0: ผู้ชมคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้าและวันนี้ไม่ได้มาพร้อมกับฝนนะคะเพราะว่าฝนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเบาบางลงไปแล้วต่อจากนี้ไปจะกลายเป็นฝนปกติตามฤดูกาลไม่ได้ตกวนแช่นานๆ30กว่าชั่วโมงเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะ
1: คือเช้าวันนี้ตอนนี้ 7:00 นตรงเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าออกไปด้านนอกนะเราจะเห็นสีฟ้า
0: แล้ว
1: นะคร
0: ับ
1: เห็นแดดแล้วนะครับหลังจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วต่อเนื่องเมื่อวานนี้วันอาทิตย์แทบจะไม่เห็นท้องฟ้าสดใสเลยนะครับฝนตกอยู่ตลอดเวลาก็ส่งผลให้ท่านผู้ว่าชัดชาติครับบอกเลยว่าไอ้ที่ตกกันมาหลายวันเนี่ยในกรุงเทพมหานคร300มิลลิเมตรเกินศักยภาพของพื้นที่จะรับไหวเกินศักยภาพของระบบสูบที่จะเร่งสูบออกจากพื้นที่อ่างคะทะกรุงเทพมหานครก็ส่งผลให้หลายพื้นที่หลายเขตหลายชุมชนน้ำท่วมหนักที่สุดเนี่ยนะฮะบางกะปิแฟดคลองจันมีนบุรีเมตรครึ่งอะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมครม.นะฮะนัดพิเศษมีมติออกมาเรื่องของการให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษนะครับและช่วงค่ำๆเห็นว่านายกรัฐมนตรีลงแฟดคลองจันด้วย
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะประกาศออกมาเป็นวันหยุดแต่ภาคเอกชนหลายบริษัทนะก
1: ็
0: ยังคงดำเนินการทำงานต่อไปส่วนใครที่เดินทางออกมาจากบ้านไม่ได้ยังติดน้ำท่วมอยู่เพราะว่าหลายพื้นที่น้ำยังไม่ได้ลดลงนะคะก็ต้องลากันไปอันนี้ก็ให้กำลังใจทุกคนด้วยในเช้าวันจันทร์แบบนี้ที่หลายคนได้หยุดแต่หลายคนยังต้องไปทำงานอยู
1: ่และชมข่าวของเรานะครับหลายพื้นที่เป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรการกู้วิกฤตการแก้ไขปัญหาของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรเอาดูสถานการณ์ก่อนคนเลยครับคุณผู้ชมครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมไปอยู่ที่ไปดูที่แยกนิด้านะฮะแล้วก็ยาวไปจนถึงแฟลตคลองจันทร์ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้หนักสุดๆนะฮะเมตรครึ่งครับน้ำที่ท่วมไปนะครับซึ่งทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายอาคารมากๆฮะ30กว่าอาคารครับ 5,000 กว่าคนอดข้าวอดน้ำออกมาซื้อของกินไม่ได้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้ำท่วมรถเสียหายไปทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นภาพความเดือดร้อนที่ให้เห็นระดับน้ำสูงระดับอกส่วนรถที่จอดอยู่ถูกน้ำท่วมครับบางคันเนี่ยถึงหลังคารถเลยมีฝูงปลาแหวกว่ายน้ำท่วมสูงแบบนี้ครับท่วมมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะฮะ
0: ค
1: ือตกหนักในวันพฤหัสบดีตกหนักวันศุกร์นะฮะโดยน้ำชนิดที่ว่ามันไปไหนไม่ได้เลยเนื่องจากว่าฝนตกตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยนะครับคลองแสนแสบซึ่งอยู่ใกล้ๆกันมันเอ่อขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหลากมานะครับชาวบ้านชาวเมืองขนย้ายรถออกจากพื้นที่ไม่ทันครับ
0: คือภาพนี้เป็นการถ่ายโดยคุณสุริยาเยาวสังนะคะซึ่งเป็นอดีตดาราด้วยนะเขาก็ให้เห็นภาพบรรยากาศที่แฟลตคลองจันทร์เพราะเขาอาศัยอยู่ที่นี
1: ่
0: นะคะแล้วจุดตรงนี้มีชุมชนมีอาคารอยู่กันมี5ชั้นเนาะ30อาคารนะคะห้องพักประมาณ 5,814 ห้องแล้วคิดดูสิคะคุณผู้ชมคะแฟลตคลองจันทร์นี่มันยาวมากนะตั้งแต่ในโซนบางกะปิแถวๆเลยตลาดบางกะปิมาหน่อยนึงอะค่ะยาวไปจนถึงนิด้าอ่ะ30ตึกอ่ะ
1: ถูกต้องนะฮะแล้วลานจอดรถอ่ะคุณผู้ชมฮะจอดรถได้เป็นพันคันนะฮะ
0: แล้วเนี่ยพี่ณรงค์เห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมรถเก่งคันนี้คือรถของคุณสุริยานะของคุณป๊อปนะคะก็คือข้างในเนี่ยน้ำเนี่ยลอยข้าวของลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยเกินครึ่งคันหลายคันเนี่ยถ้าจอดบางจุดที่ต่ำหน่อยคือมิดหลังคารถปิกอัพรถ SUV ยังสูงท่วมเครื่องยนต์แน่นอนนะคะ
1: รถไฟฟ้าเสียหายทั้งหมดเลยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับและบริเวณแฟลตคลองจันทร์นี้นะครับใครอยู่บ้างนะฮะ1กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยซึ่งความช่วยเหลือเนี่ยเพิ่งจะไปถึงเมื่อวานตอนเย็นๆนี่เองนะครับอดข้าวอดน้ำไฟฟ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไปไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจแฟลตคลองจันทร์แม้จะผ่านไปแล้ว1วันแต่ว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้ลดลงเลยครับน้ำยังท่วมสูงจนเกือบมิดหลังคารถยนต์หลายหน่วยงานทั้งกู้ภัยปอเต็กตึ๊งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ภายในแฟลตไปส่งยังศูนย์พักพิงในพื้นที่เขตบางกะปิซึ่งมีอยู่3จุดครับก็คือที่โรงเรียนบ้านบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพและโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยครับขณะเดียวกันชาวบ้านหลายคนสะท้อนว่าหลังจากถูกตัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากนะครับบางคนต้องจุดเทียนเพื่อกินข้าวเมื่อวานเนี้ยนอกจากจะมี

0: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปแล้วนะครับหลายคนหลายหน่วยงานก็ลงเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีครับหลังจากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยท่านประชุมนะฮะแล้วก็มีการครม.กันช่วงบ่ายและตอนค่ำๆฮะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิครับลงเรือแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์และก็ไปให้กำลังใจประชาชนโดยประชาชนได้ออกมาบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้นะครับก็คือเครื่องสูบน้ำต้องการ2เครื่องเพื่อทยอยสูบน้ำออกจากห้องสูบน้ำของตึกครับสูบออกทำไมชาวบ้านบอกว่าตอนนี้มันไม่มีน้ำสะอาดใช้เลยนายกก็เลยสอบถามวิธีการใช้ลักษณะรุ่นที่ชาวบ้านต้องการครับเพื่อจัดหาให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านครับ
1: ปั๊มน้ำมันท่วมอยู่ถ้ามีโบว์ดูน้ำออกแล้วก็สามารถดับปั๊มทำงานได
2: ้อันนี้จะช่วยได้ยากยิ่งกว่า
1: ครับตอนนี้มันมีสองฝั่งก็คือน้ำจมหมด
3: ใช่แต่นี่มันออกไม่ได้น้ำมันไม่มี
1: ก็คือดูน้ำออกข้างนอกนี่ให้ปั๊มมันว่างนะครับ
2: ใช่ดูในห้องปั๊ม
1: ห้องปั๊ม
3: ครับผมครับมันเป็นปั๊มตัวใหญ่ตัวเล็ก
2: ไม่ใหญ่มากก็ได้ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ค่ะเพราะว่า
4: ออก
2: งาน
4: ที่ขังจากห้องมา
2: เพื่อที่เราจะเอาน้ำมาให้ลูกบ้านใช้ได้ตอนนี้ลูกบ้านลำบากมาก
3: แบกกันนะอย่าไปคนเดียวแป๊บเดียวนะ
2: แบกเดี๋ยว
3: กระจาย
2: ก
3: ันกระจายเลยนะ
0: เนี่ยครับความช่วยเหลือเซ็งแซ่เลยอ่ะ
5: คือนายกลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ทั้งไปจัดถุงยางชีพนะคะไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ยังอยู่ในแฟลตคลองจันทน์เนาะอีกส่วนนึงเนี่ยก็มีเสียงจากประชาชนสิ่งที่ต้องการคือต้องการตัวเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อที่จะเอามาคือมันจะมีห้องหนึ่งอะค่ะที่อยู่ในแฟลตแล้วห้องเนี้ยจะเอาไว้เพื่อทำการปั่นไฟปั่นน้ำอะไรต่างๆอะตอนเนี้ยคือไม่มีน้ำใช้คือไฟไม่มีเนี่ยยังพอทำเนาได้นะคะยังพออดทนได้แต่ถ้าน้ำไม่มีอุปโภคบริโภคไม่ได้เนี่ยอันนี้คือความลำบากสาหัสแล้วนะ
0: มันคือห้องเก็บน้ำประปานะฮะน้ำที่ท่วมไปเนี่ยมันเข้าไปในห้องนั้นแล้ว
5: ก็เลยขอให้เอาเครื่องสูบน้ำมาหน่อยแล้วก็นายกก็ถามเลยต้องการสเปคแบบไหนเครื่องใหญ่ไหมยี่ห้ออะไรหน้าตาเป็นยังไงเพื่อจะได้จัดให้กับคนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถูกต้องด้วย
0: ก็นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันทน์นะครับบอกว่าสิ่งที่เร่งด่วนขณะนี้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่จะพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านก่อนให้เข้าไปในอาคารให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอันนี้นายกบอกว่าสั่งห้ามเลยนะครับเพราะมันสุ่มเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดมากครับ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ณรงค์เห็นภาพนี้ไหมคะนี่คือภาพที่นายกรัฐมนตรีอะค่ะระหว่างที่อยู่บนเรือไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งนะคะคือคุณป้าเนี่ยเขาขายของอยู่แถวๆนั้นเขาขายของชำแล้วข้าวของได้รับความเสียหายนะคะนายกบอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณป้าคือคุยด้วยนะเข้าใจเพราะว่าคุณป้ามาให้กำลังใจคุณโอสุดซอยไง บอกว่าเนี่ยเชียร์คุณโออยู่นะแต่ปัญหาคือคุณป้าอยู่ในน้ำนายกเองคุณโอเองก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะโดนไฟช็อตอะไปชมในช่วงนั้นหน่อยค่ะว่าคุณป้าพูดอะไรกับนายกรัฐมนตรีค่ะ
6: มองไม่เห็น
7: มองไม่เห
6: ็
7: น
6: คุณป
7: ้
6: า
7: แบง
8: ๆครับ
6: จะฟังเป็นทุกเจ้า
7: ป้าป้าขึ้นบ้านเลยอย่าอยู่ตรงนี้
6: ไม่ได้เชื่อคุณโออยู
9: ่นี่โอไปหาป้าที่ตึกไปเร็วไป
6: ไม่ได้จะเก็บให้เขาเสร็จเครียดมากเจ้าของร้านเครียดมากเลย
3: ไม่ใช่มันอันตราย
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เดี๋ยวไปแล้วนายโยกไปแล้วเดี๋ยวไฟช็อตแล้ว
6: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมาก
7: ขอบคุณครับขอบคุณ
0: เนี่ยฮะคือเป็นห่วงคุณป้าคุณป้าขึ้นตึกเถอะย่างขอเก็บของก่อนนะฮะก็เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงนะครับส่วนเรื่องไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สั่งการแล้วนะฮะให้เร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในแฟลตคลองจันทน์ให้ได้เร็วที่สุดนะฮะให้ไปถึงอาคารต่างๆให้ได้มากที่สุดครับแต่ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือบริเวณที่มีน้ำขังครับเพราะมีความเสี่ยงจากไฟรั่วและไฟฟ้าช็อตครับส่วนปัญหาที่ประชาชนสะท้อนระหว่างลงพื้นที่เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมเนี่ยฟังทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเร่งไปนำแก้ไขครับ
10: ตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนนะครับเรื่องความมั่นคงรัฐบาลนี่มันเป็นเรื่องท้ายๆนะครับตอนนี้ช่วยเอาให้ระดมสัมภาระกำลังทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยถ้าเราเล่นการเมืองเราก็บอกว่าโอ้ย

0: กตม.ไม่เกี่ยวกับเราซึ่งเราไม่ผมไม่ทำอีกแล้วนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ช่วยได้เพราะว่าทุกคนก็เป็นพี่น้องประชาชนหมดแหละนะครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไล่ลงนะครับวันนี้ผมกลับมาจากต่างประเทศตอนใกล้ๆเที่ยงก็เข้าไปประชุมแล้วก็ลงพื้นที่นะครับเป็นประชุมคณะมนตรีนะครับแล้วก็การที่ได้มาลงพื้นที่เนี่ยก็ทำให้ได้เห็นสภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้ว่าท่านผู้ว่ากทม.ท่านประกาศสภาวะฉุกเฉินก็ต้องบอกว่าควรจะเหตุอย่างยิ่งนะครับก็ต้องตรงใจท่านที่ท่านได้ตัดสินใจที่จะขอประกาศภาวะฉุกเฉินมันก็เหมือนว่าท่านต้องการกำลังเสริมแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นช่องทางที่เราเข้ามาได
2: ้นะฮะนายกรัฐมนตรีอธิบายนะฮะหลังจากลงพื้นที่นะครับซึ่งประเด็นสำคัญหลังจากนี้ก็คือการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆครับโดยนายกบอกว่าเดี๋ยวจะหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหาบรรทัดฐานเดียวกันยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ให้เกิดความแตกต่างจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนายกบอกเนี่ยนะครับว่าได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วให้เตรียมกันวงเงินจากงบกลางปี69ครับที่หลังยังเหลืออยู่เนี่ยสำหรับการเยียวยาปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครับ
3: และดูสิคะว่าระดับน้ำมันไม่ได้ลดลงเลยอะค่ะจากที่เราให้ดูคลิปแรกอะระดับน้ำอยู่ที่หน้าอกใช่ไหมคะและเมื่อสักครู่นี้ที่พอเจ้าหน้าที่ลงไปนายกรัฐมนตรีลงไปอะตอนที่เจ้าหน้าที่อยู่ข้างๆเรือนายกพี่ณรงค์คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าก็ยังอยู่ระดับหน้าอก
2: นี่คอเลยครับ
3: นี่ระดับคอนะคะคือบางจุดเนี่ยไปถึงระดับนี้แปลว่าน้ำไม่ได้ลดลงเลยแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า1วันกว่าค่ะ
2: คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ท่านผู้ว่ากทม.ก็อธิบายนะฮ
3: ะ
2: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงพื้นที่ตรงเนี้ยคือต่ำสุดครับพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นลาดพร้าวพื้นที่จตุจักรอะไรประมาณเนี้ยที่เร่งสูบน้ำรวมคลองแล้วก็ระบายเร่งออกสู่ทะเลเนี่ยน้ำทั้งหมดฮะในกทม.เนี่ยมันจะไหลผ่านตรงนี้ครับ
3: เนี่ยแหละ
2: บางกะปิมีนบุรีตรงเนี้ยฮะเพื่อจะไปออกทะเลครับซึ่งที่อื่นมันจะแห้งก่อนตรงนี้จะหลังสุดเลยครับ
3: คือตอนที่ช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ถามไปยังคุณป๊อปไปนะคะว่ามีการช่วยเหลือมาถึงแล้วหรือยังวันเสาร์นี่ยังไม่มีพอวันอาทิตย์นี่ก็มีจากหลากหลายหน่วยงานนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นอกเหนือจากทางนายกรัฐมนตรีแล้วผู้ว่าชัชชาติค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วงค่ำๆก็ลงพื้นที่นั่งเรือไปเลยค่ะไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ไปสอบถามว่าขาดเหลืออะไรบ้างต้องการอะไรบ้างนะคะแล้วก็เนี่ยได้เจอกับนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ประชาชนสะท้อนมากับผู้ว่าก็คืออยากที่จะได้นมผงนะคะเพราะว่ายังมีเด็กเล็กกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่างๆซึ่งทางผู้ว่าเองก็บอกถ้าหากผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็อยากจะให้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเผื่อเวลาทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือจะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของนมผงเนี่ยก็สะท้อนไปแล้วเดี๋ยวจะจัดหามาให้นะคะอีกส่วนนึงก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าเป็นห่วงสุนัขจรจัดพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะคือคนน่ะพอจะเอาตัวรอดได้หุงหาอาหารพอจะได้นะคะหรือว่ามีใครมาแจกจ่ายถุงยางชีพเรายังพอเอามาประทังชีวิตได้แต่ว่าสัตว์ที่เป็นสุนัขจรจัดเนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนท่านผู้ว่าก็เลยถามว่าแล้วจับได้ไหมจับได้หรือเปล่าชาวบ้านบอกจับไม่ได้ผู้ว่าก็เลยบอกอ้าวถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือยังไงนะคะเอาไว้ถ้าจับได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วยนะคะอันนี้คือในส่วนของผู้ว่ากทม.ขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เองนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันที่แฟลตคลองจันทน์นะคะไปตั้งโรงครัวประชาธิปัตย์ผลิตอาหารปรุงสุกใหม่จะเตรียมข้าวกล่องถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวแฟลตคลองจันทน์แล้วก็ยังส่งต่อนะคะไปถึงหน่วยงานรัฐบอกขอให้สนับสนุนเรื่องของรถบรรทุกสูงเข้ามาเสริมในพื้นที่หน่อยเนื่องจากว่าตลอดทั้งเส้นนะคะตั้งแต่พระราม9มาจนถึงเนี่ยแฟลตคลองจันทน์ยังมีประชาชนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ยังรอความช่วยเหลืออยากจะได้น้ำสะอาดเอาไว้อุปโภคบริโภคอยากจะได้อาหารเอาไว้ประทังชีวิตในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและออกมาจากบ้านไม่ได้นะคะอันนี้คือคลองจันทน์ขยับมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดบางกะปิใกล้ๆกันพอจะเดินได้นะพี่ณรงค์นี่คือสภาพตลาดบางกะปิค่ะหรือว่าตลาดสดลาดพร้าว123เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่คนจะมาจับจ่ายซื้อของไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งคนค้าขายก็จะมาซื้อกันที่ตลาดนี้ในย่านบางกะปินะคะแต่แม้ว่าน้ำท่วมก็ตามแต่พี่ณรงค์คุณผู้ชมเห็นไหมคะการจับจ่ายใช้สอยก็

0: ังต้องดำเนินต่อไปพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องยืนท่ามกลางน้ำท่วมเพื่อขายของให้ลูกค้าลูกค้าเองก็ต้องซื้อข้าวซื้อของเอาไปหาหุงหาอาหารปรุงอาหารที่บ้านหรือว่าต้องเปิดร้านขายของแม้สถานการณ์น้ำท่วมแต่ภาชนะมันเปลี่ยนไปพี่ณรงค์ปกติเราอาจจะมีรถเข็นใช่ไหมหรือเราอาจจะถือถุงหิ้วไปแต่นี่ไม่ใช่ค่ะเอากะละมังถังหม้อไปนะคะลากกันไปท่ามกลางน้ำหนีพายเรือกันนะบางคนก็ถือกะละมังไปด้วยเอาของที่ซื้อมาใส่ในกะละมังแล้วก็ลากไปตามน้ำกลับบ้านนี่เป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะคะตลาดบางกะปิค่ะคุณผู้ชมคะก็หวังแหละว่าสถานการณ์น้ำจะค่อยๆลดระดับลงไปขยับจากบางกะปิแฟลตคลองจันทร์ไปอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะ
1: แถวสนาม
0: รามคำแหงนะคะราชมังคลากีฬาสถานนี่ก็หนักไม่แพ้กันเลย
1: คือผมเนี่ยไปวิ่งบ่อยมากนะฮะถ้ามีเวลาว่างนะครับสนามในราชมังคลานะฮะสนามกีฬาเนี่ยนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันลานจอดรถกว้างขวางแต่ปรากฏว่าพื้นที่เขาเนี่ยต่ำกว่าถนนรามคำแหงและด้านหลังของสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานต่ำสุดเลยนะครับจะมีสมาคมอะไรบ้างฮะทุกประเภทอยู่ในนี้ครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับปรากฏว่าตรงนั้นนะคุณผู้ชมครับ
0: เมตรครึ่งครับดูสิคะอันนี้คือสูงอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านหน้าลานจอดรถใกล้กับของสำนักงานใหญ่ของกกท.และตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีสนามให้วิ่งคุณผู้ชมเห็นไหมจะมีสนามวิ่งอันนี้คือสนามจักรยานครับนี่คือสนามจักรยาน
0: และถ้ามองเข้าไปด้านในคุณผู้ชมคะใน
1: รา
0: ช
1: มัง
0: คลาเนี่ยที่เขาเตะฟุตบอลกันหรือว่าเวลามีคอนเสิร์ตนี่ก็ท่วมหนักเหมือนกันนะคะ
1: นี่ฮะอันนี้คือตึกสำนักงานใหญ่ของกกท.เขานะฮะนี่น้ำมาถึงตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือด้านหน้านะฮะที่เป็นลานจอดรถแล้วก็ถนนรามคำแหงคุณผู้ชมเห็นไหมทางยกระดับตรงเนี้ยนะฮะอยู่ท่าถนนรามคำแหงแล้วดูสิครับ
0: นี่ปกติตรงนี้เขาจะทำเป็นตลาด
1: นี่คือสนามฟ
0: ุ
1: ตบอลฮะสนามวิ่งครับคุณเห็นประตูไหมคุณเห็นประตูไหมและที่เห็นเป็นโดมอยู่เนี่ยนั่นคือสนามจักรยานนะครับ
0: โอ้โห
1: ปั่นจักรยานไม่ได้แล้วเป็นสระว่ายน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคร
0: ับ ไม่เหลืออะไรเลย
1: นี่คือกกท.ท่วม 100% นะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ครับส่งผลให้การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมสูงโดยรอบตั้งแต่ช่วงกลางดึก25กันยายนที่ผ่านมาครับลามมายังสนามฝึกซ้อมแล้วก็สถานที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเขาตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ใต้ตึกอยู่ใต้อาคารราชมังคลากีฬาสถานเลยสนามฟุตบอลอยู่บนส่วนสมาคมยกน้ำหนักอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ใต้อาคารเลยครับซึ่งสถานที่ดังกล่าวสมาคมกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเขาใช้เป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยในบางครั้งนะครับและเป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันอย่างเช่นอีแกตอย่างเงี้ยครับยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเบื้องต้นพบอุปกรณ์หลายอย่างจมน้ำครับไม่ว่าจะเป็นคานเหล็กกว่า150อันพรมปูพื้นสำหรับแข่งขันทั้งหมดชุดเหล็กฟลอร์ซ้อมแล้วก็ฟลอร์แข่งขันแผ่นยางกรอบฟลอร์แท่นสแนตแท่นคลีนแอนด์เจิร์กแหลกแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็อ่างไอซ์บาร์นะฮะคืออ่างแช่น้ำเย็นสำหรับฟื้นฟูร่างกายหลังจากซ้อมเสร็จนั่นแหละครับมูลค่ารวมๆที่เสียหายนะฮะเบื้องต้นประเมินไว้ประมาณเกือบ20ล้านบาทครับทั้งนี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักกำลังเตรียมจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอายุ 13-15 ปีประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่16-26ตุลาคม2569ที่จังหวัดเชียงรายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยก็คือเก็บไว้ตรงนี้จมน้ำไปทั้งหมดเลยครับพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิติมาศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางไปให้กำลังใจจอมทัพพลังไทยลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าได้มอบหมายแล้วครับมอบมาให้นางสาวปฐมาลำเต็มรองเลขาธิการและก็เหรัญยิกประสานย้ายแคมป์การฝึกซ้อมจากกกท.หัวหมากไปที่แคมป์จังหวัดเชียงใหม่แล้วและพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการร่วมกับนาวาเอก เพชรเกษมรัตาพรรองเลขาธิการและนายทะเบียนและนายรัชตะยอดบางเตยกรรมการและประธานฝ่ายบริหารได้ประสานงานกับบริษัททำความสะอาด

0: อาดอุปกรณ์หากน้ำลดจะต้องเร่งเข้าทำความสะอาดทันทีครับมิฉะนั้นเหล็กมันจะเกิดความเสียหายโดยชุดเหล็กหลังความทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งครับว่าเหล็กที่มันแช่น้ำนานๆเนี่ยมันจะส่งผลให้รูปทรงหรือน้ำหนักมันผิดเพี้ยนไปหรือไม่ครับส่วนอุปกรณ์หลายอย่างคาดว่าจะนำกลับมาใช้งานไม่ได้แล้วฮะเกิดจากอะไรครับเหล็กโดนน้ำเป็นอะไรครับ
1: สนิม
0: พอขัดสนิมออกน้ำหนักเหล็กหายไปน้ำหนัก10โลมันอาจจะไม่ใช่10โลก็ได้มาตรฐานมันหายครับนี่คือความเสียหายนะครับ
1: อันตรายกับนักกีฬาด้วยอะค่ะ
0: ขณะที่บนโลกโซเชียลนะฮะมีการโพสต์คลิปเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ถูกนำเรือมาผูกเรียงไว้จนเต็มคลองบริเวณซอยรามคำแหง9ครับเพื่อเป็นเรือดันน้ำจากบางกะปิไปทางคลองตันโดยทิศทางที่ดันน้ำไปก็คือทางอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำที่ไหลอยู่ไม่ไกลซึ่งวิธีนี้ครับน่าจะเป็นการแก้ปัญหาให้คนย่านรามคำแหงที่กำลังประสบปัญหาน้ำในคลองแสนแสบไม่ไหลไปไหนเลยก็ทำให้ปริมาณน้ำมันไม่ลดลงครับสิ่งนี้น่าจะช่วยให้น้ำจากคลองแสนแสบไปฝั่งบางกะปิไหลต่อไปนะฮะไปพื้นที่ที่จะรับน้ำแล้วก็ผลักลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นบ้างนะครับเป็นวิธีที่ประชาชนร่วมกันทำเพื่อช่วยให้ชาวรังคำแหงเนี่ยนะครับอย่างน้อยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็ววันขึ้นครับ
1: คนละไม้คนละมือนะคะอะไรที่พอจะช่วยกันได้ใช้องค์ความรู้เท่าที่เรามีเนี่ยก็มาช่วยกัน
0: ก็กองทัพเรือเขาจะมีเครื่องผลักดันน้ำก็ลักษณะเดียวกันครับอ
1: ันนี้คือใช้เรือคลองแสนแสบที่เราใช้ให้ผู้โดยสารกันทุกวันนี่แหละค่ะ
0: ใช่ขอบคุณครอบครัวขนส่งด้วยนะฮะที่เอามาทำลักษณะนี้เพื่อให้น้ำมันได้ไหลเร็วขึ้นแล้วก็น้ำตามซอยต่างๆของรามคำแหงเนี่ยนะฮะมันจะได้ไหลลงคลองแล้วก็ไหลโฟลว์สะดวกขึ้นครับ
1: จากรามคำแหงมุ่งหน้ามาลำสาลีเลี้ยวขวามาเส้นศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าจุดตรงนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่เหมือนกันนะคะโดยสถานการณ์ช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะบริเวณพัฒนาการแขวงและเขตสวนหลวงเนี่ยนะคะแม้ว่าน้ำเนี่ยลดระดับลงไปหลายจุดแล้วหลายจุดก็แห้งลงไปแล้วแต่บางจุดเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะตำรวจสน.คลองตันค่ะเข้าไปยกรถที่พอจะเคลื่อนย้ายออกมาจากถนนได้เพราะว่าในช่วงที่น้ำสูงโอ้ยตั้งเศร้าเลยนะคะโดยเฉพาะเจ้าของรถนะขับไปเนี่ยมันขับต่อไปไม่ได้รถจอดเสียรถตายอยู่กลางถนนนะคะก็เลยทำให้มันยังคงกีดขวางการจราจรทางตำรวจก็เลยต้องเอาออกจากช่องทางการจราจรหลังจากที่น้ำลดระดับลงไปแล้วค่ะแต่ว่าที่4แยกพัฒนาการตัดถนนศรีนครินทร์จุดตรงนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่จุดต่ำของถนนยังมีรถยนต์หลายคันจอดเสียกลางน้ำส่งผลให้การจราจรก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะคืนการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกตินี่หลายคนไปจอดบนสะพานแล้วนะคะถัดมาค่ะไปกันที่เพชรบุรีกันบ้างค่ะทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็แจ้งมานะคะก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยค่ะเพราะว่าจุดตรงนี้น้ำเริ่มลดระดับลงไปแล้วแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้แห้งแบบ 100% แต่ก็ดีกว่าวันก่อนนะคะที่รถเนี่ยจอดเสียอยู่กลางถนนหลายสิบคันเลยค่ะทางกทม.มาแจ้งนะคะว่าขอให้เจ้าของรถกลับมาที่รถหน่อยมาติดต่อเจ้าหน้าที่กทม.มาติดต่อเจ้าหน้าที่จราจรในพื้นที่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอำนวยความสะดวกก็ขอความช่วยเหลือได้ในการเคลื่อนย้ายรถออกไปนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปที่หน้าโรงแรมแลงคาสเตอร์จนถึงตึกสหพัฒน์ตรงนี้สามารถเคลื่อนย้ายรถไปได้แล้วอันนี้คือรถของบสย.ใช่ไหมก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเส้นเพชรบุรีเนี่ยเป็นเส้นหนึ่งที่มีบริษัทเยอะนะคะแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนเต็มไปหมดเลยก็เสียหายกันไปเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ถ้าหากว่าใครที่จอดรถอยู่ในโซนนี้นะคะก็ให้ไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายให้พี่ณรงค์ไม่ได้เพียงเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีป้ายทะเบียนนะป
0: ้
1: ายทะเบียนเนี่ยหล่นเต็มไปหมดเลยไปติดต่อสน.แต่ละพื้นที่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้ให้เหมือนกัน
0: คือปัญหาเห็นไหมคือพยายามจะลุยน้ำอ่ะคุณผู้ชมครับน้ำสูงพอเครื่องดับแล้วไปไหนไม่ได้แล้วฮะก็ต้องจอดรถทิ้งไว้และหลายสิบคันอาจจะนับร้อยด้วยถ้าเกิดว่าเอาถนนเพชรบุรีทั้งเส้นนะครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วรถละเกะละกะอยู่เต็มถนนเลยไปไหนไม่ได้สัญจรกันไม่ได้ฮะก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับว่าให้ไปที่รถคุณด่วนเห็นไหมดูสิครับขวางถนนกันอยู่แบบนี้นะครับก็ถ้าเราเห็นภาพอันนี้รถของเราต้องรีบไปที่รถของเราครับเอารถยกไปด้วยฮะหรือว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่จราจรก็ได้เขาพร้อมอำนวยความสะดวกให้ครับ
1: ทางเจ้าหน้าที่เขามีรถยกให้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

0: ถูกต้องฮ
1: ะ
0: หลายคนก็สะท้อนครับคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะฝนหยุดตกไปแล้วทำไมน้ำมันยังไม่ลดหลายพื้นที่เลยเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นๆเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เลยไปลุยดูสถานการณ์น้ำในคลองต่างๆครับเพื่อจะให้เห็นฮะว่าอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนทำไมน้ำตามตอกซอกซอยยังท่วมสูง

0: ริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยส่วนหนึ่งครับมาจากน้ำในคลองแสนแสบที่เอ่อเข้าพื้นที่ประกอบกับเป็นพื้นที่แอ่งต่ำลอดใต้ทางด่วนครับเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงน้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถไหลกลับเองได้ครับกทม.จึงต้องนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่มาสูบน้ำออกจากท่อเพื่อเชื่อมกับแก้มลิงภายในสวนสมเด็จสรานรมมณีรมนะฮะสรานราชมณีรมครับเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบครับส่วนรองผู้ว่าวิษณุกล่าวเสริมว่าเส้นทางจากอโศกเข้ามาเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วและกำลังทยอยไล่สูบน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่เสนานิคมตั้งแต่ช่วงผลโยธินขาเข้าเสนานิคมยังมีน้ำท่วมขังหนักครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองลาดพร้าวสูงมากๆจึงต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองลาดพร้าวให้ได้ก่อนทีนี้กทม.ได้ผันน้ำจากแสนแสบบางส่วนเข้าคลองสามเสนซึ่งมีอุโมงค์ช่วยเร่งระบายแล้วก็เตรียมนำเรือมาช่วยดันน้ำในคลองลาดพร้าวครับเพื่อเร่งการระบายน้ำอีกทางหนึ่งทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าน้ำบนถนนน้ำในซอยลงไม่ได้เลยครับถ้าในคลองน้ำยังสูงอยู่ครับขณะนี้นะครับต้องเร่งระบายน้ำใน4คลองสายหลักๆก็ได้แก่คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์และก็คลองเปรมประชากรโดยระดมเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มกำลังครับเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองแล้วก็เปิดทางให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยระบายน้ำลงคลองได้ครับผู้ว่าชัดชาติเน้นย้ำนะครับว่าคลองแสนแสบจะมีน้ำท่วมขังน้ำในทุ่งอ่ะครับจากพื้นที่มีนบุรีและก็หนองจอกไหลมาเติมตลอดเวลาจึงต้องเร่งดึงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับน้ำคลองแสนแสบและก็เร่งดึงน้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงและบางกะปิลงสู่คลองให้ได้ครับสำหรับพื้นที่ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็ได้แก่ลาดกระบังชุมชนล่มเกล้ารวมถึงพื้นที่คลองจันทน์ซึ่งมีประชาชนและก็ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากโดยน้ำบนถนนนะฮะท่านผู้ว่าคาดว่าจะสามารถระบายได้เร็วกว่าในชุมชนเนื่องจากน้ำในชุมชนในพื้นที่ด้านในเนี่ยมันต้องทยอยระบายออกครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันบางพื้นที่อาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่บ้านได้ครับสามารถเข้าพักได้ที่ศูนย์พักพิงของกทม.ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ครับ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะตาม GPS ของแต่ละคนตามโทรศัพท์มือถือนะว่าคุณอยู่ในจุดไหนพื้นที่ตรงไหนเซลล์บอร์ดแคสต์ก็บอกเลยว่าถ้าหากว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมไม่สะดวกเนี่ยสามารถไปที่ศูนย์พักพิงในเขตของเรามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนี่คือในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะไปดูปริมณฑลกันบ้างอย่างนนทบุรีและปทุมธานีนนทบุรีเองก็มีน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องยาวนานเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเลยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ลงพื้นที่ไปที่สหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ไปให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็ได้เอาถุงยังชีพน้ำดื่มไปเยี่ยมประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ความเดือดร้อนไปเยี่ยมประชาชนในบ้านสองหลังด้วยค่ะไปดูความเป็นอยู่นะคะซึ่งก็พบว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นบ้านของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งทางรัฐมนตรีก็เข้าไปเยี่ยมเยียนถามถึงความจำเป็นในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มอบสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการลงพื้นที่ของทางรัฐมนตรีนะคะท่านก็ยังลงไปติดตามการระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูดเชื่อมต่อกับคลองสวยในตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดไปดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่นนทบุรีตอนนี้เริ่มลดลงแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วก็ท้องฟ้าเริ่มเปิดก็ทำให้ระบบประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: สาเหตุที่ท่วมครั้งนี้เพราะว่ามันเรียกว่าฝนมันลงมา24ชั่วโมงทำให้การบล็อกกันอะไรเนี่ยมันบล็อกไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไม่ใช่เป็นน้ำเนื้อไหลลงมาหรือว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะมันเป็นน้ำจากท้องฟ้านะคะก็เลยทำให้กทม.ระบายไม่ทันนะคะต้องพูดอย่างนี้ก็เลยสืบเนื่องมาถึงจังหวัดข้างเคียงนะคะอย่างนนท์แต่อย่างไรก็ดีตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าทุกที่อยู่ในขาขึ้นแล้วก็คือว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฟื้นฟูแล้วก็ได้นะคะคือน้ำเริ่มลดแล้วฝนก็หยุดตกแบบฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทาง ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัย

0: น้ำท่วม
1: ปริมณฑลอีกสักจังหวัดหนึ่งค่ะปทุมธานีพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะจุดนี้ค่ะซึ่งปทุมธานีเนี่ยจะมีมูลนิธิอยู่หลายมูลนิธินะคะ
2: คือบริเวณคลอง6เนี่ยมีสถานศึกษาแต่ที่สำคัญก็คือมี
1: สถานสงเคราะห
2: ์เด็กมีเรือนจำมีสถานที่ราชการมีโรงพยาบาลซึ่งตรงนั้นน้ำท่วมสูงมากครับ
1: ใช่ค่ะสูงประมาณ1เมตรนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอบพยพเด็กจำนวน143คนออกจากพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก20คนด้วยเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากค่ะท่วมบ้านพักโรงนอนโรงอาหารอาคารเจ้าหน้าที่ก็ได้รับความเสียหายที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิบ้านมหาราชนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเอารถบรรทุกเคลื่อนย้ายทุกคนเนี่ยนะคะกว่า170ชีวิตออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อความปลอดภัยซึ่งตอนออกมาค่ะเอาอะไรออกมาไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าบางส่วนถูกน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆนะคะเอาออกมาไม่ทันเอาออกมาได้แค่ตัวค่ะอุปกรณ์ต่างๆยังคงอยู่ที่สถานสงเคราะห์นะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่มีจิตศรัทธาก็สามารถดำเนินการบริจาคได้นะคะที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิบ้านมหาราชเพราะว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยค่ะข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆได้รับความเสียหายไปกับน้ำแล้วก็น้องๆยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็เอาอะไรมาไม่ได้เช่นเดียวกันต้องจัดหาให้ใหม่ค่ะ
2: นี่ก็เป็นสถานการณ์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับส่วนต่างจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นภาครัฐเข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างไรพักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
3: ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนทุกท่านนะคะที่มาให้ร้านเรามอบความอร่อยให้ทั้งรายการ60 40ค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะหวังว่าเราจะมอบโอกาสที่ส่งความอร่อยให้ทุกท่านต่อไปนะคะถึงจะไม่มี60 40เราก็จะรักษาความอร่อยของที่ร้านเราให้แบบนี้ตลอดไปค่ะขอให้ความเชื่อมั่นนะคะขอบคุณค่ะไทยช่วยไทย Plus
4: เราไปด้วยกันไทยช่วยไทย Plus Plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป
2: เอาแล้ว
3: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
4: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
2: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมาม
6: าดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้น

0: เป็นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
1: ถึงแล้วหรอครับ
2: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊ปไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมิฮันโอเคไป
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: ขอส่งกำลังใจเชิญชวนนะครับส่งไปให้กับทีมกีฬาของประเทศไทยเราที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่น
5: ได้ทุกชนิดกีฬาเลยนะคะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เรารายงานหมดนะคุณสุวิทย
4: ์
5: ทั้งบรรยากาศทั้งความพร้อมทั้งผลการแข่งขันสนุกสนานติดตามได้กับช่อง9กด30เอ็มคอร์ดของเรานักกีฬาไทยต้องการกำลังใจ
4: เชียร์กีฬาไทย
5: ไทยแลนด์ไทยแลนด
6: ์คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 3. ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
7: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: แต่ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
10: เอาขนมอะไรไหมลิส
11: ก้าเอาขนมอะไรไหมเจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
12: เอาขนมอะไรไหม
13: ทวิสโก้ทวิสโก้
14: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับดูสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดกันบ้างครับทางทิศตะวันตกเนี่ยค่อนข้างน่าห่วงเหมือนกันครับสระแก้วเนี่ยนะฮะน้ำป่าฝนตกทำให้น้ำหลากพัดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านนะฮะเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนนะครับมูลนิธิหรือว่าอาสาต้องใช้โดรนเข้าไปส่งอาหารและก็ความช่วยเหลือไปถึงชาวบ้านครับฝนที่ตกต่อเนื่องครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับส่งผลให้เส้นทางเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่อยู่ที่ตำบลโนนหมักเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วถูกตัดขาดชาวบ้านนี้ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของได้ทางวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วจึงร่วมกับกองบิน3เครือข่ายโดรนเหยี่ยวบูรพาและก็ร้านแม็กใหม่โดรนนำโดรนพระชทานสกายฮอคขึ้นบินลำเลียงสิ่งของจำเป็นช่วยชาวบ้านท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งภารกิจครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสระแก้วใช่ไหมครับที่ปราจีนบุรีครับในเขตอำเภอกบินบุรีก็ถือว่าอยู่ในจุดวิกฤตเหมือนกันมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งแฝกหมู่ที่2ตำบลกบินชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านครับตลาดร้อยปีย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองกบินก็ถูกน้ำท่วมจนจมบาดาลบริเวณตลาดใหม่ก็

0: ถูกมวลน้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยกู้ภัยผู้นำท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้เอารถทหารไปนะครับเพราะน้ำแรงมากๆฮะรถส่วนตัวนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับนอกจากนี้ครับถนนสาย304ตั้งแต่บริเวณบ้านนางเล่งต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่ตำบลหนองกี่ครับน้ำท่วมผิวการจราจรเป็นวงกว้างจนไม่สามารถใช้เส้นทางได้ทั้งสองฝั่งเลยครับส่วนที่วัดพันนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักแม้ว่าภาพรวมยังปกติดีแต่ก็มีการเตรียมความพร้อมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณชวนินวงสถิตจิรการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลจากกองโรงงานวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารบกกองโรงงานซ่อมยางและก็กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์และกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมยกแผ่นปูนบริเวณทางเดินริมน้ำสำหรับติดตั้งเป็นแนวป้องกันน้ำครับซึ่งหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็จะสามารถยกบังเกอร์ขึ้นติดตั้งได้ทันทีและก็สามารถนำผ้าใบมาคลุมบริเวณรอยต่อครับพร้อมกระสอบทรายวางทับตามแนวรอยป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ของวัดได้และก็เตรียมทรายสำหรับบรรจุกระสอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องขณะนี้นะครับเริ่มเปิดเครื่องสูบน้ำภายในสู่ภายนอกแล้วครับทางนี้แนวบังเกอร์ของวัดพันนันเชิงมีความสูงประมาณ2เมตรครึ่งกว้างเมตร20แล้วก็มีแนวป้องกันยาวประมาณ700เมตรขณะที่ระดับน้ำในแนวแม่น้ำครับสูงขึ้นมายังพื้นที่วัดแล้วยังเหลือระยะห่างจากพื้นเนี่ยประมาณ1เมตรก็ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ครับแต่ควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและการติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและก็การดำเนินการครั้งนี้ครับเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันไว้ล่วงหน้าครับเอาแผ่นเหล็กมารอไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือชมเรือที่เขาลากจูงกันครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งฮะแล้วก็มีธงเห็นคุณผู้ชมเห็นไหม
1: ค่ะ
0: คือเขาจะวัดระดับน้ำอยู่ตลอดเวลายังแห้งอยู่ครับแต่ว่าเขาเตรียมการไว้ก่อนถ้าแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเอาบังเกอร์เหล็กขึ้นทันทีเอาผ้าใบคลุมเอากระสอบทรายปิดทับเพื่อป้องกันน้ำเข้าวัดครับ
1: ค่ะขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งพี่ณรงค์ไปเที่ยวบ่อยนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุดตรงนี้เองค่ะโดยเฉพาะน้ำตกเหวนรกเนี่ยนะคะเป็นจุดชมวิวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่จะไปเขาใหญ่ก็จะต้องไปเยี่ยมชมจุดนี้ปรากฏว่าพอฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยหลังจากที่มีการปิดบริการไปแล้ว2วันใช่ไหมคะก็มีการประกาศเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้มีสิ่งที่ได้รับความเสียหายก็คือน้ำป่าเนี่ยค่ะพัดสะพานน้ำตกเหวนรกซึ่งเป็นสะพานจุดชมวิวซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกเหวนรกพอสมควรนะพี่ณรงค์เนาะปรากฏว่าน้ำเนี่ยซัดไปพังเสียหายนะคะ
0: อันนี้คือจุดที่เราจะลงไปแล้วก็ไปชมทัศนียภาพของน้ำตกที่มันไหลลงมาเหวนรกนะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามันอยู่ไกลกันนะเกือบ100เมตรครับแต่ปรากฏว่าแรงของน้ำที่มันมากมายมหาศาลมันดันสะพานตรงนี้พังครับ
1: เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องมีการปิดนะคะจากเดิมประกาศปิดไปแล้ว2วันก็ต้องขยายเวลาไปแบบไม่มีกำหนดค่ะเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าก็ซัดสะพานข้ามไปจุดชมวิวเหวนรกเนี่ยนะคะพังถล่มได้รับความเสียหายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์ไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่แล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองท่านบอกว่าหลังจากที่ทางอุทยานปิดไปแล้วตั้งแต่25ถึง27กันยายนเพื่อเฝ้าระวังปรากฏว่าเมื่อวานก่อนค่ะ10โมงครึ่งก็มีรายงานนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ว่ามวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักตั้งแต่25กันยายนสะสมอยู่ข้างบนเนี่ยก็ไหลลงทะลักเข้ามาสู่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงทำให้กระแสน้ำเนี่ยพัดพาลงมาด้วยความแรงโครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาจนหมดเลยนะคะไม่สามารถใช้งานได้จึงจำเป็นต้องยกระดับในการความปลอดภัยโดยการปิดทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปก่อนแบบไม่มีกำหนดค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางอุทยานจะสั่งการให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจความเสียหายทางกายภาพทันทีที่ระดับน้ำลดลงแล้วแล้วก็จะมีการซ่อมแซมสะพานต่อไปให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่ฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันไม่หยุดเนี่ยนะครับน้ำหลายเขื่อนใกล้จะเต็มแล้วนะครับทำให้กรมชลประทานครับจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการน้ำขณะที่ปัจจุบัน

0: ขื่อนที่มีความจุของน้ำเต็มเขื่อนแล้วเนี่ยมีอยู่2เขื่อนด้วยกันครับก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่นครนายกแล้วก็เขื่อนประแสครับอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้แม้จะเริ่มลดลงแต่ว่าฝนสะสมก่อนหน้านี้ครับยังทยอยกลายเป็นน้ำท่าไหลลงสู่ลำน้ำประกอบกับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงยังไหลลงมาสมทบต้องบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้เพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตรงล่างเร็วเกินไปโดยกรมชลประทานพยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับไว้ที่1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดครับโดยทดน้ำเหนือเขื่อนไว้ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเหนือเขื่อนในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทกรมชลประทานจึงประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำครับก็ให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเสริมกระสอบทรายในจุดเสี่ยงแล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังทยอยผันน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำปัจจุบันนะครับนำน้ำเข้าทุ่ง5แห่งแล้วครับทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งทุ่งเชียงรากมีปริมาณน้ำสะสม187ลูกล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 20% ของความจุและจะทยอยรับน้ำเข้าทุ่งตามแผนและก็ความพร้อมของพื้นที่ต่อไปขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.รายงานสถานการณ์ฝนโดยปริมาณฝนสูงสุดรายภาคพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกครับมีปริมาณฝนสูงสุด274มมรองลงมาภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้จังหวัดระนองส่วนภาคเหนือครับก็คือจังหวัดกำแพงเพชรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาครับขณะที่ปลายทางของลุ่มเจ้าพระยากรมชลประทานเร่งพร่องและระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวชายคลองทะเลและก็สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิรวมถึงประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยบริหารในการเปิดปิดประตูให้สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยลดปริมาณน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลมาดูข้อมูลสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาครับณวันที่27กันยายน2569ครับคุณผู้ชมครับมีปริมาตรน้ำกักเก็บเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงเลยครับโดยสรุปสัดส่วนน้ำได้ดังนี้ครับเขื่อนภูมิพลมีปริมาตรน้ำ 63% เขื่อนสิริกิติ์80% แควน้อยบำรุงแดนที่พิษณุโลกนะครับ 89% ป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรีฮะ 89% ภาพรวมถือว่าปริมาณน้ำกักเก็บหลายเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยป่าสักอยู่ในระดับค่อนข้างจะเต็มความจุครับนอกจากนี้กรมชลประทานรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำรายเขื่อนที่มีปริมาณน้ำตั้งแต่ 90% ขึ้นไปณวันที่27กันยายน2569ภาคเหนือครับเขื่อนกิ่วคอหมา 94% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนสิรินธร 92% ภาคตะวันตกเขื่อนวิชัยลุงกรณ์ 92% ภาคกลางภาคตะวันออกมีเขื่อนที่น้ำเต็มความจุ2เขื่อนครับก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนและก็เขื่อนประแสสถานการณ์ภาพรวมของเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางเหล่านี้มีประมาณน้ำเต็มแล้วก็ใกล้เต็มความจุหลายแห่งซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดแต่ถ้าคิดมุมบวกไงน้องแอนคุณผู้ชมครับเราจะได้บริหารจัดการปีหน้าน้ำจะได้มีเพียงพอไงเพราะเราปรากฏอะไรฮะตอนนี
1: ้ซุปเปอร์เอลนีโญ
0: ใช่ครับฝนจะน้อยมันจะแรงขึ้นน้ำจะไม่เพียงพอนี่แหละครับมีน้ำอยู่เต็มเขื่อนแบบนี้ถ้าบริหารจัดการให้ดีนะเกษตรกรพี่น้องประชาชนภาคอุตสาหกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำปีหน้าครับ
1: แล้วปัญหาก็คือซูเปอร์เอลนีโญนี่ไม่ได้แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเราเจอกันไปทั่วโลกค่ะดังนั้นเนี่ยมาอัปเดตเรื่องของฟ้าฝนในวันนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์อะไรวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก1วัน
0: เอาแล้วกรุงเทพต้องเฝ้าระวังด้วยไหม
1: กรุงเทพเองเนี่ยเบาบางลงไปแล้วเช็คเมื่อ7โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเรดาร์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่จะมีตกอยู่บ้างเล็กน้อยสลับตกสลับหยุดเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาครในขณะที่พื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่18เกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคอื่นๆค่ะมีปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชน

0: ทางภาคเหนือกลางตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมต่อไปอีก1วันค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนซึ่งพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในวันนี้นะคะอย่างภาคเหนือก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่าซุปเปอร์เอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะคะที่ฝนตกมา30กว่าชั่วโมงต่อเนื่องกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมถึงหลายจังหวัดในภาคกลางก็มาจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ได้อัดคลิปเลยให้ความรู้เราเลยนะคะว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นฝนตก30กว่าชั่วโมงเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างพยากรณ์อากาศได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นลักษณะของฝนตกแช่แบบวนๆ นะคะวนอยู่อย่างนั้นแหละเราเลยทำให้เห็นฝนตกต่อเนื่องไงคะบทจะหยุดก็หยุดแค่แป๊บเดียวเสร็จแล้วก็กลับมาตกเบาสลับหนักเบาสลับหนักวนอยู่แบบนี้ถึง2วันกว่าๆ3วันไปแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยแหละคือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่เราเผชิญกันไปทั่วโลกเพราะอะไรคะเพราะว่าพอซูเปอร์เอลนีโญเกิดขึ้นในทั่วโลกใช่ไหมคะทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลน้ำในมหาสมุทรมีความร้อนมากขึ้นมันก็ระเหยขึ้นมาเป็นไอน้ำขึ้นไปบนก้อนเมฆบนชั้นบรรยากาศก็เลยทำให้กลายเป็นหยดน้ำฝนลงมาแบบนี้จนอาจารย์ยังยอมรับเลยนะว่าแอบคิดเหมือนกันว่าที่ผ่านมาฝนตกในกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกวนๆแบบนี้นานหลาย10ชั่วโมงเนี่ยน้ำในมหาสมุทรอินเดียพกมาอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเรื่องของการระบายน้ำเองอาจารย์เองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าต้องระวังในเรื่องของช่วงใกล้รุ่งแล้วก็ในช่วงเย็นเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำก็อาจจะเป็นไปค่อนข้างยากลำบากเพราะฉะนั้นฝนที่ตกที่ผ่านมาไม่ได้เรียกว่าเรนบอมนะคะเพราะว่าเรนบอมคือตกตู้มาหนักๆแล้วก็หายไปนะคะตกมาตู้มนึงแล้วก็หายไปแต่อันเนี้ยวนต่อเนื่องมา30กว่าชั่วโมงอะค่ะ
1: หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอฝนตก3วันไม่ยอมหยุดอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยเมื่อวันผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ชวลิต
0: มีมั้ยคะ
1: จันทรรัตน์นะฮะจากทีมกรุ๊ปนะครับอาจารย์บอกว่าคุณลืมกันไปแล้วหรือเราเคยประสบปัญหาแบบนี้เมื่อปี2538ไง
0: มันหลาย10ปีมาแล้ว
1: ใช่ครับกรุงเทพมหานครน้ำท่วมถึงอนุสาวรีย์เห็นไหมฮะที่ท่วมหนักของกรุงเทพมหานครนะครับต้องใช้เรือพายกันนะฮะเราเคยประสบมาแล้วครับไม่ใช่เรื่องของมหาอุทกภัยอะไรแต่อย่างใดเลยเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ปัญหาเรื่องของระบบระบายน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำของเราเนี่ยนะฮะมันไม่ประสานกันดีพอเนื่องจากอะไรครับกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับพื้นที่ต่ำเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ระบบน้ำไหลลงจากและความสูงไปไหลลงสู่ที่ต่ำได้ครับกทมใช้ระบบสูบอย่างเดียวออกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พันลงสู่ทะเล
0: จุดหนึ่ง
1: เท่านั้นเองนะฮะตก300เนี่ยนะฮะเรารับได้60อ่ะคิดดูสิครับมันจะท่วมขนาดไหนอ
0: ัน
1: นี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้ครับ
0: ค่ะและอนาคตต่อไปเนี่ยทางอาจารย์ธรยังบอกนะว่าวันนี้เราเจอ300มิลลิเมตรอนาคตเนี่ยภาวะโลกร้อนที่หนักขึ้นเราต้องเตรียมตัวนะคะอาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้
1: ใช่ครับซึ่งครม.เองเมื่อวานนี้มีการประชุมนัดพิเศษนะฮะในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์เนื่องจากกรุงเทพปริมณฑลวันนี้วันทำงานวันแรกไปกันไม่ได้ทำยังไงกันดีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็เคาะแล้วนะฮะให้วันจันทร์และวันอังคารนี้ครับ28 29เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการ2วันครับก็คือในวันจันทร์และวันอังคารที่28 29กันยายนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการส่วนธนา าคารและตลาดหลักทรัพย์ยังทำการปกติครับเนื่องจากต้องเชื่อมตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกนอกจากนี้ครับยังขยายทางด่วนแล้วก็โทเวให้ขึ้นฟรีไปอีก2วันตามประกาศวันหยุดส่วนคณะรัฐมนตรีหยุดไม่ได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นวันธงชาติไทยนายกบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะมาเคารพธงชาติที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเช้าและจะ

0: แยกย้ายกันลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆวันนี้ตั้งใจจะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกและพระนครศรีอยุธยาหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแต่ว่าด้วยสภาพอากาศปิดครับจึงต้องวางแผนดูพื้นที่อื่นที่สามารถเข้าถึงได้ส่วนหลังจากนี้จะต้องระวังในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีตากว่าจะมีฝนตกหนักก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับตัดสินใจในการแก้ปัญหาในพื้นที่ของท่านได้ทันทีเลยครับส่วนเรื่องการแจ้งเตือนจริงๆเนี่ยมีการแจ้งมาโดยตลอดแต่ว่าได้กำชับว่าต้องใช้ภาษาที่ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจได้เลยครับอ่ะลองไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ครับ
1: จริงๆเนี่ยมันก็แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ย้ำไปอีกครั้งนึงว่าแจ้งแล้วคนอ่านต้องเข้าใจพอไปเห็นความกดอากาศหย่อมมรสุมนะครับมิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรตกหน้าเขื่อนตกท้ายเขื่อนอะไรเงี้ยบางทีไม่อ่านแล้วก็ขอให้เราไม่ต้องการรู้หรอกครับว่ามันมาจากอะไรรู้ว่าทำไมน้ำจะท่วมเมื่อไหร่วันไหนเน้นไปตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องมาบอกว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยผมยังไงไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารให้ใช้ภาษาที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจเลยไม่ใช่เข้าใจง่ายนะเราก็ต้องเข้าใจเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการเตรียมการ
0: นั่นแหละนายกรัฐมนตรีบอกเลยการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจนี้สำคัญที่สุดนะฮะภาษาทางการอาจจะถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าประชาชนไม่รู้หรอกฮะน้ำมันจะท่วมเราแค่หัวเข่าแค่เอวหรือแค่อกหรือว่ามิดหัวถ้าอธิบายไปเนี่ยจะได้ขนของหนีที่ทันความเสียหายมันจะน้อยลงครับ
2: ค่ะแล้วก็ทุกๆวันนะคะในช่วง10โมงค่ะในศูนย์ JICC ก็จะมีการรายงานแถลงข่าวสารเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้กับประชาชนได้รับทราบกันด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าจะพาไปหาน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่กลับมาภูเก็ตแล้วนี่บรรยากาศคอนเสิร์ตนะคะร่วมกันกับวงโอโซนขอบคุณชาวภูเก็ตเมื่อวานคึกคักมากเลยค่ะภูเก็ตแน่นเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
3: ก็โอเคนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีดีเอ็นแหนมเนืองนะครับสมควรมาทานเพราะว่าอาหารอร่อยสะอาดครับผมราคาเป็นกันเองมากครับผมบริษัทร้านก็บริการดีมากครับไทยช่วยไทย plus
4: เราไปด้วยกันไทยช่วยไทย plus plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ได้เข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดให้มีการแถลงผลงานในรอบ11ปีที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เป็นประธานและปลัดกระทรวงยุติธรรมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลแถลงผลงานรวม11ปีโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2569ถึงจำนวนประชาชนและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือตาม4ภารกิจหลักและได้เน้นย้ำช่วงท้ายถึงก้าวต่อไปของกองทุนยุติธรรมที่จะมุ่งพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้นเร่งพัฒนามาตรฐานระยะเวลาพิจารณาจากเดิมกว่า70วันให้เหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรสความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
7: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
6: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
7: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @side shopmania
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ันมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
2: ว้าว
3: ยูโร
2: ช็อกโก
3: ช็อกโกไพ
2: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
3: ช็อกโกไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็

0: อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับดูเรื่องของน้องเนเน่กันบ้างครับหลังจากเดินทางกลับถึงภูเก็ตแล้วนะครับขึ้นรถแห่รอบเมืองครับเป็นรถเปิดประทุนนะฮะแต่พลังน้องเหลือร้นจริงๆร่วมกับวงโอโซนของน้องเขาเนี่ยนะฮะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวานเย็นนี้นะครับโอ้โห
5: คนเยอะมากเลยค่ะ
4: คนเยอะมากนะฮะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตและที่สำคัญฮะแฟนคลับจากต่างประเทศเห็นว่าน้องกลับภูเก็ตแล้
5: ว
4: บินมาฮะบินมาดูคอนเสิร์ตของน้องนะครับหลังจากเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อช่วงสายวานนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงเย็นน้องเนเน่เยาวชนไทยวัย16ปีได้ร่วมขึ้นรถ EV ของเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อขอบคุณชาวภูเก็ตและคนไทยที่ส่งแรงใจเชียร์ในการแข่งขันโดยมีครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องชายรวมถึงเพื่อนๆวงโอโซนร่วมในขบวนครับรถผ่านตามเส้นทางย่านเมืองเก่าภูเก็ตผ่านถนนดีบุกวงเวียนสุรินทร์แล้วก็สิ้นสุดบริเวณ4แยกชาเตอร์แบงค์หลังจากนั้นครับได้ขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงโอโซนเพื่อขอบคุณแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตโดยทันทีที่น้องเนเน่ขึ้นเวทีได้รับเสียงเชียร์เสียงปรบมือดังกระหึ่มเลยครับจากแฟนๆที่มารอชมอย่างแน่นขนาดโดยเพลงที่น้องเนเน่เลือกมาแสดงเพลงแรกในการเปิดเวทีเมื่อวานนี้ก็คือเพลงของเสกโลโซเดี๋ยวตุลาคมนี้พี่เสกจะมาเล่นที่ราชมังคลาเชิญน้องเนเน่ไปด้วยนะครับและหลังจากเพลงพิเศษเสร็จแล้วเนี่ยน้องเนเน่ต่อด้วย Black Hole Sun นะฮะกองเชียร์ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนี่ยนะครับมีหลากหลายเลยครับทั้งชาวภูเก็ตคนไทยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติครับทีมข่าวสอบถามพบว่านักท่องเที่ยวบางคนเดินทางมาจากซิดนีย์ออสเตรเลียเพื่อมาให้กำลังใจน้องเนเน่ครับโดยบอกว่าได้ติดตามการแข่งขันของน้องเนเน่ในทุกรอบหลังจากนั้นก็ได้ย้อนไปติดตามการเล่นดนตรีของน้องเนเน่ที่ตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตเมื่อวานนี้ครับได้เจอน้องเนเน่ตัวจริงเสียงจริงรู้สึกดีใจมากรู้สึกทึ่งนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยวัยแค่16ปีเท่านั้นเองแต่ว่ามีทักษะการเล่นดนตรียอดเยี่ยมรวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นๆที่ต้องการเล่นดนตรีได้ด้วยนะครับสำหรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอำลอยมีชื่อจริงว่าน้องแพรวคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวตรังคุณแม่เป็นชาวนครศรีธรรมราชครับก่อนจะย้ายมาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและเริ่มเข้าสู่เส้นทางนะครับสายดนตรีเนี่ยตั้งแต่6ขวบนะครับโดยฉายาน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะครับน้องเนเน่บอกว่าก็มาจากก่อนหน้านี้ครับต่างชาติมักจะเรียกชื่อแพรวของตัวเองเพี้ยนเป็นเพี้ยวเพี้ยวเนี่ยนะฮะจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เรียกง่ายขึ้นครับเห็นว่าเนเน่เนี่ยเป็นชื่อน่ารักส่วนรอยัลเนี่ยฮะมาจากชื่อเต็มของตลาดเจ้าฟ้านาคาที่เปิดโอกาสให้น้องได้เล่นเปิดหมวกมาตลอดครับก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของน้องมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
5: แล้วชาวต่างชาติก็ออกเสียงง่ายด้วยนะคะตอนนี้น้องเด็กแทบจะไม่มีใครรู้จักว่าน้องชื่อแพรวแล้วนะ
4: คร
5: ับรู้จักแต่ว่าน้องเนี่ยชื่อเนเน่รอยัลนะคะแล้วก็โด่งดังไกลไปทั่วโลกแล้วน้องก็จะเดินหน้าต่อสารฝันของตัวเองค่ะโดยการที่น้องเนี่ยจะไปทัวร์คอนเสิร์ตนะน้องบอกอยากเป็นศิลปินนะคะที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกเลยก็คิดว่าน้องเนี่ยตอนนี้เดินหน้าต่อไปได้แล้วนะคะสำหรับการเป็นศิลปินระดับโลกเพราะว่าความสามารถนี่ก็การันตีด้วยแชมป์ AGT 2026
4: ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับฝีมือล้วนๆครับหลายคนทึ่งหลายคนตกตะลึงอะว
5: ่
4: าวัยเพียง16ปีแล้วไม่ใช่16ปีจะย่าง17ด้วยนะครับ15เข้า16ได้เพียงแค่เดือนเดียวเอง
5: และนี่แหละค่ะยังอีกยาวไกลในอนาคตของน้องเนเน่นะคะเราก็ยังส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะคะก็แม้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้เครียดๆแต่ก็มีน้องเนเน่เลยแหละที่ทำให้คนไทยมีความสุขกันค่ะอีกหนึ่งความสุขของคนไทยนะคะก็คือร่วมกันเชียร์เอเชียนเกมค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026กับคุณป๊อปภัทรพลวิรัตน์นะคะในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมค่ะ

0: ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะนี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาตลอดทั้งวันนะครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยนั้นทีมกรีธาไทยก็ยังคงสร้างผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องหลังจากบิวพุทธิพลอุตสอนะครับคว้าเหรียญทองได้จาก200เมตรชายรวมไปถึง4คูณ100เมตรชายและ4คูณ100เมตรหญิงก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับกรีธาเอเชียนเกม2026ที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คที่ประเทศญี่ปุ่นวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลบกรดหนุ่มไทยวัย20ปีที่คว้าไปแล้ว1เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรชายลงชิงชัยเหรียญทองที่2ของตนเองในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยรอบรองชนะเลิศบิววิ่งทำเวลาดีที่สุดที่ 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศมีนักวิ่ง8คนโดยบิวภูริพลลงวิ่งในช่องวิ่งที่8ออกตัวได้ดีวิ่งนำตั้งแต่ต้นก่อนเข้าสู่ทางตรง100เมตรสุดท้ายสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตนเองและทำเวลาเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่จากจีนซึ่งทำไว้ตั้งแต่ปี2019ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่วนเหรียญเงินเป็นหวงหยูเหวินจากจีนทำเวลา 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิมิซูคุโบะจากญี่ปุ่นทำเวลา 20.56 วินาทีบิวภูริพลคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตนเองและเป็นเหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้และยังทำให้บิวภูริพลกลายเป็นนักวิ่งคนที่6ที่สร้างประวัติศาสตร์กีฬาเอเชียนเกมในรอบ75ปีที่ผ่านมาด้วยการคว้าเหรียญทองทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายหลังคว้าเหรียญทองบิวภูริพลกล่าวรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองปลดล็อกทุกอย่างแล้วได้2เหรียญทองพร้อมได้สถิติเอเชียขอบคุณคุณแม่ครอบครัวอาจารย์และโค้ชจีเจนทรีแบลดรีที่คอยสั่งสอนผลักดันให้กำลังใจตนเองและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ส่งใจมาเชียร์พร้อมฝากให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่ประสบอุทกภัยด้วย
1: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณคนมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมันในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ ครับผมอยากให้ทุกคนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตรงนี้ก็สู้ๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ดีครับผม
0: ด้านการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกทีที่2ผลปรากฏว่าทีมลมกรดหนุ่มไทยประกอบไปด้วยตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์บิวภูริพลบุญสอนโอ๊ตธวัชชัยหีบเอียดและต้าสรอัตดาบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการส่งไม้ช้าบ้างแต่ก็ยังพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพทำเวลา 38.71 วินาทีและอันดับ3เป็นของโอมานทำเวลา 38.99 วินาทีโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันนี้เวลา 20:23 นาทีตามเวลาประเทศไทย
2: เขาก็ดีครับผลงานเป็นไปที่น่าพอใจครับเพราะเราก็อาจจะไม่ได้ค่อยซ้อมตีไม้กันมามากครับได้เท่านี้ก็ถือว่าพอใจแล้วครับ
3: การเป็นไงวันนี้ร่างกายเป็นไงบ้าง
4: ก็เหมือนเดิมครับเรากลับไปก็เตรียมผ่าอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ครับก็เต็มที่ครับวันนี้ครับ
0: ขณะที่การแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตรหญิงรอบคัดเลือกทีที่1ทีมไต้ฝุ่นสาวไทยประกอบด้วยหญิงมนัสดาสารมโนถูสุการดาเพชรรักษาน่านสุภานิชภูลเกิดและเบลจิราภัทรขานอ่อนตาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเมื่อเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 43.65 วินาทีซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา 20:04 นาทีตามเวลาประเทศไทย
5: ก็จริงๆเราก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คาดฝันกับสถิติที่ทำได้วันนี้นะคะซึ่งเป็นสถิติที่เราคาดไว้ว่าเราอยากทำให้ดีกว่าตอน4เกมค่ะ
6: แล้วก็ทำได้ด้วยใช
5: ่
6: ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะเราทำได้แต่รอบนี
6: ้วันนี้เราจัดไม้เนี่ยคือซ้อมกันมาแบบนี้มาปรับว่ามันยังไงครับ
5: จริงๆแมตช์นี้เราเพิ่งใช้เป็นรายการที่2ค่ะใช่ค่ะค่ะก็จะทำให้มันเต็มที่ค่ะแล้วก็ให้เกิดมีความผิดพลาดที่น้อยที่สุด
7: จริงไหมคะ
0: แบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024พบอึงกาหลงนักตบมือ30ของโลกจากฮ่องกงปรากฏว่าเกมนี้ต้องเล่นไปถึง3เกมก่อนที่วิวกุลวุฒิที่แพ้ไปก่อนในเกมแรก

0: แซงเอาชนะ2-1เกม16-21 21-10และ21-13อย่างไรก็ตามเกมนี้ถือว่ามีปัญหาในการตัดสินเรื่องลูกลงหรือออกพอสมควรเนื่องจากไม่มีวิดีโอชาเลนจ์จากชัยชนะครั้งนี้ทำให้วิลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียและยังทำให้วิลการันตีมีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วทำให้กลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมจากประเภทชายเดี่ยวต่อจากสงบรัตนุสรที่ทำได้ในปี1970ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศศึกเอเชียนเกมต้องเจอกับศึกหนักเมื่อพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้แชมป์โอลิมปิกเกม2024และแชมป์โลก2สมัยนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์เก่ารายการนี้อีกด้วยปรากฏว่าอันเซยองเปิดเกมตีได้อย่างหนักหน่วงอีกทั้งเกมรับยังเหนียวแน่นทำให้เมรัชนกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองไม่ไหวแพ้ไป2เกมรวด8-21และ9-21ทำให้เมต้องยุติเส้นทางเอเชียนเกมในครั้งนี้และถือเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายจากการประกาศของเมรัชนกอินทนนท์ก่อนหน้านี
1: ้แต่ว่าเอเชียนเกมรอบหน้ามันค่อนข้างนะเขาบอกว่าอีก5ปีแล้วซึ่งเมย์บอกว่า 3-4 ปีมันยังโอเคแต่ว่า5ปีก็เลยคิดว่าไม่น่าเล่นแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสในเรื่องของควอลิฟายในปีหน้าแล้วก็โอลิมปิกแต่โอเคแหละถ้าเราอยากจะคว้าเหรียญเราก็ต้องพยายามหนูอาจจะบอกได้ว่าหนูไม่สามารถฟิตได้เหมือนกับตอนหนูเด็กแต่เราทำยังไงให้มีสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดในการแข่งขันในตั้งแต่ปีหน้าคือหมายถึงว่าเรื่องของควอลิฟายไปโอลิมปิกแล้วก็รวมถึงที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ได้สักทีค่ะค่ะก็ขอบคุณแฟนชาวไทยนะคะที่คอยซัพพอร์ตเมย์มาตลอดระยะเวลาที่ค่อนข้างนานสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
0: มาติดตามกันนะครับว่าทีมล้มกรดไทยจะสามารถทำผลงานคว้าเหรียญทองมาเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยได้หรือไม่
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดพิเศษนะฮะและวันพรุ่งนี้อีก1วันตามปฏิของครม.ครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงมาแล้วนะครับว่าวันนี้ไม่เลื่อนนะฮะในการวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้งฮะบาร์โค้ดและ QR โค้ดครับแล้วก็จะมีการนัดอ่านแล้วก็ลงมติกันบ่าย2วันนี้ครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญครับแจ้งว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ครับก็คือวันนี้ครับ28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันครับเวลา 14:00 นแม้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษแต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาคดีและนัดฟังคำวินิจฉัยคดีดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าไว้นานแล้วและเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการกำหนดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นซึ่งได้กำหนดวาระการประชุมไว้แล้วจนถึงเดือนตุลาคม2569จึงพิจารณากำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติรวมถึงนัดฟังคำวินิจฉัยตามเดิมครับก็คือวันนี้เดี๋ยวรอเลย 9:30 เนี่ยท่านประชุมกันบ่าย2ครับจะมีผลออกมาว่าจะออกมารูปแบบไหนครับ
3: ขณะที่นิดาโพค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองนะคะปรากฏว่าพรรคประชาชนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็หนุนให้คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ2569ซึ่งสำรวจระหว่าง 18-23 กันยายนรวม 2,500 หน่วยตัวอย่างค่ะเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1ร้อยละ 24.72 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ19.80 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ 13.76 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ4ร้อยละ 11.28 ระบุเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 9.60 ค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชน

0: จะสนับสนุนในวันนี้นะคะพบว่าอันดับหนึ่งค่ะร้อยละ 35.70 ระบุว่าเป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 18.44 พรรคเพื่อไทยอันดับ 32.8% นะคะระบุว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยอันดับที่4ค่ะ 9.80% พรรคประชาธิปัตย์และอันดับที่5 7.64% ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะ
1: สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเกิดเหตุร้ายต่อเนื่องนะครับมีคนร้ายไปซุ่มยิงทหารพรานฮะขณะกำลังออกลาดตระเวนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่ระแงะจังหวัดนราธิวาสครับโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นเมื่อวานนี้ครับในพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสผู้เสียชีวิตก็คืออาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตะอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพลานที่4515ครับถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดและขนาดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์แล้วก็ประสานดูแลด้านสิทธิสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
0: ในช่วงนี้ที่ยังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะอย่างเคสล่าสุดค่ะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการคือมีเจ้าของรถเนี่ยเขาไปเรียกรถเครนมาเพื่อที่จะให้มายกรถเขาขึ้นปรากฏว่าตัวเครนนะคะไปโดนสายไฟดูดไปทั้ง2คนเลยนะคะทั้งคนบังคับเครนด้วยเจ้าของรถด้วยเสียชีวิตคู่ค่ะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นช่วงประมาณ 1:30 ของเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการซึ่งจุดนี้ค่ะน้ำท่วมสูง1เมตร20เซนติเมตรเลยนะคะตำรวจสภ.บางแก้วกับกู้ภัยต้องใช้รถโฟร์วิวยกสูงอะค่ะขับเข้าไปหลังจากได้รับการแจ้งเหตุเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะคือนายธนกฤตฉิมพาลีอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตนะคะเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำส่วนอีกคนนึงค่ะคือนายสิทธิภพมีสำริดอายุ31ปีเป็นคนขับเครนยกรถซึ่งถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันทำ CPR ช่วยชีวิตแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะตัวของภรรยาของนายธนกฤตผู้เสียชีวิตนะคะคือนางธนพรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสามีค่ะเรียกรถยกมายกรถที่จมน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของรถยกปลายเครนนะคะเกิดไปโดนสายไฟที่อยู่หน้าบ้านเกิดการลัดวงจรแล้วมันก็เลยดูดไปจนถึงคนบังคับเครนนะคะล้มลงไปในน้ำตัวสามีเองค่ะซึ่งเขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆเห็นคนโดนไฟดูดอะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าโดนไฟดูดจมน้ำไปทั้งคู่เลยนะคะทางภรรยาก็รีบโทรศัพท์แจ้งการไฟฟ้าแต่ก็ไม่ทันการนะคะเพื่อที่จะให้มาตัดไฟเพราะว่าสามีกับตัวคนขับเครนเสียชีวิตไปแล้วนะคะในขณะที่ตัวของนายธนกฤตเองเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับนานาชาติของฟีฟ่าด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตสตาฟโค้ชทีมชาติไทยยุคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองด้วยหลังจากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้เชิญผู้ที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำที่สภ.บางแก้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ตามกฎหมายก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วอ่ะพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะอันนี้ต้องเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้มีการทำคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเนาะเข้าใจได้เพราะว่าคนไทยเป็นคนสนุกบางทีเราเจอความเครียดเราก็อยากที่จะผ่อนคลายความเครียดบางคนนะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขี่แล้วก็เอาเรือเนี่ยลากจูงมีคนนั่งแล้วก็ขี่ไปตามเป็นสเก็ตบอร์ดนะคะหรือว่าเดินลุยน้ำทำคอนเทนต์อะไรต่างๆสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าไฟฟ้าเรามองไม่เห็นค่ะเราไม่อาจรู้เลยว่ากระแสไฟฟ้าที่ลัดวงจรเนี่ยมันอยู่จุดไหนบ้างเดินลุยน้ำอันตรายมากๆเลยนะคะ
1: เขาบอกเลยนะฮะไฟฟ้าส่องสว่างตามรายทางเนี่ยเกาะกลางถนนห้ามเดินเข้าไปใกล้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าไฟมันรั่วไฟมันจะดูดหรือเปล่า 2-3 เมตรใกล้เสาไฟนี่อันตรายจริงๆนะคร
0: ับ ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ไม่อยากจะให้ไปเดินลุยน้ำนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของไฟฟ้าดูดโรคที่ตามมาอย่างโรคฉี่หนูเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาจากการเล่นทำคอนเทนต์น่ะการเข้าไปช่วยเหลือหรือการจะออกไปโรงพยาบาลก็จะยากลำบากเพราะว่าน้ำท่วมด้วยนะคะ
1: หนึ่งที่มากับน้ำท่วมครับถ้ำมองฮะน่ากลัวจริงๆฮะเกี่ยวกันไหม คือพอน้ำท่วมเสร็จเจ้าพระคุณมุดน้ำมาครับเข้าไปใต้ถุนบ้านเลยฮะสาววัย18ปีเป็น

น้องนักศึกษากำลังจะอาบน้ำเห็นมันเป็นช่องของพื้นไงมีตามองอยู่ครับต้องเรียกชาวบ้านมาช่วยกันเรียกคุณพ่อให้มาช่วยกันครับปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้ยสุดเอือมเลยคนนี้อีกแล้วอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวเขาโดย

0: บ้านขณะที่เจ้าตัวกำลังเตรียมตัวจะอาบน้ำครับเมื่อคืนก่อนนี่เองนะฮะผู้เสียหายก็เลยต้องเรียกตะโกนบอกพ่อมาช่วยด้วยนะฮะมีคนอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับคนร้ายก็รีบคลานหลบหนีไปไปมุดซ่อนตัวอยู่บริเวณใต้พื้นบ้านครับชาวบ้านในชุมชนเนี่ยบอกว่าชายคนเนี้ยเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับพบเคยโดนวนเวียนแอบมองหรือว่าเดินตามเด็กนักเรียนแล้วก็หญิงสาวหลายครั้งรวมถึงมีพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะอย่างเช่นเดินเข้าไปในป่าไปถอดเสื้อพงเสื้อผ้าให้คนอื่นดูอย่างเงี้ยนะฮะชาวบ้านเขาหวาดผวาหวาดกลัวเรื่องของความปลอดภัยก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยด้วยฮะเนี่ยมุดเข้ามาน้ำท่วมแบบนี้นะครับน้องเขาเห็นก่อนดีนะ
1: ตรงนี้เลยอ่ะที่เขามุดมาดูค่ะ อันตรายมากจริงๆนะคะไปอีกจังหวัดที่ระยองค่ะน้ำป่าเนี่ยซัดเลยนะคะก็ทำให้รถยนต์2คันจมหายไปกับน้ำเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลาที่ฝนตกแบบนี้น้ำป่าทะลักเข้าตลาดสำนักทองสร้างความโกลาหลให้กับชาวบ้านค่ะอยู่ถนนใกล้นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางในอำเภอเมืองกระแสน้ำนี่เชี่ยวเลยนะคะพัดเอารถยนต์2คันจมหายไปหนึ่งในนั้นค่ะเป็นรถของชายสัญชาติจีนกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งค้นหาส่วนอีกคันค่ะถูกซัดไปติดเสาไฟฟ้ากู้ภัยต้องช่วย3ชีวิตรอดอย่างหวุดหวิดนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะก็พบว่าในฝั่งของผู้ที่ติดอยู่ภายในรถก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนรถของคนจีนที่ถูกกระแสน้ำซัดหายไปตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าทางผู้ที่อยู่ติดอยู่ในรถรวมถึงรถเนี่ยถูกพัดไปถึงไหนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกระแสการไหลของน้ำอยู่แล้วก็ฝากเตือนประชาชนถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีน้ำป่าก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็คอยดูด้วยจะได้ไม่ผ่านไปในจุดนั้นค่ะ
0: จบ9ข่าวเช้าแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะพาคุณผู้ชมไปดูฮะสื่อต่างประเทศเขาก็เกาะติดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีไต้ฝุ่นถล่มฮะปรากฏว่าปลาคาร์ปเป็นแสนๆตัวหลุดออกมาว่ายกันอย่างสวยงามเลยครับเดี๋ยวรอชมนะฮะ9นาฬิกา8นาฬิกา35นาทีในรายการ9 World News นะครับส่วนลาท้ายข่าววันนี้ครับไปดูคอนเสิร์ตของน้องเนเน่เมื่อวานนี้ที่ภูเก็ตฉลองแชมป์ AGT นะฮะแฟนคลับแน่นเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับ

0: ปรับตรงนี
1: ้
0: เสร็จหัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบบใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
2: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
0: ั
2: ว
0: ใหญ่กว่า
2: เดิมโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาทนะแบบนี
0: ้
2: เห็นไหมฮะ
0: เม็ดกระจายเลย
2: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาทนะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
1: ่
0: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
1: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องเลย
1: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
2: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
1: และเป็นของที่ต้องมี
2: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
2: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่อนอกเกาะติดกทม.จมน้ำคนตุนอาหารชาวบ้านเผยไม่พอใจข้อมูลพยากรณ์อากาศไต้ฝุ่นถล่มญี่ปุ่นปลาคาร์ฟสวยงามนับแสนตัวถูกพัดหายกราดยิง2เหตุการณ์ในแอฟริกาใต้เสียชีวิตรวม27รายติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตสถานการณ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือเรื่องในบ้านเราที่เป็นที่สนใจของสื่อต่างชาติค่ะซึ่งล่าสุดนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบนะคะกำลังเป็นที่สนใจของสื่อต่างชาติค่ะไปดูการรายงานของสื่อสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆสำนักกันนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครอย่างไรกันบ้างนะคะสื่อต่างชาติค่ะไม่ว่าจะเป็น AFP Reuters หรือ BBC อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอตอนนี้นะฮะต่างก็รายงานค่ะถึงสภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะที่บอกว่า submerged นะฮะก็คือจมอยู่ใต้น้ำค่ะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะส่วนสำนักข่าวอื่นๆนะคะก็มีอย่างเช่นอัลจาซีรานะคะก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ

ดยส่วนใหญ่แล้วนะคะต่างก็รายงานโดยอ้างอิงจากหน่วยงานของทางการค่ะที่บอกว่าฝนตกยาวนานกว่า30ชั่วโมงนะคะตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า330มิลลิเมตรจนทำให้ระดับน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่และกรุงเทพมหานครต้องประกาศให้50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติค่ะโดยชาวบ้านนะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้รุนแรงมากอันนี้เป็นการรายงานของสื่อนะคะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเปิดเผยว่าฝนตกตลอด2วัน2คืนหลายคนบอกว่าชะล่าใจเพราะไม่คิดว่าฝนจะตกหนักแล้วก็ยังกล่าวโทษไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ใช้ภาษาราชการซึ่งมีแต่ภาษาย่นเยอะเป็นเทคนิคเกินไปในการแจ้งเตือนประชาชนทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจความรุนแรงหรือสถานการณ์ที่แท้จริงค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีรายงานจาก CNN ค่ะที่บอกว่าคำประกาศของกรุงเทพมหานครให้พื้นที่ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยนั้นจะช่วยปลดล็อกงบฉุกเฉินและทรัพยากรมนุษย์เข้าไปช่วยพื้นที่น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักสะสมค่ะซึ่งตอนนี้ส่งผลให้จังหวัดทั่วประเทศไทยราวๆ25จังหวัดนะคะประสบภาวะน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะโดย CNN นะคะได้อ้างอิงจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านกระทรวงกลาโหมแถลงว่าตอนนี้มีทหารไม่ต่ำกว่า 10,000 นายค่ะส่งออกไปทั่วประเทศแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในเขตประสบภัยนอกจากนี้สื่อต่างชาติยังรายงานด้วยนะคะว่ารัฐบาลไทยได้ประกาศให้2วันนี้คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีค่ะขณะที่สถานทูตสหรัฐนะคะก็ได้โพสต์ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตค่ะออกคำแนะนำพลเมืองอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ประสบภัยจนกว่าฝนจะตกน้อยลงแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำใกล้แม่น้ำและลำคลองที่น้ำสามารถเพิ่มระดับขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยแล้วนะคะเราไปกันที่เนปาลค่ะตอนนี้เนปาลก็เกิดพายุฝนถล่มอย่างหนักนะคะทำให้ทั้งเนปาลและอินเดียนั้นเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมดินถล่มโคลนถล่มอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะที่เนปาล นั้นมีภัยพิบัติจากฝนตกหนักและดินโคลนถล่มรอบใหม่นะคะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ14รายค่ะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก11คนภาพเหตุการณ์จากเขตชิตวันนะคะทำให้เราได้เห็นค่ะแม่น้ำล้นทะลักน้ำในแม่น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและศาสนสถานจนจมน้ำบางส่วนชาวบ้านนั้นต้องขึ้นไปหนีน้ำอยู่บนหลังคาเพื่อความปลอดภัยทางการเนปาลต้องออกประกาศเตือนภัยเมื่อวานนี้ค่ะให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดซ้ำขึ้นอีกคำเตือนภัยนี้ครอบคลุมพื้นที่49เขตจากทั้งหมด77เขตทั่วประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักๆยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่อินเดียค่ะคุณผู้ชมคะก็เผชิญภาวะเดียวกันค่ะนั่นก็คือพายุแล้วก็ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ56รายรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่หลายแห่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่แล้วอย่างน้อย15รายบ้านเรือนพังเสียหายกว่า120หลังคาเรือนค่ะสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของรัฐรายงานว่าปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่วันศุกร์ถึงเช้าวันอาทิตย์นั้นสูงถึง 66.5 มิลลิเมตรซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยฝนตกระดับปกติในช่วงนี้ของปีในช่วงนี้เราจะสังเกตได้นะคะว่าเกิดภาวะฝนตกอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะในเอเชียนะคะญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟซึ่งเป็นปลาสวยงามแล้วก็เป็นปลาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะนี่เป็นสภาพนะคะของฟาร์มที่เรียกว่าทานิฟิชฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มปลาคาร์ฟเก่าแก่นะคะอยู่ที่เมืองนาริตะค่ะพายุฝนที่เกิดขึ้นอย่างหนักนะคะจากพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนนะคะทำให้ปลาคาร์ฟแฟนซีในฟาร์มแห่งนี้ค่ะรวมทั้งปลาดองนะคะซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการบอนไซให้ตัวไม่โตขึ้นไปกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยรวมแล้วกว่า 100,000 ตัวค่ะพัดหายไปกับกระแสน้ำนะคะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นราว 1,000 ล้านเยนคิดเป็นเงินบาทก็ราว
212ล้านบาทค่ะเจ้าของฟาร์มนะคะซึ่งก็คือเคนจิทานินะคะบอกว่าพื้นที่ฟาร์มเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงถึง 1.5 เมตรจนต้องใช้เรือเดินทางเข้าไปตรวจสอบความเสียหายระบบความโครงสร้างของโรงงานนะคะรวมทั้งฟาร์มเนี่ยทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปั๊มน้ำบาดาลก็ได้รับความเสียหายเช่น

กันค่ะทั้งฟาร์มมีปลาอยู่ 100,000 กว่าตัวถูกพัดหายไปหมดเหลือกับเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองที่ยังมีให้เห็นนะคะก็คืออยู่ใต้ท่อน้ำที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพไปแล้วนอกจากที่ฟาร์มปลาคาร์ฟแล้วนะคะสหกรณ์การประมงอิมบานุมะค่ะก็ยังต้องสูญเสียปลาไหลนะคะที่เลี้ยงไว้กว่า 50,000 ตัวแล้วก็มีคลังข้าวสารรวมถึงฟาร์มสตรอเบอรี่ในจังหวัดชิบะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยเช่นกันนี่เป็นปลาคาร์ฟที่หลงเหลืออยู่เพียงตัวเดียวนะคะที่ฟาร์มทานิชิฟิชฟาร์มค่ะเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจที่ดำเนินงานมานานกว่า65ปีเพราะว่าปลาคาร์ฟแฟนซีของญี่ปุ่นเนี่ยถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศรวมถึงในจีนและก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโดยมีมูลค่าการส่งออกโตขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง5ปีที่ผ่านมาจนแตะระดับ 10,000 ล้านเยนในปีที่แล้ว2568ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติค่ะนั่นก็คือเหตุหิมะถล่มนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ2รายแล้วก็สูญหายอีก12รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัยตรงจุดที่เรียกว่าเป็นยอดเขาหิมลุงหิมานค่ะซึ่งมีความสูง 7,126 เมตรนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อหิมะถล่มบริเวณเบสแคมป์ค่ะของยอดเขาหิมลุงหิมาลนะคะทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งรุดไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เกิดพายุหิมะพัดถล่มอย่างรุนแรงคณะนักปีนเขาที่อยู่บริเวณยอดเขาหิมลุงหิมานั้นตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก12คนนะคะผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนั้นเป็นไกด์นำปีนเขาชาวเนปาลค่ะส่วนผู้ที่สูญหายนะคะยังคงอยู่ใต้กองหิมะหนากว่า10ถึง15ฟุตส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ประจำแคมป์แล้วก็คนงานในครัวชาวเนปาลรวม12รายค่ะตอนนี้ทีมกู้ภัยนานาชาติพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันทีแต่คาดว่าการค้นหาผู้สูญหายที่เหลือนั้นอาจจะเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะว่าหิมะตกสะสมหนามากแล้วก็สภาพอากาศนั้นยังคงปิดอยู่ค่ะจากเหตุพิบัติทางธรรมชาตินะคะเราจะไปดูเหตุกราดยิงซึ่งเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้กันบ้าง นะคะเกิดถึง2เหตุการณ์เลยทีเดียวค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ27รายไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่เป็นเหตุการณ์แรกนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยกลุ่มคนร้ายประมาณ8คนค่ะพร้อมด้วยปืนไรเฟิล AK-47 กับปืนพกนะคะบุกเข้าไปกราดยิงใส่ฝูงชนทั้งด้านในและก็ด้านนอกร้านเหล้าแห่งหนึ่งในเมืองเวดาลาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโจฮันเนสเบิร์กค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที17รายแล้วก็บาดเจ็บอีก15คนคนร้ายนั้นหลบหนีไปได้แต่ว่าก่อนจะหลบหนีเผารถยนต์เสียหายอีก2คันค่ะจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะราวๆตีหนึ่งของคืนวันอาทิตย์ค่ะกลุ่มคนร้ายก็บุกเข้าไปในสถานบันเทิงและร้านอาหารอีกแห่งนะคะแถบชานเมืองเคปทาวน์แล้วก็เปิดฉากยิงใส่กลุ่มลูกค้าที่นั้นมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ5รายแล้วก็อีก5รายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11คนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะคะกำลังอยู่ในระหว่างการระดมกำลังไล่ล่าแม้ว่าจะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้แต่ว่าผลการสืบสวนเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่2เรื่องหลักค่ะเรื่องแรกก็คือสงครามแย่งชิงอาณาเขตเหมืองผิดกฎหมายเพราะว่าในพื้นที่เวดาล่าใกล้กับโจฮันเนสเบิร์กนั้นเป็นแหล่งทำเหมืองทองคำที่มีกลุ่มขุดทองผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าซามาซามัสอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะส่วนในเหตุการณ์ที่ใกล้เมืองเคปทาวน์เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะมาจากประเด็นความขัดแย้งทางธุรกิจค่ะเรื่องนี้ผู้นำของแอฟริกาใต้ก็ออกมาประณามผู้ที่ก่อเหตุอย่างรุนแรงนะคะโดยบอกว่าจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วก็สั่งให้กองกำลังความมั่นคงยกระดับการกวาดล้างอาชญากรรมอย่างเต็มที่ค่ะเราจะไปต่อกันที่อังกฤษนะคะล่าสุดค่ะมีเหตุนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษนั้นสามารถสกัดกั้นเหตุเอาไว้ได้ค่ะเมื่อผู้บุกรุกนะคะพร้อมด้วยอาวุธค่ะพยายามที่จะบุกเข้าไปในฐานทัพที่สหรัฐใช้งานอยู่ในอังกฤษค่ะตอนนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว5คนนะคะในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดแล้วก็พยายามก่อการร้ายค่ะเมื่อเวลาประมาณตีหลังเที่ยงคืนนะคะของวันอาทิตย์ค่ะตำรวจได้รับแจ้งเหตุพบรถตู้ต้องสงสัย3คันมุ่งหน้าไปยังฐานทัพอากาศ RAF Radford นะคะขออภัยแฟร์ฟอร์ดค่ะเทศบาลกลอสเชสเตอร์ขออภัยเทศมนตรกรอสเตอร์เชอร์นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยติดอาวุธเข้าสกัดแล้วก็ควบคุมตัวชาย5คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันได้ฐาน

ต้องสงสัยเตรียมการก่อการร้ายและทำผิดกฎหมายว่าด้วยวัตถุระเบิดตำรวจต้านการก่อการร้ายได้ร่วมมือกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพบกค่ะนำหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบรถตู้เหล่านั้นอย่างละเอียดแล้วก็ตั้งแนวเขตอันตรายรัศมี400เมตรพร้อมกับอพยพชาวบ้านในพื้นที่กว่า80หลังคาเรือนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันตำรวจปราบปรามการก่อการร้ายของอังกฤษเป็นผู้นำสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ร้ายแรงใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ควบคุมได้แล้วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็แถลงชมเชยปฏิบัติการร่วมนะคะโดยบอกว่าสหรัฐได้ร่วมกับอังกฤษค่ะในการเฝ้าจับตาดูกลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นเวลานานแล้วพวกเขาตั้งใจที่จะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่แต่ก็ถูกรวบตัวได้ไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลให้กับผู้คนในพื้นที่อย่างมากแล้วก็ย้ำค่ะว่ารัฐบาลอังกฤษจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชนค่ะฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญที่กองทัพอากาศของสหรัฐใช้ในการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปปฏิบัติการโจมตีฐานขีปนาวุธในอิหร่านนะคะโดยก่อนหน้านี้เดือนกรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยออกมาขู่ค่ะว่าจะตกเป็นเป้าหมายที่ชอบทำถ้าหากว่าอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องความคืบหน้าในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้ยื่นข้อตกลงชุดใหม่ให้กับสหรัฐนะคะตอนนี้บอลไปอยู่ในมือของสหรัฐแล้วว่าจะยินยอมพร้อมใจกันหรือไม่ถ้าหากว่าสหรัฐเห็นด้วยก็จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญของโลกแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้เปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับทราบปฏิกิริยาของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐผ่านสื่อแล้วแต่ว่ายังคงรอข้อตกลงและก็ยืนยันจุดยืนที่แน่ชัดจากสหรัฐที่จะส่งผ่านตัวกลางอย่างเช่นกาตาร์และปากีสถานค่ะก่อนหน้านี้อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอแผนการ7วันต่อสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยอิหร่านบอกว่าข้อเสนอต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมหรอกมันก็อยู่ในข้อตกลงเดิมที่เคยพูดคุยกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่เงื่อนไขก็คือสหรัฐเนี่ยจะต้องปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนรวมทั้งยกเลิกการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันด้วยนะคะตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าข้อเสนอนี้ไม่สามารถยอมรับได้ค่ะโดยอ้างว่าสหรัฐมีอำนาจที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสอย่างเบ็ดเสร็จอยู่แล้วแล้วก็มองว่าการที่อิหร่านยื่นข้อเสนอก็เป็นเพราะว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหนักจากมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจค่ะด้านโฆษกของกองทัพอิหร่านก็ประกาศเตือนนะคะว่ากองกำลัง IRGC ของอิหร่านนั้นพร้อมเสมอสำหรับการเผชิญหน้าโดยพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายถ้าหากว่าถูกโจมตีอีกครั้งหนึ่งค่ะและล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ากองทัพเรือของ IRGC ประกาศว่าสามารถยึดยานใต้น้ำไร้คนขับหรือ UUV ของกองทัพสหรัฐได้อีกลำหนึ่งแล้วนะคะเป็นรุ่น Remus 600บริเวณช่องแคบฮอร์มุสโดยอ้างว่ายานลำนี้ถูกใช้ในการปฏิบัติภารกิจจารกรรมโดยกองกำลัง IRGC ใช้ขีดความสามารถด้านข่าวกรองและก็การทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติการที่ซับซ้อนเพื่อควบคุมยานใต้น้ำอัตโนมัติเอาไว้แล้วค่ะส่วนข่าวดีนะคะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุด2แพนด้ายักษ์เพศผู้เพศเมียที่ทางการจีนส่งไปให้เป็นทูตสันทวไมตรีของสหรัฐเดินทางมุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์แอตแลนตาแล้วค่ะทางการจีนได้ส่งแพนด้ายักษ์คู่ใหม่นะคะเดินทางไปยังสหรัฐซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือในการอนุรักษ์ระยะเวลา10ปีระหว่าง2ประเทศค่ะโดยแพนด้ายักษ์ทั้งคู่นี้นะคะตัวผู้เนี่ยชื่อผิงผิงค่ะอายุ6ปีส่วนตัวเมียเนี่ยชื่อฟู่ซวงนะคะอายุกำลังจะครบ6ปีในเดือนหน้าทั้งคู่นี้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูชวงหลิวในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ค่ะโดยสารไปกับเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 777ของบริษัท FedEx นะฮะซึ่งถูกจัดให้เป็นเที่ยวบินที่มีผู้ติดตามชมมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม Flight Radar 24ในช่วงที่บินผ่านรัฐอลาสก้าค่ะในระหว่างที่เที่ยวบินยาวนาน15ชั่วโมงนะคะแพนด้าทั้ง2ก็จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลสัตว์จากฝั่งสหรัฐที่เดินทางไปรับตัวล่วงหน้าพร้อมทั้งได้เตรียมเสบียงอาหารโปรดเอาไว้ให้ด้วยนะคะอย่างเช่นขนมปังข้าวโพดนึ่งหน่อไม้แล้วก็แครอทค่ะจุดหมายปลายทางของแพนด้ายักษ์ทั้งสองนี้อยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียซึ่งสวนสัตว์ก็พร้อมเต็มที่อย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเคยดูแลแพนด้ายักษ์มานานกว่า

0: 25ปีตั้งแต่2542ถึง2567ค่ะการส่งมอบแพนด้าในครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่กี่อย่างในระหว่างการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาไปดูเมืองนึงของญี่ปุ่นที่มีวิธีการที่จะอนุรักษ์เมืองไว้ให้เป็นที่ที่น่าอยู่สำหรับประชากรที่เหลือน้อยลงเต็มทีเขาทำอย่างไรมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: เฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
3: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรอบคณาวุธอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
4: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
6: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
5: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
6: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
5: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโฟมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคละแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

คุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นเข้าสู่ภาวะสูงวัยถึงขีดสุดแล้วหลายๆเมืองพยายามที่จะดึงให้ชาวต่างชาติเข้าไปซื้อบ้านที่ถูกทิ้งรกร้างเพื่อที่จะสร้างความคึกคักให้กับเมืองนะคะแต่ว่าที่เมืองมัตสึเอะค่ะในจังหวัด

ฮอกไกโดนะคะมัตสึมาเอะเนี่ยเขามีวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นๆค่ะด้วยการทำให้เมืองเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็น่าอยู่สำหรับประชากรที่เหนือน้อยอยู่แล้วด้วยการไปร่วมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ค่ะจัดทำพลังงานไฟฟ้าราคาประหยัดให้ชาวเมืองได้อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเมืองมัตสึมาเอะนั้นขึ้นชื่อในเรื่องกระแสลมที่พัดผ่านอย่างต่อเนื่องและตามแนวชายฝั่งก็มีทุ่งกังหันลมที่ดำเนินงานโดยบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างโตคิวแลนด์ค่ะก่อนหน้านี้เมืองมัตสึมาเอะนั้นเคยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนแต่ว่าทุกวันนี้ลดลงเหลือเพียงแค่ 5,500 คนเท่านั้นนั่นจึงทำให้บรรยากาศของเมืองเงียบเหงาลงอย่างมากค่ะยิ่งในเมืองนี้ไม่มีงานอะไรให้ทำคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็เลยไม่อยู่อาศัยกันย้ายกันออกไปอยู่ที่เมืองอื่นๆเมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยงทางเมืองก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาโจทย์การเป็นเมืองเล็กเป็นที่ตั้งเพื่อให้เมืองเนี่ยสามารถไปต่อได้ก็ออกมาเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองค่ะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและบรรดากิจการในท้องถิ่นรวมไปถึงชาวบ้านก็ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงด้วยโตคิวแลนด์ซึ่งเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ก็เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของพลังงานหมุนเวียนนะคะรวมถึงศักยภาพในการเป็นแบบอย่างด้านความยั่งยืนให้แก่เมืองอื่นๆและชุมชนอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังประสบปัญหาหรือกำลังใกล้จะประสบปัญหาแบบเดียวกันในอนาคตอันใกล้ค่ะถือได้ว่าเป็นแนวความคิดที่ยั่งยืนแล้วก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นมีความสุขแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาของรายการ9 World News แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยการพาไปดูภาพหิมะถล่มค่ะที่อำเภอปูหลางเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งทำให้ทางการนั้นต้องแจ้งเตือนภัยพายุหิมะระดับสีเหลืองแล้วมาพบกันใหม่กับรายการนี้ได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:35 น.นะคะวันนี้วัชรินทร์เศรษฐกุดันและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริงเดียร์เมซิ่งโชว์วันนี้เรา
1: ครับผมพี่หนุ่มเคยเล่นนี้ไหมครับ
0: โอ้ลูบิก
1: ใช่แล้ว
0: ก็เคยครับตอนเด็กๆแต่ว่าเล่นไม่เก่งหรอก
1: มีเวลา1นาทีให้พี่หนุ่มทำให้ทุกด้านเป็นสีเดียวกัน
0: 1นาที
1: 1นาทีครับ
0: ครับผม
1: จับเวลา
0: เออคือเราเอาเป็นว่ายอมทำไม่ได้เลยดีกว่า ทำไม่ได้เลยดีกว่า

ชมครับระหว่างทางที่เราจะมาเจอคนคนหนึ่งซึ่งถือว่าแปลกมากเนี่ยผมก็พยายามจะลองเล่นรูบิกดูเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถในการเล่นรูบิกนะครับสามารถบิดได้ไวมากคือตอนนี้ผมใช้ระยะเวลามาพอสมควรก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่ามันจะกลับไปได้ยังไงเลยนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ก็คือคุณบิน
1: ครับผมบิน
0: นักบิดรูบิก
1: ครับ
0: ลองขอดูสปีดปกติ

0: อุ้ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือสปีดปกติ
1: ปกติครับสบายสบาย
2: โอ้สบายสบายโอ้สบายสบาย
3: กี่วิ
0: 13วินาทีนี่คือสบายสบายอะครับแสดงว่าสามารถทำได้ไวกว่านี
1: ้ก็ถ้าเกิดเวลาดีๆก็ประมาณอาจจะไป9วิได้อะไรอย่างนี้แต่นั้นจะได้ไม่บ่อยครับสำหรับผมนะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความไวของคุณบินเลยนะครับลูกเดียวก่อน
1: โดยปกติการแข่งขันเขาจะมีให้ดูสำรวจลูกก่อน15วิ
0: ครับ
1: แล้วค่อยเริ่มจับเวลา
0: อ๋อก็คือสำรวจลูก15วิ
1: ลูกก่อนวางแผนว่าเราจะบิดยังไงครับ
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้พร้อมแล้วผมเริ่มได้เลยนะ

0: ¡Uy!
1: เอ็ดจุดเก้าแปด
0: ไวมากตกใจ ตกใจ
2: แต่ว่านอกจากความไวแล้วในการบิดคุณมินยังสามารถปิดตาแล้วก็บิดรูบิกได้ด้วยครับ
3: ได้ได้ครับอันนี้คืออาจจะเป็นเมนหลักที่ฝึกอยู่เลยลองเทสดู
2: ไม่เห็นครับ
1: เห็นอนาคตไหม
2: ไม่เห็นแต่แรกครับอนาคต
4: อนาคต
3: ปิดตาเนี่ยเขาจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นลูกเลยจะต่างกันเพราะว่าคือหมายถึงว่าเราจะถ้าเราจำช้าเราก็จะเวลาเสร็จช้า

0: เฮ้ย
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้ครับ29.4 ครับคุณผู้ชมที่ทำได้อะผมว่าแปลกแล้วนะแต่คือที่ผมแปลกใจกว่ารู้ได้ไงว่าม
1: ัน
0: กล
1: ับ
0: ใช่1ลูกแล้ว
1: 1ลูกแล้ว
0: ขอลอง3ลูกได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
7: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: สุดยอด
1: ถามคำแรกเลย
2: มีกล้องซ่อนอยู่ครับ
1: โอเคเหมือนอยู่อย่างเงี้ยนิดเดียวเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละลูกเลยนะครับผู้ชมนี่คือลูกที่1ลบนะครับนี่คือลูกที่2ก็ตรงนะครับท้ายครับระหว่างที่ทำเนี่ย
2: ครับ
1: คิดยังไงอยู่กระบวนการคิดณตอนที่ทำอ่ะครับ
2: คือต้องบอกว่าเวลาเราจะจำความจำที่ดีอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนข้อมูลเป็นรูปภาพครับผมเมื่อกี้จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพแล้วสร้างเป็นเรื่องราวจำโยกันไปเล่าจบหนังไปสัก 2-3 เรื่องอะไรอย่างน
1: ั้นอ่ะนะขอลองสมมุติหน่อยได้ไหม
2: เป็นเรื่องตันๆเมื่อกี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นมนุษย์อวกาศกำลังบินอยู่ที่ห้องเป็นห้องอยู่ในมอบ้านอยู่ในมอที่เคยเรียนอยู
1: ่ครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ไปเจอหนอนชาเขียวเลื้อยผ่านจอมันอยู่พุทธครับผมแล้วก็จะไปเจอตัวละครตัวนึงคล้ายๆโกเลมไฟเนี่ยก็ไปต่อยไปทุบไปซึมแล้วก็ไปซึมก็ยิงไปหานักร้องคนนึงเป็นเกาหลีครับผมอะไรประมาณนั้น
1: ครับไม่คำถามคือนะ
2: ครับ
1: คุณบินเนี่ยใช้ชีวิตยังไงคือแต่ละอย่างที่เจออ่ะมันไม่สัมพันธ์กันไงคือยังอยู่
2: แต่ว่ามันคือมันเป็นเรื่องของการฝึกว่าเราจะเปลี่ยนข้อมูลจากรูบิกเนี้ยให้มันสมมุติเราเจอรูปแบบนึงแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนั้นเสมอเป็นคนคนนั้นเสมอแล้วเราก็มาสร้างเรื่องราวไว้ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยเราก็จะนึกออกอ
3: ยากรู้ว่าบิดยังไงให้เป็นจอร์จแต่มันอยู่บูนอะไรแบบน
2: ั้นของผมจะเป็นรูปนี้ถ้าผมเจอเคสนี้ผมจะบิดจอร์จแต่มันอยู่บูน
3: หน้าเหลืองใช่ไหม
2: ครับผมจะเอาแดงเข้าหาตัวเหลือง
3: ตอนนี้คือจอร์จ
1: คุณผู้ชมครับมาถึงความพีคของวันนี้ครับก็คือจะให้ปิดตาแล้วก็บิดรูบิกเนี่ยทั้งหมดที่เห็นนี่เลยครับ5 ลูกนะครับลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3เนี่ยก็คือบิดปกติเลยแต่ว่าอาจจะสลับกันได้ไปบิดลูก3ก่อนลูก2ก่อนแต่ว่าพอมาถึงลูก4ลูก5เนี่ยเราจะให้เขาทำการบิดสลับกันสมมุติบิดลูก4อยู่ยังไม่เสร็จให้มา5เลย5ยังไม่เสร็จกลับมา4เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเขาจะจำเรื่องราวยังไงได้ไหมครับ
2: น่าจะได้ครับ
1: ตอนนี้นะครับทีมงานเราก็ได้ทำการบิดลูกบิดที่คิดว่าน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้ของคุณบินเป็นหลัก1 2 3 4 5โอเคนะครับ

0: าจจะสุ่มเลือกลูกไหนก่อนก็ได้นะ
1: ได้ครับเอาลูก2ก่อนครับ

0: โอ้โหแปลกมากเกินไปครับ
1: ความแปลกอย่างหนึ่งคือ5ลูกอะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตสีเจ้ากันหันเหมือนกันหมดเลยสมมุติตอนที่ผมสลับ1กับ4อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเปลี่ยนโหมดเรื่องยังไงครับ
2: ก็คืออันเนี้ยผมไปผูกไว้กับ2ที่คนละที่กันฉะนั้นเนี่ยเวลานั้นผมก็โดดจากที่นึงไปอีกที่นึงอย่างเช่นผมอยู่ห้องนอนกับห้องน้ําอย่างเงี้ยมันก็จะคนละที่แหละ
1: โหนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เรามาเจอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่ารูบิกเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็ให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับ
2: วันนี้ขอบคุณคุณบินมากครับ
3: ขอบคุณครับโอ้โหแปลกจริงๆนะครับผมคงต้องยกให้เซียนรูบิกคนนี้เป็นคนแปลกประจำปี2018กันเลยทีเดียวคนอะไรจะสามารถจดจำได้มากมายขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าแปลกแต่จริงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการเปิดกรุห้องเก็บสมบัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกครับ
4: มหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
4: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณชมขาใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะอย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
5: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟ

0: อร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ที่วัดย่านอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่มีใครเคยรู้เลยว่าได้เก็บของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้มากมายและถูกปิดตาอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสมานานหลาย10ปีแม้แต่คนในพื้นที่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับวันนี้แปลกแต่จริงได้รับเกียรติให้ไปเปิดกุฏิหลังนั้นและขอบอกเลยว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยโฉมให้กับชาวโลกได้เห็นครับโอ้ยสุดยอดจริงครับอยากเห็นแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้มูอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่วัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมคือวัดจุฬาโลกซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะฮะมีความแปลกคือการมีสิ่งของเครื่องใช้สมัยของรัชกาลที่3นะครับถูกเก็บไว้ที่นี่ถูกเก็บเป็นเวลากว่า200กว่าปีครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสนะฮะเปิดกุฏิให้เราเข้าชมเป็นสื่อแรก200กว่าปีนะครับท่านผู้ชมอยากเห็นไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่อ้วนใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
1: ับ เราตามหาพี่อ้วนกันนะครับเพราะว่าพี่อ้วนเป็นมัคคุเทศก์ที่อยู่วัดย่านอ่างทองแห่งนี้ซึ่งวันนี้จะมาให้ความรู้กับเรานะครับพี่อ้วนครับก่อนอื่นผมขอถามเลยกุฏิด้านหลังเรานี้นี่คือกุฏิที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
1: มีอายุประมาณกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณสัก200ปีครับ
1: โอ้โห200กว่าปีแล้วเหรอครับพี่อ้วนคืออยากเห็นแล้วฮะว่าข้างในจะสมบูรณ์และสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
2: เชิญครับ
1: ครับ

0: ด้านนี้คือเป็นพระพุทธรูปเหรอครับพี่อ้วน
1: เป็นพระพุทธรูปเป็นรัตนะครับ
0: เอกลักษณ์ของรัตนะคืออะไรครับพี
1: ่เป็นพระที่ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ครับ
0: สวยงามมากครับ
1: ใต้ระบบจะมีคัมภีร์ครับ
0: มีคัมภีร
1: ์ครับผม
0: เป็นคัมภีร์อะไรครับ
1: เป็นสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานครับ
0: ทำไมต้องมีผ้าห่อแบบนี้ด้วยครับ
1: เป็นแนวความคิดของคนโบราณครับการเก็บรักษาคัมภีร์ไว้ไม่ให้ชำรุด
0: เดี๋ยวขออนุญาตลองหยิบขึ้นมา1ชิ้นนะครับเราหยิบนี้แล้วกันอันนี้คือเรียกสมุดอะไรครับ
1: สมุดข่อยครับ
0: แล้วถ้าผมทำขาดนี้เป็นตาบาปเลยใช่ไหมครับพี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือห้องปิดตายที่ภายในเก็บพระพุทธรูปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะเปิดเฉพาะช่วงอะไรครับ
1: ช่วงเทศกาลสำคัญครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นกันไปพร้อมหมูนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีพุทธรูปที่สวยงามขนาดไหนขออนุญาตเข้าชมเลยครับ
1: เชิญครับ
0: มืดมากมืดมาก

0: ผู้ชมครับพอเปิดหน้าต่างนะฮะแสงพระอาทิตย์สอดส่องเข้ามาในกรงนี้นะครับเห็นเป็นพระพุทธรูปหลายองค์มากๆทำไมเราถึงต้องมีกรงขังแบบนี้ครับพี
1: ่กั้นโมยครับ
0: อ๋อเพราะว่าพระพุทธรูปที่มีอายุมากขนาดนี้แล้วก็จะ
1: เป็นที่หมายตาของคน
0: ทั่วไปที่หมายตานะครับ
1: แล้วก็มีขนาดเล็กเราก็เลยต้องทำกรงกั้นไว
0: ้ทีนี้เห็นจากสายตาแล้วครับอยากเข้าไปข้างในใกล้ๆกว่านี้ได้ไหมครับอนุญาตไหม
1: ครับเดี๋ยวผมจะขอเจ้าวาดให
0: ้โอ้
1: นะครับผม
0: ได้ครับ
1: สักครู่นะครับ
0: ครับผม
2: ของจำนวนที่ได้ขนมาเนี่ยมีจำนวนเยอะแต่ก็มีการจรกรรมถูกจรกรรมก็ไม่ได้เปิดให้ใครได้เข้าชมมาตั้งแต่เจ้าวาดรุ่นแรกยันถึงรูปที่9กุฏินี้ก็ปิดตาก
0: ราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
3: ทำไมพระอาจารย์จึงมีความคิดที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เห็น
2: อย่างน้อยเราต้องเปิดเพื่อให้คนหรือเด็กแถวนี้หรือชาวบ้านแถวนี้ได้มีความหวงแหนก็เพราะมีความหวงแหนปั๊บมีความรักในสิ่งของที่ว่าเขามีอยู่เป็นสมบัติของเขาเนี่ยสิ่งที่ว่าเรากังวลอยู่ตรงนี้ตัวนี้เราจะต้องช่วยกันป้องกันแล้วมาดูแลเข้ามาดูแลกันคนละเล็กคนละน้อยกันไป
0: คุณผู้ชมครับพระพุทธรูปที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับประกอบไปด้วยกัน3ยุคด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นยุคสุโขทัยยุคอยุธยาแล้วก็ยุครัตนโกสินทร์ประดิษฐานอยู่ที่นี่แล้วครับส่วนของตรงนี้คือเราป้องกันจากการโจรกรรมก็เลยต้องมีการล้อมรูปกรงไว้ทีนี้ถ้าเป็นองค์ใหญ่แบบนี้แล้วครับเรามีวิธีป้องกันยังไง
4: การบกปู
0: เป็นการบกปูนทับ
4: ใช่เพื่อปกปิดไม่ให้ว่าเป็นยุคลัทธิสมัยไหน
0: คือเป็นวิธีการของคนโบราณนี่เห็นเป็นสำริดเลยเมื่อกี้เห็นเป็นแค่ปูน
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อนี่คือเนื้อในนะครับที่เป็นสำริดนะฮะพี่อ้วนครับผมสังเกตเห็นตรงนี้เป็นรอยอะไรครับพี่
1: อ๋อรอยที่จะเกิดการโจรกรรมมีคนจะตัดเศียรท่านพอเลื่อยไประยะหนึ่งเกิดการโจรกรรมเขาจะทุบเพื่อให้เศียรหักแต่พอทุบปุ๊บปูนที่ครอกหน้าองค์ท่านอะแตกแล้วหล่นลงมาเขาเห็นว่าเป็นยุคสุโขทัยถ้าเอาไปแค่หกเศียรราคามันก็จะด้อยลงมาแต่ถ้ายกไปได้ทั้งองค์ราคามันจะมูลค่ามหาศาล

0: ำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ไหมครับพี
1: ่ได้ครับทางวัดยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่เยอะแยะมากมายขอบคุณพี่อ้วนและทางวัดมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ให้โอกาสเราเยี่ยมชมแบบ Exclusive ขนาดนี้แปลกและเกิดขึ้นจริงแล้วครับ
2: โอ้โหท่านผู้ชมครับขนลุกกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นบุญตาจริงๆที่ได้เห็นนะครับและก็ควรค่าแก่การเก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันสืบไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาที

0: ลงทุน Investment Minutes ในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะติดตามรายการกับคุณนงนงวดีและนุ้ยสุตาค่ะ
1: ค่ะหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนส่งผลกระทบให้เกิดสภาพของน้ำท่วมหนักนะคะจนทางด้าน

0: ผลกับภาวะน้ำท่วมค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามสภาพอากาศกันนะคะเพื่อที่จะประเมินแล้วก็วางแผนกันนะว่าสัปดาห์นี้จะดูแลตัวเองในเรื่องของการเดินทางการไปทำงานหรือว่าติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมอย่างไรนะคะวันนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักคลับนะคะโดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะตลาดเซ็ต MAI TFIX นะคะ Life Exchange แล้วก็ TXD นั้นยังคงเปิดซื้อขายตามปกติในวันนี้นะคะก็จะมีการประสานขอความร่วมมือค่ะไปยังสำนักงานกลต.เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับบริษัทสมาชิกทุกรายให้มั่นใจว่าระบบงานและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนจะดำเนินการได้ตามปกติโดยกลต.บอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะที่พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเน้นคุ้มครองผู้ลงทุนและดูแลความปลอดภัยบุคลากรด้วยนะคะขณะที่ทางด่วนมอเตอร์เวย์ M7 M9และดอนเมืองโทเวก็จะเปิดให้บริการฟรีต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนเป็นการช่วยเหลือเพิ่มทางเลือกเส้นทางน้ำท่วมนะคะก็เลี่ยงไปใช้ทางด่วนกันได้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ยังคงหนักในหลายพื้นที่ค่ะอย่างแฟลตคลองจันเขตบางกะปิเช้านี้ระดับน้ำยังวิกฤตนะคะน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งนี่ค่ะก็ต้องใช้เรือพายกันแบบนี้เลยนะคะประชาชนกว่า 4,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบหนักส่วนเคหะร่มเกล้าแถวลาดกระบังน้ำท่วมขังสูงเกิน1เมตรในทุกตึกและทุกโซนชาวบ้านก็ส่งสัญญาณว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือค่ะเร่งด่วนเลยทั้งอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคหลายกลุ่มนะคะที่ได้นำความช่วยเหลือเข้าไปอย่างอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแล้วก็มีทางภาครัฐภาคเอกชนทางภาคการเมืองต่างๆด้วยนะคะโดยผู้ว่าชัดชาติค่ะบอกว่าความรุนแรงของฝนรอบนี้เนี่ยเทียบเท่ากับพายุใหญ่ในอดีตแล้วก็ยอมรับว่าระบบระบายน้ำบางจุดรับมือกับฝนปริมาณ300มิลลิเมตรในเวลาอันสั้นไม่ไหวขอโทษประชาชนด้วยนะคะส่วนระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงมากทำให้น้ำที่ท่วมตามชุมชนและแฟลตต่างๆไหลระบายลงสู่คลองหลักได้ช้าแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะเรือของครอบครัวขนส่งก็ช่วยกันผลักดันน้ำเพื่อให้ลงทะเลโดยเร็วถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติมเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะน้ำจะแห้งสนิทในพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันออกนอกจากผู้ว่าที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะนายกเองค่ะก็ลงพื้นที่ไปลุยน้ำท่วมแฟลตคลองจันเช่นเดียวกันเมื่อคืนนี้นะคะมีการเรียกประชุมครม.นัดพิเศษสั่งการรับมือวิกฤตน้ำท่วมแล้วก็สั่งการงบกลางปี69เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานและให้อำนาจผู้ว่าจังหวัดต่างๆสั่งการอนุมัติงบฉุกเฉินจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำท่วมขังในพื้นที่21จังหวัดว่าสร้างความเสียหายในระยะสั้นประมาณ 10,000 ล้านบาทและฉุดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ให้ร่วงลงไป 0.05% การเดินทางของประชาชนลดลงการจับจ่ายใช้สอยช่วงวันหยุดก็ซึมลงไปนะคะห้างสรรพสินค้าบางแห่งต้องปิดชั่วคราวและสถานีบริการน้ำมันได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงค่ะภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยออกแถลงการแม้คาดการว่าสถานการณ์ในหลายพื้นที่จะคลี่คลายในเวลาไม่นานแต่ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการทำธุรกิจก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่ะจึงขอให้ผู้ประกอบการเตรียมแผนรองรับล่วงหน้าเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดความเสียหายให้มากที่สุดและจากการรวบรวมปัญหาจากสมาชิกนะคะก็จะเป็นช่วงต่อไปที่จะได้นำปัญหาเนี่ยมาประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการเร่งช่วยเหลืออย่างตรงจุดหวังว่าจะลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานและช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วค่ะส่วนความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินทั้งแบงก์รัฐแบงก์พาณิชย์ต่างๆที่ออกมาตรการมานะคะทั้งพักหนี้ลดดอกเบี้ยลดค่างวดและเติมเงินทุนสำหรับฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเช่นธนาคารออมสินให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยพักชำระเงินต้น3เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้แล้วก็ยังมีสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วแบงก์อื่นๆก็ยังมีอีกหลายมาตรการช่วยนะคะทั้งสินเชื่อบ้านรถยนต์การประกอบธุรกิจทั้งรายเล็กรายเล็กแล้วก็รายใหญ่ด้วยนะคะสามารถตรวจสอบได้ค่ะเพิ่มเติม

0: ตรงกับทางธนาคารที่เป็นลูกค้าอยู่ใช้บริการสินเชื่ออยู่หรือว่าต้องการดูเรื่องของสินเชื่ออื่นๆเพิ่มเติมนะคะ
1: ด้านการบินเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะทั้งสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมินะคะถึงแม้ว่าจะเปิดให้บริการแต่ว่าระดับน้ำก็สูงนะคะโดยการเดินทางก็ปั่นป่วนทั้งทางรถยนต์บนท้องถนนรถไฟฟ้ารวมถึงการเดินทางโดยเครื่องบินค่ะอย่างเช่นที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เปิดพิษน้ำท่วมกระทบพนักงานภาคพื้นหลายคนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้รถลำเลียงสัมภาระบางส่วนก็ขัดข้องส่งผลให้สัมภาระตกค้างบางเที่ยวบินเดินทางไปถึงสนามบินปลายทางแล้วแต่ต้องรอกระเป๋าสัมภาระนานบางส่วนกระเป๋าก็ยังไม่มาแล้วก็ยังพบปัญหาเที่ยวบินดีเลย์นานหลายชั่วโมงด้วยค่ะผู้โดยสารรายหนึ่งก็โพสต์ภาพถ่ายขณะอยู่ติดอยู่ภายในเครื่องบินพร้อมข้อความบอกว่าเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแต่ยังไม่สามารถออกจากตัวเครื่องได้เนื่องจากไม่มีพนักงานมาเปิดประตูเครื่องบินดีเลย์ไม่ต่ำกว่าหลายชั่วโมงแต่ว่าก็น่ารักนะคะเข้าใจทุกปัญหาไม่ตำหนิใครนะคะอันนี้ก็เป็นการโพสต์ของประชาชนนะคะที่อยู่บนเครื่องบินค่ะก็เข้าใจถึงสถานการณ์ส่วนถ้าไปดูที่สุวรรณภูมิค่ะก็ได้แจ้งถึงสถานการณ์และประสานงานอย่างเร่งด่วนกับการบินไทยเพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานบริการภาคพื้นให้เร็วที่สุดพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลากสัมภาระที่ชำรุดและได้จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและขนย้ายกระเป๋าที่ตกค้างทั้งนี้ท่าอากาศยานก็ร่วมมือกับการบินไทยในการแสดงข้อมูลสถานะสัมภาระบนหน้าจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นต้น เกี่ยวกับขั้นตอนในการรับกระเป๋าในพื้นที่สายพานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางช่วง26กันยายนถึง11ตุลาคม2569ด้วยค่ะอย่างเช่นการสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินวันเดินทางหรือว่าจะเลื่อนวันเดินทางได้ฟรีค่ะรวมไปถึงมาตรการคืนบัตรโดยสารกรณีที่เที่ยวบินยกเลิกด้วยค่ะในขณะที่หลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรต่างๆก็ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนอาคารพักอาศัยต่างๆค่ะอย่างเช่นกระทรวงพลังงานนำโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานและนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือในพื้นที่แขวงคลองจันพร้อมมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มข้าวกล่องรวมไปถึงมอบถุงยางชีพให้กับศูนย์พักพิงชุมชนธรรมานุรักษ์เขตสนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะส่วนกลุ่มปตท.ที่เร่งส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งในพื้นที่กทม.และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโรงเรียนชุมชนเคหะลาดกระบังก็ส่งทีมปฏิบัติการ PTT Group Seal ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งในกรุงเทพและจังหวัดสระแก้วพร้อมเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยในการอพยพและมอบถุงยางชีพค่ะด้านกองทัพบกและเดอะมอลล์กรุ๊ปก็ผนึกกำลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่บางกะปิโดยระดมอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมข้าวกล่องและเร่งส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนในพื้นที่ชุมชนแฟลตคลองจันบางกะปินอกจากนี้ยังได้ทำโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมเปิดช่องทางให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือโดยสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางที่บริษัทประชาสัมพันธ์เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสภากาชาดไทยและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะถ้าติดตามสถานการณ์โลกจะเห็นเลยนะคะว่าฝั่งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนหลังจากที่ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขจากฝั่งอิหร่านในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์โมสนะคะนี่เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่เราทำให้ภาพของเห็นภาพของราคาน้ำมันที่ปรับตัวพุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเนี่ยปรับตัวลงกว่า100จุดเพราะว่าทำให้นักลงทุนวิตกกังวลกันอีกครั้งหนึ่งเราไปดูภาพตลาดสหรัฐที่ปิดเมื่อวันศุกร์กันก่อนเลยนะคะสำหรับดาวโจนส์ค่ะบวกมา 478.64 จุดค่ะ S&P 500บวกมา 39.28 จุดส่วน Nasdaq นะคะตลาดล่าสุดเนี่ยปรับขึ้นมานะคะ129.34 จุดค่ะนี่เป็นภาพของตลาดสหรัฐนะคะที่มีแรงหนุนเข้ามาจากหุ้น Microsoft แล้วก็หุ้นเทคที่เกี่ยวข้องกับ AI ค่ะโดย Microsoft พุ่งขึ้น 3.7% หลังเปิดตัวความสามารถใหม่ของ Copilot ขณะที่ Qualcomm นะคะเพิ่มขึ้น 4% แล้วก็ Dell บวกมา 5%
0: แต่นักลงทุนยังจะ

ตราราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยบอนด์ยิลด์อายุ10ปีขึ้นมาอยู่ที่ 5.196% สูงสุดในรอบ19ปีค่ะขณะที่บริษัท Open AI ระงับการฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์AI ที่ล้ำหน้าที่สุดของบริษัทแล้วก็จะกลับมาดำเนินการอีกครั้งเมื่อมั่นใจแล้วว่ามีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมอย่างเพียงพอค่ะดูฝั่งตลาดหุ้นยุโรปกันนะคะฟุตซี่ร้อยค่ะบวกมา 15.26 จุดดัคเยอรมนีบวก 142.11 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 3.63 จุดภาพของตลาดในฝั่งของยุโรปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน3สัปดาห์หลังจากราคาน้ำมันเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะก่อนหน้านี้ที่คลายกังวลเรื่องเงินเฟ้อกันไปแต่ว่าล่าสุดก็มีความไม่แน่นอนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานลดลง 1.3% ค่ะตามราคาน้ำมันนะคะเราไปดูราคาน้ำมันดิบกันนะคะสำหรับ WTI ค่ะภาพรวมของตลาดนะคะที่เป็นการส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนนะคะที่ลงไป 2.2 ดอลลาร์นะคะ 2% กว่าเช่นเดียวกับเบนซ์นะคะลงไป 2% กว่าหรือว่า2เหรียญกว่าตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะปิดที่ 104.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะในวันศุกร์เนี่ยนะคะราคาน้ำมันปรับลงนะคะหลังจากมีความหวังต่อการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่ว่าล่าสุดพอมีการปฏิเสธเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์โมสจากฝั่งของทรัมป์แล้วเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งความกังวลกลับมาอีกครั้งนะคะส่วนราคาทองคำค่ะไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยโคเม็กซ์บวกมา23.20 ดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 4,321.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนของราคาทองคำนี้นะคะภาพรวมรายสัปดาห์เนี่ยยังถูกกดดันจากบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นและความคาดหวังว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อโดยราคาทองคำโดยมีการปรับลงเนี่ยนะคะเป็นสัปดาห์ที่4ในรอบ5สัปดาห์แล้วด้วยค่ะส่วนราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะคะที่ปิดตลาด 4:30 ของวันศุกร์ที่ 25 กันยายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 4,293.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะบวกมา 31 ดอลลาร์ 45 เซ็นต์ด้วยกันนะคะส่วนการเช็คราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าราคาทองเปิดมานะคะเช้าวันนี้เนี่ยปรับตัวลงไป850บาทต่อบาททองคำนะคะสำหรับราคาทองแท่งเนี่ยขายออกที่ 67,000 บาทแล้วก็ทองรูปพรรณขายออกที่ 67,800 บาทนะคะนี่เป็นราคาครั้งที่1นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันจะปรับราคาขึ้นลงกันกี่ครั้งค่ะเราไปเช็คกันต่อกับค่าเงินบาทเลยนะคะเช้านี้ค่ะสำหรับค่าเงินบาทเปิดมานะคะ33.46 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นการอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากวันปิดก่อนหน้าค่ะทางกรุงไทย Global Markets ได้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.35 บาทถึง33.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเช็คความเคลื่อนไหวสำหรับตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมนิเคอินะคะภาพรวมแล้วเนี่ยตอนช่วง15นาทีแรกที่เปิดมาเป็นภาพของการเปิดบวกมาได้นะคะสำหรับฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าในส่วนของเซี่ยงไฮ้ค่ะปรับตัวลงนะคะก็มีการคาดการณ์ยังรอตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมนะคะเช้าวันนี้ค่ะบางตลาดก็ยังคงปิดทำการอยู่ด้วยนะคะสำหรับฝั่งของเอเชียบ้านเราดูตัวเลขกันหน่อยนิเคอินะคะช่วงเช้านะคะ15นาทีแรกค่ะเป็นบวกแต่ว่าตอนนี้ปรับตัวลงแล้วนะคะก็ลงไป 0.05% ค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะก็ถือว่าเช้านี้เนี่ยโมเมนตัมในฝั่งของเอเชียอาจจะมีการเปิดที่ค่อนข้างผสมผสานค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปฟังมุมมองนักวิเคราะห์กันต่อว่ามองจากเอเชียแล้ววันนี้เช้าวันนี้บ้านเราราคาจะเป็นอย่างไรการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคราวนี้นะคะเราไปดูกันบ้างค่ะว่าภาพของการเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้เราจะให้น้ำหนักอย่างไรนะคะปัจจัยบวกค่ะหุ้นสหรัฐและหุ้นยุโรปที่ปิดบวกจากแรงหนุนหุ้นในกลุ่มเทคก็หวังว่าจะหนุนตลาดหุ้นเอเชียมาได้ด้วยนะคะฝั่งสหรัฐกับจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าแล้วก็ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่ฟื้นตัวค่ะเป็นบวกกับหุ้นพลังงานต้นน้ำแต่ปัจจัยลบหลายส่วนยังคงกดดันทั้งสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพปริมณฑลบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ยังอยู่ระดับสูงฟันโฟลว์ต่างชาติเนี่ยก็ยังคงต้องจับตานะคะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากมีการขายสุทธิแล้วก็วันนี้ค่ะจะรอดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ดกันด้วยนะคะบนบัตรเลือกตั้งค่ะนี่เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยบวกและปัจจัย

0: ใจลบค่ะมาเช็คกันกับตลาดหุ้นที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะสำหรับเซตค่ะบวกมา 5.05 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 57,000 กว่าล้านแล้วก็เซตปิดที่ 1,607.63 จุดนะคะไปดูรายกลุ่มกันค่ะถ้าดูรายกลุ่มแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันกับบล.นะคะที่เป็นภาพของการซื้อสุทธินะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันชัดๆนะคะว่าการซื้อขายแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรค่ะก็จริงๆแล้วในวันศุกร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเดลต้าเนี่ยเป็นแรงหนุนหลักค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการปรับน้ำหนักแคปเรทด้วยนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยอัพไซด์ยังคงจำกัดอยู่นะคะจากบอนด์ยิลด์แล้วก็ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงค่ะโดยตลาดรอผลคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งอันนี้เป็นปัจจัยในประเทศหลักๆที่วันนี้น่าจะต้องให้น้ำหนักแล้วก็ประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าภาพของฟันโฟลต่างประเทศยังคงเป็นการขายสุทธิอยู่นะคะนี่ค่ะตัวเลขเห็นชัดๆเลยว่าต่างชาติเนี่ยขายสุทธิ 3,300 กว่าล้านนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆค่ะทั้งรายย่อยโบรกเกอร์แล้วก็กองทุนเนี่ยเป็นภาพของการซื้อสุทธิค่ะไปต่อกันนะคะโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะภาพของวันศุกร์นะคะเป็นการขายสุทธิ 2,594 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะห้าอันดับหลักทรัพย์เนี่ยตัวหลักๆเลยเดลต้าค่ะที่บวกมาได้8บาทปตท.นะคะมีการปรับตัวลงไปค่ะ25สตางค์นะคะส่วนอีก3หลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงสุดก็จะมี KTB ค่ะลงไป50สตางค์นี่ค่ะคุณผู้ชมอีก3ตัวจะเป็นกลุ่มแบงค์นะคะ KBank บวกมา1บาทแล้วก็ SCB ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนี่คือภาพของตลาดในวันศุกร์เดี๋ยววันนี้เรามาฟังมุมมองนักวิเคราะห์กันว่าเปิดต้นสัปดาห์มาจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: มาดูภาพการส่งออกของไทยนะคะซึ่งตัวเลขล่าสุดประจำเดือนสิงหาคมนั้นขยายตัวเร่งถึง 24.3% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ56เดือนโดยการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว 54.2% ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญรวมถึงการส่งออกทองคำที่กลับมาขยายตัวด้วยค่ะโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็คาดว่าการส่งออกไทยปีนี้จะอยู่ที่เติบโต 14% ส่วนกระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามีโอกาสทะลุเกิน 11-15% แล้วก็ส่งสัญญาณเตือนนะคะว่าการส่งออกปีหน้ามีความเสี่ยงสูงที่จะพลิกกลับมาหดตัวหรือว่าเติบโตติดลบเนื่องจากฐานในปีนี้สูงมากค่ะโดยประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐได้เร่งนำเข้าสินค้าไทยจำนวนมหาศาลเพื่อกักตุนสต็อกล่วงหน้าจากปัญหาตะวันออกกลางรวมไปถึงความต้องการกลุ่ม AI และ Dataเซ็นเตอร์ทั่วโลกอาจเริ่มทรงตัวหรือเข้าสู่ระยะอิ่มตัวด้วยค่ะ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะประเมินตลาดไปด้วยกันค่ะพูดคุยกับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ Head of Research and Content บล.ไพ่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
1: ค่ะมาประเมินทิศทางหุ้นไทยวันนี้กันนะคะเริ่มที่ปัจจัยในประเทศนะคะก็มีสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงวันนี้ก็จะมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกรณีคดีบาร์โค้ดการเลือกตั้งอีกด้วยนะคะเราประเมินทิศทางหุ้นไทยวันนี้อย่างไรบ้างค่ะ
2: ครับก็วันนี้มันก็เรียกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับถ้าดูในประเทศซึ่งต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับการที่ศาลจะพิจารณาเรื่องคดีบาร์โค้ด QR code นะครับซึ่งศาลท่านก็ไม่เลื่อนการวินิจฉัยนะครับก็จะไปได้รับข่าวประมาณสักช่วงแต่2โมงของวันนี้นะครับผมคิดว่าโดยภาพรวมจากปัจจัยในประเทศเรื่องการเมืองเรื่องน้ำท่วมเรื่องบอนด์ยิลด์เรื่องพลังงานเนี่ยมันทำให้เราต้องอยู่ในโหมดตั้งรับเลยครับเราปลุกไม่ได้เลยเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้คาดเดายากอย่างเช่นการเมืองเนี่ยคือเราต้องเวทแอนด์ซีจริงๆเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าสารรัฐนูนท่านจะมีวินิจฉัยอย่างไรแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลนะเพราะว่าตลาดก็จะเบาใจได้แต่ถ้าเกิดเราพลิกล็อกจริงๆเนี่ยผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่เลยถ้าเกิดกระทบต่อเรื่องของการเลือกตั้งที่มีบัตรเลือกตั้งที่อาจจะไม่โปร่งใสอะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยผมมองเป็นระยะสั้นครับอาจจะกระทบต่อบางกลุ่มที่นักทุนอาจต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงเช่นกลุ่มมอนแบงก์นะก็กังวลเรื่องของ NPL เกิดขึ้นได้ขนส่งก็ลำบากหน่อยนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ก็เซนติเมนต์แต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยเฉพาะจุดมากกว่าในประเทศเนี่ยวันนี้ ผมจะโฟกัสเรื่องของการเมืองเป็นสำคัญเลยว่าศาลท่านวินิจฉัยอย่างไรส่วนปัจจัยต่างประเทศเนี่ยคือบอนด์ยิลด์เนี่ยคืออะไรที่ผมกังวลที่สุดเพราะว่าบอนด์ยิลด์คือต้นทุนการเงินของทุกคนเลยที่ทำการค้านะครับดังนั้นเองถ้าบอนด์ยิลด์เนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยไม่เป็นผลบวกต่อตลาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าคนอาจจะมองว่าการไปซื้อตราสารหนี้เนี่ยดีกว่าไหมเพราะว่าความเสี่ยงก็ต่ำกว่าแล้วก็เรื่องของน้ำมันเนี่ยมีขึ้นมีลงครับก็เก่งกำไรยากงั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ย

0: วันนี้อาจจะต้องเป็นเวทันซีที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะแนะนำการลงทุนเนี่ยเวทันซีบนพื้นฐานว่าคุณบางกลุ่มที่เราคิดว่าก็ไม่ยากเกินไปเช่นกลุ่มโรงพยาบาลเราคิดว่าเป็นซีซันอลที่คนอาจจะคนไข้เยอะขึ้นแล้วก็ได้รับผลกระทบจำกัดจากเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมนะอาจจะมีผลบวกด้วยซ้ำเล็กๆนะครับกลุ่มค้าปลีกอาจจะเป็นกลุ่มที่มีคนต้องรีบเร่งเข้าไปกักตุนสินค้ากลุ่มนี้ก็อาจจะมีแรงซื้อขึ้นมาระยะสั้นแล้วก็กลุ่มสื่อสารที่เราคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะการสื่อสารก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นและเผลออาจมีการเร่งตัวการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำทั้ง3กลุ่มนี้เรื่องลงทุนได้ครับโรงพยาบาลค้าปลีกที่เน้นพวกร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารที่เป็นกลุ่มพวกโมบายอย่างนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์หรือว่าผมรู้จำกัดจากปัจจัยในประเทศครับ
1: ค่ะมีตัวไหนที่บลภายแนะนำหรือว่าชอบเป็นพิเศษรวมถึงกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีวันนี้หน่อยค่ะ
0: ครับถ้ากรอบการเคลื่อนไหวดัชนีเนี่ยผมคิดว่าในช่วงเช้าอาจจะซึมๆนะเพราะว่าเราต้องรอดูคำวิจัยของสารทางสารทีนะครับผมว่าก็ให้กรอบ 1,600 นะครับ 1,620 แต่ถ้าเกิดว่ามีผลวินิจฉัยในเชิงลบจริงๆเรื่องว่าปัดคิวอาร์โค้ดหรือว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันไม่รับเนี่ยผมว่าก็กังวลเหมือนกันอาจจะหลุด 1,600 มาได้นะครับแต่ว่าต้องรอดูช่วงบ่ายนะครับแนวต้านผมให้ไม่เยอะครับผมว่า 1,620 เนี่ยก็โอเคละสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าแนวรับเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองจริงๆนะครับถ้าสถานการณ์การเมืองเป็นในทางลบเนี่ยอาจจะต้องไปรอที่1,580นะครับส่วนหุ้นที่เราชอบโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็น BCH ครับเราคิดว่าซีซันนอลเรื่องของรายได้ทั้ง Q3 แล้วก็ลูกค้ากลุ่มตอนกลางฟื้นตัวแล้วก็การปรับค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคมเป็นผลบวกนะครับแอดวานซ์นะครับเราคิดว่าได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคนต้องใช้การสื่อสารมากขึ้น iPhone 18ช่วยหนุนรายได้แล้วก็เงินเป็นผลที่สูงนะครับแล้วก็ค้าปลีกเนี่ยเราก็ชอบเป็น CBO เพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนก็คงจะรีบไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็กักตุนสินค้าแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ยอดขายต่อสาขาเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงไตรมาส3ด้วยก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อ CBO ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็คุณธนเดชรังสีธนานนท์จากบลภายนะคะก็แนะนำนะคะวันนี้มีกลุ่มโรงพยาบาลคือตัว BCH นะคะกลุ่มค้าปลีกคือ CPO แล้วก็กลุ่มสื่อสารคือ Advance ด้วยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าค่ะมาวางแผนกันหน่อยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเกษียณของปีด้วยนะคะวางแผนในการจัดการเงินก้อนของตัวเองอย่างไรช่วงหน้ามีคำแนะนำค่ะ
3: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

0: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย

ช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านนะคะกำลังเปลี่ยนผ่านนะจากวัยทำงานเข้าสู่วัยเกษียณนะคะเกษียณให้สุขอย่างไรวันนี้อัพเทรนด์ลงทุนค่ะจะพาไป

0: ไปดูแนวทางการบริหารเงินก้อนหลังจากเกษียณนะคะตั้งแต่เรื่องภาษีการแบ่งเงินตามช่วงเวลาแล้วก็การลงทุนให้เหมาะกับชีวิตหลังเกษียณค่ะไปดูกันนะคะพอถึงวันเกษียณเนี่ยหลายคนอาจจะมีเงินก้อนมาจากหลายทางแต่ว่าเงินแต่ละก้อนเนี่ยมีเงื่อนไขทางภาษีที่ไม่เหมือนกันพนักงานเอกชนเนี่ยก็จะมีแหล่งเงินก้อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีเงินบำเหน็จชราภาพจากประกันสังคมที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดหรือหากได้เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานก็จะต้องนำมาพิจารณาภาษีส่วนข้าราชการเงินจากกบข.อันนี้ก็มีเงื่อนไขยกเว้นภาษีนะคะส่วนเงินบำเหน็จและบำนาญต้องนำไปพิจารณาภาษีตามประเภทของเงินที่ได้รับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ต่างกันนะคะในส่วนของพนักงานเอกชนกับข้าราชการค่ะทีนี้พอเข้าวัยเกษียณแล้วเนี่ยการวางแผนภาษีก็ยังสำคัญผู้ที่มีเงินได้ค่ะพิจารณาในการใช้ RMF และ Thai ESG เป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีตามสิทธิ์และเงื่อนไขของแต่ละกองทุนโดยพิจารณาวงเงินระยะเวลาถือครองและนโยบายลงทุนให้เหมาะกับตัวเองต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะส่วนเงินก้อนที่เตรียมไว้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3กระเป๋านี่เป็นวิธีหนึ่งนะคะกระเป๋าแรกเนี่ยเป็นเงินที่จะใช้ใน 1-2 ปีก็ดูตามเวลานะคะ 1-2 ปีอันนี้ต้องเน้นสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ำส่วนกระเป๋าที่2คือช่วง 3-10 ปีหลังเกษียณจะเน้นการสร้างรายได้สม่ำเสมอจากพันธบัตรตราสารหนี้หรือกองทุนผสมและกระเป๋าที่3ค่ะจะเป็นเงินก้อนที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วง10ปีขึ้นไปอันนี้สามารถไปลงทุนเพิ่มโอกาสเติบโตในระยะยาวได้นะคะให้มองว่าเงินในระยะยาวเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องลงเรียกว่าหยุดลงทุนหลังเกษียณเพียงแต่ว่าเราอาจจะกระจายไปยังหุ้นพื้นฐานดีเลือกหุ้นปันผล ETF หรือว่า DR เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุนไปต่างประเทศด้วยค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องเลือกให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการเกษียณอย่างมีความสุขไม่ได้หมายถึงแค่มีเงินพอใช้แต่ต้องวางแผนเงินก้อนให้เหมาะมีเงินพร้อมใช้ในแต่ละช่วงวัยลงทุนอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพื่อจะได้ใช้ทั้งเงินและชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขแข็งแรงได้อยู่ใช้เงินไปนานๆนะคะ
1: ค่ะย้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ได้จัดสัมมนาธุรกิจครอบครัวแห่งปีค่ะ The Fourth Set Annual Conference on Family Business 2026ค่ะแกร่งข้ามรุ่นเติบโตข้ามความไม่แน่นอนซึ่งธุรกิจครอบครัวก็ถือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยโดยจากข้อมูลของ Set Research ก็ระบุว่า 84%ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นธุรกิจครอบครัวก็มีการจ้างงานในธุรกิจครอบครัวรวม 1.68 ล้านอัตราเลยทีเดียวค่ะโดยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์อุรพีพัฒนพงษ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ระบุว่างานนี้ไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่องการทำธุรกิจให้เติบโตแต่ว่าหยิบโจทย์เจ้าของธุรกิจครอบครัวที่ต้องเผชิญจริงๆมาคุยกันตั้งแต่การสร้างการเติบโตรับมือความไม่แน่นอนโดยธุรกิจครอบครัวสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเครื่องมือที่ตลาดหลักทรัพย์พัฒนาขึ้นแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนซึ่งปัจจุบันธุรกิจครอบครัวในภาพรวมถือว่าเติบโตขึ้นกว่าในอดีตค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเองก็ดีก็คงจะต้องปรับปรุงเช่นจัมพลัสที่เราหวังว่าเจ้าของที่เป็นธุรกิจครอบครัวนี่ก็จะทำให้ธุรกิจครอบครัวเขามีความโปร่งใสขึ้นมีอะไรขึ้นปรับยุทธศาสตร์หรือเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าภาพรวมอาจจะทำให้ธุรกิจของบจ.ที่เป็นแฟมิลี่เซ็ตเนี่ยอิมพรูฟขึ้นนะฮะผมเชื่อว่าอย่างน้อย840กว่าบริษัทที่อยู่เนี่ยที่เราบอกว่ามี700บริษัทเนี่ยถ้าเกินกึ่งของในบริษัทเนี่ยทำให้มันดีขึ้นเนี่ยตลาดก็ดีขึ้นโดยนัยยะ
1: โดยไฮไลท์ของงานนะคะก็มีกูรูมาแชร์ประสบการณ์จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิสเตอร์คอร์ทัมแคมราจาก McKinsey and Company ค่ะแล้วก็มาเน้นย้ำเรื่องของ Growth and Resilience อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนักธุรกิจชั้นนำอย่างเช่นคุณธีรพงษ์จันทร์สิริจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยยูเนียนกรุ๊ปนะคะรวมไปถึงคุณปนศ์ศิริวัฒนะพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท Fraser Property ก็ยึดคำสอนที่ว่าหากเงินทองทำให้ครอบครัวทะเลาะกันเนี่ยการไม่มีความมั่งคั่งยังจะดีซะกว่าก็ย้ำว่าการสินใจของผู้นำนั้นส่งผลกับพนักงานนับแสนรายการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็จะช่วยสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็การกำกับดูแลที่ดีได้อีกด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือนาทีลงทุนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: าพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
0: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
2: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด 30

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันคุณลธิดาพงษ์แจ่มค่ะเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ค่ะคุณกุลธิดาคะหลายหน่วยงานก็ขานรับเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยค่ะในเรื่องของการส่งกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสั่งควบคุมราคาสินค้าค่ะเช้าวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะนำครม.ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยก่อนจะเรียกนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังรวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.หารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำการนำรถ GMC ของทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงใช้ขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปให้ประชาชนในจุดที่น้ำอย่างท่วมสูงค่ะพลโทอดุลให้สัมภาษณ์ว่าได้จัดเครื่องมือโดยเฉพาะรถครัวสนามไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้ประสบอุทกภัยและผู้อพยพเกือบทุกจุดแล้วโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็นพร้อมส่งกำลังพลไปช่วยเหลือส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดได้และปัจจุบันนั้นค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะให้ค่ะด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์สั่งควบคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมหลังมีข่าวกักตุนสินค้าย้ำว่าต้องติดป้ายราคาและห้ามขึ้นราคาหากเห็นว่าผิดปกติให้แจ้งสายด่วน1569พร้อมประสานกลาโหมนะคะขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยแก้ปัญหาสินค้าขาดและยังเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าประหยัดในเฟส2ต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยประชาชนต่อด้วยค่ะขณะที่นายวรสิทธิ์นะคะระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมกทม.นั้นเริ่มดีขึ้นแต่ยอมรับว่ายังห่วงเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าลาดกระบังที่ปริมาณน้ำยังเยอะอยู่พร้อมเร่งส่งครัวสนามและรถสุขาช่วยนะคะและขอให้ผอ.เขตนั้นรีบแจ้งมาหากว่ายังขาดเหลืออะไรด้วยค่ะ10นาฬิกาวันนี้ค่ะจะเป็นการแถลงครั้งแรกอย่างเป็นทางการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่มีรายงานข่าวว่าในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยค่ะคุณกุลธิดาคะ
0: ขอบคุณคุณดาวีด้วยนะคะส่วนทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเริ่มผ่อนคลายลงเมื่อคืนมีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอาทิหนองจอกประมาณ62มิลลิเมตรลาดกระบังประมาณ55มิลลิเมตรและมีนบุรีประมาณ52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังภารกิจสำคัญคือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นปัญหาคือคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและคลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพจึงต้องเดินหน้าเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังหลายเส้นทางเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีบางช่วงสามารถทยอยเปิดการสัญจรได้ถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีรถยนต์นั่งบุคคลและรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านไปได้เนื่องจากยังมีระดับน้ำสูงล้นฟุตบาทตำรวจสน.โชคชัยคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่สัญจรไปมาและให้การช่วยเหลือนำตัวผู้ป่วยส่งไปที่โรงพยาบาลลาดพร้าวส่วนถนนวิภาวดีรังสิตสามารถเดินทางได้มากขึ้นแต่ยังมีบางจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังโดยกทม.ขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางค่ะรับชม9ข่าวเที่ยงในเวลา 13:00 น.นะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะ28กันยายน2569ค่ะเป็นสัปดาห์ที่คนกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ในจังหวัดต่างๆนะคะประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ประสบกับปัญหาพื้นที่ที่อาจจะเป็นภัยพิบัตินะคะซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะเผชิญกับปัญหาการเดินทางหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าทำงานด้วยนะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็กำหนดให้วันนี้28และ29กันยายนเป็นวันหยุดพิเศษค่ะในพื้นที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะหรือแม้กระทั่งค่ะในส่วนของธนาคารต่างๆที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการประกาศนะคะให้มีการเปิดบริการตามปกติยกเว้นกรณีที่บางสาขาได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งค่ะในกรณีที่พนักงานนะคะที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางก็สามารถที่จะขอ work from home ได้ในขณะเดียวกันนะคะภาครัฐก็ขอให้ทางด้านของภาคเอกชนแล้วก็ส่วนของรัฐวิสาหกิจและภาครัฐต่างๆนั้นมีการ work from home ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อพยุงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยมีรายงานเข้ามานะคะว่าน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จนกระทั่งมีการประกาศนะคะเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครนะคะสมุทรปราการนะคะนครนายกนนทบุรีปทุมธานียังมีรายงานล่าสุดค่ะทางด้านของสมุทรปราการเนี่ยพื้นที่บริเวณใกล้ๆซักสนามบินสุวรรณภูมินะคะเริ่มมีน้ำท่วมขังสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็น่าจับตาเช่นเดียวกันค่ะหลังจากตะวันออกกลางทางด้านของอิหร่านนั้นมีการยื่นนะคะรายงานไปยังทางด้านของสหรัฐอเมริกาว่าพร้อมที่จะเจรจานะถ้าหากว่ามีการทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวค่ะส่งผลทำให้ทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกนั้นเร่งตัวสูงขึ้นอีกครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะเบรนท์นั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่98ดอลลาร์ส่วนเบรนท์นะคะเวเท็กซัสนะคะยืนอยู่ที่96ดอลลาร์เบรนท์ยืนอยู่ที่98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะซึ่งทางด้านของราคาทองคำเองก็ซุดตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะเช้าวันนี้ราคาทองคำนั้นลงมายืนอยู่ที่ 4,199 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ด้วยค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยอยู่ในโซนของการประคองตัวค่ะดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้นะคะนักลงทุนควรวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเบญจพลสุวรรณิศ IAA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เฮียนประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้มีหลายปัจจัยกดดันเลยนะคะในมุมมองของ UOB เองประเมินยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆก็ตัวของราคาน้ำมันก็ยังถือว่าแกว่งตัวในระดับสูงอยู่นะครับซึ่งอย่างที่เมื่อกี้คุณแผนพูดในช่วงต้นรายการนะครับข้อเสนอเนี่ยมีการยื่นออกมานะครับแต่ก็ถูกจำกัดจากปัจจัยเดิมๆนะครับก็คือในเรื่องของการตกลงเงื่อนไขเนี่ยนะครับยังความต้องการของสองฝ่ายยังค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับก็เลยทำให้ตลาดน้ำมันเองยังคงสะท้อนภาพของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาด้านสงครามอยู่นะครับทางด้านของ

0: Stat เองเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานที่ออกมาจากตัวของ Middle East เองก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับวีคล่าสุดเองจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบ Hormuz ออกมาได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยกังวลในเรื่องของ Supply ที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรงกลั่นในเอเชียนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คอนซูมน้ำมันประมาณสัก 80% ที่ออกมาจากช่องแคบ Hormuz เนี่ยมีการปรับตัวไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นราคาน้ำมันชูขึ้นไปเหมือนช่วงต้นสงครามเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าการที่จะปรับตัวลดลงในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นการเห็นราคาน้ำมันดิบที่ระดับประมาณสัก100เหรียญต่อบาร์เรลบวกลบเนี่ยจากนี้ไปในช่วง1เดือนข้างหน้าเนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้อยู่นะครับซึ่งก็คงต้องติดตามสถานการณ์นี้ต่อเนื่องต่อไปก่อนนะครับ
1: ทิศทางของราคาน้ำมันดิบนี้จะเร่งตัวกลับคืนมาเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกไหมคะเพราะว่าในตลาดฟิวเจอร์นี่ก็เร่งตัวสูงขึ้นไปด้วยแล้วค่ะ
0: ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ำมันขึ้นไปยืนเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยความกังวลในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมากระทบในส่วนของความต้องการใช้น้ำมันดิบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับนี่เราดูในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับสัญญาณในเชิงของการเปิดลองโพซิชันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มลดลงการจะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยมีการย่อตัวลงมาได้ในช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าการเปิดลองโพซิชันที่ลดลงเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงจำนวนสัญญาในฝั่งรองอยู่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็คงยังแกว่งตัวนะครับในกรอบประมาณสัก100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยบวกลบยังเป็นทิศทางแบบนั้นอยู่ครับ
1: ค่ะแต่ตลาดหุ้นไทยในจังหวะนี้แนะนำในการเลือกหุ้นยังไงดีอะคะ
0: ครับจริงก็ราคาน้ำมันดิบขึ้นนะฮะจริงก็ส่งผลกระทบต่อกลุ่มสมมติเชิงบวกนะครับต่อกลุ่มอัพสตรีมโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นหุ้นอย่างตัวของปตท.สผ.เองเนี่ยก็น่าสนใจในการลงทุนนะครับขณะที่ราคาหุ้นในบางตัวที่เราเคยเชียร์ก่อนหน้านี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีตอนนี้เองเนี่ยฟันดาเมนทัลไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่ากรอบของราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเกิดอัพไซด์ที่ค่อนข้างจะเริ่มจำกัดแล้วนะครับตอนนี้ทาง UOBL เองก็เริ่มแนะนำที่จะสวิตช์จากกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยมาลงในหุ้นในกลุ่มของโรงกลั่นนะครับซึ่งก็ถูกคาดหมายว่าค่ากันกลั่นเฉลี่ยในช่วงของไตรมาส3เนี่ยยังเมนเทนดับสูงนะครับแล้วก็ส่งตัวใกล้เคียงกับระดับไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับซึ่งอาจจะเห็นปัจจัยบวกนี้สะท้อนออกมาในแง่ของ earning ที่จะประกาศในช่วงไตรมาส3ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องอยู่นะครับเราก็เลือกตัวของไทยออยล์ไปอีก1หุ้นเด่นเข้ามาในพอร์ตของเราแทนหุ้นปิโตรเคมีนะครับซึ่งก็ทำให้หุ้นเชียร์ของเราตอนนี้ในกลุ่ม Oil and Gas เนี่ยก็จะมีปตท.สผ.นะครับกับตัวของไทยออยล์ครับ
1: เน้นในการเก็งกำไรใช่ไหมคะมองราคาเป้าหมาย2ตัวนี้ยังไงบ้างคะ
0: เจอเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่ของปตท.สผ.เราให้ไว้ที่170บาทนะครับตัวของไทยออยล์เราเพิ่งจะมีการปรับ earnings ทั้งปีไปนะครับแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายใหม่นะครับเป็นราคาเป้าหมายในปี2027เนี่ยอยู่ที่88บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าอาจจะไม่ได้เก็งกำไรนะฮะผมว่ามองว่าสามารถที่จะลงทุนได้ในกรอบมันสัก over 3เดือนขึ้นไปครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นมุมมองนะคะเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานช่วงนี้นะคะที่ราคาน้ำมันนั้นยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงค่ะซึ่งก็แนะนำนะคะปตท.สผ.แล้วก็ท็อปไทยออยล์ค่ะไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างนะคะ CGS International มองไปที่ CPO แล้วก็ SPRC ค่ะ KGI ให้ไว้ที่ HANA BBGI AWC ส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะมองไปที่ CPO แล้วก็ TU ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
5: เมืองไทยประกันชีวิต
6: มาพร้อมเมืองไทยสมายคลับ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
8: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
9: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
10: หรือละครเวทีก็จัดให้มื้อแบบไหนก็ฟินจัด
11: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
12: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
13: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
14: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
15: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
16: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร

0: โหไฟใหญ่มากเอ้า
1: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ
2: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
0: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
4: ซ์สนับสนุนโดย
5: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
4: Bangkok Bank Travel Card จากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะทางด้านของ True Corporation เองก็ยกระดับมาตรฐานฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะในการดูแลเครือข่ายเคียงข้างประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะก็พยายามที่จะดูแลให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั้นสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นสามารถเข้าถึงในพื้นที่นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะล่าสุดทางด้านของ True เองก็ได้มีการผนึกกับ MEA จัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกอย่าง IMF World Bank 2026ด้วยค่ะในโอกาสที่ประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ทางด้านของบมจ. True Corporation ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ค่ะพร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพันธมิตรเดินหน้าในการปฏิบัติการจัดระเบียบและรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าภายใต้โครงการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินใน3เส้นทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพรวมระยะทางทั้งสิ้น 11.3 กิโลเมตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ยกระดับความปลอดภัยและเสริมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเมืองในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณราเชนอันเวศรองผู้ว่าการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสารการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคุณกนกพรคุณชัยเจริญกุลหัวหน้าสายงานกลยุทธ์กฎระเบียบการกำกับดูแลกิจการบมจ. True Corporation ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้วยค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานนะคะในศูนย์กลางธุรกิจ3เส้นทางได้แก่ถนนพระราม4ช่วงหัวลำโพงถึงถนนสุขุมวิทถนนสาทรช่วงถนนพระราม4ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์และถนนวิทยุค่ะช่วงเพลินจิตนะคะไปจนถึงถนนเพชรบุรีซึ่งการดำเนินการนี้นะคะจะทำในช่วงเวลากลางคืนเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและการสัญจรของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรองรับการประชุมระดับโลกที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนหน้าของไทยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของความน่ายินดีกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเซ็นทรัลพัฒนากวาด5รางวัล Marketing Excellence Award 2026ตอกย้ำกลยุทธ์ Ecosystem Plus Data ดึงทราฟิกนักท่องเที่ยวทะลุ70ล้านครั้งค่ะดร.ณัฐกิจตั้งพูนศรีธนา Chief Marketing Officer บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาเปิดเผยว่าบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนตอกย้ำความสำเร็จผู้นำการตลาดคว้า5รางวัลจากเวที Marketing Excellence Award 2026ที่จัดโดย Marketing Interactive เพื่อยกย่องผลงานยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมการตลาดของประเทศไทยนำทีมคว้า2รางวัลชนะเลิศระดับโกลค่ะจากผลงานการเปิดตัวเซ็นทรัลพาร์คแลนด์มาร์คใหม่ระดับโลกโดยยอดเข้าใช้บริการกว่า25ล้านครั้งในปีแรกและแคมเปญดิสนีย์ The Magical Star 2026 and Central World ที่ผนึกพลังพันธมิตรนำประสบการณ์ระดับโลกมาให้คนไทยได้สัมผัสตอกย้ำ Central World ในฐานะ Global Festive Destinationไม่เพียงเท่านี้นะคะยังเปลี่ยน Data เป็น Insight ผสานกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์และพลังพันธมิตรเพื่อสร้างการเติบโตผ่าน The One Biz ที่เชื่อมแบรนด์กับฐานสมาชิก The One กว่า23ล้านคนและ Search Marketing เสริมความแข็งแกร่งด้าน Tourist Marketing โดยในปี2025ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศมียอดใช้บริการจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า70ล้านครั้งจนเป็นที่มาของรางวัล Silver แล้วก็ Bronze รวมทั้งสิ้นอีก3รางวัลค่ะซึ่งผลงานทั้งหมดนะคะสะท้อนการขับเคลื่อนผู้คนชุมชนเมืองและการเติบโตพันธมิตรใน Ecosystem และเป็นพลังในการเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในอนาคตค่ะขอแสดงความยินดีกับเซ็นทรัลพัฒนาด้วยนะคะคว้ารางวัลใหญ่ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของการพัฒนา New Economy ของไทยนะคะเพื่อจะสร้างโอกาสการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยความน่าสนใจเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
0: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
1: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
2: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
0: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
0: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
1: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
2: ์ Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
0: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: สนับสนุนโดย
5: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
4: กลับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการผลักดันงานวิจัยค่ะเรื่องของนวัตกรรมนะคะให้สามารถเติบโตเป็น New Economy ใหม่ของไทยได้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเป็นความร่วมมือจากทางด้านของเซตผนึกกับ CMDF อว.แล้วก็ NIA รวมไปถึงพันธมิตรค่ะในการผลักดัน New Economy ไทยจากงานวิจัยสู่ธุรกิจแล้วก็ตลาดทุนไปติดตามกันเลยค่ะ
8: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA และพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเดินหน้าสร้างระบบนิเวศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ New Economy ผ่าน2กลไกสำคัญได้แก่กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity Trust หรือ PE Trust มูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับธุรกิจ New Economy ที่มีศักยภาพและ University Holding Consortium ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา15แห่งบริษัท Holding ของแต่ละสถาบันและพันธมิตรเพื่อเชื่อมศักยภาพและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยผลักดันงานวิจัยโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech จากห้องแลบสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย
9: ์อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่มาจาก2ด้านนะฮะพอดีทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยท่านก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางอว.เนี่ยเราก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับ University Holding Companyครับทีนี้ในส่วนของอว

0: ที่ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเราทำคอนซัลเทียมนะครับก็คือการรวมตัวของบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อวันนี้เราสามารถส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับ New Growth Engine การนำองค์ความรู้มหาวิทยาลัยออกไปสู่ข้างนอกได้เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ความเชื่อมโยงหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการนำไปทดสอบต่างๆรวมถึงว่าวันนี้เวลาจะลงทุนถ้า 2-3 มหาวิทยาลัยลงทุนพร้อมกันนักลงทุนก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมระดมทุนในกองอื่นได้ง่ายขึ้นกลไกที่2เนี่ยก็คือกลไกที่เรียกว่า Venture Builder นะครับก็คือการที่เราจะสร้างตัวบริษัทหนึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญความสามารถแล้วก็หลากหลายอย่างเรามีทั้งเทคฟันมีทั้ง M&A ต่างๆที่จะคอยเป็นที่เลี้ยงแล้วก็ทำให้บริษัทเนี้ยมีแผนธุรกิจที่สามารถที่จะเติบโตไปได้จริงนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์เซตนะครับเพื่อที่วันนี้จะสามารถสเกลตรงนี้เข้าไปในขนาดที่ใหญ่ขึ้น
1: สำหรับตลาดหลักทรัพย์อีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือการสร้างเส้นทางให้ธุรกิจ New Economy สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการขยายกิจการและระดมทุนโดยการเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยแหล่งเงินทุนภาคเอกชนและตลาดทุนจะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศของ New Economy ให้แข็งแรงขึ้นและเปิดโอกาสให้ธุรกิจกลุ่มนี้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว
2: คิดว่าการที่เราเอาCFDมาเป็นตัวลงทุนซีดมันนี่ครั้งแรกซึ่งเราลงทุนผ่านลงทุนทรัสต์เนี่ยเพื่อจะไปเลือกอย่างที่ท่านนายกพูดเนี่ยครับว่าธุรกิจอะไรที่เช่นสินค้าที่กำลังถามว่าสินค้าทางเลือกเฮลท์แคร์ซึ่งไอ้พวกนี้มันต้องมีการวิจัยมีการทดสอบมีการอะไรเยอะแยะหรือยาอะไรหรืออาหารที่ใช้เทคโนโลยีนิดพอมีโอกาสที่ธุรกิจพวกนี้จะสเกลเนี่ยครับว่าเขาอาจจะยังมีแค่ผู้ลงทุนจำนวนน้อยแต่ว่าถ้าเรามีมหาลัยลงทุนมีทรัพย์สินธรรมยาเราลงทุนกันนี้ไปนะสเกลมีคนทุนเยอะเขาก็ขยายธุรกิจได้ครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าในที่สุดเราก็ต้องการสเกลอัพด้วยการให้มาระดมทุนในตลาดทุนโดยการรีวิวเรื่องของ Life Exchange หรือ MAI ที่กำหนดเงื่อนไขให้มันต่ำลงกว่าเดิมนะหรือกำหนดข้อมูลต่างๆเพื่อให้เข้าตลาดได้เร็วขึ้นนักลงทุนก็ได้มีความมั่นใจว่าอ๋อมีคนมาลงทุนอยู่มหาลัยมีกองทุนมาลงทุนนักลงทุนก็ง่ายในการจะลงทุนในสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็ระดมทุนได้แล้วเขาก็ผลิตสินค้าแล้วก็จะทำให้นักทุนต่างประเทศหรือกองทุนต่างประเทศก็อยากมาลงทุน
1: ยิ่งไปกว่านั้นการผลักดันธุรกิจ New Economy ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งแหล่งเงินทุนภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านนวัตกรรมโดย PE Trust จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างด้านเงินทุนพร้อมช่วยยกระดับธุรกิจทางด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุนขณะที่ NIA Venture จะช่วยเชื่อมต่อจากการสนับสนุนธุรกิจในระยะเริ่มต้นสู่เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและภาคเอกชนทั้งหมดนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศ New Economy ไทยให้เติบโตได้ตั้งแต่การพัฒนาธุรกิจการเข้าถึงเงินทุนไปจนถึงตลาดทุน
3: การที่จะพัฒนา New Economy เนี่ยตั้งแต่ต้นสายจากงานวิจัยนะครับปั้นให้เติบโตนะครับมาเตรียมตัวเข้า IPO นะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนใน3ตลาดนะครับโดยที่กลไกหลักเนี่ยนอกจาก3ตลาดก็คือ Exchange ทั้ง3ตัวเซตกันไงรับ Exchange แล้วนี่เราก็จะมีกอง T+ ที่คือกองทุนที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับโดยมีเงินสนับสนุนจากทางกองทุน CMDF กับ NIA Exchange Bank S&P Bank และพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยกองทุนประมาณ1,000 ล้านเพื่อไปลงในธุรกิจที่เป็น New Economy นะครับแล้วก็ปั้นให้เติบโตกองนี้เหมือนเป็น Pre-IPO นะครับ
4: เราคิดว่าในเรื่องของการจัดตั้ง PE Trust เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากเรียนว่าเราจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการใส่เงินเพียงอย่างเดียวเพราะว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องเติบโตมานะครับและเป็นบริษัทที่มีศักยภาพมี value นะครับจะต้องได้ scale ในระดับหนึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่จะร่วมลงทุนเนี่ยก็จะช่วยกรูมเขาในช่วงระยะเวลาที่อยู่ใน PE Trust เราประมาณเกือบ10 ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกจะมาหลังจากที่เราจัดตั้งกองเรียบร้อยแล้วเราเชื่อว่าจะมีหลายบริษัทนะครับที่จะเป็นบริษัทน้ำงามนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลดลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของการขยายกิจการ M&A
5: เราต้องการเปิดกว้างให้บรรดาสตาร์ทอัพต่างๆหรือSMEต่างๆที่ทำเรื่องเทคได้มีโอกาสเข้ามา

เหนือตัวท่านท่านเราอาจจะไม่รู้จักท่านแต่ท่านเห็นเราวันนี้นอนอยากให้ท่านบอกว่าท่านสนใจยังไงอยากจะเข้ากลไกไหนท่านวางแผนชีวิตท่านในการกรอบเป็นอย่างไรขณะเดียวกันอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะว่าในบันไดก็ตามถ้าบริษัทเหล่านี้ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วเข้า IPO ท่านเรามา

0: เทศ New Economy เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยเติบโตและแข่งขันได้ในอนาคตโดยจะเปิดรับสมัคร Trust Manager ในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าหาผู้ร่วมลงทุนไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดของ PE Trust และการรับสมัคร Trust Manager ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ดีมากๆเลยนะคะในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยของไทยให้สามารถกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ในอนาคตค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
1: 360องศา New Show
2: เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลค่ะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้กรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
2: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
2: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตครับ
2: เราก็จะลุ้นสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะก
0: ับ
2: ผู้ตัดสินของเราผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศค่ะซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้นะคะก็คือความภาคภูมิใจจัดทันรายการที่มอบให้กับผู้โชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันตอนนี้พบกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจันทร์ก๊อฟครับ
2: บอกเลยว่าวันนี้โชว์ของเราพิเศษและสนุกสนานแน่นอนเพราะคือ
0: เราจะได้พบกับการละเล่นพื้นบ้านนะครับของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เรียกกันว่าดิเกฮูลูนั่นเอง
2: หาชมยากด้วย
0: ใช่ซึ่งบางคนอาจจะได้ยินคำว่าลิเกฮูลูแต่ว่าคำจริงๆแล้วก็คือดิเกฮูลูนั่นเอง
3: ต้องบอกว่าจุดสำคัญมากๆของดิเกฮูลูเนี่ยคือการขับร้องประสานกันการปรบมือที่หนักแน่นเนี่ยท่าที่ต้องแบบสุดยอดเนี่ยต้องมาและต้องจัดเต็มนะ
2: ลูกรับลูกส่งนี่คือต้องถึงเลยนะคะ
3: ใช่
2: ต้องถึงต้องได้โดยเฉพาะท่านี้
0: ท่าเตรียมไว้ได้เลยนะครับใครอยากมีส่วนร่วมกับโชว์นะครับ
2: อันนี้คือท่าอะไรคะเฉลยค่ะเฉลย
0: เป็นท่าคลื่นนะครับผมปรบมือแล้วมาทำคลื่นไปด้วยกัน
2: เดี๋ยวมาทำคลื่นด้วยกันกับซ่าแซ่บโชว์ในวันนี้นะคะแต่ตอนนี้สองสาวรอเราอยู่คุณปุ๊และคุณโบตันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้มีเรื่องอะไรคะรักสุขภาพ
4: อุ้ยซีเรียสเหมือนกันนะ
0: คะ
4: ก็คือเรื่องของปัสสาวะแล้วมีเลือดปนค่ะอย่าชะล่าใจเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะก็ต้องรีบไปหาคุณหมอเลย
5: ที่สำคัญเสี่ยงเป็นโรคร้ายได้ด้วย
2: ว้ายน่ากลัวมากๆต้องติดตามในช่วงรักสุขภาพกับสองสาวนะคะ
0: ใช่
2: แต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์ขาเตรียม
0: ถ้าพร้อมนะครับอาจารย
3: ์พร้อมพร้อมครับ
2: พร้อมไปลุ้นไปเชียร์กันว่าโชว์ในวันนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ค่ะ
0: ครับเราไปพบกับดิเกฮูลูสืบสานงานศิลป์ถิ่นใต้ในช่วง
1: 310องศา
0: ซ่าแซ่บโชว
6: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบล

0: นานมากนะครับผมและนี่คือโชว์ดิแก้ฮูลูสืบสานงานศิลป์พินใต้นั่นเองครับ
1: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยน้องๆคือน้องกวินน้องฮานีน้องคอปเตอร์น้องอีฟน้องมุมินนะน้องซากินะน้องตูบาน้องปราดน้องแมะน้องซันและน้องอัมเบอร์อีกครั้งนะคะอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสวั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สนุกสนานมากนะครับอยากเต้นไปด้วยเลย
1: สุดยอดเลยค่ะ
0: ต้องพูดถึงคอนเซ็ปต์นิดนึงแล้วก็พร็อพต่างๆที่นำมาโชว์วันนี้มีอะไรบ้างครับผม
2: สำหรับคอนเซปต์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คืออนุรักษ์วัฒนธรรมปักใต้ครับโดยวัฒนธรรมที่พวกเราจะเอามาให้โชว์ก็คือจะมีเป็นทางว่าวชมจันทร์นะครับซึ่งเป็นว่าวของทางมลายูครับจะมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวและมีเรือกอและนะครับเป็นเรือที่เพ้นลายสวยงามของทางปักใต้แล้วเราจะเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชมด้วยตัวหนังทั้งสองนะคะ
1: โอ้โหจัดเต็มมากเลยนะคะในวันนี้
0: ครับผมแบบนี้ต้องขอคำคมวักทองจากอาจารย์ก๊อฟเลยครับ
3: ครับขอให้คำคมวักทองสำหรับดิเกฮูรูนะครับว่าตบมือร่ายรำขานลำนำดิเกใต้ก้องไกลฮูรู
1: สำหรับการแสดงในวันนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามลุ้นตามเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันต่อในช่วงกันข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะในช่วง
0: 360องศาทอล์กโชว์

จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิ

0: ัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: ทูเกเตอร์ทูเกเตอร
3: ์บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
7: ลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
9: ว้าวว้าวว้าวกลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าดิเกฮูลูสืบสานงานศิลป์ถิ่นใต้นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยท่านผอ.สมบัติผ่องอำไพนะคะมาพร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการสุทธินีศรีชนและคุณครูจุมพลเสนีวงศ์ณอยุธยารวมถึงคุณครูจิตรดาอยู่ดวงสวัสดีทุกท่านค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: และก็น้องๆทุกคนปรบมือต้อนรับตัวเองอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
10: ใช่ครับผมตอนนี้นะครับให้อาจารย์ก๊อฟนะครับได้ขยายคำคมวรรคทองไว้นะครับเมื่อกี้ได้ให้ไว้ว่าตบมือร่ายรำขานลำนำดิเกใต้ก้องไกลฮูลูครับขอเชิญอาจารย์ครับ
11: ก็คือดิเกฮูลูเนี่ยก็จะแยก2คำนะครับดิเกคือการสวดการสรรเสริญแล้วก็การขับร้องฮูลูเนี่ยสืบค้นมาก็คือทางใต้นะครับคือทิศใต้เพราะฉะนั้นเอา2คำนี้รวมกันก็คือการขับร้องแบบสไตล์มลายูหรือว่าทางใต้ซึ่งแน่นอนครับว่ากองรำนาคล้องและการขับร้องและการปรบมือแล้วก็มีท่าเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานซึ่งโชว์ชุดนี้ทำออกมาได้ชัดนะครับและหลังๆต้องบอกว่าการส่งเสริมทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ของซิกเนเจอร์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยดิเกฮูรูเนี่ยมันทำให้ดิเกฮูรูนั้นก้องไกลก้องโลกมากขึ้นครับ
9: นี่คือการขยายคำคมวรรคทองของอาจารย์จากนี้ไปเป็นการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วค่ะ
10: ครับผมถามท่านผู้อำนวยการก่อนเลยครับผมว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการสืบสานดิเกฮูลูแล้วว่าทำไมเลือกมาในวันนี้ครับสำหรับโชว์วันนี้ครับ
12: ครับสำหรับในการโชว์วันนี้ก็คือไม่ใช่แค่การแสดงเฉยๆนะครับก็คือของเราให้ความสำคัญก็คือดิเกฮูลูเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของศิลปะในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการดำเนินชีวิตผสมผสานอยู่ในดิเกฮูลูแห่งนี้นะครับแล้วก็นั่นก็คือแน่นอนในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการแสดงออกของนักเรียนในตามความชอบความสมัครใจของนักเรียนนะครับ
10: ครับผมครับผม
9: ในส่วนของการแสดงดิเกฮูลูเนี่ยค่ะอยากจะให้ดึงเรื่องของรายละเอียดหัวใจหลักสำคัญของการแสดงชุดนี้ขึ้นมาบอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะ
12: ครับผมหัวใจหลักของครั้งนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเทิดพระเกียรตินะครับ ในการแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเทิดพระเกียรติของวัดสมเด็จนะครับเพราะว่าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่10ของเรานะครับ
10: ใน
12: คร
10: ั้
12: ง
10: นี้
9: ค่ะแล้วท่านรองคะอยากจะให้เล่าถึงเรื่องของคำว่าดิเกฮูลูเขาจะมีสัญลักษณ์โดดเด่นอะไรคะที่เป็นที่จดจำชัดเจนเลยค่ะ
13: ก็คือความสนุกสนานค่ะแล้วก็เด็กๆเนี่ยจะสามัคคีกันแล้วก็การกล้าแสดงออกทุกอย่างเนี่ยคุณครูเป็นผู้ควบคุมแล้วก็เด็กๆจะช่วยออกแบบคอนเซ็ปต์ต่างๆค่ะ
9: ซึ่งมีความท้าทายมากนะคะไปที่ครูมิ้นครูมิ้นเล่าความท้าทายให้ฟังหน่อยค่ะทำยากขนาดไหนคะกับโชว์นี้ค่ะ
14: ค่ะความท้าทายของอันนี้นะคะเราก็จะต้องคงเอกคงอัตลักษณ์ของดิเกฮูลูเอาไว้ค
9: ่
14: ะ
9: เดี๋ยวสักครู่นะคะไม่อยู่ในเอ่ยขอไม่หน่อยค่ะขอโทษค่ะ
10: ขอโทษค่ะ
9: ขอบพระคุณท่านผอ.ขอบเชิญค่ะอีกครั้งนึงค่ะ
14: ความท้าทายนี้นะคะก็คือเราจะต้องคงอัตลักษณ์ของดิเกฮูลูเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาที่ใช้ในการขับร้องค่ะก็จะมีภาษามาลายูภาษาถิ่นใต้นะคะจังหวะในการขับร้องระหว่าง

0: ร้องกับผู้ประสานเสียง
1: อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าลูกรับลูกส่งต้องถึงเลยนะคะน
0: ั่
1: นคือสิ่งที่อาจารย์จะจำตลอดเลยว่าถ้าดีเกฮูรูต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วค่ะไปที่คุณครูอีกหนึ่งท่าน
2: ครูจุ๋มครับผมเรื่องของการโชว์เนี่ยเราเห็นมีการผสมผสานหลากหลายอย่างเลยครับผมมันมาอย่างไรบ้างครับสำหรับโชว์นี
3: ้ครับก็คือโชว์นี้นะครับเป็นการโชว์ระหว่างดีเกฮูรูแล้วก็การแสดงพื้นบ้านที่มาผสมผสานเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะครับความน่าสนใจม
2: ี
3: การโต้ตอบกันครับแล้วก็เพลงที่เรานำมาแสดงวันนี้ก็คือเพลงที่เราแต่งเองเราก็จะเน้นให้นักร้องอ่ะมีปฏิภาณในการจำนะครับ
2: เพิ่มศักยภาพของน้องๆด้วย
1: นั่นคือเสน่ห์ของดีเกฮูรูเพราะว่ายากต้องฝึกซ้อมและท้าทายมากๆเลยไปที่ตัวแทนของเพื่อนๆหน่อยซิวันนี้มาซ่าแซ่บโชว์รู้สึกไงบ้างคะเชิญค่ะ
4: ก็พวกเรารู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้นำการแสดงพื้นบ้านที่เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ได้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนได้รับชมนะครับเพราะว่าดิเกฮูรูอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูไม่รู้จักหรือแบบเออเราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเราก็อยากจะเอาวัฒนธรรมนี้นะครับมาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ชมเลยครับ
1: นั่นคือน้องคัปเตอร์ตัวแทนเพื่อนๆนะคะป
2: ิ
1: ดท้ายนิดนึงค่ะเรื่องของผลงานของการแสดงของเราชุดนี้เดี๋ยวจะมีการแสดงพิเศษอะไรอีกด้วยใช่ไหมคะท่านผอ.บอกว่าเราจะมีโอกาสที่ไปแสดงบนเวทีงานใหญ่ๆของระดับประเทศซ
5: ึ่
1: งทำมาอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะ
5: ค
1: แล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยก
5: ็
1: เป็นความภาคภูมิใจมากๆแล้ววันนี้ทุกคนก็มาแสดงพลังบนเวทีซ่าแซ่บโชว์ของเราปรบมือดังๆอีกครั้งนึงนะคะ
2: เอาละครับตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินโชว์นี้ขอเชิญอาจารย์ก๊อฟครับ
6: โชว์นี้ทำได้สมบูรณ์นะครับคือจุดแรกก่อนดีเกฮูรูเนี่ยนะครับเป็นเริ่มต้นเนี่ยนะครับเข้ามาในไทยก็คือสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็รัตนโกสินทร์อีกครั้งนึงคือรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะครับและปัจจุบันเนี่ยทำมีความทันสมัยมากขึ้นตอนแรกนี่เป็นเรื่องของการสรรเสริญพระเจ้านะครับและหลังๆก็จะทำในพิธีสำคัญปกติแล้วเนี่ยวงดีเกฮูรูเนี่ยจะมีคน10คนมีนักร้อง1นะครับ1ถึง3นะฮะ10ถึง20แล้วก็จะใช้กองรำมนาแล้วก็คล้องเป็นหลักซึ่งทำได้ครบถ้วนนะครับดีเกฮูรูเนี่ยถือเป็นซิกเนเจอร์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนะครับประมาณ2ล้านคนต่อปีสร้างรายได้ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งนั่นหมายถึงปัตตานียะลาและนราธิวาสนั้นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์สำคัญและที่สำคัญครับในปีที่แล้วเนี่ยดีเกฮูรูถูกนำไปโชว์ใน World Expo Osaka นะครับและเป็นโชว์ที่เด่นที่สะท้อนถึงศิลปะภาคใต้และคนที่ไปชมงานโดยเฉพาะยิ่งชาวญี่ปุ่นชอบมากนะครับจุดสำคัญมากๆที่โชว์ชุดนี้ทำเนี่ยนะครับเข้าถึงจุดที่ชุดสวยงามและยังเสริมศิลปะการท่องเที่ยวภาคใต้เรือกอและนะครับหนังใหญ่นะหนังของโนรานะครับหนังตะลุงแล้วก็ยังมีเรื่องของการเอาว่าวมาแสดงอัตลักษณ์ของมลายูมีการร้องผสมผสานร้องสรรเสริญรัชกาลที่10นะครับซึ่งเป็นเมนหลักยังมีการร้องด้วยภาษามลายูนะครับและภาษาไทยใต้และยังเป็นจังหวะช้ากับจังหวะเร็วคือใส่มาครบมีการเต้นสลับของนักร้องกับนักแสดงนะครับมีการเอาพัดมารำมีท่าประกอบหลายอย่างทั้งปรบมือและทำเวฟปรบมือและเฉียงทำสลับทำคล้ายซึ่งถือว่าเป็นโชว์ที่ส่งเสริมซิกเนเจอร์การท่องเที่ยวของภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งของศิลปะของชาวไทยมุสลิมครับถือว่าเป็นโชว์ที่ดีมากครับ
1: โอ้โหได้รับคำชมเต็มๆจากการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามช่วงท้ายรายการว่าผลการตัดสินวันนี้ออกมาจะเป็นอย่างไร
2: โชว์
1: นี้จะได้รับตำแหน่งซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลฮอตได้หรือไม่ต้องตามเชียร์ตามให้กำลังใจนะคะกับคณะการแสดงของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ช่วงหน้ายังอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ300องศาเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อในรายการ300องศานิวโชว์

0: ต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: โอ้
2: เยี่ยม
3: น่ากินจัง
4: แน่นอนจ้า
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: ที่รัก
11: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
12: อะไรนะที่รัก
11: สายยังเข้าไม่ได้
12: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
11: ้ได้แล้ว
12: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
11: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
7: เฮ้ย
9: ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน
14: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวนิวอัปเดตนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของน้องเนเน่ขว
12: ั
14: ญใจคนไทยและขวัญใจคนทั้งโลกเลยนะคะเราขอส่งกำลังใจในนามของทีมงานรายการ360องศานิวโชว์ค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยในทุกจุดที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านผ่านไปได้ด้วยดีและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือด้วยขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะพวกเราส่งกำลังใจให้ค่ะ
15: ใช่คร
14: ับ
15: เป็นกำลังใจให้นะครับ
14: และเช่นเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจต่อเนื่องจริงๆกับน้องเนเน่หลังจากที่เดินทางกลับมาจากการแข่งขันนะคะมิริการ์กอสทะเลนะคะวันนี้เนี่ยน้องก็คือมาถึงที่เมืองไทยเรียบร้อยเมื่อวาน
15: ที่เมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมกลับบ้านเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับแฟนคลับแห่ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยตั้งแต่สนามบินนะครับผมเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตนะครับพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีประชาชนพี่ๆน้องๆแห่ต้อนรับพร้อมส่งเสียงเชียร์กันอย่างอบอุ่นเลย
14: ดูตามภาพเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอยู่บนรถแห่แล้วรอบเมืองภูเก็ตเลยนะคะสองข้างทางนี่ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่เนเน่เนเน่ตลอดเวลาแล้วแจกลายเซ็นแบบแจกเยอะมาก
15: ใช่ให้เวลากับแฟนๆทุกคนอย่างเต็มที่มากๆใช่ค่ะ
14: ทั้งที่น้องเดินทางมาไกลแล้วเหนื่อยมากจากการแข่งขันมาตลอดทั้งเดือนนะคะ
15: แล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตอีกนะครับผมซึ่งน้องนะครับได้หยิบเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาร้องให้แฟนๆฟังแล้วแฟนๆก็ร้องเอาอีกเอาอีกก็ร้องต่ออีกนะครับกับเพลง Zombie ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ใช้ในการประกวด America's Got Talent นั่นเองครับ
14: โชว์พลังเต็มที่และนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆน้องเนเน่คุณสุดยอดมากเลยปรบมือเลยนะให้น้องเนเน่นะคะในฐานะที่เป็นแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะตอนนี้ได้เวลาไปเจอคุณปุ๊แล้วก็คุณโบตันไปรู้เรื่องเลือดออกในปัสสาวะแค่ครั้งเดียวอย่าชะล่าใจเพราะอันตรายมากๆนะคะติดตามใน
15: รักสุขภาพ360องศาครับ
14: ไปกันเลย
13: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
16: ถึงช่วงรักสุขภาพ360องศาค่ะวันนี้ต้องบอกว่าจริงจังมากๆเลยนะคะว่าการที่เลือดออกในปัสสาวะแค่ครั้งเดียวอย่าชะล่าใจค่ะเพราะว่าเป็นอาการที่บางทีอาจจะไม่เจ็บปวดนะคะแต่มันเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งที่คุณอาจจะเป็นได้น
17: ั่
16: น
17: ก็คือค่ะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะเป็นได้ถ้ามีเลือดออกแค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งข้อมูลจากกรมการแพทย์ค่ะไทยพบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือว่าประมาณ3217คนต่อปีเลยนะคะเขาบอกว่า85%ของ ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งกับปัสสาวะเนี่ยคือมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดโดยที่ไม่มีอาการปวดทีนี้ทุกคนก็เลยชะล่าใจเพราะว่าไม่พบอาการปวด
16: บางทีก็เป็นหายๆแต่ก็หายแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าสาเหตุของเขาเนี่ยนะคะเกิดจากหลายอย่างมากๆอาจจะเกิดการติดเชื้อก็ได้หรือว่าเป็นนิ่วก็ได้นะคะรวมทั้งต่อมลูกหมากโตแล้วอาจจะเป็นโรคไตและที่สำคัญคือมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยค
17: ่ะ
16: ต้องรีบไปพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเจอเลือดในปัสสาวะสิ่งที่ต้องคำนึงนั่นก็คือ
17: จำว่าเกิดขึ้นวันไหนกี่ครั้งสีเป็นยังไงอาการแสบปวดมีหรือเปล่านะคะบอกข้อมูลนี้กับคุณหมอแบบเป๊ะๆ เลยนะคะซึ่งกรมการแพทย์ก็ระบุด้วยนะคะว่าผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่า

0: คนที่ไม่สูบประมาณ 2-3 เท่าเลยนะคะ
1: รวมทั้งผู้สูงวัยด้วยนะคะอย่ารอให้ปัสสาวะเป็นเลือดนะคะเพียงแค่ครั้งเดียวต้องพบคุณหมอขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะและตอนนี้ได้เวลาไปลุ้นกันแล้วกับผลในวันนี้ค่ะไปกันเลย
2: ของเรานะคะดีเจมูลูสืบสานงานศิลป์ถิ่นใต้จากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปรบมือต้อนรับดังๆอีกครั้งนึงค่ะสุดยอดเลยกลับมาที่ห้องส่งสตูดิโอของเรานะคะและนี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของวิทยาลัยขออภัยค่ะของวิทยาลัยนะคะซึ่งตั้งใจมากๆและอาจารย์วิเคราะห์ไว้แล้วตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะพี่ปองคะ
3: ขอเชิญอาจารย์ก๊อฟตัดสินโชว์โชว์นี้ครับ
4: ครับอย่างที่วิเคราะห์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับโชว์นั้นสมบูรณ์แบบตรงตามนิยามแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
2: ้มาลุ้นกันค่ะโชว์ชุดนี้จะสามารถคว้าซุปเปอร์สุปรีมสุดปังฮอตได้หรือไม่นะคะและผลออกมาก็คือ
4: สมศักดิ์ศรีครับขอมอบให้ครับซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตนะครับ
2: ส
4: ุ
2: ดยอดเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยได้กรอบเพชรเลยนะคะ
3: สุดยอด
2: นี่คือความภาคภูมิใจและสมศักดิ์ศรีจริงๆนะคะกับอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครรับไปเลยค่ะ
5: ซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
3: ยินดีด้วยครับผมสุดยอดมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาโชว์ที่นี่ใน
5: 310 องศานิวโชว์
3: สวัสดีครับ

0: คอตกหลังโดนจับหนุ่มขี่เจ็ตสกีกลางน้ำท่วมสร้างคอนเทนต์ป่วนชาวบ้านถนนเพชรบุรีเจ้าตัวยกมือไหว้สวยอ้างจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทย
1: อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยที่การทำของผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
0: ระยองเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเขาจุกกำลังจะแตกหลังพบความผิดปกติสปิลเวย์แจ้งเตือนประชาชนอพยพด่วนขณะที่อีกหลายจังหวัดเร่งอพยพประชาชนหนีน้ำท่วมอุกอาจคนร้ายบุกยิงตายคาบ้านรวม3ศพไม่เว้นเด็ก6ขวบปริศนาศพที่3เป็นสามีคนอื่นมาตายในบ้านลุ้นบิวภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองที่3ในวิ่งผลัด4คูณ100เมตรศึกเอเชียนเกมค่ำวันนี้ช่อง9กด30ยิงสดให้ชม2ทุ่ม22

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับเที่ยงนี้นะครับอยู่กับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มนะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและอยู่กับอาจารย์ไพรวันแสงสุนทรครับอาจารย์เป็นล่ามภาษามืออยู่กับเรานะฮะแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนด้วยเพราะว่าช่วงสายที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ยังคงมีฝนตกเป็นปานกลางหรือบางช่วงก็มีหนักมาไม่นานมากแล้วก็สลับกับหยุดนิ่งนะ
0: คือบางคนอุตส่าห์เบาใจแล้วบอกว่าวันนี้ฝนจะลดลงแต่ว่าช่วงบ่ายคุณผู้ชมคะช่วงบ่ายอุตุบอกว่าฝนจะลดลงนะคะแต่ว่ายังมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยอย่างเช่นจังหวัดระยองกับจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้อย่างที่ระยองเนี่ยแจ้งประกาศอพยพประชาชนหลายอำเภอแล้วเนื่องจากว่าพบความผิดปกติของสปิลเวย์นะคะน้ำก็อาจจะล้นได
1: ้
0: ฉะเชิงเทราก็เหมือนกันตอนนี้แจ้งอพยพแล้วเหมือนกันนะคะ
1: ใช่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองตอนนี้ลำตะคองน้ำก็เยอะมากก็ต้องปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชั่วคราวเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครว่าพื้นที่ไหนยังอยู่ในน้ำท่วมสูงอยู่พื้นที่ไหนพอที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยก็พูดคุยแจ้งข้อมูลข่าวสารในแต่ละพื้นที่กันเข้ามาได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่จังหวัดระยองกันก่อนเพราะว่ามีการแจ้งเตือนเร่งด่วนมาเลยฮะให้ชาวระยองริมคลองระโอกแล้วก็บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับรีบขนของขึ้นที่สูงและก็เตรียมพร้อมอพยพเพราะว่าพบความผิดปกติของสปิลเวย์นะครับคุณผู้ชมเป็นการแจ้งเตือนภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดระยองได้รายงานความผิดปกติบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำทะลักไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างและลำน้ำสาขาอย่างรวดเร็วครับความผิดปกติดังกล่าวก็ส่งผลกระทบและก็เตือนภัยไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย3ตำบลรอยต่อนะฮะตำบลที่ว่าก็จะมีตำบลน้ำเป็นในอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองละโอกและพื้นที่ท้ายอ่างและพื้นที่รุ่มต่ำด้วยที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษและเร่งดำเนินการในทันทีดังนี้ก็คือ

0: คือขนย้ายทรัพย์สินนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของมีค่าต่างๆขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษก็เตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายเพื่อจะไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าจุดปลอดภัยในทันทีนะครับพร้อมกับเตรียมพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างและริมคลองละโอกหากพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอพยพทันทีนะฮะไม่ต้องรอว่าให้น้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามาก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่พอเริ่มเห็นแล้วว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเร็วไปก่อนเลยและงดการสัญจรทางน้ำที่ไหลนะฮะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวกับห้ามขับรถฝ่าน้ำโดยเด็ดขาดเลยนะฮะ
1: ค่ะซึ่งระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะขณะที่ทางเพจอบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะได้โพสต์ข้อความเมื่อเวลา 10:37 น.โดยบอกว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกให้เฝ้าระวังแต่กำลังจะแตกนี้ยังไม่แตกนะคะย้ำว่ายังไม่แตกหูสปิลเวย์อ่างชำรุดขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วน
0: อ๋อเราเห็นจากภาพนี้เลยนะฮะ
1: ค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าน้ำเยอะมากๆคุณผู้ชมคะแล้วมันมีความผิดปกติของน้ำเนี่ยเห็นไหมคะมันไหลทะลักมาแบบนี
0: ้ใช่มันกระซ้อตรงหูสปิลเวย์ออกไป
1: ด้านขวาก็คือโดนซ้อไปเลยคันดินพังทลายนะคะ
0: ครับสำนักงานชลประทานที่9โดยโครงการชลประทานระยองนะครับก็แจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระโอกฉบับที่2ครับว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำ24 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น114% ของความจุก็คือเกินมาแล้วนะฮะเกินความจุที่ระดับกักเก็บเนี่ยสูงที่ประมาณ 21.8 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้มีผลทำให้อาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เนี่ยได้รับความเสียหายนะฮะบริเวณกำแพงคอนกรีตอาคารด้านรับการระบายน้ำฝั่งขวาพังทลายลงช่วงความยาว20เมตรครับแต่ก็บอกว่ายังคงรองรับการระบายน้ำได้ดีนะฮะโครงการชลประทานระยองก็จะรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและยังมีความจำเป็นนะครับว่าจะต้องเร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำในอัตรา 6.05 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำนี้ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ฮะประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ
1: ค่ะและนี่เป็นภาพการอพยพของประชาชนในพื้นที่3ตำบลที่ได้มีการแจ้งเตือนนะคะย้ำเตือนกันอีกรอบนึงคุณผู้ชมคะตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงค่ะอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ซึ่งความจุตอนนี้ก็คือเกินร้อยไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ดังนั้นคุณผู้ชมฟังประกาศจากทางการแล้วก็เชื่อฟังดีกว่า
0: ครับ
1: รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเสร็จรีบอพยพออกมาจากพื้นที่เพราะว่าถ้าน้ำมันมาเนี่ยมันมาเร็วไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะคะ
0: ไม่ต้องรอน้ำเข้าที่ตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายกันแล้วนะฮะอันนี้คือถือว่าเป็นประกาศที่ชัดเจนแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าบอกให้อพยพด่วนเลย
1: ค่ะระยองก็ว่าหนักแล้วฉะเชิงเทราก็เหมือนกันนะคะวิกฤตไม่แพ้กันเพราะว่าฝนเนี่ยถล่มลงมาไม่หยุดต่อเนื่องเลยทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านจนต้องมีการอพยพทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ค่ะรวมทั้งผู้สูงอายุก็มีการอพยพออกมากันกลางดึกด้วยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้วิกฤตหนักนี่ค่ะคุณปู่คุณย่าก็พาหลานออกมาขี่คอกันเลยนะคะบางจุดก็ต้องมีรถสไลด์เนี่ยมายกรถออกไปเพราะว่ารถจมน้ำเสียหายเหมือนกันนะคะโดยเหตุการณ์นี้ทำให้น้ำทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านพฤกษาพนารี36ในตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบ้านเรือนเนี่ยโดนน้ำท่วมกว่า1,000 หลังค่ะหลายจุดน้ำท่วมสูงกว่า80เซนติเมตรถ้าเกิดว่าดูจากรถเก่งคันนี้เนี่ยท่วมมิดล้อเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยด้านบนของล้อแบบนี้และยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังลุยน้ำเข้าไปอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กนำขึ้นเรือและรถออฟโรดออกจากพื้นที่อย่างทุลักทุเลค่ะย้ายไปที่ศูนย์พักพิงวัดหนามแดงชั่วคราวในจำนวนนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยนอกจากผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีผู้ป่วยติดเตียงยังมีเด็กชายอายุ4 ขวบที่ป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะน้องเนี่ยต้องใช้เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาคือด้วยความที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนบางทีไฟฟ้าดับโหแย่นะคะคุณผู้ชมต้องรีบนำตัวออกด้วย

0: ความปลอดภัยของเด็กท่ามกลางน้ำที่สูงกว่า80เซนแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีคุณยายอายุ88ปีเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นเป็นผู้ป่วยติดเตียงรวมอยู่ด้วยนะคะขณะที่ชาวบ้านที่ยังพอมีแรงก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินเอารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์หนีน้ำกันอย่างโกลาหลเลยค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดล้นผ่านสปิลเวย์เต็มครบทุกช่องแล้วนะฮะมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่คลองสียัดในอำเภอท่าตะเกียบประกาศให้ประชาชนที่อาศัยติดคลองด้านล่างในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบขนของอพยพด่วนเลยนะครับชาวบ้านต้องเร่งเก็บทรัพย์สินแข่งกับเวลาแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและก็ผิวการจราจรแล้วกลายเป็นว่ามีพวกสัตว์เลื้อยคลานไส้เดือนไม่เท่าไหร่แต่งู
0: น
1: ี่ไส้เดือน
0: ไส้เดือนเต็มเลยคุณผู้ชมใครที่เห็นแบบนี้แล้วกลัวสัตว์เลื้อยคลานนี่น่ากลัวนะเนี่ยยั่วเยื้อเต็มถนนไปหมดเลย
1: เต็มเลยนะฮะออกมาเยอะมากเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วรถเก๋งที่จอดอยู่ริมทางหลายคันก็ถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบจะถึงขอบฝากระโปรงแล้วนะฮ
0: ะ
1: ตอนนี้มีรถสไลด์เนี่ยทยอยเข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนออกจากพื้นที่ประมาณ10คันได้แล้วแต่มีอยู่จุดหนึ่งคือเส้นสุขุมวิทช่วงจันทบุรีกรุงเทพเนี่ยบริเวณแยกไฟแดงหนองสีงาถึงปตท.หินกองน้ำท่วมสูงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปถนนเฉลิมบูรพาชลทิศแทนฮะ
0: ค่ะฉะเชิงเทราก็หนักระยองก็หนักคุณผู้ชมเราไปที่นครราชสีมาที่เขาใหญ่กันหน่อยนะคะนี่เป็นภาพมวลน้ำป่าสีน้ำตาลแดงค่ะทะลักเข้าท่วมลงสู่ลำตะคองอย่างรุนแรงเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็นำมาโพสต์แจ้งเตือนและประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันค่ะมีกระแสน้ำป่าที่เชี่ยวกรากพัดสะพานข้ามลำน้ำก่อนถึงน้ำตกเหวนรกสะพานเนี่ยขาดพังเสียหายเลยคุณผู้ชมจะเห็นนู่นเห็นไหมคะสะพานขาดเลยเช่นเดียวกับทางฝั่งด้านจังหวัดนครนายกที่น้ำตกสาริกาค่ะที่มีมวลน้ำไหลทะลักลงมาอย่างรุนแรงนี่นะคะเป็นภาพที่เราไม่ค่อยจะเห็นกันบ่อยนักแต่ก็มักจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้นะคะขณะที่จุดวัดระดับน้ำบริเวณสะพานใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งอำเภอปากช่องวัดน้ำในลำตะคองสูงเกือบ2เมตรค่ะมวลน้ำป่าทั้งหมดก็กำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างส่งผลให้บ้านเรือและเส้นทางคมนาคมในอำเภอปากช่องตอนนี้หลายจุดเลยที่ยังคงเจอน้ำท่วมขังและยังไม่พ้นจากวิกฤตในครั้งนี้นะคะ
1: ครับโอ้แต่ว่าส่งผลดีกับที่นี่ฮะเขื่อนลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำตะคองในอำเภอสีคิ้วเพราะว่าน้ำจากเขาใหญ่แล้วก็ปากช่องนะฮะทำให้มาเติมเข้าอ่างเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยสูงถึงกว่า20ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บแปะที่183
0: ล้าน 1.81
1: ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 58.45 ของความจุเลย
0: ยังรับได้อีกเยอะคุณผู้ชมคะ
1: ได้อีกครึ่งนึงนะ
0: ค่ะและยังไม่มีการระบายน้ำออกค่ะเพื่อสำรองเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชาวโคราชใน5อำเภอโดยปล่อยให้พื้นที่ท้ายอ่างใช้น้ำจากฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ใช้เป็นหลักก่อนนะคะ
1: ครับกลับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกลดระดับคลองสายหลักลงก็อย่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศนะครับทางรองผู้ว่ากทม.เนี่ยเปรยข่าวดีว่าระดับน้ำในคลองสายหลักตอนนี้จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติน่าจะได้ภายใน3วันแต่ก็ต้องทำใจหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมที่เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะเอาน้ำออกมาจากในชุมชนหรือว่าในบ้านได้คุณผู้ชมแล้วก็มีการประสานกับทางตำรวจเร่งยกย้ายนะครับรถที่จอดเสียข้างถนนเพื่อจะคืนผืนผิวการจราจรให้กับประชาชนนะครับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณวิษณุทรัพย์สมพลนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ฝนแล้วก็การระบายน้ำในกทม.ตอนนี้โดยตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยช่วงเช้าจนถึงบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นฝนเบาบางช่วงบ่ายสถานการณ์ฝนก็จะลดลงแต่ก็มีโอกาสกลับมาอีกครั้งในช่วงเย็นซึ่งเราก็เห็นแบบนี้เป็นปกติของสถานการณ์ช่วงฤดูฝนนะฮ
0: ะ
1: และเกิดสมมติว่าไม่มีฝนหนักเข้ามาเติมอันนี้จะช่วยส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นซึ่งพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพตอนนี้อย่างบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนะครับ

0: กทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและก็คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำพระขนงและก็อุโมงค์ระบายน้ำเพื่อจะออกสู่แม่น้ำอีกทีหนึ่งพอระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงแล้วก็จะสามารถทยอยสูบและก็ดึงน้ำออกจากคลองย่อยพอคลองย่อยลงถนนพื้นที่ชุมชนก็จะสามารถระบายออกได้มากขึ้นนะครับทีนี้ไปดูพื้นที่ลาดกระบังต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรเลยก่อนที่จะไปสู่สถานีสูบน้ำพระขนงแล้วก็ค่อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะทยอยลดระดับน้ำจากปลายน้ำเข้ามาตรงนี้ต้องใช้เวลาประมาณ3วันน้ำในคลองสายหลักก็จะลดลงมาอยู่ในระดับที่จะช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นนะครับแต่พื้นที่จุดเปราะบางอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่อ่อนนุชถึงแม้ตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วการสัญจรก็กลับมาใช้งานได้แต่พื้นที่ลึกๆเข้าไปเนี่ยอย่างลาดกระบังหรือว่าแฟลตคลองจันที่เราเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่โอ้โหระดับหน้าอกเลยเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬานะฮะก็ต่อมาจากถนนศรีนครินทร์มาตรงหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยต้องรอการทยอยพร่องน้ำจากปลายทางก่อนแต่ว่าบางส่วนมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการต่อไปที่ประเวศแล้วก็เข้าไปด้านลาดกระบังตามลำดับแต่กรณีที่น้ำเนี่ยล้นออกจากคลองแล้วก็เข้าไปในท่อไปสู่บ้านเรือนไปชุมชนอันนี้การดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบมันจะใช้เวลานานมากกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณถึง1สัปดาห์ในบางจุดที่น้ำมันขังในพื้นที่บ้านหรือชุมชนสูงอยู่แล้วนะ
1: อันนี้ก่อนคือการระบายน้ำที่อย่างผมเรียนเนี่ยคือเอาคลองสายหลักลงก่อนเพราะคลองสายหลักที่ระดับน้ำกว่าจะลดลงมาในระดับที่ระบายน้ำได้เนี่ยอาจต้องใช้เวลาประมาณสัก3วันนะที่ลงได้แต่ว่าแล้วถ้าคลองสายหลักลงเนี่ยคลองสายย่อยค่อยเติมเข้ามานะนั้นตามถนนเราคาดการประมาณนี้นะประมาณใช้เวลา3วันในการตัวสายหลักแต่อย่างก็ตามน้ำที่ล้นคลองออกไปแล้วที่เข้าบ้านเรือนประชาชนการจะให้ไหลกลับเข้ามาในระบบท่อเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่เหมือนกับถ้าน้ำอยู่ในท่อเนี่ยการระบายหมุนไปหมุนมาในท่อก็จะคอนโทรลได้จะควบคุมง่ายแต่เมื่อมันล้นท่อออกไปบ้านแล้วเนี่ยจากเจ้าบ้านล้นท่อเนี่ยก็ต้องใช้เวลา
2: ทีนี้มันมีการตั้งคำถามจากประชาชนเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้าคือกทม.ไม่รู้หรอว่าฝนจะมาทำไมไม่พร่องน้ำออกจากคลองก่อนคือให้น้ำมันเหลือน้อยที่สุดใช่ไหมคะ
0: คร
2: เรื่องนี้รองผู้ว่าวิษณุยืนยันว่ากทม.ได้ดำเนินการตลอดฤดูฝนแต่ว่าคลองที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นอันนี้จำเป็นต้องเลี้ยงระดับน้ำเอาไว้เพื่อป้องกันตลิ่งพังและจะไปกระทบกับการเดินเรือด้วยนะคะขณะเดียวกันกทม.ร่วมกับตำรวจนครบาลค่ะได้เร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือว่าจอดทิ้งไว้บนผิวจราจรในช่วงน้ำท่วมคือบางคนเนี่ยขับต่อไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
2: รถมันดับก็ต้องทิ้งรถเอาไว้เพราะว่าถ้าสตาร์ทปุ๊บเนี่ย
0: เรียบร้อยเลย
2: พังเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่สน.มักกะสันคลองตันแล้วก็รามคำแหงตอนนี้ได้ย้ายไปไว้ที่จุดปลอดภัยอย่างเช่นถนนโลคอลโรดกำแพงเพชร7เพื่อเป็นการเปิดทางจราจรสำหรับประชาชนค่ะโดยคนที่จอดรถทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมแล้วก็กลับไปที่เดิมแต่เอ้ารถหายหารถตัวเองไม่เจอทำยังไงได้บ้างนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ในพื้นที่สน.ในสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆได้เลยซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องจำไว้ว่าจอดรถตรงไหนแล้วก็อยู่ในสน.ไหน
0: ตำแหน่งไหน
2: ตำแหน่งไหนไปตามหาที่สน.ในพื้นที่นะคะ
0: มันอาจจะมีลักษณะแบบจอดซ้อนกันอยู่หลายช่องเนี่ยบางทีมีการเคลื่อนย้ายอาจจะเลยตำแหน่งบ้างเล็กๆน้อยๆก็ต้องดูกันหน่อย
2: ใช่ค่ะ
0: นะรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายก็จะนำไปในจุดที่ปลอดภัยนะครับขณะที่รถคันใดที่ยังสามารถขับเคลื่อนได้ขอความร่วมมือครับเจ้าของรถรีบเข้ามาเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเองนะครับเพื่อจะได้เปิดผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเมื่อสักครู่ช่วงสาย
2: ๆ
0: ผ่านมาเดินเท้ามาเลยจากรถไฟฟ้านะฮ
2: ะ
0: ก็ถนนหลายพื้นที่ช่วงกลางๆเนี่ยค่อนข้างแห้งละ
2: พี่บอลมาจากทางไหนนะคะ
0: มาจากสถานีลาดกระบังฮะแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็มาลงมักกะสัน
2: ค่ะคือบ้านพี่บอลตอนนี้น้ำท่วมประมาณเข่าคุณผู้ชมค่ะ
0: ประมาณหัวเข่าฮะ
2: หัวเข่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาบอกว่าประมาณ1สัปดาห์ใช่ไหมน้ำในบ้านถึงจะออก
0: น้ำในบ้านถึงจะออกเพราะว่าพื้นที่ถนนหลักแม้จะแห้งแล้วแต่น้ำที่มันเข้าไปขังแล้วอยู่ในบ้านน
2: ่ะ
0: มันจำเป็นจะต้อง อาจจะสูบน้ำออกมาหรืออย่างไรก็ต้องคิดวิธีกันอีกทีนึง
2: เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคนข้างๆดิฉันด้วย กลับไปซ่อมบ้านอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดดราม่าขึ้นในโลกโซเชียลนะคะหลังจากที่พอมันมีน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วคนก็จะต้องมาช่วยกันในการทำความสะอาดหรือว่าในการเก็บกวาดแต่

0: แต่ปรากฏว่ามีหนุ่มคนนึงนะคะเอาเจ็ตสกีไปขี่เล่นขี่ทำคอนเทนต์คุณผู้ชมคะทีนี้มันก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนในโซเชียลล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือผู้กำกับการสน.มักกะสันค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันเชิญตัวผู้ชายคนนี้มาให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนี่คือน้ำมันท่วมเต็มพื้นที่เลยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือมีสก.ด้วยนะในพื้นที่ที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยแล้วด้านหน้าก็คือผู้ชายคนนี้ขี่เจ็ตสกีผ่านหน้าเลยเนี่ยค่ะแล้วตอนแรกคนก็มองว่าเขาเข้าไปช่วยคนในพื้นที่หรือเปล่านะแต่ดูไปดูมาเอ๊ะไม่น่าใช่ละ
1: ไม่น่าจะแล้วก็วนกลับมาไม่มีไปเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้น
0: วนไปวนมาแล้วก็มีคนยืนมองอยู่เขามาทำอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของเจ็ตสกีนี่แหละเอาคลิปของตัวเองที่เพื่อนถ่ายให้อ่ะไปโพสต์ตรงในสื่อโซเชียลของตัวเอง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าก็มีคนไปตามสืบเลยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วมาทำอะไรสรุปแล้วก็คือมาทำคอนเทนต์ไม่ได้มาช่วยให้ประชาชนดีขึ้นเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอ้พวกคลื่นน้ำต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามันไปกระทบกระจกร้านค้าต่างๆเนี่ยมันแตกได้เลยนะคะนี่ก็เลยไปกลายเป็นความเดือดร้อนจนต้องเรียกตัวนายสอนก็คือผู้ชายคนนี้แหละอายุ28ปีและนายพราวซึ่งเป็นช่างกล้องนะคะพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนค่ะและแจ้งข้อกล่าวหานายสอนในข้อหากระทำการเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนนายพราวที่เป็นคนถ่ายภาพถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่ะ
1: ครับซึ่งสอบสวนนายสอนเขาก็สารภาพครับว่าเขาก็เป็นคนขี่เจ็ตสกีก็ขอโทษพูดเป็นภาษาไทยนะฮะแต่อาจจะเหมือนพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าดูอาจที่บอกว่าไปเรียนต่างประเทศมา
0: ภาษาไทยเขาไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรงก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำแบบนี้เพราะไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตอนที่เขาดูคลิปเวลาคนอื่นออกมาทำอะไรกันเขาก็คิดว่าก็ทำได้เห็นเมืองไทยก็ใช้คำว่าเป็น land of smile นะฮะแต่มันก็เป็นบางเรื่องไงนะฮะเขาก็เลยคิดว่าโอเคมันน่าจะเล่นได้แหละคือเจตนาที่เขาบอกนะอยากจะทำให้คนเนี่ยยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดอยู
0: ่
1: แต่มันกลายเป็นว่ามองกันคนละมุ
0: ม
1: ลองฟังเขาพูดหน่อยนะฮะ
2: สวัสดีครับผมชื่อสอนนะครับเป็นเด็กที่ขับเจ็ตสกีวันนี้ครับแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยที่การทำของผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับภาษาเดี๋ยวผมอาจจะไม่เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวผมพยายามเต็มที่แต่ตอนที่ผมไปเล่นนะครับผมดูจากคลิปคนอื่นนึกว่ามันสามารถเห็นเมืองไทยเป็น land of smile เล่นได้ทุกคนมีความสุขแต่ผมก็อยากจะให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ครับ
0: ซึ่งพนักงานสอบสวนจะทำสำนวนเสนอขอให้ศาลยึดเจ็ตสกีของกลางลำนี้ไปนะคะก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ซึ่งนำตัวไปแล้วในเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเดี๋ยวรอดูนะคะว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ใน IG เขาอินสตาแกรมยังไม่ได้ลบคลิปเลย
1: ครับ
0: คนเข้าไปต่อว่ากันเพียบก็เมื่อคืนที่ผ่านมาแอบเข้าไปส่องสู้ไม้สู้มืออยู่นะคะ
1: เอาเหรอ
0: เข้าไปตอบกลับเยอะเลย
1: ในหลายเพจตอนนี้ขุดคุยอย่างที่คุณเกรทิดาบอกก็ไม่ใช่ว่าแค่เป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ็ตสกีเป็นมายังไง
0: ค่ะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปสนับสนุนเขาก่อนหน้านี้ด้วยในการเล่นสกีนะคะแต่ว่าพอมาทำเรื่องแบบนี้ก็สังคมวิพากษ์วิจารณ
1: ์ใช่มันอยู่นอกเหนือขอบเขตที่เคยทำไงนะครับเรามาต่อกันที่น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนี่เรียกว่าตั้งเป็นจุดแรกเลยที่โดนน้ำท่วมหลายจุดตอนนี้ก็ยังสูงอยู่ไล่ลาดพร้าวบางกะปิแฟดคลองจันทร์ลาดกระบังร่มเกล้าแล้วบางจุดน้ำยังคงลึกกว่า1เมตรนะฮ
0: ะ
1: โอ้โหสูงมากๆชาวบ้านจำเป็นจะต้องใช้เรือในการสัญจรออกมาจากบ้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนเกหาร่มเกล้า64หลายหมู่บ้านยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมครับซึ่งบางจุดเนี่ยลึกถึง1เมตรนะฮะประชาชนบางส่วนจะต้องใช้เรือสัญจรออกมาจากบ้านโดยที่หมู่บ้านภูนศิลธานี3พบประชาชนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางระดับน้ำสูงมา3วันแล้วนะฮะฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนนี้มาช่วงกลางดึกก็มีตกหนักสลับหยุดนิ่งแล้วก็มีช่วงสายวันนี้ด้วยระดับน้ำเนี่ยก็คือดูแล้วลดลงเล็กน้อยฮะไม่สามารถออกไปทำงานหรือว่าซื้ออาหารได้หมู่บ้านใกล้

0: เคียงก็เหมือนกันนะครับประชาชนก็จะต้องนำรถออกมาจอดเอาไว้ริมถนนเพราะว่าระดับน้ำสูงถึงครึ่งคันรถร้านสะดวกซื้อต่างๆเข้าไปเกลี้ยงฮะขนมปงขนมปังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขาดแคลนนะครับเกลี้ยงชั้นเลยเพราะว่ารถส่งของส่วนอาหารสินค้าเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เหมือนกับโซนลาดกระบังระดับน้ำบางจุดก็สูงเกือบ1เมตรท่วมบ้านเรือนรถนะครับไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กประชาชนก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะฮะ
1: ค่ะไปดูระดับน้ำในคลองแสนแสบช่วงย่านรามคำแหงและบางกะปิตอนนี้ยังคงสูงแล้วก็เอ่อท่วมฟุตบาทและบ้านเรือนที่อยู่ติดลำคลองนะคะทำให้ถนนรามคำแหงท่วมตลอดเส้นทางแบบที่คุณผู้ชมเห็นโดยระดับน้ำยังระบายออกได้ช้าค่ะทางกทม.เขาก็นำเครื่องสูบน้ำเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำเต็มกำลังระบายน้ำจากคลองแสนแสบให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยคาดการสถานการณ์ถนนรามคำแหงจะเริ่มดีขึ้นและคลี่คลายลงใน3วันนะคะไปดูสภาพการจราจรบนถนนลาดพร้าวหน้าห้างบิ๊กซีลาดพร้าว81กันบ้างค่ะก็ค่อนข้างแห้งนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: ตอนนี้รถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ถ้าตามภาพที่เราเห็นสัญจรได้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือหนักเลยเนื่องจากว่าน้ำบางจุดยังสูงล้นฟุตบาทเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมีตำรวจสน.โชคชัยทหารสำนักงานเขตวังทองหลางมีประชาชนและอาสาสมัครมาคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่เขาสัญจรไปมาและให้การช่วยเหลือนำตัวผู้ป่วยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลด้วยเพราะว่าบางจุดรถไปไม่ได้
0: อ๋อใช่
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปบางคนจะไปโรงพยาบาลส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะไปไม่ไหว
0: ไปไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันนะครับยื้องแต่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีก็คือมาซอยลาดพร้าว112
1: ค่ะ
0: ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะฮะแต่ว่าก็ยังคงท่วมฟุตบาทรถยนต์พอสัญจรได้ฮะรถเล็กมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะประชาชนบางส่วนก็ยังใช้วิธีเดินเท้าออกมาจากบ้านจะไปทำงานจะไปซื้อของกันอ่ะเนี่ยก็ยังพอที่จะลุยๆไปได้หน่อย
1: มอเตอร์ไซค์ไปได้แต่อาจจะต้องระวังกันหน่อยคุณผู้ชมคะเสียวท่อเหลือเกินน้ำเข้าท่อนี่ลำบากเลยนะคะ
0: ครับแล้วก็ไปดูเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วครับระดับน้ำเริ่มลดลงบางช่วงกลับเข้าสู่สภาพปกติแต่ยังพบรถจำนวนมากในจอดเสียผิวจราจรเลยนะฮะโดยเฉพาะบริเวณเพชรบุรีมุ่งหน้าเอกมัยและคลองตันส่งผลให้การจราจรก็ชะลอตัวเป็นระยะนะครับส่วนฝั่งจากเพชรบุรีมุ่งหน้าคลองตันรวมถึงกลับกันคลองตันเข้าเพชรบุรีตัดใหม่พบปริมาณน้ำท่วมขังรถยนต์ยังสัญจรได้ครับแต่ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังตอนนี้ประชาชนก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดออกมาจากซอยเลือกเดินเท้านะฮะเพื่อที่จะได้เซฟทั้งไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เพราะไม่รู้ว่าจะขับไปแล้วจะไปเจอน้ำท่วมตรงไหนที่ผ่านไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวเดินเท้าออกมาก็ค่อยสาธารณะต่ออ
1: ๋อนี่มีบางจุดที่ท่วมฟุตบาทอ่ะคนเดินก็ลำบากเหมือนกันแต่จะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยสำหรับคนที่ขับขี่นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไปเหยียบน้ำแล้วสาดโดนประชาชนหรือว่าจะเดือดร้อนกันไปอีก
0: เพราะว่าลาดพร้าวเนี่ยมันขนานไปกับคลองแสนแสบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: บริษัทใหม่ก็ถัดกันไปเลยอ
1: ่ะก็ยังคงหนักนะคะดังนั้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำที่ท่วมในพื้นที่บางกะปิลาดพร้าวตอนนี้เราต้องมองไปที่คลองแสนแสบเป็นหลัก
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาก็เลยนำเรือที่คลองแสนแสบนะคะมาช่วยกันติดเครื่องเรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบค่ะโดยเป็นการประสานของผู้ว่ากทม.นะคะเพื่อให้พื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพในโซนตะวันออกอย่างบางกะปิลาดพร้าวเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้ทำให้น้ำในคลองแสนแสบไหลไปสู่อุโมงค์น้ำพระราม9ออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองพระโขนงค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นเรือที่มาช่วยกันจอดใช่ไหมคะแล้วเหมือนเขาก็ติดเครื่องเรือแล้วก็เร่งเครื่องอ่ะ
0: ที่จะผลักน้ำช่วย
1: เพื่อผลักน้ำช่วยแล้วก็ดันน้ำออกไปนะคะเมื่อน้ำคลองแสนแสบลดลงค่ะก็จะทำให้น้ำที่ท่วมบริเวณใกล้เคียงลดลงด้วยนี่เขาใช้เรือ8ลำนะคะขนาด500แรงม้าต่อลำ24ชั่วโมงทำแบบนี้ทั้งวันทั้งคืน3วันด้วยกันในการช่วยผลักดันน้ำออกไปค่ะก็จะทำให้ถนนหลักอย่างรามคำแหงลาดพร้าวกรุงเทพคีทาน้ำลดลงและทำให้ถนนซอยเล็กรถผ่านได้ด้วยนะคะโดยเจ้าของเรือแสนแสบก็บอกว่าจากที่ประกอบการเดินเรือมา40ปีเห็นน้ำท่วมกรุงเทพมาหลายรอบค่ะรอบนี้ต้องบอกจริงๆว่าหนักนะคะเพราะว่าการเตือนภัยล่าช้าแผนการรับมือประชาชนไม่ชัดเจนภาครัฐจะต้องมาปรับปรุงส่วนนี้โดยที่ผ่านมากทม.ก็มีการปรับปรุงการระบายน้ำมาโดยตลอดโดยพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่ารอบนี้ฝนตกแช่30ถึง40ชั่วโมงมากกว่า100ตารางกิโลเมตรนะคะน้ำสูงจากพื้น30เซนติเมตรถ้าเกิดว่าเตือนภัยดีขึ้นความเสียหายมันก็น่าจะลดลงกว่านี้ค่ะ
0: กลับมามีข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตเข้ามา

านะฮะจากกรณีที่หนุ่มขับเจ็ตสกีเนี่ยนะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีคำสั่งศาลสั่งจำคุก1เดือนและปรับ 10,000 บาทนะฮะในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ารับสารภาพก็รอการลงโทษ1ปีและก็ควบคุมประพฤติ1

0: ยึดในริปเจ็ตสกีไหมสุดท้ายโดนจริงๆนะ
1: ใช่
0: คุณชมค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูการประชุมของนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาหลังจากนี
0: ้
1: นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของน้ำท่วมสักครู่กลับมาครับ

0: มนุษย์เงินเดือนสายเบิกหรือฝ่ายบัญชีบริษัทเห็นสิ่งนี้แล้วคงจะกรีดร้องใช่ไหมครับกับการต้องมานั่งเก็บสลิปกระดาษใบเสร็จค่าทางด่วนใบเล็กๆที่ชอบหายเก่งมากหรือบางทีเก็บไว้ดีเกินไปพอจะเอามาเบิกอ้าวหมึกจางจนขาวโบ๊ะมองไม่เห็นเลขไปอีกปัญหาหน้าปวดหัวชวนสติแตกนี้จะหมดไปทันทีถ้าเจอระบบนี้มนุษย์เงินเดือนหรือบริษัทที่ต้องการใบเสร็จอาจไม่รู้ว่าระบบ Easy Pass จะทำการจัดส่ง e-tax invoice and e-receive หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เข้าอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการใช้งานหรือเติมเงินสะดวกมากครับข้อมูลจัดเต็มครบถ้วนและส่งตรงเวลาสุดๆทีนี้คุณก็ไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษให้รกกระเป๋าไม่ต้องกลัวหมึกจางหายสามารถนำไฟล์ PDF ที่ได้รับในอีเมลไปยืนยันเบิกกับบริษัทหรือนำไปจัดการภาษีนิติบุคคลได้ทันทีในคลิกเดียวช่วยลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบัญชีและช่วยลดโลกร้อนจากการใช้กระดาษอีกด้วยครับสะดวกสบายตอบโจทย์ยุคดิจิทัลสุดๆเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเทคโนโลยีกันครับย้ำอีกครั้ง Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal ไว้ชีวิตการทำงานเรื่องบัญชีของคุณจะง่ายขึ้นเยอะครับองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
6: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
7: ทิพรส
8: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
13: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
11: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
15: รัฐบาลเรียกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาสั่งเร่งระบายน้ำและเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นะครับติดตามจากคุณดาวีชัยคิรีมีรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลครับ
16: ค่ะคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์ค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่าต้องช่วยเหลือคนในจุดที่วิกฤตหนักก่อนพร้อมเตรียมชงครม.วันพรุ่งนี้อนุมัติงบเยียวยาคู่ขนานไปกับกระบวนการฟื้นฟูค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำให้บูรณาการแก้น้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยอยู่หนาแน่นพื้นที่ที่ยังเข้าไปไม่ถึงไม่ให้ตกหล่นช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิ

0: การระบายน้ำออกพร้อมยังได้หารือหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์กทม.ฝนเริ่มลดลงแนะถนนที่ควรหลีกเลี่ยงหลายช่วงนะคะอาทิถนนรามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์พัฒนาการลาดพร้าวช่วงถนนประดิษฐ์มนุธรรมแฮปปี้แลนด์งามวงวานช่วงถนนชินเขตพร้อมยังเตือน2อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีคืออำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยให้เฝ้าระวังเตรียมอพยพส่วนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดระยองจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อโดยคลองประแสอำเภอแกลงนั้นพุ่งวิกฤตค่ะย้ำว่าเขื่อนดินเขาจุกไม่ได้แตกแค่เสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีเองสั่งเร่งแผนเยียวยาเตรียมชงครม.เคาะงบเยียวยาน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ขณะนี้ข้อมูลในเรื่องการฟื้นฟูได้นำสู่การพิจารณาแล้วและกำลังมีการรวบรวมโดยทางพื้นที่เพื่อดำเนินการของงบประมาณในการเยียวยาต่อไปครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติอีกครั้งหลังน้ำท่วมและขอเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาและขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยที่สุด
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าได้จัดกำลังพลและส่งรถครัวสนามไปช่วยเหลือส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันนั้นค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะให้ค่ะด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำว่าต้องติดป้ายราคาและห้ามขึ้นราคาพร้อมประสานส่งสินค้าเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยและยังเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าประหยัดในเฟส2จากโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยประชาชนต่อด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ให้มีการติดป้ายราคาสินค้าแล้วก็ดูแลราคาสินค้าที่เหมาะสมไม่ให้มีการขึ้นราคาผิดปกติไปนะคะก็แล้วก็ถ้าสำหรับผู้ใดที่เห็นคนที่ขายราคาสินค้าผิดปกติก็แจ้งมาได้นะคะที่1569ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ทางหน่วยงานที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีซิงเกิลคอมมานด์ก็คือว่ามีท่านรองปลัดจักราเนี่ยเป็นศูนย์รวมโดยที่รับเรื่องเข้ามาจากทางพาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศ
0: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยอมรับว่ายังห่วงเคหะคลองจันล่มเกล้าลาดกระบังที่ปริมาณน้ำยังเยอะพร้อมเร่งส่งครัวสนามรถสุขาเข้าไปช่วยและขอให้ผอ.เขตรีบแจ้งมาหากขาดหรืออะไรค่ะด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมนะคะสั่งเร่งสูบน้ำออกจากนิคมบางชันและลาดกระบังที่มีปริมาณน้ำสูง 20-50 ซมเพื่อไม่ให้กระทบชุมชนโดยรอบหากกระทบจะเยียวยาให้เหมาะสมและย้ำว่าน้ำท่วมครั้งนี้แตกต่างจากปี2554แต่ก็ห้ามประมาทค่ะล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นถนนเริ่มกลับมาใช้ได้คาดว่าถนนนั้นประมาณ2วันค่ะส่วนตามชุมชนเคหะจะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณ7วันซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำพร้อมสนับสนุนให้มีการสร้างอุโมงค์ที่รัฐบาลนั้นมีโครงการอยู่แล้วด้วยค่ะ
3: ครับก็จริงแล้วฝนที่ตกเนี่ยมันมาจากไอหย่อมความกดอากาศต่ำที่หมุนวนนะแล้วก็ไอตรงเนี้ยแต่ในสภาพการพยากรณ์อากาศก็ไม่เห็นไม่ได้มีตรงนี้นั่นหมายว่าคงต้องใช้การพยากรณ์อากาศเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ก็มีแค่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดขึ้นมาก็มีพาฝนบ้างอย่างเงี้ยก็เห็นฝนแต่ว่าไม่ใช่ฝนที่มันหมุนทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่เกิดขึ้นมานะครับนั่นหมายว่าอนาคตอย่างที่บอกว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องเตรียมรับมือให้ดีที่สุด
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยานะคะว่ามีระเบียบของกทม.อยู่แล้วโดยปภ.จะไปสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะได้รับการเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็กันงบประมาณไว้กว่า 2,000 ล้านบาทไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์ค่ะ
4: ขอบคุณคุณดาวีด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่ามีคนไปเจอศพแม่ลูกถูกยิงตายในบ้านนะคะแต่ที่ไม่น่าเชื่อก็คือมีศพผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในบ้านอีก1ศพและเป็นสามีของคนอื่นด้วยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้า

0: กลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
7: ชัดมณีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Euro
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
0: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: หตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีคนไปเจอศพแม่ลูกคุณแม่เนี่ยมีลูกอายุ6ขวบถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่ในบ้านพักแต่ว่าไปเจอศพผู้ชายอีก1ศพนะคะปรากฏว่าคนในบ้านเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักเลยเป็นใครก็ไม่รู
1: ้
0: และสุดท้ายให้ภรรยาของผู้ชายคนนี้มาดูศพปรากฏว่าเป็นสามีตัวเองจริงๆค่ะหายตัวออกจากบ้านไป 3-4 วันสุดท้ายมาเจอเป็นศพนะคะไปดูกำลังตำรวจสภ.สามชุกและตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีคนถูกยิงเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวโดยในบ้านไปเจอผู้เสียชีวิต3คน1ในนั้นเป็นเด็กชายวัย6ขวบนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนส่วนแม่ของเด็กทราบชื่อก็คือนางสาวธิระยาดาอายุ45ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำในบ้านข้างโถส้วมส่วนผู้ชายนะคะทราบชื่อว่านายอธิพงศ์อายุ42ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านสภาพไม่สวมเสื้อท่อนล่างนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณกกหูซ้ายเจ้าหน้าที่กันพื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบค่ะ
2: ครับทีนี้พอถามกับหลานผู้ตายก็พอจะมีข้อมูลว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายปืนดังช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งนะฮะ26กันยายนได้ยินประมาณ 3-4 นัดบ้านเขาอยู่ด้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละฮะตอนเกิดเหตุก็ไม่เห็นว่าจะมีรถวิ่งเข้าออกนะ
0: ค่ะ
2: คือเขาไม่ได้เอะใจเพราะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคล้ายๆกับเสียงเหมือนกับมีคนเอาค้อนไปตีกับไม้
0: อ
2: ่ะลักษณะเสียงมันเป็นแบบนั้นแล้วประกอบ

0: ประตูบ้านเคยพังไงก็เลยเข้าใจว่าอ๋อน่าจะมาซ่อมแซมบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับและเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้นอนอยู่ในบ้านหลังนั้นไงเพราะเขาอยู่ข้างนอกนะครับทีนี้พอกลับมาอีกทีนึงมารู้ข่าวในตอนเย็นแล้วของอีกวันนึงเนี่ยเขาก็เลยไปถามลูกสาวนะฮะของคนในบ้านที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าได้โทรมาคุยกับแม่บ้างหรือเปล่าซึ่งไม่ได้มีข้อมูลว่าลูกสาวเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนะฮ
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าก็คุยกับแม่นะครับได้ทักคุยกับแม่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทักไม่ได้โทรซึ่งเมื่อคืนเนี้ยตอนที่ตัวหลานของผู้ตายเขากลับมาเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะไฟบ้านมันก็เปิดหมดทุกดวงนะ
1: ค่ะตัวเองก็เลยใช้ชีวิตตามปกติไปที่คอกวัวให้อาหารวัวก็ยังไม่รู้ว่ามีศพในบ้านนะคะจนสุดท้ายลูกสาวผู้ตายค่ะเปิดประตูเข้าไปดูในบ้านเพราะว่าบ้านไม่ได้ล็อกกุญแจ
0: ครับ
1: ก็ไปเจอศพแม่กับน้องชายดังนั้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบขณะที่ผู้ตายอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ชายใช่ไหมคะที่นอนตายอยู่ในบ้านเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตซึ่งทางภรรยาของนายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยอาการตกใจบอกว่าไม่รู้เลยว่าสามีมาเสียชีวิตในบ้านนี้ได้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้หายออกจากบ้านไป 3-4 วันเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานนะคะแล้วก็จะให้ชุดสืบเร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุว่าตกลงแล้วใครเป็นคนยิงและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
0: พักกันอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงหน้าในข่าวกีฬานะครับเย็นนี้ประมาณหัวค่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะลุ้นบิวภูริพลวิ่ง 4x100 เมตรนะครับแล้วก็มีข่าวดีเพิ่มเติมเข้ามาว่าเราได้เหรียญทองแดงจากเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ
2: แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเที่ยงนี้กับพี่ท็อปสาเรศลิ่มกังวานมงคลนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: คุณผู้ชมครับ
1: โอ้ยเราลุ้นหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งบิวทั้งวิวเลย
3: คือตอนนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยตั้งเป้าประมาณ14-15เหรียญทองตอนนี้เนี่ยมาถึง9แล้วครึ่งทางผมว่าที่เหลือน่าจะทำได้ทะลุเป้านะ
1: ว้าว
3: แล้วก็วันนี้เราก็ได้เหรียญทองแดงเพิ่มจากเทเบิลเทนนิสหญิงคู่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์68ปีของไทยที่ได้ในเหรียญนี้ในเอเชียนเกมด้วยแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้เจ้าบิวนี่โชว์ผลงานยอดเยี่ยมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกแล้วเรามีรายงานจากคุณเนมรัชนิพงศ์วรศิลป์ครับไปติดตามกันได้เลยครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: หญิงสุทัศนีเสวตบุตรและทิพย์อรันพระนังคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งเทเบิลเทนนิสหญิงคู่เอเชียนเกมนะครับหลังจากแพ้กับคู่มือ2ของโลกจากจีนอย่างไรก็ตามครับเหรียญทองแดงเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ของวงการเทเบิลเทนนิสไทยนะครับที่ทำได้ในรอบ68ปีในศึกเอเชียนเกมครับวันนี้ไปเริ่มที่เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ครับรอบรองชนะเลิศที่สกายฮอลล์โตโยต้าเมื่อเช้าวันนี้นะครับหญิงสุทัศนีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณพรนัง2นักตบลูกเด้งสาวไทยคู่มือ18ของโลกลงสนามพบกับกวยมั่นกับหวังมั่นยู่จากจีนคู่มือ2ของโลกนะครับเกมแรกคู่สาวไทยในชุดสีน้ำเงินออกสตาร์ทได้ดีนำไปก่อนแต่มาโดนคู่ของจีนทำคะแนนแซงและชนะไปได้ก่อนที่11ต่อ6เกม2หญิงกับทิพย์ยังเริ่มได้ดีกว่าออกนำไปก่อนถึง5ต่อ0แต่คู่ของจีนตีตื้นมาและแพ้ไปที่8ต่อ11ก่อนที่กวยมั่นกับหวังมั่นยู่จะชนะไปอีกใน2เกมต่อมาครับ11ต่อ5และ11ต่อ6ทำให้หญิงสุทัศนีกับทิพย์อรวรรณแพ้กับคู่จากจีน0ต่อ4ได้เหรียญทองแดงในประเภทหญิงคู่ไปครองนะครับและนับเป็นครั้งแรกในรอบ68ปีที่ทีมเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ไทยได้เหรียญรางวัลในเช่นเกมครับหลังจบการแข่งขันทิพย์อรวรรณเปิดเผยว่าทีมเราเล่นได้ดีแต่จีนเหนียวแน่นและคุมเกมได้มากกว่าภาพรวมทั้งทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับประเภทหญิงคู่ถือว่าเราทำได้ตามเป้าหมายครับ
3: จริงๆก่อนมาพวกหนูเองก็ค่อนข้างทุ่มเทในประเภทคู่มากไม่ว่าจะทุกประเภทไหนก็ตามพวกหนูก็เต็มที่มากแต่ว่าประเภทหญิงคู่เป็นประเภทที่เราค่อนข้างโฟกัสมากที่สุดค่ะเราเองจริงๆเราก็มีเป้าหมายที่จะได้เหรียญกลับบ้านซึ่งเราเองก็ทำได้ตามเป้าหมายของเราก็แฮปปี้มากค่ะ
2: ด้านหญิงสุทัศนีเปิดเผยว่าทีมไทยเปิดเกมได้ดีแต่ช่วงหลังจีนเริ่มจับทางได้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้แมตช์ชนะเกาหลีใต้ถือว่าเราทำได้ดีและทำให้คว้าเหรียญรางวัลได้ตามเป้าครับ
4: ก็เราก็เตรียมตัวมาโดยเฉพาะทุกๆประเภทเราก็พยายามตีเต็มที่ทุกประเภทแต่ว่าหญิงคู่เหมือนกับมันมีโอกาสมากที่สุดด้วยแรงกิ้งเราด้วยที่เราออกไปแข่งบอลแล้วก็คู่กันมานานด้วยค่ะใช่ก็เหมือนกับที่นี่เราก็จับสายได้โอเคเลยดีกว่าไปอยู่กับญี่ปุ่นกับจีนในรอบ8อะไรเงี้ยค่ะก็เจอเกาหลีเราก็สามารถแบบสู้เขาได้ชนะเขาได้แล้วก็เราก็ทำได้ค่ะ
2: เราย้อนไปดูความยอดเยี่ยมของบิวพฤพลบุญสอนรวมกดทีมชาติไทยอีกครั้งครับในการแข่งรายการ200เมตรชายเมื่อคืนนี้นะครับที่สนามนากโกย่าซิตี้มิซูโฮะพาร์ครอบชิงชนะเลิศครับบิวพฤพลบุญสอนที่ได้ไปแล้ว1เหรียญทองในชิงเกมครั้งนี้จากวิ่ง100เมตรครับลงแข่งขันในรายการ200เมตรโดยพฤพลครับวิ่งออกนำตั้งแต่ต้นก่อนทะยานเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองพร้อมกับทำลายสถิติชิงเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 20.10 วินาทีได้ด้วยอีกทั้งสถิติ 19.88 วินาทียังถือเป็นสถิติเอเชียเทียบเท่ากับเชียเจินเย่ล้มกวดจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019อีกด้วยนะครับนับเป็นเหรียญทองที่9ของทัพไทยในชิงเกมครั้งนี้และเป็นเหรียญทองที่2ของพลิพลในอาเซียนนากโกย่า2026และเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยในชิงเกมครั้งนี้อีกด้วยนะครับเหรียญเงินเป็นหวงโยเหวินจากจีนครับ 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นโซชิมิซูคุโอจากญี่ปุ่นครับ 20.56 วินาทีหลังจบการแข่งครับทุกคนกล่าวว่ารู้สึกว่าปลดล็อกได้ทุกอย่างดีใจที่คว้าเหรียญทองที่2ได้นะครับได้ทำตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ขอบคุณแม่และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและขอบคุณอาจารย์ที่ผลักดันตนเองมาจนถึงวันนี้รวมถึงขอบคุณโค้ชเชนที่แบดลี่ครับที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตนอยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าครับ
5: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่

0: ตัวเองมาไกลขนาดนี้ครับก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์ทั้งสองมากๆครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขนาดเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
1: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
0: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่นี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับครับผม
2: การที่รายการวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายรอบคัดเลือกคีทที่2เมื่อคืนนี้ครับทีมชาติไทยส่งตาต้าชุติทัศน์พฤกษรนันท์เป็นไม้ที่1ไม้ที่2เป็นบิวพุทธพลบุญสอนไม้3โอ๊ตวัชชัยหิมเอียดและไม้4ต้าสราดดับบังลงวิ่งในช่องวิ่งที่6เข้าเส้นชัยเบรับ2ครับทำเวลาได้ 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จอันดับ1ในฮีทนี้เป็นญี่ปุ่นครับสถิติ 38.71 วินาทีส่วนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงรอบคัดเลือกฮีทที่1ครับที่สนามนาโกย่าซิตี้มิโซะพาร์คเช่นกันนะครับทีมรบกฎไทยครับประกอบไปด้วยอิงมนัสดาสารมาโดครับไม้ที่1ไม้ที่2เป็นถูสุกันดาเพชรรักษาไม้3เป็นน่านสุพนิชพูนเกิดและไม้4เบลจิรพัฒน์ขาดอ่อนตาทำสถิติได้ 43.65 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้เข้าเส้นชัยเป็นที่2ในฮีทนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอันดับ1ในฮีทนี้เป็นจีนครับสถิติ 43.63 วินาทีสำหรับรอบชิงชนะเลิศ 4x100 เมตรชายและหญิงนะครับจะแข่งขันในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งช่อง 9:30 ถ่ายทอดสดด้วยปิดท้ายที่กรณีของน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิไมด์นะครับทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกมและยังต้องลุ้นผลตัวอย่าง B นะครับล่าสุดครับนายสุศักดิ์พัชรวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าผลตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวของน้องพิงค์พิชมนจริงโดยจากที่ได้รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎของวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุชนิดกีฬาหลังจากนี้คงจะมีบทลงโทษออกมาว่าจะโดนอะไรบ้างครับและในวันนี้ครับช่อง9:30ของเราครับจะร่วมถ่ายสดการแข่งกีฬาเช่นเกมด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นครับไปจนถึงเวลา 20:30 นครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ
3: จากน้องบิวมาน้องวิวกันบ้าง วันนี้ก็มีลุ้นนะคะที่จะสร้างประวัติศาสตร์อาจจะเป็นประเภทชายเดี่ยวคว้าเหรียญทองแรกในเอเชียนเกมไหมคะ
4: ครับก็วันนี้เป็นการเอาชนะอวิฟาฮานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแข่งขันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าต้องเป็นศึกหนักเพราะว่าเจอกับโลเคนยิวอดีตแชมป์โลกปี2021จากสิงคโปร
3: ์
4: แต่ต้องบอกว่าฟอร์มเขาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ประสบการณ์อย่างที่บอกครับไปอดีตแชมป์โลกก็ยากพอสมควรทีเด
5: ีย
4: ว
5: แต่ก็ลุ้นได้
4: ครับก็มีลุ้นที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองได้ให้กับเอเชียนเกมของแบดมินตันไทยครับเป็นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศครับวิวกรุบิทิสานักแบดทีมชาติไทยมือ2ของโลกพบกับอวิฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียซึ่งการพบกัน4ครั้งก่อนหน้านี้วิวเอาชนะไปได้ทั้งหมดแล้วก็การพบกันล่าสุดที่พบกันครับวิวเอาชนะไปได้2เกมรวดในศึก All England Open ปี2026รอบ8คนสุดท้ายที่อังกฤษเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้ครับยังเป็นวิวที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับตบเอาชนะไปได้2เกมรวด21-13และ21-15ทำให้วิวกลายเป็นนักแบดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมได้สำเร็จและทำให้ลุ้นครับมีลุ้นคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชายเดี่ยวเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของไทยอีกด้วยโดยวิวจะเข้าไปพบกับโลเคนยิวอดีตแชมป์โลกปี2021จากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-1เกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยรอบชิงชนะเลิศครับจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งหลังจบเกมวิวกล่าวว่าเกินคาดที่มาถึงในรอบนี้ได้ครับส่วนรอบชิงชนะเลิศไม่ว่าจะเจอใครก็เก่งทั้งคู่ส่วนตัวจะทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อประเทศชาติและไม่รู้ว่าเอเชียนเกมครั้งต่อไปจะได้เล่นหรือไม่ครั้งนี้มีโอกาสก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับ
6: ว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหากรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผม

0: ดีใจมากๆครับผม
1: วันนี
0: ้ก็เก่งทั้งคู่ครับแล้วก็ทั้งคู่ก็โอ้โหมากมายดีกีเหลือเกินเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มีหน้าที่ทำให้มันเต็มที่ที่สุดทำเพื่อธงชาติที่ติดอยู่บนเสื้อผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตผมจะได้กลับมาลงเล่นในเอเชียนเกมส์อีกไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไหนๆเรามีโอกาสแล้วก็เหมือนโอลิมปิกอะฮะคือเราก็อยากที่จะเล่นอย่างเต็มที่ที่สุดครับ
2: วิวแบบนี้แฟนหงฮะแต่ว่าบิวนี่แฟนแมนยูนะ
3: ครับ
2: นอกจากนี้วิวเองยังได้ฝากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้แล้วก็อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือชาวบ้านให้เต็มที่ด้วยครับ
0: อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนครับที่กำลังเผชิญเกี่ยวกับน้ำท่วมในตอนนี้ครับก็ผมได้ข่าวว่าฝนก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคน อยู่อย่างปลอดภัยครับแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนก็ขอให้อยู่บ้านแล้วก็ฝากทางรัฐครับช่วยเหลือกับคนที่กำลังเผชิญเกี่ยวกับน้ำท่วมในครั้งนี้เพราะว่าผมเห็นในโซเชียลมากมายคือเขาลำบากมากๆครับแล้วก็อันตรายด้วยบางทีเห็นข่าวไฟดูดอะไรเงี้ยก็อยากให้ทางรัฐช่วยให้ได้เยอะที่สุดครับผม
1: กรรมการมาดู
2: ต่อกันที่เจ้าพีทครับคุณอาทิตย์เยี่ยอ้นครับคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาคูราดเอเชียนเกมสมัยที่2ติดต่อกันครับคูราดเอเชียนเกม2026รุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายครับเจ้าพีทคุณอาทิตย์เยี่ยอ้นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมปี2022ที่หางโจวลงสนามในรอบสู่คนสุดท้ายเอาชนะเบคดูซานจากเกาหลีใต้5-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะวิชาคู่แข่งจากอินเดีย5-0จะได้ในรอบตัดเชือกครับการันตีเนี่ยเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยในรอบรองที่เห็นอยู่นี้ครับคุณอาทิตย์พ่ายให้กับมีมามาดอฟครับจากทาจิกิสถานไป0-10คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จครับขณะที่สเก็ตบอร์ดเอเชียนเกมส์2026ที่ IG Sky Expo Hall ประเภทสตรีทชายรอบชิงชนะเลิศ2นักกีฬาสเก็ตบอร์ดไทยครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญครับโดยชัยธวัชชัยเสี่ยงเอิงครับทำคะแนนรวม 112.75 คะแนนจบอันดับที่6ขณะที่ฟิลาสครับคิรินเพชรคิรีครับทำ 107.39 คะแนนจบอันดับที่7ส่วนเหรียญทองครับคังจูนี่จากเกาหลีใต้ทำได้ 180.85 คะแนนเหรียญเงินโทอะซาซากิจากญี่ปุ่น 172.35 คะแนนและเหรียญทองแดงกินวูโอโนเดระจากญี่ปุ่น 168.11 คะแนนขณะที่น้อง ST ครับวาริดยาสุกเกษมสาวน้อยวัย14ปีจบอันดับที่7สตรีทประเภทสตรีทหญิงครับทำคะแนนรวมได้ 102.85 คะแนนครับสุดเรียนทองตอนนี้ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่6ครับโดยทัพนักกีฬาไทยตอนนี้ครับคว้าไปแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงระดับที่6ของตารางเหรียญครับอันดับที่1จีน125เหรียญทอง51เหรียญเงิน44เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ39เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองและอันดับที่4 11เหรียญทองคืออุซเบกิสถานและอันดับที่5คาซัคสถานครับ9เหรียญทองเท่ากับทีมชาติไทยครับส่วนโปรแกรมของนักกีฬาไทยวันนี้ครับไฮไลท์ก็คงอยู่ที่กรีฑาครับในช่วงหัวค่ำประมาณ 20:04 นวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ 20:23 นวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับลุ้นกันว่าทีมไทยจะคว้าทั้ง2เหรียญหรือไม่ครับส่วนมวยสากลรอบก่อนรองชนะเลิศเวลา 16:30 นรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีบัวขุนทดของไทยพบกับคารูบิกุนไซคานจากมองโกเลียและเวลา 17:30 นรุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงศ์ยมโคตรครับของไทยพบกับฮั่นเสียเจิ้นจากจีนแล้วก็ยังมียกน้ำหนักการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรุ่น95กิโลกรัมชายครับเวลา 15:00 นแล้วก็ยังมีไฮไลท์อีกซอฟบอลหญิงวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มไทยพบกับอิหร่านเซปาร์ตก็ทีมเดียวชายรอบรองชนะเลิศครับไทยพบกับเวียดนามในเวลา 13:30 นแล้วก็ช่องก้าของ HD ครับถ่ายทอดสดช่วงบ่ายเริ่มแต่เวลา 16:55 นไปจนถึงจบการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายและหญิงเลยทีเดียวครับปิดท้ายช็อตเด็ดวันนี้ครับเราไปชมความยอดเยี่ยมของเจ้าบีครั้งที่คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกมพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้สำเร็จครับเ

0: ด้วย
1: รวมเลยนะ
2: ครับผม
0: เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าตอน8โมงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียืนเคารพธงชาตินะครับเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะฮะลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
4: เชิญเข้ามาเลย
5: ระวังนะ
4: คุณนายใหญ่ผมเก็บกวาดแล้วหวังว่าจะพอใจนะครับ
6: ลำบากนายแล้วนะ
7: โอ้บ้านเก่าแบบนี้มีกลิ่นเหม็นด้วยจะอยู่ยังไงอ
8: ่
7: ะ
8: นั่นสิทั้งเก่าทั้งซ่อมซ่อแย่กว่าห้องเก็บของที่โรงงานอีก
6: ไม่พอใจก็ไปอยู่เอง
7: ก็แย่สิเลือกห้องกัน
8: นี่รอด้วยพี่เอาเปรียบฉันอีกแล้วนะ
7: เร็ว
9: คุณหนูห้าฉันช่วยพาจินๆไปห้องให้ค่ะ
10: ได้ขอบใจนะ
6: ขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาให้ที่พักพิงกับพวกเราขอบคุณนะเจริญ
4: คุณนายใหญ่คุณนั่งลงก่อนดื่มชาสักแก้วอย่าเกรงใจเลยคุณนายใหญ่พวกคุณเห็นผมเป็นคนในครอบครัวไม่แบ่งแยกตอนนี้ผมแค่ทำอะไรให้ตระกูลว่านบักชาวบ้านหมู่บ้านผายโถอัธยาศัยดีทุกคนแม่น้ำข้างหน้านี้ตักมาทำอาหารได้ผมยังมีแปลงผักด้วยปลูกผักไว้กินได
9: ้ ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องขอบคุณคุณลุงเหลินขอบคุณเอ้อเกิงด้วยขอบคุณที่ช่วยเราย้ายมาที่นี
5: ่ไม่ต้องเกรงใจเพราะก็เหมือนลุงเหลินกับอิ่งเสียอยู่ตระกูลว่านมาหลายปีถือเป็นคนของตระกูลว่านแล้ว
11: อาจารย์เอ้อเกิงยังไงคุณก็เป็นอาจารย์ใหญ่โรงงานซีอิ๊วต่อไปคุณตั้งใจไปทำงานที่ไหนเหรอคะ
5: คุณเคยดีกว่าแปลกนะอีกอย่างที่โรงงานว่านกวนก็ยังอยู่เพราะยังเป็นอาจารย์ใหญ่โรงงานว่านกวนถูกไหม
11: คุณยินดีช่วยพวกเราตั้งตัวอีกครั้งเหรอคะ
5: แน่นอนอยู่แล้วรู้โรงงานว่านกวนเข้มแข็งแบบนี้พวกเราจะสู้ไปด้วยกัน
11: เห็นทีฉันคงเข้าใจผิดที่คุณอยู่ต่อก็เพื่ออาหญิงฉัน
5: ไม่ใช
11: ่ล้อเล่นนะคะขั้นต่อไปคือสร้างโรงงานใหม่แล้วก็หมักซีอิ๊วแม่คะตอนนี้ที่เราขาดก็คือเงิน
6: ก่อนหน้านี้ขายหุ้นได้ประมาณ 2,000 หยวนเพื่อช่วยพ่อของลูกไปทำเรื่องที่คุกในเมืองหลวงก็ใช้ไปประมาณ 1,000 หยวนอีกอย่างนึงเกรงว่าหลังจากนี้ก็ต้องจ่ายอีกพ่อของลูกอายุเยอะแล้วเจอเรื่องแบบนี้ลำบากหน้าดู
11: หนูเข้าใจค่ะแม่เงินที่เหลือแม่เก็บไว้เถอะ
6: แม่ไม่ได้หมายความแบบนั้นสร้างโรงงานว่านก้นอีกครั้งคือความหวังของพ่อลูกเขาเคยสั่งเอาไว้ต้องให้เงินลูกไปตั้งตัวว
5: างใจเถอะเพราะยังพอมีช่องทางอยู่บ้างมันจะไปหาเพื่อนร่วมอาชีพพอให้ซีอิ๊วเก่ากลับมาล้างให้สะอาดก็ใช้ได้แล้วประหยัดได้ก็ประหยัดอีกอย่างข้างนอกบ้านนี้มีลานกว้างอยู่แสงแดดส่องถึงเหมาะทำลานตากที่สุด
11: ต้มถั่วหมักถั่วใช้พื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่มีห้องข้างๆห้องนึงดัดแปลงเอาก็ได
4: ้ถึงจะเล็กแต่อากาศถ่ายเททำห้องตากถั่วหมักได
9: ้ยังไงต่อจากนี้ทำเท่าที่มีพยายามเต็มที่สำคัญคือพวกเรามีใจเป็นหนึ่งเดียว
6: ขอแค่รักษาป้ายโรงงานว่านก้วนได้ทุกอย่างก็มีความหวัง
11: ทำซีอิ๊วสำคัญที่สุดคือถั่วเหลืองเราใช้ถั่วเหลืองชั้นดีมาตลอดอาจารย์เอ้อเกิงมีช่องทางหรือเปล่าคะ
5: ถ้าต้องการซื้อถั่วเหลืองชั้นดีก็ต้องถามพี่จิว
11: ค่ะ
12: จากการพูดจาของผมในที่สุดก็ช่วยนัดแก่ใช่ได้
11: ขอบคุณพี่จิวถ้ามันจะซื้อถั่วเหลืองต้องมาที่ร้านอาหารแล้วคะ
12: คุณธุรกิจต้องคุยไปดื่มไปสิดื่มอารมณ์ดีนะก็จะคุยได้ราคาดี
11: ถึงว่าพวกเขาขอตามมาด้วยที่แท้อยากกินฟรีนี่เอง
13: มาเลยมาเลย
5: มา
13: เดือด
11: จอ
13: บนะ
11: อีกจอบ
12: เท่าแก่ชาติเท่าแก่ลิ้นเท่าแก่เรียวสวัสดีครับ
5: ผู้หญิงเป็นเจ้าบ้านมีหน้าโรงงานวันก่อนถึงได้เจ๊ง
12: น
13: ั่นสิซื้อถั่วเหลืองไปหมักซิ่วไม่เป็นสิ้นเปลืองเปล่า
14: ๆนั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
12: เชิญนั่งเชิญนั่งครับตะแก่ใช่
14: เรื่องที่ฉันให้นายทำทำหรือยัง
12: ไปเดี๋ยวนี้ละครับผมรับปากพวกเขาไปเป็นแม่ซื้อของกับเมียพวกเขาในตลาดพวกเขาถึงยอมคบคุณที่เหลือคุณต้องพึ่งตัวเองแล้วนะ
11: ขอบคุณนะพี่จิว
12: ตะแก่ใช
14: ่
12: ผมทำงานก่อนนะตามสบายนะครับไปแล้ว
11: ตะแก่ใช่โรงงานว่านกวนของเราอยากจะซื้อถั่วเหลืองชั้นดีกับคุณค่ะ
14: เจ้าหงไม่มีแล้วพ่อแห้งจัง
15: เท่าแก่ชายดื่มค
14: ่
15: ะ
14: มาๆๆหมกจอกหมกจอกหมกจอกหมกจอก
16: กินไก่หน่อย
11: นี่พูดอะไรหน่อยสิอย่าเอาแต่กิน
16: ทำอะไรเธอก็กินด้วยสิ
14: หมกจอกหมกจอกหมกจอกหมกจอก
11: เท่าแก่ชายเห็นคุณมีความสุขอยู่ฉันขอโทษที่ถามฉันมาซื้อถั่วเหลืองชั้นดีรบกวนคุยเรื่องซื้อขายถั่วกับฉันก่อนได้ไหม
13: เรื่องที่ผู้หญิงควรทำก็คือกลับบ้านไปเลี้ยงลูกแล้วก็ป้อนนมซะ
14: ถูกต้อง
11: ไม่อยากรบกวนทุกท่านฉันแค่อยากคุยเรื่องซื้อถั่วเหลือง
14: ได้ได้ช่วยไม่ได้นะเธอลงไปให้ฉันกินมื้อนี้อย่างสงบสงบ อีกเดี๋ยวฉันจะค่อยๆ คุยเรื่องซื้อขายกับเธอดีไหม
11: ดีค่ะฉันตามสบายนะคะ
14: มา
13: หมดจอกหมดจอกไปสักทีน่าขาน
11: นี่แล้วพวกเขาล่ะ
0: เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาเอ๊ะท่าแก่เนี่ยอาหารมื้อนี้ยังไม่ได้จ่ายท่าแก่ชัยบอกให้คุณจ่ายนะครับ
11: ไม่ใช่แค่ฉันจ่ายจัวจางจัวหยีเมาจนไม่ได้สติเหลือเกินจริงๆ
0: ตอนนี้ต้องซื้อถั่วเหลืองชั้นดีให้ได้อีกเกินท่าแก่ชัยล่ะ
14: อยู่ข้างบน
0: ขอบคุณนะนี่อีกเดี๋ยวเจอท่าแก่ชัยหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเอาเรื่องกับเขานะท่าแก่ชัย
11: ท่าแก่ชัย
14: ไงพอดีเลยนะมากินแตงโม
0: ไม่
11: คุณรับปากจะขายถั่วเหลืองชั้นดีให้เราวันนี้ฉันตั้งใจมาหาคุณค่ะ
14: อ๋อถั่วเหลืองชั้นดีเหรอนี่ไงพวกนี้ไงเพิ่งเอามา
0: อ๋อนี่ถั่วเหลืองพวกนี้ไม่เงาทั้งแห้งทั้งรีบของตกเกรดนี่นะ
14: พูดตามตรงโรงงานเล็กๆอย่างพวกเธอใช้พวกนี้ก็พอแล้วนะ
11: รังแกผู้หญิงชัดๆคุณไม่อยากขายเมื่อวานก็อย่ารับปากฉัน
14: ฉันก็แค่สอนเธอถั่วเหลืองชั้นดีที่สุดต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าประจำพวกเขาสั่งครั้งหนึ่งก็500ชั่งเออล่ะ50ชั่งหรือ5ชั่งหรือว่า5ตำลึงกันล่ะ
11: ถั่วเน่าๆของคุณให้ฟรีฉันก็ไม่เอา
14: ไม่เอาก็รีบไปถั่วเหลืองของฉันมีแต่คนแย่งซื้อง
11: ั้นก็รอคนแย่งซื้อเถอะแค่นี้แหละไปเถอะ
14: เธอคิดให้ดีก่อนเถอะวันนี้ไม่เอาวันหลังอย่าหวังว่าฉันจะขายให้
11: ท่าแก่ชายคนนั้นหน้าโมโหจริง
0: ๆเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละชอบดูถูกคนโหเหลืองชั้นดีนี่พี่ชาย
10: อย่าขวางเซ่
11: ทำไมที่นี่ถึงมีถั่วเหลืองล่ะคะ
10: ก็เมื่อก่อนตากถั่วต้นไม้ล้มกำแพงพังพวกนี้เลยใช้ไม่ได้ท่าแก่ชายบอกว่าไหนๆก็ขายไม่ออกให้เอามาทิ้งอ
0: ๋อใช่แล้วพวกเราย้ายบ้านพอดีต้องใช้ตะกร้าพวกนี้ขอยืมหน่อยได้ไหมฉันช่วยพี่ทำความสะอาดพี่ก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
11: ใช่
10: ดีเลยช่วยได้เยอะเลย
15: เจ๊เออผมพาคุณชายเฟิงกลับมาแล้ว
17: ศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอบคุณเสี่ยวหัวเกอแกหาคุณชายเฟิงเจอแล้วแกเจอพี่ชายแกแล้วคุณชายเฟิงอยู่ไหนพี่แกอยู่ไหน
15: ก่อนหน้านี้ผมฝันเห็นคุณชายเฟิงโผล่ในทะเลร้องให้ช่วยไม่หยุดผมไปที่ตลาดได้ยินคนเขาพูดว่ามีชายคนนึงไปขายแรงงานที่ต่างเมือง

0: คนนั้นใส่เสื้อผ้าคุณชายเฟิงด้วยเขาเรือจมในทะเลตรงข้ามจ้านเจียงผมเลยไปหาที่จ้านเจียง
1: จ้าฟงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จ้าฟงไอ้ปัญญาอ่อนเฮ้ยทำไมไม่ดูฝ่าเท้าให้ดีเขาไม่มีไฟสามเม็ดนั่นซะหน่อยเขาไม่ใช่พี่แกไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยเขาไม่ใช่จัวฟัง
0: อะไรนะบนตัวเขามีกระต่ายหยกคุณนายอยากเป็นคนให้เขาเพื่อปกป้องคุ้มครอง
1: กระต่ายหยกแบบนี้ที่ตลาดก็มีใครก็พองได้สมองอย่างแกนี่มันโง่จริงๆเลยแกมันสวะกลับมาทำไมฮะแกกลับมาแต่จัวฟังไม่ได้กลับมาด้วยแกมันสารเลวแกมันโง่เอาไปตามหาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าหากไม่เจอก็ไม่ต้องกลับไม่เห็นได้อีกไปเลย
0: ตีสิเจ๊จะตีผมได้ไหม
1: จะตีแกให้ตายแล้วก็เปลี่ยนเอาจัวฟังกลับคืนมา
0: พอแล้วเจ๊ยุติธรรมหน่อยได้ไหมหรือว่าฉันเป็นส่วนเกินนั่นฉันจะตายให้ดูพอผักก้อนหินออกไปมันชนฉันท่านก็จะหลุดพ้นหลุมก็ขุดไว้แล้วฉันไม่กลัวตายอย่างไรที่ฝังสมวันรอบครอบแล้วหรือเปล่า

0: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนคุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
3: 3,230
2: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช้ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: เขาเป็นลูกเจ๊ผมก็เป็นลูกเจ๊นะผมเป็นคนไม่ใช่คนโง่ผมไม่ยอมรับว่าโง่อย่างน้อยก็กตัญญูและเชื่อฟังตอน5ขวบผมช่วยนวดให้เจ๊6ขวบช่วยพาฟืนหาบน้ำ8ขวบทำกับข้าวให้เจ๊กิน9ขวบจับไก่นาจับปลาสดต้มจ้องให้เจ๊บำรุง10ขวบก็ไปทำงานหาเงินแล้วให้เงินเจ๊ใช้แถมใช้หนี้พนันให้ด้วยผมยังไปแข่งชกมวยในตลาดมืดโดนชนจนเจ็บไปทั้งตัวแล้วเขาทำอะไรเพื่อเจ๊บ้างผมช่วยเจ๊ตามหาคุณชายฟังผมลงเรือออกทะเลผมเกือบจมน้ำตายเพื่อเจ๊ได้เห็นศพเร็วขึ้นแล้วผมก็รีบเดินทางจนเท้าบวมไปหมดแล้วเจ๊เคยเป็นห่วงผมบ้างไหม
3: เจ๊จะบ่นก็บ่นไปหลายปีมาเนี่ยอย่างน้อยฉันก็คอยดูแลแกเลี้ยงแกจนโตแต่พี่แกไม่ใช่พอพี่แกคลอดออกมาฉันก็ขายไปฉันไม่เคยดูแลเขาสักวันนึงฉันติดค้างเขาเยอะมากเลยแกรู้ไหม
2: ค้างบ้าบอสิเจ๊เจ๊คิดมากไปตั้งหากเขามีคุณนายใหญ่ให้ความรักสุขสบายที่ตระกูลว่าทุกวัน
3: มันไม่เหมือนกันคุณนายใหญ่ไม่ใช่แม่แท้ๆของเขาฉันต่างหากแล้วที่ใช่ไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วนักพรตจางเคยบอกว่าชะตาของฉันถูกกำหนดว่ามีลูกชายอยู่กับฉันแค่คนเดียวสองคนฉันเลือกได้แค่คนเดียว
2: บ้าบอไร้สาระ
3: ต่อไปนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าแกแล้วไปซะไปได้ยิ่งไกลยิ่งดีฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกแล้วฉันอยากเจอจัวฟองจะถือโทษแกตายไปแล้ว
2: ได้งั้นผมจะตายให้ดู

0: ื่อฉันเป็นศูนย์กลางงั้นฉันจะตายให้ดูพอผักก้อนหินออกไปมันชนฉันท่านก็จะหลุดพ้นหลุมก็ขุดไว้แล้วฉันไม่กลัวตายอย่างไรที่ฝังสวรรค์รอบคอบแล้วหรือเปล่าโอ้ยสวรรค์นะทำไมถึงทำกับฉันแบบนี
1: ้เอาเจ้าหลงวันนี้ฉันจะส่งแกไปตายแก้แค้นให้ท่านผอ.ฉิวจิ้น
2: โอ้ย
1: มันปวดท้องอะไรเอาตอนนี้โอ้ไม่ไหวต้องไปก่อนละ
3: พร้อม
0: พวกเหลือเดนของฉิวจิ้นซ่อนอยู่ไหน
4: ผู้ตรวจการเก่าตามรายงานพวกมันซ่อนอยู่ที่เขานี้วางแผนจะจัดการคุณ
0: ข้าให้หมดทุกคนอย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียว
4: รับทราบทุกคนระวังด้วยตามฉันมาร
5: ับทราบ
2: คิดไม่ถึงว่าจะตายยากแบบนี้ไม่ได้ทั้งนี้เดี๋ยวน้าผาไม่มีทางไม่ตายปืนยาวยุโรปตายแน่ไม่ถึงจะตายยังยากเย็นขนาดก็ไ
4: อผู้ตรวจการไม่เป็นไรนะครับ
0: ไม่เป็นไรเมื่อกี้ใครยิงปืน
2: ไม่รู้ฉันเห็นแค่เจ้าหลงพาผู้ทหารมาตามพวกเรามาติด
0: ๆโอกาสมีครั้งเดียวเปลี่ยนกลยุทธ์บุกเลย
2: ได
0: ้

0: เราเจ้าลงอย่าเป็นคนขอฉิวจิ้นเหรอฉันคือพญายมเฮ้ยอย่าตายนะ
1: ที่ทหารฆ่าทันทีฆ่าทันที
0: ปล่อย
1: ยิงนันทา
0: ปล่อยไปสิ
1: ฆ่าท่าน
0: ปล่อยไป
1: ทันทีนะฆ่าทันเลยแล้วยิงเลยยิงซะย
0: ิ
1: ง
0: ไป
1: ตาจริง
0: ลุกขึ้นเดี๋ยวก่อนหาเขากลับไป
1: หาเขากลับไปไม่เกี่ยวกับผมผมแค่มาโดนรอบขาผมแค่อยากตาย
0: สถานการณ์ตอนนี้เป็นไง
2: รายงานครับพวกกบฏตายหมดแล้วครับ
0: ดีมาก
2: ผู้ตรวจการเขาไม่ใช่กบฏจริงเหรอ
0: ฉันรู้จักเขากลับไปค่อยสอบถาม
2: รับทราบ
3: ขนมต้าเหลียง
0: ซื้อของขวัญกินอาหารพื้นเมืองยังอยากทำอะไรอีก
4: ฉันอยากเรียนขับรถขับไปแล้วก็รับลมได้มีความสุขอ่ะ
0: ถ้าอยากรับลมมีผู้ช่วยอยู่ก็พอแล้ว
4: ถ้าจะขับเองถ้าฉันขับรถเป็นก็เป็นคนขับให้คุณได้ติดตามคุณไปได้ทุกที่อีกอย่างเราสองคนขึ้นไปบนเขานอกจากรับลมยังสามารถ
0: เธอนี่สนจริงๆขึ้นรถเถอะฉันลืมของบางอย่างไว้ที่ร้านน้ำชาฉันจะกลับไปเอาพวกนายรอฉันที่ปากทาง

0: ลืมอะไรคะ
1: อ๋อเอามาแล้วล่ะเราไปชานเมืองดีกว่าสอเธอขับรถ

0: ผู้ตรวจการฉันรู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยราบลื่นเมื่อวานฉันไปดูหมอดูมาได้หยกคุ้มภัยมาให้คุณด้วย
1: เด็กโง่เอ้ยฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกเธอพบไว้เองเถอะ
0: แต่หมอดูบอกว่าปีนี้คุณดวงไม่ดีทั้งปีคุณจะมีเคราะห์เขายังบอกว่าหยกชิ้นนี้ปัดเป่าความชั่วร้ายได้ชั่วคราวต้องหาคนดวงแข็งสักคนถึงจะช่วยคุณได้ค่ะ
1: คำพูดของหมอดูก็เอาไว้หลอกคนทั้งนั้นแหละเธอเชื่อด้วยเหรอ
0: ผู้ตรวจการเชื่อไว้ก่อนดีกว่านะคะอย่าให้ฉันเป็นห่วงเลยนะพกไว้เถอะนะคะ
2: ผู้ตรวจการบอกว่าจับกลับไปค่อยถามแต่ไม่ได้อะไรเลย
3: คุณน้อยผู้ช่วยโจ
0: เขาเป็นคนงานโรงงานซีอิ๊วไม่ใช่กบฏต้องไม่ได้อะไรอยู่แล้ว
4: สิเยาเธอมาพอดีเลยบอกว่าเขาทีฉันไม่ใช่ผู้กบฏ
0: ฉันรู้ได้ยินผู้ตรวจการบอกว่านายช่วยชีวิตเขาไว
4: ้โอ้นั่นสถานการณ์มันวุ่นวายที่จริงฉันก็ไม่รู้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญ
0: นายหมายความว่าเพราะนายรู้สึกว่าในใจเจ๊เอ๋มีแค่คุณชายเฟิงเหรอก็เลยคิดไม่ตกอยากฆ่าตัวตายแต่ผลกลับตาลปัดเกิดดึงบังเอิญช่วยผู้ตรวจการไว
4: ้ถ้าเป็นเธอมีแม่แบบนั้นเธอก็อยากฆ่าตัวตายฉันดีกับเขาจะตายกับด่าฉันว่าโง่ว่าเป็นสวะ
0: งั้นนายคิดไม่ได้จริงๆเหรอโง่จริงๆ
4: แม่แต่เธอก็ว่าฉันแบบนี้เหรอ
0: แม่นายคลอดนายออกมาต่อไปชะตาเป็นไงก็ต้องพึ่งตัวนายเองแล้วนายอยากเป็นเหมือนวัวหรือเหมือนหมาล่ะใจนายก็คิดแค่อยากเป็นลูกกตัญญูอยากให้คนเชิญถ้วยรางวัลสรรเสริญนายเหรอ
4: ไม่ใช่พ่อฉันตายจากไปแล้วฉันมีแค่แม่ต้องกตัญญูสิ
0: คนไม่รักตัวเองฟ้าดินประหัตประหารนายเคยคิดเพื่อตัวเองบ้างไหม

0: สนุกจัง
1: ไม่เลวมีการพัฒนาแต่จำเอาไว้อย่าจับพวงมาลัยแน่นเกินไปแล้วก็อย่าลืมเหยียบคันเร่ง
0: ดูแล้วค่ะผู้ตรวจการคุณนายอตี้แตงโมล่ะ
2: อ๋อฉันเอาแตงโมไปแช่น้ำไว้ค่ะเวลากินจะได้สดชื่น
0: เธอไปเอามาถือผลไม้ไปล้างด้วย
2: ค่ะ
0: หัวกองไฟลุกทั้งตัวเลย
3: มาบง
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหล

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ที่รัก
6: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: ป๋ายังเข้าไม่ได
7: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: วิวที่นี่สวยมากเลยนะมานั่งสิ
3: ค่ะถึงตอนนั้นถ้าใช้ปืนพวกนี้ยิงทะลุถังน้ำมันแล้วรถก็จะระเบิดฉันกลัวทำไม่ได้ค่ะง่ายแค่นี้ก็ทำไม่ได้อย่าขี้ขลาดนักสิค่ะจำไว้นะอยากมีชีวิตที่ดีต้องพึ่งพาตัวเองถังน้ำมันอยู่ตรงไหนจำได้ไหม
4: จำได้ค่ะอยู่ท้ายรถแล้วหัวเกิดจะโดนระเบิดตายไหม
3: วางใจเถอะฉันไม่ให้เขาตายหรอกเขาตายแผนทั้งหมดก็ไร้ความหมายฉันทำแบบนี้ก็ให้เขาได้ความไว้วางใจจากผู้ตรวจการแต่ก็จะมีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นอีกคนเข้าใจไหม
4: เข้าใจค่ะ
3: หัวเกิดไฟลุกทั้งตัวเลย
2: มาพง
3: เฮ้ยก่อนนะ
2: ส่งมาไปดูซิว่าเป็นใคร
5: ตั้มป้า
2: เธออยู่ที่นี่นะฉันจะลงไปดูหน่อย
3: ไม่เอาค่ะฉันกลัวฉันจะไปด้วย
2: มา
3: หัวเกอเป็นยังไงบ้าง
6: พวกคุณไม่เป็นไรนะ
2: เราไม่เป็นไร
3: ผู้ตรวจการทำไมจู่ๆรถถึงระเบิดได้หรือจะมีคนคิดว่าหัวเกอร์เป็นคุณก็เลยยิงปืนทำให้รถระเบิดคะ
2: ก็อาจเป็นไปได
3: ้หัวเกอร์นายเป็นดาวนำโชคของผู้ตรวจการจริงๆนายช่วยรับเคราะห์ให้เขาขอบคุณคุณหมอผู้ตรวจการ
6: ผู้ตรวจการ
2: เอ๋หัวเกอร์เอาละรู้สึกเป็นไงบ้างนั่งลงเถอะนั่ง
6: ไม่ร้ายแรงหรอกครับหมอบอกว่าผมยังหนุ่มไม่นานก็หายแล้วครับ
3: ดื่มชาสิ
6: โอ้ขอบคุณแก้วนี้คือชาฝรั่งเหรอไม่เคยดื่ม
3: ลองดูสิ
6: อร่อยอร่อยอร่อย
3: ไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆนายช่วยผู้ตรวจการสองค

0: ทั้งติดเลย
1: ผมเกิดในที่ดวงดีจริงๆเจออันตรายสองครั้งก็รอดมาได้ทั้งสองครั้ง
2: ผมไม่ได้ดวงดีหรอกครับดวงซวยถึงจะถูก
0: ไม่ใช่อยู่แล้วอย่าเรียกว่าดวงแข็งนะ
2: แม่ผมนะว่าผมเป็นตัวซวยบ่อยๆ
0: เจ๊เอ๋น่ะเห็นนายซื้อบื้อเลยอยากปลุกสตินายตอนนี้นายมีโอกาสแล้ว
1: ใช่หัวเกิดเป็นทหารผู้น้อยที่นี่ต่อไปก็เสียเวลาอยากจะก้าวหน้าอีกขั้นไหม
0: ผู้ตรวจการหมายถึงอยากสนับสนุนนายส่งนายเข้าโรงเรียนทหารหวงผู
2: ่จริงเหรอครับผมได้ยินคุณชายฟังบอกว่าโรงเรียนทหารหวงผู่เข้ายากมาก
0: ใช่แต่มีผู้ตรวจการแนะนำแตกต่างกันหลังเรียนจบยังได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยยังไม่รีบขอบคุณอีก
2: ขอบคุณผู้ตรวจการผมจะทำสุดความสามารถจนกว่าจะตาย
1: นี่หัวเกอหัวเกอฉันบอกแล้วไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้หรอกนายแผลเต็มตัวรีบพักผ่อนเถอะ
2: รับทราบขอบคุณผู้ตรวจการขอบคุณคุณนาย
0: หัวเกอร์คนนี้นิสัยซื่อตรงแถมดวงแข็งฉันคิดว่าเขาเป็นดาวนำโชคของคุณนะคะ
1: ฉันเคยจับตาดูเขาสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ฝึกสักหน่อยคงเอามาใช้งานได
0: ้
1: เธอช่วยเขาแบบนี้ต่อไปก็ให้เขาปกป้องเธอ
0: ดีค่ะ
3: ระวังนะ
4: ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยอุ้ยเฮ้ย
3: นี่นี่วางไว้นี่ก่อนพ่ออ
5: าจารย์เอิร์กเกิง
6: เอ๊เสี่ยมานของที่เราต้องการเหมือนจะครบแล้วนะ
5: ดีค่ะโรงงานใหม่เริ่มงานได้โรงงานว่านกวนเริ่มต้นกันใหม
6: ่
7: ดี
5: อาจารย์เอิร์กเกิงฉันคัดถั่วเหลืองเสร็จแล้วเริ่มต้นได้เลยค่ะ
6: นี่เสี่ยมานถ้าลืมอีกแล้วมักซีอิ๊วขั้นตอนแรกควรจะเป็นอะไร
5: หัวเชื้อคือรากฐานของซีอิ๊ว
6: พอเราจากโรงงานว่านกวนฉันเก็บหัวเชื้อไว้นิดหน่อยถ้ามันมีปัญหาไม่กี่วันก็ใช้ได้
5: อาจารย์เอิร์กเกิงคุณฉลาดจริงๆค่ะ
6: แต่หลายวันมานี่อากาศอบอ้าวฉันกลัวหัวเชื้อจะหมักตัวได้ไม่ด
5: ีรู้สึกน้ำแข็งมากลดอุณหภูมิได้
6: ตีเล็กต้องติดตอนร้อนเป็นอะไร
5: ช่วงนี้เป็นแบบนี้บ่อย
6: ๆเฮ้ยไม่สบายก็ไม่ต้องไปรถจ้างโจยีพวกนายไปซื้อน้ำแข็ง
3: เออเกิงคนนั้นน่ะอยู่ข้างนอกที่นิ้วสั่งเชียวใช้พลอยยังกับคนงานแล้วแค่อยู่ชั่วคราวนะ
4: นั่นสิฉันรอไปเป็นคนใช้ที่เซี่ยงไฮ้สบายกว่า
3: ทำไมพูดจาแบบนี
4: ้ก็เดี๋ยวก็ได้ไปเซี่ยงไฮ้ฝึกภาษาเซี่ยงไฮ้ไว้หน่อย
3: เย็นสบายดีนะย้ายมาลำบากก็คุ้มฮะเก่งกันเถอะเอ้าหล่นแล้ว
4: เฮ้ยฉันมีอะไรอ่ะ
8: นี่เออเกิงอาจารย์เออเกิงอยู่ไหม
4: ไปเลยไปเงย
3: เร็วสิน
5: ี่ฉันบอกแล้วไงว่าเพื่อนคุณคนนั้นคิ้วตกหน้าผากแคบเป็นคนใจแคบหน้าตาเจ้าเล่ห์จะเป็นคนดีได้ยังไงนี่คุณเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเป็นเจ้าโง
9: ่เฮ้ยคุณล่ะเปลี่ยนชื่อเป็นชักช้าแล้วเหรอชักช้าลีลาน
5: ี่ไม่มีจะกินใกล้จะลำบากแล้วประหยัดหน่อยก็แล้วกัน
9: คุณวางใจเถอะหมอดูบอกว่าผมไม่ดวงทางจมูกจมูกเหมือนหมูมีกินตลอดชาติกินซาลาเปามีไส้ติดคุกก็มีคนเยี่ยม
5: ดูดวงก็รู้ว่าจะติดคุกด้วยเหรอ
9: ก็พูดไปงั้นไม่ได้เหรอ
5: คุณเชื่อจริงเหรอ
10: ฉันบอกแล้วว่าอย่าเปิดโรงฝึกยุทธสัมซ้อนนะดูสิตอนนี้เป็นไงคนพวกนั้นก็เหลือเกิดถ้าเป็นไม่รู้จักฮะโรงฝึกยุทธอยู่ดีๆก็กลายเป็นหอนางโลไปเส้นได้ชี้ขาผีเหรอผีบังตาถึงจะถูก
11: ต่อ
10: ตายแล้ว
5: สีเทียงคุณคิดว่าเมื่อกี้เป็นไปได้ไหมที่คุณเผื่อว่าบางทีอาจจะถ้าหากตาบอดที่จะมองไม่เห็นพี่รองนะ
11: ไม่หรอก
10: นั่นไงฉันบอกคุณแล้วไงไว้ผมยาวแบบนี้ฉันบอกให้ตัดนี่แล้วทั้งฝอซานมีแค่คนที่ผมยาวไม่เท่ากันหนูก็ทีคนจำได้แต่นี่เขารู้แล้วว่าเรายังหลบอยู่นี่สอรองลุกเข้าขายหน้าไปที่บ้านแล้ว
11: ขายหน้าที่บ้านแล้วคนเป็นพวกใครกันเล่าเนี่ยฮะ
10: ฉัน
11: แล้วไปเช้าไม่ปวดเทียนไม่ปวดนะปวดตอนรถไฟจะออกเนี่ย

0: บ้าลมฉี่เจียงไปเถอะไปเถอะไป
1: ไปไหนเล่ารถไฟไปแล้ว
0: อุ๊ยไปแล้วจริงๆด้วยไม่เป็นไร

0: เที่ยวต่อไปไปเซี่ยงไฮ้กันนะจะซื้อเองจะซื้อเองสวัสดีจ้าฉันอยากได้ตั๋วรถไฟไปเซี่ยงไฮ้2 ใบ
1: วันนี้ไม่มีตั๋วไปเซี่ยงไฮ้แล้วค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นก็เอาตั๋วรถไฟเที่ยวที่เร็วที่สุดไปเซี่ยงไฮ้2 ใบจ้ะอ่ะ
2: ไม่ต้องแล้วขอบคุณคุณนี่ต้องเวลาทุกครั้งเลยนะปวดท้องเข้าห้องน้ำก่อนรถไฟจะออกทุกครั้ง
0: เ
2: ท้าไม่ปวดยังไม่ปวดบอกความจริงมามีความลับใช่ไหม
0: โถ่เอ้ยมีที่ไหนกันล่ะคะคนนั่งรถไฟตื่นเต้นนี่นาก็เลยปวดท้องไงเป็นเรื่องปกติ
2: คุณไม่พูดเหรอได้ผมไปเซี่ยงไฮ้คนเดียวคุณอยู่ที่นี่เข้าห้องน้ำซะให้พออ
0: ่ะเดี๋ยวก่อนคุณอย่าไปนะหยุดเลยฉันพูดก็ได้โถ่เอ้ยตอนนี้ที่เซี่ยงไฮ้ฉันไร้ญาติไร้พี่น้องไม่มีใครพึ่งได้หรอกค่ะ
2: คุณบอกเป็นผู้ดีเซี่ยงไฮ้คุณอังกฤษดื่มกาแฟหมายความว่าไงหลอกผมเหรอ
0: เมื่อก่อนฉันเคยเป็นพนักงานต้อนรับที่สมาคมดื่มกาแฟทุกวันนี่เป็นเรื่องจริงนะฉันไม่ได้หลอกคุณ
2: พนักงานต้อนรับต้องได้จบเหตุนะ
3: เป็นไปไม่ได้น้องสีบอกว่าจะไปเซี่ยงไฮ้กับเมียไปเป็นลูกเขยทำไมถึงหลบอยู่ที่นี
4: ่เห็นพวกเราก็วิ่งเร็วแบบนั้นต้องมีพิรุธแน
3: ่หรือจะเป็นเหมือนพวกเราถูกไล่มาเหมือนกัน
4: ฉันบอกแล้วไงแม่สาวเซี่ยงไฮ้นั่นไม่เคยพูดความจริงแถมยังพูดคำอังกฤษสีแซงแกล้งทำ
3: คุณนี่ชักช้าอีกแล้วเฮ้ย
4: ฉันกล้ารับประกันเลยนะว่าเขาไม่ใช่ผู้ดีอะไรหรอกแกล้งทำเป็นสาวเข้าสังคมฉันต้องเปิดโปงเขาให้ได้เลยก็ดูสิน
3: ี่อย่านะพวกเราดีแค่ไหนกันเล่าเปิดโปงพวกเขาก็เหมือนเปิดโปงตัวเองเฮ้ยเฮ้ยแค่คิดก็โมโหบ้านแม่คุณนะชอบแต่คนรวย
5: คุณหนูคุณชาย
4: ไรฝูพ่อแม่ฉันล่ะ
5: นายท่านพูดว่าลูกสาวที่แต่งงานเหมือนน้าติสารออกไปบ้านสามีเจ๊งกลับยามาพึ่งพาบ้านแม่ไม่เพียงขายหน้าถ้าคนอื่นลำบากด้วยนายท่านกับคุณนายให้พวกคุณไปเก่งไกล
4: หุบปากเลยนะเชื่อไหมฉันจะฉีกปากได้
3: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะเย็นก่อนฟังเขาพูดให้จบก่อนหลายฝูพูดต่อเลย
5: เท่าแกให้มาสิบหาวหยวนให้พวกคุณนั่งรถกลับฟอซานเมตตาที่สุดแล้ว
4: สิบหาวหยวนเห็นฉันไปขอทานเหรอ
5: ประตูก็ปิดไม่ดีหนูก็เลยเข้ามาได้เฮ้ยอ๋อใครนี่เองพี่อยู่เดี๋ยวนี้นะ
4: นี่แย่แล้วทำไงดีคะ
5: มีวิธีหลิวจิ้งเย่เพิ่งซื้อโรงงานไปไม่นานคงยังไม่เริ่มทำงาน
4: ที่นั่นต้องมีหัวเชื
5: ้อ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @ shopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
1: ินครับ
0: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
1: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
0: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
1: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระ

0: เทพรัตนราชสุดา
1: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
2: แล้วมาเจอกันนะครับ
3: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
4: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
3: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
4: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
5: 3,230
4: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่เฒ่าแก่รองรับจำนำเป็น10ร้านเงิน10หาวหยวนก็ให้มาได้เหรอเนี่ย
3: ไม่ท่านบอกไม่เอาประชัง
2: 10หาวหยวนก็เงินนะ
4: แล้วค่าอาหารมื้อนี้ล่ะ
2: บ้านแม่คุณไม่ใช่แค่ชอบคนรวยแถมยังดูถูกคนจนด้วยดีที่ผมว่าฉีสือไม่ถึงกับสิ้นไร้หนทางยังอยู่โรงเตี๊ยมได้
4: แต่ก็ต้องจ่ายทุกวันไม่รู้จะอยู่ได้ถึงวันไหน
2: ผ่านไปวันหนึ่งก็วันหนึ่ง
5: เสี่ยมานเราจะไปร้านยาซื้อปลาหอมกระเพาะระดาไล่แมลงลูกไม่สบายไปกับพวกเราให้หมอตรวจหน่อยนะ
4: ไม่ต้องหรอกค่ะอากาศร้อนเป็นไข้นิดหน่อยไม่เป็นไรแล้ว
3: เป็นอะไร
5: นี่ไงนี่ไงเห็นไหมดูสิยืนก็ยังหน้ามืดไปให้หมอตรวจชีพจรหน่อยสิ
4: ไม่ต้องจริงๆค่ะหนูชินแล้วล่ะ
6: ทำงานสำคัญก็จริงแต่ไม่สบายก็ต้องพักสิเอาอย่างนี้ฉันไปร้านยาเอายาแก้ไขมาให้เธอสองห่อนะ
5: หัวดื้อจริงๆเลยไม่ต้องทำงานแล้วไปพักเถอะ
3: หวังใจเธอวางใจได้ฉันเช็ดเอง
5: ฉันระบายกันเถอะ
4: ไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้อง
3: ห่วงฉันเช็ดเองมานั่งพักเถอะ
4: อาจารย์เอิ้งเกิงดูนั่น
3: มีหนูโ
4: อ้เฮ้ยโอ้หนูเยอะขนาดนี้เชียว
3: ทำไมเป็นแบบนี
4: ้มีคนมากินของที่นี
3: ่ประตูก็ปิดไม่ดีหนูก็เลยเข้ามาได
7: ้เฮ้ย
3: โอ้ยใครนี่เองพี่อยู่เดี๋ยวนี้นะ
4: นี่แย่แล้วทำไงดีคะ
3: โอ้มีวิธีหลิวจิ้งเย่เพิ่งซื้อโรงงานไปไม่นานคงยังไม่เริ่มทำงาน
4: ที่นั่นต้องมีหัวเชื้อเดิมทีฉันเคยสาบานจะไม่จ้างคนตระโกนว่านช่วยพวกเราฝูยงช่างหมักซีอิ๊วแต่ว่าเห็นแก่ลูกค้าเก่าบอกว่านายฝีมือดีตัดขาดกับว่านฉี่ซาแล้วด้วยฉันถึงให้โอกาสนี้กับนายต่อไปต้องตั้งใจทำงานและอย่าไปนั่งเรือลำเดียวกันกับคนตระโกนว่านเด็ดขาด
8: ครับขอบคุณคุณนายหลิวที่เห็นข้า
4: อีก2วันเราก็เริ่มงานแล้วของพวกนี้ทั้งเก่าทั้งพังเปลี่ยนให้หมดเลย
8: ถ้าเปลี่ยนใหม่หมดต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยนะครับ
4: พวกเราตระกูลหลิวน่ะมีเงินฉันจะบอกให้นะฐานะของฉัน

0: ใหญ่กว่าตระกูลว่านของนายเป็นร้อยเท่าแล้วนายก็อย่าแอบไปเจอคนตระกูลว่านเด็ดขาดฉันไม่ปล่อยนายแน
1: ่คุณวางใจได้ผมไม่ทำหรอกผมจะตั้งใจทำงาน
0: ถือว่าฉลาด
1: เฮ้ยแย่งกันไปมาสุดท้ายโรงงานว่านกวนก็กลายเป็นฉันที่ต้องเก็บกวาดเฮ้ย
2: ยาของหมอหวงเวเย่ได้ผลดีหวังว่าเสี่ยวหม่านดื่มสองห่อนี้แล้วจะดีขึ้น
3: อ
2: ิงเซียซื้อยามาให้เสี่ยวหม่านสองห่อเดี๋ยวเธอต้มให้เขาดื่มด้วยนะ
3: ได้ค่ะ
2: ทำอะไรอยู่เหรอ
3: ทำขิงเปรี้ยวกับหอมดองค่ะ
4: เธอไม่ชอบกินของเปรี้ยวนี่นา
3: ไม่ได้ทำไว้กินเองทำให้คุณหนูกินค่ะ
4: โอ
3: ้สองวันก่อนเขาบอกไม่อยากอาหารเลยทำขิงเปรี้ยวหอมดองให้เขาสองถ้วยใครจะรู้แป๊บเดียวกินหมดเลยวันนี้เลยมีเวลาทำให้อีกหน่อยนึง
4: กินหมดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
4: เอ๊ะเขาเนี่ยช่วงนี้เวียนหัวบ่อยๆแถมคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหม
2: ฉันว่าเขาต้องท้องแน่ๆเลย
3: จริงด้วยฉันก็รู้สึกว่าช่วงนี้คุณหนูเขาเหมือนอ้วนขึ้นนิดหน่อยด้วยนะคะ
2: ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เยี่ยมไปเลย
4: เด็กๆนั่นน่ะต้องท้องแน่ๆแต่ไม่รู้ตัวเธอแย่แล้วเขายังทำงานหนักเหมือนวัวอยู่เลย
2: ต้องบอกเขาให้ระวังหน่อย
5: ไม่ได้เรื่องสองคนก็เรื่องใหญ่แบบนี
4: ้ไหนแล้ว
5: สะบัดตูดหนีไปเลยต้องให้ฉันเก็บกวาด
4: อาจงเห็นเสี่ยวหม่านไหม
5: คืออย่างเงี้ยผู้ชายจางกับผู้ชายหยีทำให้มีหนูหัวเชื้อใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้อาจารย์เกิงกับเสี่ยวหม่านเลยไปโรงงานว่านกวนไปขโมยหัวเชื้อ
2: ขโมยหัวเชื้อ
4: ตามไปดูเร็วเข้า
6: อาจารย์เกิงไม่มีคนค่ะ
7: ยังไม่เปิดงานเดี๋ยวเข้าทางนั้น
1: เสี่ยวหม่านเกิงพวกเธอสองคนแอบเข้ามาทำไมเนี่ย
0: ว่านทีชวนฉันมีเรื่องจะสั่งนายเอ๊ะ
1: อ๋อ
0: ฉันรู้อยู่แล้วว่านายเนรคุณนายกล้าปล่อยคนตระกูลว่านเข้ามา
1: ผมไม่ได้ปล่อยเข้ามานะ
0: ยังไม่ยอมรับอีกพวกเธอเข้ามาทำไมที่นี่ขายให้พวกเราฝูหยงช่างไปแล้วเดิมทีที่นี่เป็นสถานที่ของตระกูลว่านฉันมาเอาป้ายบูชาอาจารย์อาวุโสเสี่ยไท่ค่ะเธอก็รู้นี่เดิมทีนี่นาในสัญญาไม่ได้ระบุว่าป้ายบูชาก็ขายให้พวกคุณด้วยเรากราบไหว้อาจารย์อาวุโสมาหลายปีเขาเป็นเหมือนครอบครัวของเราเอาไว้ที่นี่ไม่ได้เนะ
1: เ
0: ธอที่เด็กบ้า
7: ระวัง
0: แต่ของผมใช้เอามือไป
7: นี่
0: ต่อไปไม่ได้นะ
7: ปล่อยไปในบ้านเหรออ
0: ย่ามาทำอ้อยหน่อยเลย
4: เสี่ยวหม่าน
7: เสี่ยวหม่านลุกขึ้นนะ
4: เป็นไงบ้าง
2: ทำแบบนี้กับคนท้องได้ยังไง
6: ฉันท้องเหรอ
4: ก็ใช่น่ะสิดังนั้นลูกต้องระวังนะ
2: เลือดไหลแล้วตกเลือดได้นะ
0: ลูกขึ้นทำอะไรอ่ะฮะท้องแล้วยังไงพวกเขาสองคนคิดขโมยของฉันพวกเธออย่าคิดหนีนะ
4: ระวังลูก
1: นายหลิว
0: ถุย
1: พวกเราจับคนท้องไม่ให้เขาไปหาหมอแบบนี้ถ้าเขามีอันตรายถึงชีวิตขึ้นมาแล้วเรื่องถึงกรมตำรวจมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะรีบไปหาหมอเถอะ
4: ไปเร็ว
0: พวกเธออย่าหนีนะ
4: ไปเร็ว
0: อย่าหนีนะ
1: เดี๋ยวคุณนายหลิวพวกเขาแค่อยากเอาป้ายบูชาอาจารย์อาวุโสเสียไทยเราไม่ได้เสียหายถึงตอนนั้นเราทำอันใหม่ขึ้นมาก็ได้แล้ว
0: ฉันขอเตือนนายระวังตัวให้ดีเถอะอย่าให้คนตะโกนว่านมาในที่ของฉันเอง
1: ครับรู้แล้วครับ
6: หนูท้องแล้วจริงๆเหรอทำไมไม่รู้สึกเลย
4: เด็กโง่เอ้ยอีกเดี๋ยวก็รู้สึกเองแหละ
2: เธอนี่ซื่อบื้อจริงๆ3เดือนแล้วยังไม่รู้อีก
6: ฉันท้องครั้งแรกนะจะรู้ได้ยังไง
4: เมื่อกี้เห็นลูกล้มแม่ตกใจแทบตายเลยรู้ไหม
6: แม่วางใจเถอะค่ะหมอบอกว่าหนูรักษาเขาไว้ได้เขาต้องดวงแข็งแน
4: ่
2: จำไว้ด้วยล่ะต้องฟังคำของหมออย่าลงจากเตียงตามอำเภอใจต้องกินข้าวตรงเวลากินเยอะๆบำรุงครรภ์ดี
6: ๆห้ามลงจากเตียงเหรอแย่กว่าติดคุกซะอีก
4: เพื่อเขาให้นอนเตียงตะปูก็ต้องนอนนะ
6: พูดถึงเรื่องนี้หนูอยากไปเยี่ยมพ่อบอกข่าวนี้กับเขาให้เขาดีใจ
4: อย่าดีกว่าลูกอย่าวิ่งไปวิ่งมาแม่ไปเองแม่จะบอกเขาว่าเขาจะได้อุ้มหลานแล้วเขาจะต้องดีใจมากแน่ๆแต่เสียดายนะไม่มีทางบอกจัวเฟิงได้เลย
2: คุณนายอย่าพูดแบบนี้สิคะตอนนี้คุณหนูน่ะมีเรื่องมงคลมงคลชงมงคลเรื่องมงคลจะตามมาติดๆอีกไม่นานเราก็จะหาคุณชายเฟิงเจอจะได้อยู่พร้อมหน้า พร้อมตาคุณหนูฉันเตรียมของไว้หมดแล้วนะคะ

0: คนแค่เอื้อมก็หยิบถึงแล้วสำคัญที่สุดก็คือกระดิ่งอันนี้ถือไว้ค่ะคุณต้องการอะไรก็เขย่ามันพวกเราทุกคนจะมาช่วยคนเองค่ะยิ่งเสียเธอนี่น่าทึ่งจริงๆคิดได้รอบคอบขนาดนี
1: ้ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้มั้ง
2: ยังไงก็ห้ามคิดอะไรทั้งนั้นบำรุงคันให้ดีๆนะ
1: ลูกแม่ลูกแม่ลูกต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังนะรู้ไหมให้แม่นอนบนเตียงไม่กี่วันลูกปลอดภัยแล้วแม่ถึงจะลุกไปทำงานได้ลูกต้องเป็นเด็กดีนะ
0: เธอก็รีบร้อนเกินไปลูกยังไม่คลอดก็เริ่มสอนเขาแล้ว
1: ไม่มีหัวเชื้อจะหมักซีอิ๊วได้ยังไง
3: เสร็จแล้ว
1: ดวงอาทิตย์เหรอ
3: ดวงอาทิตย์อะไรนี่ดอกทานตะวัน
1: ไหนว่าดอกทานตะวันบนท้องฉันเหรอ
3: แม่บอกว่าดอกทานตะวันเมล็ดเยอะว่าดอกทานตะวันก็จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไม่แน่เมื่อกี้ฉันครั้งเดียวก็โดนเป้าหมายแล้วไม่นานเธอก็จะมีแล้ว
1: ครั้งเดียวโดนเป้าหมายแม่นขนาดนั้นเชียว
3: อะไรเอ๊ะคุณนายใหญ
0: ่อาจารย์เ
3: กินเสียคุณนายฮะ
2: ไฟไม่สว่างเลย
3: ใช่เพราะคุณก็ตื่นเช้าผมไปพาฟืนมาเด็ดฟักจากไร่มาลูกนึงเอามาให้พวกคุณอันนี้ผมช่วยเองนะ
0: ขอบคุณนะเหนื่อยหน่อยนะ
3: ไม่เหนื่อยเลยอีกสิที่จริงคุณต่างหากที่เหนื่อยต้องดูแลจินจินทั้งต้องลุกมาห่อบ้าจ่างตั้งแต่เช้าตรู่และต้องต้มอีกหลังต้มเสร็จต้องห่อบ้าจ่างเยอะแยะไปขายที่ตลาด
0: ไม่เหนื่อยเลยอิงเสียกับซ้อใหญ่ก็มาช่วยด้วยอีกอย่างสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้องหาเงินเพิ่มฉันตั้งใจว่าพอมีเงินก็จะไปซื้อลูกไก่กลับมาลูกไก่โตขึ้นก็เป็นแม่ไก่แม่ไก่ออกไข่ได้รอหลังเสี่ยวหม่านคลอดลูกเสร็จก็จะมีไข่ไก่กินเวลากำลังดีเลย
3: คุณดูแลคนเก่งจริง
0: ๆคิดแล้วก็รู้สึกว่าคุณหนูน่าสงสารเพิ่งแต่งงานวันรุ่งขึ้นสามีภรรยาก็แยกจากตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณชายเฟิงอยู่ไหนฉันเชื่อว่าอีกไม่นานคุณชายเฟิงก็กลับมา
4: เราจะส่งคุณหนูไปตายจริงๆเหรอผู้ตรวจการบอกไปว่าผมกับคุณหนูแต่งงานกันแล้วตอนนี้ผบ.ยังมาไม่ถึงผมจะจดทะเบียนสมรสก่อนตัดหน้าเขาก่อน
5: แกกล้าปรากฏตัวต่อหน้าจิ๊กจอกเท่าหรือถ้ามันจำแกได้มีแต่ตายกับตาย
4: แล้วเรื่องแต่งงานล่ะครับ
5: แกไม่ต้องยุ่งฉันจัดการเองได้

0: เอเชียนเกม2026ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดมวยสากลเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันกรีฑาวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 10:55 นและ 16:55 น
1: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันกุลธิดาพงแจ่มค่ะมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอนิคมพัฒนาพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองระยองเอ่อล้นคลองทับมาทะลักเข้าท่วมถนนสาย36บริเวณคอสะพานต่างระดับ4แยกทับมาสูงกว่า1เมตรทำให้การจราจรติดขัดยาวเพราะรถเล็กผ่านไม่ได้ถนนถูกบีบให้ใช้ได้เพียง1ช่องจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลท่วมชุมชนหนองมหาดเทศบาลทับมาและชุมชนตลาดศูนย์การค้าเมืองระยองซึ่งเป็นชุมชนชั้นในและเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญด้วย

0: นายไตรภพพวงไตรรัตน์ผู้ว่าระยองได้สั่งทุกฝ่ายระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่แกลงเมืองระยองบ้านท่ายและเขาชะเมาพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำสะสมจากตอนเหนือตัวเมืองระยองยังไหลลงมาสมทบนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำคลองกระจะเขตสวนหลวงกทม.ซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำจากคลองย่อยต่างๆที่กำลังท่วมขังในพื้นที่โซนรามคำแหงโดยเปิดเผยว่ากำลังเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องหลังจากที่คลองแสนแสบน้ำลดระดับลงทำให้การระบายน้ำลงคลองหลักทำได้อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะช่วยให้โซนถนนรามคำแหงช่วงต้นน้ำลดลงได้ถนนรามคำแหงช่วงต้นรามคำแหงรามคำแหง23แยกรามคำแหง24และภายในซอยเทพลีลายังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้คาดว่าหากฝนไม่ตกหนักลงมาเติมในวันพรุ่งนี้ภายในซอยเทพลีลาและถนนรามคำแหงบางจุดจะดีขึ้นพายุรุนแรงหรือที่เรียกว่านอร์อีสเตอร์ได้พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐทำให้น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่เช่นที่เกาะลองบีชในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ระดับน้ำสูงถึงหัวเข่าเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของสหรัฐกล่าวว่าพายุลูกนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่งลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในภูมิภาคมิดแอตแลนติกและนิวอิงแลนด์ต่อไปต่อเนื่องอีกวันหนึ่งแม้ว่าเริ่มอ่อนกำลังลงในวันอาทิตย์โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการปิดถนนและไฟฟ้าดับได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายหมื่นคนรายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย3โมงสำหรับวันนี้หมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม91E

0: กทมเดือดร้อน 700,000 คนเร่งพร่องน้ำฝั่งตะวันออกแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าเสรีไทย57ยังหนักริฟเจ็ตสกีขับบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงน้ำท่วมจำคุก15วันแต่รอลงอาญา1ปีปภ.เตือนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอ่างทองจ่อวิกฤตพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุยขมงบ่าย3โมงมาพบกันนะครับด้วยภาวะที่บอกว่าไม่ปกติของประเทศไทยครับจากเรื่องธรรมชาติอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะครับเรื่องของฟ้าฝนวันนี้กรุงเทพจากการจมเป็นเมืองบาดาลแล้วก็เมืองที่บอกว่านี่นะต้องการที่สุดคือแดดแล้วก็ฟ้าเปิดก็ขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมนะครับณตอนนี้ครับอยู่ที่เขตห้วยขวางอยู่ที่ตั้งของอสมทพวกผมขณะนี้แดดออกเมื่อสักครู่นี้5นาทีที่ผ่านมาสว่างทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้คุณเดียจ้า
2: ใช่ค่ะแต่จะออกนานหรือเปล่าแล้วเย็นนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวมาตามกันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะใต้เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ต้องระมัดระวังติดตามข่าวกันให้ดีนะคะฝั่งตะวันตกของประเทศไทยตอนนี้กำลังเจอกับพายุฝนอย่างร้ายแรงมากๆค่ะส่วนฝั่งตะวันออกระยองจันทบุรีมีข่าวว่าเขื่อนจะแตกอ่างเก็บน้ำจะพังจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูนะคะพร้อมกับคำถามที่ถามไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาถามไปถึงกรุงเทพมหานครว่า

0: ทำไมไม่เตือนกันก่อนหน้านี้หรือ เตือนแล้วก็เตือนเนี่ยทำไมไม่ฟังรวมไปทั้งอุโมงค์ระบายน้ำในกรุงเทพมหานครที่ใช้งบเกือบ10,000 ล้านสร้างมาตกลงได้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวมีรายละเอียดด้วยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้งหลายณตอนนี้ยิ่งเช็คยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะจุดที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกลับมีน้ำเกือบเต็มเขื่อนทั้งหมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการทั้งเราทั้งหมดนะครับจะขออนุญาตนะครับเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติเปิดท่านผู้ชมนะครับไปติดตามข้อมูลข่าวสารทางโลกโซเชียลของบุญชมงบ่าย3 โมงก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้หรือพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าท่านยังประสบอยู่แล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยวันนี้คุยขมงบ่าย3 โมงขออนุญาตนะครับว่าเป็นตัวกลางช่วยแลกเปลี่ยนนะครับแจ้งข่าวสารกันจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีเผื่อสถานที่บางอย่างนะครับบางแห่งนั้นยังจำเป็นอยู่ครับแต่เรื่องของน้ำท่วมนะครับก็คงหนีไม่พ้นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะพี่น้องชาวกรุงเทพตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนพื้นที่สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างก็ต้องเรียนนะครับบอกว่าข่าวต้นชั่วโมงก็บอกเมื่อสักครู่นี้รามคำแหงและก็ลาดพร้าวประมาณสัก101ยังหนักอยู่นะครับยังไปไม่ได้รวมทั้งนะครับแฟลตคลองจันทน์บางกะปิแล้วก็ร่ม9เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูความเสียหายนะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการที่ว่าจะระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ที่เดือดร้อนดังกล่าวนี้ให้เร็วที่สุดครับวันนี้ที่สำนักการระบายน้ำในเขตดินแดงคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าการกทมได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านบอกนะครับบอกว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครนั้นเริ่มผ่อนคลายลงครับหลังจากที่หย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเคลื่อนออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ทำให้ฝนไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่า 2-3 วันที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าตกแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่เห็นตะวันไม่เห็นเดือนไม่เห็นดาวไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่สายฝนซัดกระหน่ำกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะนะซึ่งท่านบอกนะครับว่าเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ว่า2วันก่อนหน้านี้ดีแล้วครับเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับหนองจอกประมาณสัก62 มิลลิเมตรครับแล้วก็ราชกระบังนะครับก็คือว่าประมาณสัก55ครับเพราะฉะนั้น55ที่ว่านี้ก็ถือหมากแล้วนะครับแต่มีบุรี52มมครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับที่ยกตัวอย่าง3พื้นที่หนักที่ว่านี้อยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นน้ำต้องบอกนะครับบอกว่าชอบฝั่งตะวันตกของอวันตะวันออกของกรุงเทพมาตั้งแต่วันแรกที่ถล่มมาหนักเลยครับเพราะฉะนั้นภารกิจสำคัญนะครับที่จะเร่งระบายน้ำที่แช่อยู่ตรงนี้ออกไปตรงไหนล่ะครับออกไว้ตั้งแม่น้ำสายหลักหรือคลองสายหลักครับเพื่อสามารถดึงน้ำจากถนนและคุมชนออกไปเร็วมากขึ้นครับโดยท่านบอกว่าหลายพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่คลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังไม่สามารถที่จะมาดึงน้ำได้มากเท่าที่ควรครับเนื่องจากบ้านระดับสูงครับต้องรอรองรับนะครับจากพื้นที่กว้างซะก่อนรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อด้านนอกกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังครับเพราะฉะนั้นท่านบอกอธิบายนะครับบอกว่าวันนี้ต้องพยายามเอาน้ำให้ลงได้มากที่สุดนะครับเมื่อน้ำในคลองลดลงก็สามารถจะดึงน้ำจากคันด้านนอกจากถนนแล้วก็ชุมชนเข้ามาระบายได้มากขึ้นบางพื้นที่อาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าต้องเป็นไปตามลำดับเริ่มจากลดระดับน้ำในคลองจากนั้นก็บนถนนจึงจะลดจึงจะทยอยดึงน้ำออกจากชุมชนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำชี้แจงนะครับของท่านผู้ว่าครับเอาฟังรองผู้ว่านิดนึงคุณเนชานี่นะท่านรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลนะครับบอกว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี่นะอันนี้นะครับเป็นปัญหาในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานงานนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำจากขนาดที่คลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์จะผลักน้ำออกจากพื้นที่โดยมีการใช้เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีการตั้งข้อมูลบัญชาการโดยคุณทวีดากมลเวชนะครับรองผู้ว่าบอกว่านะครับตั้งแต่สถานการณ์มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมระดับน้อยถึงปานกลางแล้วก็มากด้วยนะครับประมาณสัก 329,000 ครัวเรือนครับหรือราว700,000คนครับโดยพื้นที่ท่วมน้ำลึกนะครับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบได้แก่แล้วครับเขตลาดกระบัง30,000-40,000คนครับ

0: อ่างกะปิ 20,000 คนคันนายาว 3-40,000 คนแล้วก็หลัก4ประมาณสัก 10,000 คนเพราะฉะนั้นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเร่งระบายน้ำออกให้เร็วรวมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนที่ขาดแคลนอาหารนะครับน้ำดื่มที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่เราก็ระดมก็ขออนุญาตนะครับว่าตอนนี้น้ำถึงแม้ว่าระบายได้ช้าแต่มันยังจมอยู่ครับยกตัวอย่างนะครับล่าสุดครับนี่นะหมู่บ้านสวนสนบางกะปิครับโอ้โหตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับ3วันแล้วปรากฏว่าน้ำไม่ลดเลยมีแต่จะเพิ่มไว้อย่างนั้นนี่นะทั้งที่อยู่นะครับว่าไม่ได้ไกลจากพื้นที่ที่ได้รับความร้อนมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนตอนนั้นเดือดร้อนแล้วครับน้ำเน่าเอานะครับก็ขอไปสูบให้ช่วยกันหน่อยนะครับเพราะตรงนั้นเป็นคลองอยู่นะครับที่ระบายตรงคลองแสนแสบด้วยนะครับหมู่บ้านสวนสนบางกะปิซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแฟลตคลองจันทน์นะคุณเรนจา
1: โอ้โหหนักจริงค่ะแฟลตคลองจันทน์ตอนที่เราเห็นกันในภาพเนี่ยนะคะตอนแรกเลยอ่ะเป็นภาพจากแฟลตคลองจันทน์มาก็ยังงงคนเขาตกใจกันทั้งประเทศว่ากรุงเทพมหานครน้ำท่วมขนาดนี้เลยเหรอหลังจากนั้นก็ลามกันไปทั้งกรุงเทพมหานครเลยค่ะสภาพไม่ต่างกันนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเรา move on แล้วค่ะแต่ก็ยังมีคนที่เขาขอความช่วยเหลือกันมานะคะล่าสุดจากเพจคุยขมงใบสามโมงเลยค่ะคุณสุวิทย
0: ์
1: ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะพ่อโดนไฟดูด
0: ออ
1: กจากบ้านไม่ได้เคหาร่มเกล้า24/102/358ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเลขที่บ้านนะคะ102/358ใครพอจะมีเรือไปรับส่งปากซอยติดต่อหน่อยค่ะเนี่ยค่ะต้องการความช่วยเหลือค่ะพ่อโดนไฟดูดเบอร์โทรให้มาด้วยนะคะลองโทรไปค่ะ086-048-9071นะคะ086-048-9071เขาขอเรือนะคะเรือไปส่งปากซอยหรือถ้าจากนั้นจะมีรถรับต่อไปส่งโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคุณพ่อโดนไฟดูดกระทันหันมากนะคะส่วนเพจ Drama Addict นะคะบอกว่ามีคนติดอยู่เกือบ500ชีวิตที่ลาดกระบัง36เคหะนคร2ค่ะที่ลาดกระบังเคหะ36ตรงนั้นนะคะก็ต้องการน้ำถุงยังชีพทุกอย่างอะค่ะขาดแคลนหมดแม้กระทั่งทรายนะคะติดต่อคุณพรพิมล091-834-9579ค่ะโอ้ยมันหนักจริงคุณสุวิทย์อะไปกันต่อนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานว่าฝนมันจะกลับมาอีกค่ะจะกลับมาแต่จะเป็นฝนเบาถึงฝนปานกลางนะคะไม่ได้หนักมากค่ะส่วนฝนหนักก็จะตกบางแห่งแต่จะตกแบบหยุดดับหยุดติดนะคะแต่วิกฤตจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ฝนค่ะเป็นวิกฤตของความเชื่อมั่นของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าคนจะเชื่อหรือเปล่าแต่ทางเพจต่างๆพูดตรงกันค่ะว่าจะมีฝนกลับมาย้ำนะคะสำหรับคนที่ดีใจอย่างคุณสุวิทย์เนี่ยนะบอกว่าแดดออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มาอีกแล้วค่ะเย็นนี้
0: สิบโมงมาแล้วครับมาหนักหน่อยนะ
1: ค่ะดิฉันก็ลุยฝนมาทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็รอดูนะคะลูกศรที่ชี้ขึ้นเนี่ยทางเพจของพี่ทีเองหรือว่าเป็นเพจต่างๆที่เขาพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นะคะมันจะมีความชื้นจากที่เป็นทะเลเนี่ยค่ะดันขึ้นมาแล้วก็แปรขึ้นไปตามเข็มนาฬิกาค่ะการหมุนของพายุหรือว่าความกดอากาศหรือว่ามรสุมนะคะแล้วก็เอาความชื้นขึ้นไปเป็นฝนเอาความชื้นขึ้นไปเป็นฝนอันนี้เนี่ยเป็นพายุหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะคะก็เลยงงว่าถ้ามันจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คงจะตกกันไปตลอดแล้วค่ะจนกว่าจะหมดหน้าฝนกันไปนะคะกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเย็นอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยใครที่เห็นมาโอแดดออกแล้วไม่พกร่มพกด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ที่แฟลตคลองจันทน์เสรีไทยค่ะเขาตัดกระแสไฟฟ้าอยู่เพราะว่าอย่างที่รายงานกันไปกลัวไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยนะคะและสำหรับใครที่ขับรถก็เตือนให้ขับรถช้าๆค่ะเพราะว่าน้ำท่วมขังอยู่เยอะนะคะส่วนแคหาร่มเกล้าตอนนี้น้ำสูง1เมตรค่ะร้านสะดวกซื้ออาหงอาหารเกลี้ยงเลยค่ะพายเรือกันนี่สำหรับรถนี่ต้องแสดงความเห็นใจกันมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะการเตือนหรือว่าการพยากรณ์อากาศถ้าเกิดท่านทำได้ดีกว่านี้ในทุกหน่วยงานนะคะพี่น้องก็คงไม่จะต้องมาซ่อมรถเอารถไปขายคืนทุนประกันกันแบบนี้ค่ะเนี่ยน้ำเข้าบ้านเนี่ยยกอะไรกันไม่ทันเลยเพราะที่ฉันเตือนแล้วค่ะในรายการของเรานะคะบอกว่าเตือนกันที50-60จังหวัดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะมุ่งเป้าไปยังไงมันไม่ได้ผลค่ะเตือนมันต้องเตือนกันแบบว่าในแต่ละจุดๆกันไปเหมือนที
0: ่
1: เพจของคุณทีเตือนนะคะส่วนทางด้านผู้ประสบภัยคนนึงนะคะเขาก็บอกว่าทุกวันนี้อยู่กันอย่างนี้ค่ะแต่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ในบ้านด้วยค่ะก็ต้องรับประทานอาหารชนิดพิเศษก็กังวลสำหรับใครที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่ในบ้านเหนื่อยกันหมดนะคุณสุวิทย
0: ์
1: ขนาดนี้ฉันเนี่ยยังเป็นผู้ประสบภัยกับเขาเลยนะคะ ส่วนคนที่บอกว่าอยากจะให้ช่วยชาวบ้านในเสรีไทย57นะคะก็คือคุณหมอท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณหมอแทนคุณหมอแทนเนี่ยเป็นคุณหมอซึ่งดูแลในเรื่องของโรคปอดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคุณหมอบอกว่าเนี่ยขอความช่วยเหลืออยู่ในบ้านนี่เลยค่ะน้ำท่วมไปตั้งนานแล้วขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าวันนี้ 7:30 หมู่บ้านสหกรณ์เสรีไทยมีบ้าน

0: บ้าน 2,000 หลังนะคะย้ำว่า 2,000 หลังค่ะหลายบ้านไฟตัดไปแล้วน้ำมาค่ะแต่ไม่ใช่น้ำประปานะคะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมค่ะน้ำประปาไม่ไหลค่ะก็มีคนสูงอายุแล้วแล้วมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไป2คนแล้วนะคะอยากจะให้คนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็อยากจะให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเลยค่ะทั้งน้ำประปาก็ไม่มีอาหารประกอบไม่ได้เลยมีผู้เสียชีวิตด้วยอาจจะต้องนำผู้เสียชีวิตออกมานะคะส่วนเคยหาร่มเกล้าและคลองจันเนี่ยหนักพอๆกันค่ะเด็ก
1: ครับ
0: จมน้ำไปอีกหนึ่งรายนะคะเสียชีวิตด้วยค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่คุณสวิทย์คุณผู้ชมดิฉันไปมาแล้วค่ะมาเช้านี้เองไปเดินเล่นมาแห้งหมดแล้วค่ะน้ำแห้งแล้วนะคะหลังจากที่อันนี้คือภาพเมื่อสายๆเมื่อเย็นแต่ภาพเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยโอ้โหถึงเอวเลยค่ะดิฉันเดินไปหกล้มหกลุกอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าเนี่ยแยกนี้เลยค่ะข้างฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสะพานขึ้นไปรถจอดเต็มเลยค่ะแต่ถ้าตรงไปนะคะแท่งตรงนั้นก็คือสุภาลัยเป็นคอนโดนะคะอ่ะตรงทางเข้าก็ท่วมเรียบร้อยค่ะตรงไปอีกเป็นเส้นเอกมัยท่วมทั้งเส้นค่ะแต่เมื่อวานนี้นะคะนี่คือสภาพที่อาจจะเป็นเมื่อวานและเมื่อเช้านี้แต่ตอนนี้แห้ง 100% แล้วนะคะเนี่ยที่ดิฉันบอกรถจอดเมื่อคืนวันเสาร์อ่ะคุณสุวิทย์รถตายเนี่ยค่ะคันสีขาวน่ะดิฉันก็เห็นเยอะกว่านี้ไอ้รถบัส2คันนะเด็กไปโดดน้ำเล่นกันเลยค่ะคุณสุวิทย์ดิฉันเนี่ยด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นนะคะใส่ใจกันเองนะคะก็ไปดูเข
1: า
0: ตอนนี้ต้องบอกว่ารถยกร่ำรวยค่ะแต่ก็เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าเรียกรถยกไปรถยกก็จะไปยกคนขับก็พยายามที่จะเอารถยกไปปรากฏว่าเครนรถยกไปพาดกับสายไฟค่ะไฟดูดเสียชีวิตทั้งคู่ก็เกิดมาแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยแห้งแล้วนะตอนนี้แห้งหมดแล้วค่ะ
1: นะคุณเลชาก็เอารถขึ้นไปอยู่ที่สูงนะครับ
0: สะพานอยู่บนสะพานเขาเหมือนกันค่ะ
1: นะครับ
0: ที่ไหนนะกรุงเทพกรีฑานะคะบ้านดิฉัน
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับบอกว่าบางพื้นที่นะครับยังมีน้ำแฉะต้องใช้คำว่าแฉะนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่ก็ปกติเรียบร้อยส่วนเรื่องของวิภาวดีรังสิตนะครับก็คือว่ารถทุกคันนั้นต้องขึ้นโทเวหมดคุณเอจานะครับวิภาวดีรังสิตนะครับตั้งแต่ดอนเมืองเข้ามาในพื้นที่ดินแดนนะครับก็คือว่าขึ้นโทเวหมดครับ
0: เ
1: น
0: ื่อง
1: จากว
0: ่
1: าตรงบริเวณนี่นะใกล้ๆกับบางเขนนะครับตรงสโมสรตำรวจนะครับน้ำยังท่วมหนักอยู่นี่นะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้หนักที่สุดก็ต้องบอกว่าที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็เกฮะร่มเก้าถามว่านะครับผู้คนได้รับความเดือดร้อนเป็นยังไงยกหูยกตัวอย่างก็ได้ครับแฟตเคหานี่นะที่คลองจันทน์ครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ30แท่ง30แท่งแล้วแต่ละแท่งแต่ละแท่งนะครับก็260ห้องครับคิดดูก็แล้วกันคุณลิลชานี่นะคนเป็นหมื่นครับตั้งตัวไม่ติดครับนี่นะทีมงานของเราคนนึงก็ติดอยู่ที่แฟตคลองจันทน์เหมือนกันครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันตั้งตัวไม่ติดจริงๆนะครับตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วรถนะครับอยู่ตรงนี้จมนะครับคาดว่านี่นะรวมกับเคหะร่มเกล้าแล้วเป็นพันคันครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าพอจมอย่างนี้การเข้าไปช่วยเหลือเลยครับลำบากอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเคหะร่มเกล้านะครับลำบากเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาเรือเข้าไปนะครับก็คือว่าโดนข้างล่างนะครับก็คือว่ารถยนต์ครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนนะครับเดือดร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสไฟก็ต้องตัดใช่ไหมครับพอกระแสไฟตัดนี่ครับกับข้าวกับปลาการทำอาหารการกินมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ตุนของเอาไว้ทำไงครับก็ได้เห็นพี่น้องตอนกลางคืนโอ้โหน่าเห็นใจมากครับหลังไหลถือกะละมังถือนะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ลอยน้ำออกมาขอความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนเป็นภาพที่ปรากฏในสายตาโลกที่ออกไปเขาก็รายงานข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางที่ว่านี้มันต้องใช้รถสูงด้วยอย่างที่เห็นภาพวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการประชุมกับรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการประกันภัยเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์นะครับก็คือว่าต้องเอาให้เนี่ยครับบอกว่าพี่น้องประชาชนได้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็สบายใจนะครับหลังจากที่ว่าตระเวนนะครับไปดูในพื้นที่กลางคืนที่ผ่านมานี้ที่แฟลตคลองจันทน์คุณเอจานี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีๆนะครับที่บอกว่าคนกำลังช่วยเหลือกันอันนี้เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีนะครับประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าเพื่อรับฟังนะครับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งแจ้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตของทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเอา

0: เป็นที่สำคัญที่สุดนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องร้ายๆที่มันเกิดขึ้นนี่นะมันก็ยังมีเรื่องคนทำสนุกกับคุณเรชา
1: แม่ทะลึ่ง
0: เป็นยังไงบ้างนะครับคุณพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้ยังมีคนนะครับไปขี่เจ็ตสกีโชว์เป็นไปได้ยังไง
1: แม่ก็นักเรียนนอกค่ะเพื่อนฝรั่งบอกว่าเฮ้ยเอ็งเอาเจ็ตสกีไปขี่ที่มันเท่ดีนะจะได้สร้างรอยยิ้มให้กับชาวไทยเขาก็เครียดอยู่น้ำท่วมอ่ะก
2: ็
1: เลยขี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วนเป็นลูกค้างเนี่ยไปโชว์เห็นไหมอ้าตีโค้งนี่ตีโค้งไปตีโค้งมาแล้วก็เร่งความเร็วด้วยนะคะใครเห็นก็สวดกันละคุณสุวิทย์ทำไมก็เพราะว่ามันสร้างคลื่นค่ะดิฉันไปเดินอยู่ตรงน้ำท่วมคลื่นมาเนี่ยมันตีเข้าตรงเอวตรงศอกอะไรอย่างงี้คนก็กลัวค่ะแล้วก็รถที่จอดตายอยู่แถวๆนั้นน้ำมันก็เข้ารถด้วยไหมคนมองว่ามีใครเขาชื่นชมกันบ้างไหมเนี่ยในสอนค่ะอายุ27ปีนี่คนขี่เจ็ตสกีขี่ได้แค่นี้จริงๆแล้วเป็นนักเรียนนอกด้วยนะพูดไทยไม่ค่อยจะเก่งแล้วค่ะพอโดนตำรวจจับไปแม่ตอนแรกก็ยิ้มๆนะคะมันสนุกไงขี่เจ็ตสกีล่าสุดค่ะตำรวจเอาไปขึ้นโรงพักสอนอมักกะสันเรียบร้อยค่ะแม่นี่ผลงานที่สร้างชื่อนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเนี่ยโดนด่าแล้วค่ะคนก็ถ่ายคลิปมาจากหลายทุกมุมเลยก็คือบนคอนโดก็ถ่ายใครเห็นก็ถ่ายไอเจตนาที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับชาวกรุงเทพมหานครเพราะว่าเห็นว่าเครียดอยู่ด้วยกันขี่เจ็ตสกีโชว์นะคะมันไม่ใช่ล่ะค่ะเขาถ่ายแล้วเขาไปแจ้งตำรวจกันไอที่ยิ้มได้จริงๆน่ะเพราะว่าในสอนโดนยึดเจ็ตสกีไปแล้วค่ะคนก็เลยยิ้มได้ว่าดีเพราะว่าทำแบบนี้มันไม่ควรจะไปซ้ำเติมคนเดือดร้อนค่ะแล้วก็ต้องโทรโดนขึ้นศาลแขวงพระนครนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามและทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะหรือที่ธารกำนันจำเลยก็สารภาพอะค่ะมันไม่ไหวจริงๆนะคะจำนนต่อหลักฐานไหมขี่ไปเป็นเรือหางยาวเลยคุณสุวิทย
0: ์
1: ขี่อยู่นานด้วยนะคะศาลก็พิพากษาว่าจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทไปเลยละกันแต่ในสอนนั้นสารภาพค่ะก็ได้ลดโทษจนสุดท้ายเนี่ยมีเหตุให้บรรเทาโทษไปจนถึงว่าให้จำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทแต่จำคุกน่ะให้รอลงอาญาไว้ก่อนนะคะแต่ปรับมาโดนแน่ค่ะแล้วต้องไปบำเพ็ญประโยชน์นี่ไงเจ็ตสกีโดนยึด
0: ครับนี่นะรวมทั้งครับคนที่ถ่ายคลิปด้วยครับปรากฏว่ามี2คนกับเพื่อนนี่นะนี่ครับน้องๆหนุ่มๆอยู่เลย
1: 27
0: ปรากฏว่าเป็นลูกดารานะครับดาราในอดีตชื่อดังอยู่เหมือนกันนะครับดาราดาวร้ายคุณเดชาไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศเป็นนักเรียนนอกนะครับเอ้าคนต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยคือ Land of Smile นะครับ
1: อยากให้เรายิ้มกัน
0: โอ้เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนก็บอกว่าเลยเอาเลยนะครับก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้ให้แล้วก็ออกมาเป็นคอนเทนต์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็คือว่านี่คือความเป็นความตายแล้วก็วิกฤตของประเทศไทยนะครับความสุขนี่ไม่ใช่ครับก็คือว่าต้องแยกแยะคุณเดชานี่นะ
1: อ้าวกระโดดไปมีคนบอกว่านายคนนี้หล่อนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็หน้าตาดีใช่ไหมเป็นดารานะคะ
0: พูดภาษาไทยยังไม่เก่งเลย
1: ไปเรียนนอกมาไอ้คนที่ยุอ่ะนะเพื่อนฝรั่งเขาบอกว่าทำอย่างเงี้ยจะได้ทำคอนเทนต์คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวว่ายิ้มไม่ยิ้มอะคุณสวิทย
0: ์
1: คือมีคนถ่ายภาพอยู่ตลอดเวลา
0: เน
1: ี่ยแล้วถนนเส้นนี้ที่ที่ฉันไปเดินน่ะสะพานนี้ค่ะเพชรบุรีตัดใหม
0: ่
1: เพราะว่าฝรั่งอยู่เยอะ
0: ข
1: นาดสุภาลัยพาร์คที่ดิฉันบอกเมื่อกี้น
0: ะอันนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่วันนี้ก็ต้องเรียนนะครับบอกว่าฟ้าฝนไม่ธรรมดานะครับโอ้โหภาคกลางครับหลายจังหวัดคุณเรชากำลังร้อนอยู่แต่คนที่ว่าอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ต้องประกาศแจ้งกันนะครับนี่นะกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งออกมาแล้วครับว่ากรมชลประทานนั้นได้มีการนะครับระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: เพิ่มอีกแล้ว
0: จากวันละ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับต้องขอให้พี่น้องประชาชนอยู่ริมแม่น้ำนั้นขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการด่วนครับบริเวณใต้เขื่อนที่ว่านี้จังหวัดอ่างทองคุณเรชาเนี่ยนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอ่างทองนั้นก็อ่วมครับภาพมุมสูงท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับน้ำสีแดงขุ่นแล้วก็ไหลแรงด้วยครับโดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยหลังจากที่ประกาศออกมาในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับส่งผลกระทบไปกับพี่น้องประชาชนที่ริมฝั่งนะครับไม่ว่าเป็นชุมชนตลาดกรวดที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองระดับน้ำนะครับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วว่าอย่างนั้นครับจากจู่ๆนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะก็ไม่ได้สูงมากแต่ปรากฏว่านะครับนี่นะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้ครับทะลักขึ้นมาเป็นเมตรเลยอย่างรวดเร็วทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหลายหลังคาเรือนครับต้องขนย้ายสิ่งของกันไปนี่นะโอ้สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนั้นเยอะเลยคุณเรชา

0: ทำการเกษตรประตูศาสตร์ด้วยย้ายเป็นการด่วนอ่าวนี้อ่างทองแล้วอยุธยา
1: อยุธยาต้องบอกว่าพรวดเดียวค่ะเกือบ2เมตรเลยนะคะพอเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำลงมาเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วค่ะมันจะลงมาตรงๆในพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยาอ่างทองแถวๆนั้นสิงห์บุรีอะไรต่ออะไรค่ะแต่ตรงนั้นนะคะมันก็เป็นน้ำที่ท่วมบ่อยๆอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยชาวอยุธยาเข้ามาเพื่อที่จะร้องเรียนแล้วว่าปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเดิมอันนั้นก่อนที่จะมีฝนตกแล้วการปล่อยน้ำมากขนาดนี้พอตอนนี้ต้องบอกว่าจมบาดาลเลยนะคะอยุธยานั้นล่าสุดค่ะสถานการณ์แย่หนักลงไปอีกน้ำขึ้นพรวดเดียว 1-2 เมตรค่ะพื้นที่ที่รับความกระทบผลกระทบนะคะ7อำเภอเลยก็คุ้นๆค่ะ7อำเภอเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาท่วมทุกปีแล้วเขาจะอยู่ได้นะคะมันหนักกว่าทุกปีคุณสุวิทย์ที่เสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองนะคะอำเภอบางปะอินและบางปะหันค่ะทั้งหมด95ตำบลนะคะทั้งหมด479หมู่บ้านค่ะชาวบ้านเดือดร้อนนี่มั้ยวัดวาอารามสำนักศาลาท่วมหมดค่ะ 20,000 กว่าครัวเรือนนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปก็ปรากฏว่าไม่เห็นว่าฝั่งตะลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำใดๆอยู่ตรงไหนแล้วนะคะน้ำเนี่ยประสานเป็นทางยาวไปหมดเลยค่ะตลอดเลยไม่ว่าจะขึ้นจากเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่เห็นฝั่งน้ำเลยค่ะจึงไปหมดนะคะทางด้านของชุมชนหัวแหลมค่ะตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมไปหลายหลังคาเรือนแล้วการสัญจรไปมาเอาไงเนี่ยคุณสุวิทย์ถ้าไม่มีเรือนะคะถนนใช้ไม่ได้เลยค่ะชั้น2เนี่ยปกติคนอยุธยาเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าชั้น1เนี่ยเอาไว้ให้เรือให้ไหนๆๆเขาจะมีเรือกันกับทุกบ้านอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยมันมาหนักจริงๆนะคะก็เกือบจะมิดหลังคาชั้น1เนี่ยถ้าไม่รีบเอาเรือออกมาก่อนนะเรือลอยติดเพดานไม่ต้องออกกันมากันเลยค่ะพี่สายฝนแหมชื่อเข้ากับสถานการณ์เหลือเกินนะคะพี่ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้มาน้ำมันขึ้นเร็วมากคือ 5-7 วันแรกเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่แต่วันเนี้ยมันขึ้นพรวดมาเลย2เมตรต้องใช้เรือแทนกันค่ะใครไม่มีเรือนี่เป็นอัมพาตติดแงกอยู่เลยนะคะป้าจอดสีแกก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยเขาพายเรือมาส่งมาส่งป้าและป้าเนี่ยมีนัดกับหมอยาหมดจะไปหาหมออยู่ไม่ได้อะค่ะเพราะว่ายามันก็หมดจะทำยังไงดีอันนี้คือร้องเรียนกันมานะคะสำหรับคนที่เป็นหน่วยงานอาจจะเป็นแพทย์สาธารณสุขหรือว่ารพสต.ช่วยชาวบ้านด้วยค่ะยาหมดกันหลายพื้นที่เพราะว่าคนสูงอายุก็อยู่กันเยอะนะคะส่วนที่เทศบาลค่ะท่านก็ทำดีเอาเรือมาแจกเลยค่ะเอาเรือมาแจกประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะระดับน้ำข่าวไม่ดีเลยอ่ะคุณสุวิทย
0: ์
1: ยังคงจะขึ้นต่อนะคะเพราะว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมาเนี่ยกว่าจะถึงอยุธยาเดี๋ยวมันจะซ้ำเติมเข้าไปอีกค่ะเดี๋ยวต้องรอใช้อีกทีว่าน้ำทุ่งเนี่ยมาแน่นะคะน้ำจากเขื่อนน้ำเหนือมาแน่ส่วนน้ำหนุนก็ต้องรอดูว่าน้ำที่เจ้าพระยาเนี่ยมันจะหนุนขึ้นมาจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงหรือไม่ไม่อย่างนั้นนะคะน้ำที่มาจากทางเหนือก็ไม่ไปลงทะเลแล้วก็จะมาหนุนมาจุกอยู่ตรงเนี้ยค่ะกรุงเทพกับอยุธยานะคะส่วนน้ำฝนก็จะมาเติมอีกแต่อาจจะไม่หนักเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังเติมอยู่ค่ะสรุปแล้วยังคงต้องเตือนกันอยู่นะคะว่าฝนยังหนักทั่วทุกพื้นที่และน้ำเหนือก็ยังคงตามมาอย
0: ู่นะครับโดยเฉพาะเขื่อนสำคัญต่างๆนะครับอย่างเจ้าพระยามีการระบายน้ำนะครับก็อย่างที่ทราบข่าวกันแล้วนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เยอะแล้วนะ
0: แล้วเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยครับนี่นะอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับประกาศแจ้งแล้วครับจะมีการเพิ่มการระบายน้ำคือตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้ครับเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ1ตุลาคม230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็2ตุลาคม400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพระราม6นะครับเขื่อนพระราม6วันนี้นะครับจะมีการระบายน้ํา600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ำนะครับทั้ง2เขื่อนใหญ่อยู่พื้นที่นะครับก็คือว่าทางภาคกลางตอนบนนี่คุณเรชานี่นะ
1: ค่ะภาคเหนือตอนล่าง
0: เมื่อมีการนะครับปล่อยน้ำออกมาอย่างนี้แล้วนะครับพื้นที่ที่รองรับเลยครับอย่างพระราม6นะครับก็หลวงเจ้าพระยาส่วนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะครับก็คือว่าส่วนหนึ่งก็หลวงเจ้าพระยาส่วนหนึ่งก็คือผันออกไปภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะครับคือเกิดความเสี่ยงหมดเลยนะไม่รู้ว่ามีข้อมูลตัวเลขเขื่อนอื่นๆบ้างไหมอ่ะ
1: ค่ะคือตอนนี้พายุฝนมันก็มาซ้ำทางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกที่เรากังวลกันอยู่เหมือนที่คุณสุวิทย์บอกนะคะแล้วน้ำเหนือเนี่ยมันก็ลงมาอย่างเต็มที่เลยฝนเติมน้ำเหนือมาน้ำท่าก็หนุนค่ะไปดูความจุของเขื่อนที่เรากำลังกังวลกันอยู่ทางฝั่งกาญจนบุรีด้วยนะคะเขื่อนแรกไปที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกันก่อนค่ะเขื่อนใหญ่ทั้งหมดตอนนี้นะคะปริมาณน้ำค่อนข้างจะสูงค่ะภูมิพลน้อยสุดนะคะอยู่ที่62%ค่ะยังได้

0: ู่นะคะส่วนเขื่อนสิริกิติ
1: ์สิริกิติ
0: ์ตอนนี้นะคะน้ำเข้าสปริงเวย์ไปแล้ว 80% ค่ะเขื่อนสิริกิติ์ก็ค่อนข้างจะล้นแล้วนะคะค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะส่วนที่เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีค่ะที่เรากังวลว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากนะคะที่จะเป็นฝนตกที่กาญจนบุรีนะคะตอนนี้เขื่อนสิริกิติ

0: ขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณสัก 30% เท่านั้นตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างจะน้ำน้อยนะคะเขื่อนแก่งกระจานค่ะซึ่งจะมีปริมาณฝนไปอยู่ตรงแถวๆนั้นนะคะเพชรบุรีทางใต้ตรงแถวๆนั้นรวมไปถึงระยองกับจันทบุรีก็มีปริมาณน้ำถึง 94% ของความจุเขื่อนนะคะดูจากตัวเลขของเขื่อนเนี่ยก็ไม่สบายใจกันเลยค่ะเขื่อนพระราม 6ที่คุณสุวิทย์พูดถึงนะคะตอนนี้ยกธงแดงเตือนภัยแม่น้ำป่าสักชาวบ้านตรวจสอบสถานการณ์กันอย่างเร่งด่วนนะคะแต่เป็นไปได้ท่านแบ่งทีมไปเลยนะคะอีกทีมนึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูระดับน้ำส่วนแม่บ้านแล้วก็เด็กๆค่ะยกของขึ้นที่สูงโดยด่วนนะคะเพราะว่าขึ้นธงแดงแล้วกรมชลประทานกรมชลประทานเร่งระบายน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์ช่วยอีกทางหนึ่งแต่ปริมาณฝนที่กำลังจะมานั้นมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะส่วนเขื่อนขุนด่านตอนแรกมีคนรายงานว่าเขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกปล่อยน้ำเต็มที่เลยล่าสุดมีคำสั่งให้ปิดประตูเขื่อนนะคะคือลดปริมาณการปล่อยน้ำค่ะให้ปิดช่องสปริงเวย์นะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์น้ำก่อนนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ
1: ์
0: ผลักดันน้ำออกสู่อ่าวไทยอย่างเร่งด่วนนะคะปีนี
1: ้
0: ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่แถวๆพุทธมณฑลแถวๆปริมณฑลเนี่ยเราก็จะบอกว่าหนีไปเขาใหญ่สิไปนครนายกปีนี้เขาใหญ่ก็ไม่รอดนะคะ
1: มันไม่เคยเป็นปรากฏการณ์นะครับแบบนี้ไม่เคยเห็นแล้วครับผมก็ไม่เคยเห็นนะ
0: ใช่
1: เกิดมาจนอายุขนาดนี้นะครับฟ้าฝนตกไม่ลืมหูลืมตาต้องใช้คำพูดแบบนี้นะครับ3วัน3คืนวันนี้วันที่4แล้วนี่นะมีข่าวด่วนแจ้งมานะครับตอนนี้ได้เกิดเหตุดินถล่มปิดทับเส้นทางสายบ้านตากแม่ระมาดบริเวณบ้านมงขุนห้วยตากหมู่ที่5ท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับพี่น้องประชาชนตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังครับแล้วก็ได้เห็นการช่วยเหลือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปทำอาหารช่วยด้วยแล้วก็ไปพายเรือนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันมีปริมาณนะครับระดับสูงหน่อยคุณเดชานี่นะอันนี้เป็นด่วนอีกที่นึงนะครับตอนนี้ฝายกักตะกอนแร่ขาดที่บ้านเหมืองสองท่อนะครับตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นเหมืองแร่ตะกั่วนะครับทรงกลิ่นเหม็นถ้าสารนี้ลงสู่แม่น้ำจะอันตรายมาก นะครับถ้าแม่น้ำอยู่ตรงนั้นคืออะไรครับก็คือว่าแควน้อยและก็แควใหญ่นะครับเห็นไห
0: ม
1: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตามมาหมดนะครับอันนี้เป็นข่าวด่วนๆนะครับที่แจ้งมาก่อนคุณเอชานี่นะ
0: แจ้งสำหรับชาวกรุงเทพมหานครนะคะเย็นนี้เนี่ยกลัวว่าจะมีฝนอีกนะคะเพราะฉะนั้นทางการพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะขยายเวลาเปิดทางด่วนฟรีนะคะท่านขึ้นเลยนะคะไม่ต้องไปลุ้นเอาค่ะ8เส้นทางค่ะเปิดไปต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนของคืนวันที่29กันยายนนะคะเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนก็จะเปิดใช้ตั้งแต่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะศรีรัตน์ค่ะฉลองรัตน์บุรพาวิถีอุดรรัตยาบางนาอัดนรงค์กาญจนาภิเษกและประจิมรัตยานะคะไม่ต้องไปลุ้นข้างล่างนะคะเดี๋ยวเกิดฝนฟ้าคะนองมาแล้วก็รถตายกันขึ้นทางด่วนไปเลยค่ะเปิดไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่29กันยายนค่ะฟรี
1: คร
0: ับ
1: โอ้นี่ฮะนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับมันก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่จะต้องถอดบทเรียนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับอ้าวก็ท่านกลับมาจากต่างประเทศนะครับท่านก็พูดทันทีนะครับว่าต้องถอดบทเรียนนะครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับในการท่วมหนักมาเลยแต่ที่บอกว่าจะต้องทำเลยนั่นก็คือว่าอะไรครับสภาพัฒน์นั้นได้มีการแจ้งมาเรียบร้อยนะครับพื้นที่น้ำท่วมก็คือว่าซ้ำซากทุกปีอยู่ที่ไหนล่ะครับก็คือว่าจังหวัดที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างอะไรครับก็คือว่าสร้างลักษณะนะครับว่าทางระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับหรือที่ฝัดเวแต่ถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านคือก้างปลาครับทำไงครับแต่ละเขื่อนแต่ละเขื่อนใหญ่ๆนะครับก็คือว่าต้องสร้างแบบก้างปลาออกทยอยออกทยอยออกนั่นแหละครับเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแต่ต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลท่านนายกบอกนะครับว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะมาเป็นผลงานของรัฐบาลด้วยว่าอย่างนั้นนี่นะอ้าวครับต้องถึงเวลาพักก่อนนะคุณอาจารย์นะเพราะว่ามันยังมีหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมครับเดี๋ยวว่าต่อนะครับ
0: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้ง

0: เสียโอเคเฮอร์เบิล
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
3: คุยกับน้องบ่ายสามโมง
4: ไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
1: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
0: ไทยแลนด
1: ์สู้สู้
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ดูข่าวกันต่อนะครับปีนี้ต้องบอกว่าน้ำชุ่มฉ่ำจริงๆของนราชานะ
1: เยอะไปละค่ะ
0: ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดชลบุรีไม่ต้องห่วงนะครับก็เป็นข่าวมาตลอดนครนายกปราจีนบุรีตราดนะครับระยองรวมทั้งจันทบุรีก็เป็นข่าวมาตลอดนะครับเรื่องของน้ำท่วมนี่นะแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับก็แตกต่างกันแต่ปรากฏว่าตื่นเช้ามาวันนี้คนที่จังหวัดระยองนะครับก็คือว่าตื่นเต้นครับเพราะว่ามีการใช้โลกโซเชียลนะครับแจ้งว่าด่วนครับอพยพด่วนเพราะว่าอ่างเก็บน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขื่อนเขาจุกจะแตกว่างั้นคุณเลชานี่นะน
1: ี่
0: คร
1: ับคลองระโอก
0: ขณะนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับหรือเขื่อนเขาจุกนะครับที่ชาวบ้านเขาพูดกันนี่นะอยู่ที่จังหวัดระยองครับปรากฏว่านะครับก็ลำจะแตกว่าอย่างนั้นนะโหสปริงเวมันอ่างมันจะพังครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพเป็นการด่วน

0: นะครับเนี่ยมันตื่นเต้นนะครับที่อบต.แจ้งออกมาปรากฏว่านะครับวันนี้ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่ทันทีครับ
1: จริงไหมอ
0: ันนี้เป็นสภาพของคือของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนคุณเดชา
1: เฝ้าระวัง
0: นะครับก็คือว่ามันก็จริงนะครับเห็นปริมาณน้ำที่มันไหลออกมาแรงไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าสปินเวย์ครับเนื่องจากว่านะครับบริเวณหูสปินเวย์ครับหรือทางระบายน้ำล้นมันชำรุดครับมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ก็คือว่าน้ำทะลักออกมาคุณเดชานี่ครับมันก็เป็นภาพออกมาที่หลายคนก็กลัวครับเพราะฉะนั้นนี่นะตอนนี้ต้องยืนยันนะครับว่าอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนที่เจ้าบ้านเรียกที่ว่านี้ยังไม่แตกครับสถานการณ์ก็คือว่าปัจจุบันนี้หูสปินเวย์มันเกิดการชำรุดซึ่งอาจจะต้องทำให้ไม่สามารถต้านทานมวลน้ำมหาศาลได้อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อความไม่ประมาทพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าอยู่ใกล้ๆก็คือว่ายกของขึ้นที่สูงหรืออพยพก็ได้ครับมันจะเป็นการนะครับแสดงความมั่นใจมากกว่านะครับซึ่งโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษากระแสได้ออกประกาศด่วนออกมาแล้วนะครับเรื่องของอ่างเก็บน้ำกระแสที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากที่ระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วตอนนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบไปเรียบร้อยนะครับความจุของอ่างก็ดีหรือปริมาณก็ดีนะครับรวมทั้งตัวเขื่อนการป้องกันความมั่นคงการป้องกันภัยพิบัตินะครับมีความจำเป็นต้องลดบานผานบานฝายพับเอาไว้เพื่อเร่งระบายน้ำคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านสปินเวย์นะครับประมาณสัก279ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 24.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าประเมินเรียบร้อยนะครับก็คือว่ายังเอาอยู่ถ้าพูดภาษาอย่างนั้นนะแต่นะครับคาดว่าน้ำมันจะไหลผ่านไปไหนครับอำเภอวังจันทร์ลงสู่อำเภอแกลงรวมประมาณสัก27ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแกลงก็ต้องระวังกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่แตกก็จริงนะคะแต่ว่าฝนมาเยอะมากนะคะระยองจันทบุรีตราดก็ต้องรับน้ำฝนกันไปอย่างที่คุณสุวิทย์บอกค่ะมีคนถามเล่นๆนะถ้ามันไม่แตกเนี่ยแต่ถ้าแตกมาน้ำมันจะไปไหนนะคะเขาก็บอกว่าน้ำก็จะไปที่ทางฝั่งของแกลงอะค่ะคุณสุวิทย์
0: แกลงนะครับเมื่อกี้บอกไป
1: แ
0: ล้ว
1: ใช่ค่ะแกลงแล้วก็หนองว่าตลาดเขาดินก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะก็จะไปบรรจบกันที่แม่น้ำประแสอีกทีนึงค่ะ
0: ครับ
1: การที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะดิฉันเนี่ยไปนั่งดูที่เพชรบุรีถนนน่ะที่เขาขับรถกันคุณสุวิทย์เชื่อไหมคนขับรถลุยน้ำกันเยอะมากบางท่านเนี่ยคือใจมันได้อะค่ะขับรถลุยน้ำกันไปแต่วันนี้มาเตือนกันนะคะมีคนนึงครอบครัวนึงเขาขับรถกระบะลุยน้ำไปค่ะ
0: ไปเจออะไร
1: สรุปหายไป2คนพ่อแม่ลูกขับรถลุยน้ำไปบวกลุงไปอีก1ค่ะเป็น4คนแต่รอดมาแค่2คนคือลุงกับพ่อค่ะแม่กับลูกยังหาไม่พบเลยนะคะณตอนนี้เป็นข่าวเศร้ามากจริงๆค่ะขับรถฝ่ากระแสน้ำไปที่ฝ่ายห้วยเสือค่ะกระบะขับฝ่าไปและสุดท้ายอ่ะมันไม่พ้นมันไม่ไหวจริงๆคือบางทีเราประเมินกระแสน้ำไม่ได้ค่ะบางทีมามืดๆหรือว่าน้ำแรงๆฝนตกหนักๆมาก็ผ่ากันไปเส้นนี้ค่ะคิดว่าจะไหวจะไหวแต่ปรากฏว่าน้ำพัดเอาทั้งเนี่ยนี่ๆๆเนี่ยดูความแรงค่ะน้ำพัดเอาตัวรถกระบะหายไปเลยค่ะพัดตกถนนแล้วมันหายไปคนในรถมี4คนอย่างที่เรียนไปนะคะแต่ธรรมชาติคุณสุวิทย์คนที่อ่อนแอก็คือคุณแม่กับลูกลูกเล็กๆหายไปค่ะมูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมิเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณภัยประเทศไทยไปหารถคันนี้นะคะที่เป็นรถกระบะค่ะทะเบียนทอทงนอหนู3400นะคะก็ไปเพื่อที่จะไปหาครอบครัวที่สูญหายไปกับน้ำที่พัดตกไปค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยสามารถช่วยคนขึ้นมาปลอดภัยแล้ว2รายดูสภาพนี่คือสภาพน้ำที่จะบอกว่าเป็นน้ำป่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ำฝนก็ไม่รู้ค่ะพัดมาที่ถนนนี่เองอะค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยรถต้านไม่ไหวถูกกระแสน้ำเชี่ยวรุนแรงถูกพัดและเป็นเวลากลางคืนคือต้องบอกว่าคนขับเขาก็ประเมินสถานการณ์ได้ยากนะคะพอน้ำเชี่ยวกลางเนี่ยใจอาจจะคิดว่าเออเรามากับแม่กับลูกอ่อนเดี๋ยวต้องขับให้พ้นจะมาติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้รีบไปให้เร็วที่สุดแต่น้ำที่มันกั้นถนนนะคะมันประเมินได้ยากว่ามันเชี่ยวกรากขนาดไหนสุดท้ายไม่พ้นนะคะตอนนี้คุณลุงกับพ่อค่ะชาวบ้านกับกู้ภัยอ่ะไปนำตัวมาแล้วปลอดภัยแล้วแต่ยังคงตามหาคุณแม่กับลูกขอให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าตามหากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะจนช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่พบตัวนะคะยังเป็นผู้สูญหายอยู่แจ้งชาวบ้านมาค่ะสำหรับใครที่พบเห็นนะคะบริเวณต้นน้ำห้วยชะนีตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะช่วยเหลือแม่กับลูกสองท่านนี้ด้วยค่ะที่มากับรถยนต์ที่มากัน3คนกับอีก1ลุงนะคะที่มาเป็นครอบครัวกันนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนงานรับจ้างทำสวนอยู่ที่ตำบลชะแลนั่นเองถ้าใครพบเห็นช่วยเหลือ

0: เบื้องต้นก่อนค่ะก็ขอให้พบแล้วกันแต่ข่าวร้ายก็คือว่าที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีรวมถึงที่ปราจีนบุรีแล้วก็ที่อื่นคืนนี้นะคะฝนจะยิ่งตกหนักเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะคุณชูวิทย์
1: ครับช่วยระวังด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของฟ้าฝนที่ตกหนักก็กลัวกันอยู่แล้วนะครับแต่สัตว์เลี้ยงนะครับอย่างจระเข้อย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องไปห่วงมันหรอก
1: ถ้าหลุดออกไปนะครับโอ้โห
0: ห่วงคน
1: คุณลีชานะครับน้ำหนักตั้ง400กิโลครับยาว4เมตรครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับนี่ครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายนะครับกรมประมงด้วยครับรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูครับชาวบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับได้มีการเคลื่อนย้ายจระเข้น้ำหนัก400กว่ากิโลกรัมออกจากพื้นที่ภายในวัดคือวัดโพทองครับออกจากบ่อเลี้ยงด้วยความเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องมัดปากธรรมดานะครับตัวใหญ่ด้วยโอ้โหช
0: ่
1: วยกันมัดกันเลยจ้าเนื่องมาอยู่ในวัดนะครับนี่นะชื่อว่าเจ้าเนื้อทองนะครับอาย
0: ุ
1: 27ปีแล้วครับเคลื่อนย้ายออกมาที่ว่าบีเพราะว่าบ่อเลี้ยงนะครับน้ำท่วมขังประมาณจักเมตร30เซนแล้ว
0: ตัวมันสีทอง
1: ถ้าสมมติว่านะครับนี่นะน้ำมันท่วมมากกว่านี้ถ้าเจ้าเนื้อทองหลุดออกไปจะทำอย่างไรครับอันนี้เป็นภาพที่บอกว่าต้องใช้คำพูดว่าอพยพสัตว์ครับคือจระเข้ปกติเราเห็นอพยพคนใช่ไหมครับแต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเอาออกมาจากวัดได้เรียบร้อยนะครับเอาไปที่ไหนล่ะครับเอาไปพื้นที่ห่างไกลจากวัดเลยประมาณ20กิโลครับเพื่อหนีภัยน้ำท่วมด้วยความทุลักทุเลนะครับท่านเจ้าวาดเลี้ยงเอาไว้นานคุณเนชาจนกระทั่งอุดมสมบูรณ
0: ์
1: เนี่ยนะอายุ27ปีอย่างนี้นะครับเอาหามขึ้นกี่คนล่ะครับหามไม่พอนะครับก็คือว่าต้องเอารถเหียบมายกนะนะครับรถยกของนะคุณนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ชาวบ้านเขาเรียกรถเฮียดรถเล็กนะนะครับก็โยกไปสุดท้ายก็ขนย้ายออกจากพื้นที่ไปชั่วคราวพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านก็โล่งอกโล่งใจนะครับว่าเออไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะถ้าหลุดออกมานะครับจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยนะพูดถึงภาษานะครับนี่นะเรื่องของโลกโซเชียลนะครับปรากฏว่าโอ้โหวันนี้นะครับมีการเผยแพร่ออกไปว่าไปที่สวนนุชพัทยาระวังนะครับน้ำจะท่วมว่าอย่างนั้นนะไดโนเสาร์นะครับจะล้มหรือไปปิ้งกินนี่ครับทำให้สวนนุชพัทยาโดยคุณกำพลตันชัดจานะครับวันนี้ต้องออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าสวนนุชนะครับนี่นะก็ขอชี้แจงว่าจำนวนมากจำนวนน้ำนะครับที่มันไหลลงไปนี้มันไปตามร่องระบายน้ำครับนี่นะอย่าเกิดความเข้าใจผิดครับเพราะว่าอะไรครับภายในพื้นที่บางส่วนมีน้ำขังจากฝนที่ตกหนักขณะที่น้ำอีกส่วนไหลไปตามแนวร่องระบายน้ำที่ทำไว้รองรับเรียบร้อยนะครับส่วนของนุชบอกว่าระบบการระบายน้ำภายในที่ถูกออกแบบให้กลมกลืนไปกับการจัดสวนโดยมีทั้งร่องระบายน้ำแล้วก็แนวทางน้ำเชื่อมต่อไปยังพื้นที่รองรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักนะครับจึงสามารถเห็นน้ำไหลผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งได้เห็นภาพมุมสูงมันครับเปรียบเทียบให้เห็นพื้นที่สวนจุดที่มีน้ำขังรวมถึงเส้นทางระบายน้ำเพื่ออธิบายว่าภาพนี้นะครับน้ำที่ปรากฏแล้วก็ถูกแชร์บนโลกโซเชียลนั้นไม่ได้หมายถึงว่าพื้นที่ทั้งหมดของสวนนงนุชจะถูกน้ำท่วมแล้วก็ท่วมไปไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นการแชร์ภาพออกไปนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาบริหารจัดการเรียบร้อยคุณกำพลตันสัจจาคุณโต้งนะครับบอกว่าถ้าน้ำท่วมสวนนุชนี้ประเทศไทยท่วมหมดครับ
0: เพราะเป็นภูเขา
1: เออสบายใจได้ครับ
0: โอ้ไดโนเสาร์ไม่ตายสักตัวเลยนะคะรอดหมดเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้ว่ายน้ำหนีไปไหนด้วยค่ะเอาเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีเรื่องดีๆมาฝากกันไหมคุณสุวิทย์เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
9: คุยกับหมอบ่ายสามโมง
10: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
20: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
21: ของคุณป้าครับ
22: ป้าเหรอ
23: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
25: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
26: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
27: ชิม อีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
28: ชิมซะหมดเลย
29: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
30: จมกับหนี้นอกระบบ
31: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
32: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่มีข่าวดีค่ะเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจัดสัมมนาวิชาการ OPM Learning Forum ค่ะเพื่อจุดประกายทอดบทเรียนหนุนสร้างระบบราชการให้ทันสมัยโปร่งใสและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะโดยท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ OPM Learning Forum เวทีทอดบทเรียนสร้างพลังขับเคลื่อนอนาคตพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็วิทยากรและผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมงานณห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอก Convention Center Central World ค่ะการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและเชื่อมพลังระหว่างราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นนะคะคุณชิดให้ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเน้นการเชื่อมโยงภารกิจหลักที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบไว้ค่ะโดยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเข้ากับบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐใกล้ชิดประชาชนกันมากที่สุดค่ะขณะที่ท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางก็มุ่งหวังค่ะให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปปรับใช้นะคะไปฟังเสียงท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
6: ถอดบทเรียนสร้างพลังขับเคลื่อนอนาคตนะคะซึ่งในวันนี้จะมี2ประเด็นหลักๆที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาร่วมกันนะคะก็คือในเรื่องของการกระจายอำนาจลงสู่ภูมิภาคนะคะลงสู่ท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นกำหนดแนวทางในการร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นในการทำงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของชาตินะคะในวันนี้เราจึงจะทำอย่างไรที่เราจะแก้ปัญหาตรงนั้นจะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้อย่างไรการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าเราจะได้ผลถึงแนวทางในการที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ทั่วประเทศนะคะก็จะได้รับรู้ข้อมูลร่วมกันแล้วก็เราคงจะได้ร่วมกันทำงานแข่งขันต่อไปเพื่อประชาชนค่ะ
7: นะครับเนี่ยนะขอพาดหัวข่าวด่วนนะครับท่านผู้ชมนะครับทางการเมืองต้องบอกว่ากกต.ได้เฮครับบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดนะครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
5: ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะอ้าวข่าวด่วนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทำหนังสือเตือนน้ำใกล้ล้นสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโล

0: อุทธรนะคะใต้คลองหรือว่าอ่างเก็บน้ำค่ะเตรียมตัวยกของขึ้นสูงได้เลยค่ะ
1: ครับนี่นะหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ลาด้วยภาพข่าวน้องเนเน่เรายอดขวัญใจคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เดินทางกลับบ้านเกิดที่ภูเก็ตเรียบร้อยขึ้นขบวนแห่แล้วก็โชว์พร้อมวงดนตรีของเธอเลยนี่นะลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอเราสองคนสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์วันศุกร์เลยค่ะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาขยี้เขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9M Court นะฮะวันนี้อยากคุยกับผู้ชมมากๆเลยเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหมันเป็นวิกฤตที่คือเหนื่อย
2: ไม่อยากให้เกิดจริงๆแล้วก็โอ้โหอยากส่งกำลังใจให้กับคนที่มีผลกระทบเยอะๆเลยพี่ก๊อฟท่วมไหมที่บ้าน
3: เขาท่วมแต่ว่าดีว่าไม่ได้ท่วมเข้าบ้าน
2: ค่ะ
3: นะฮะตอนนี้คุณผู้ชมถ้าหากว่าชมอยู่นะครับแล้วก็ที่บ้านกำลังเดือดร้อนเม้นเข้ามาใน Facebook 9M Court นะฮะเราจะได้ชี้แจงต่อในเวลารายการเรานี่แหละเดี๋ยวเราจะแจ้งเรื่อยๆนะฮะว่าบริเวณไหนเนี่ยกำลังเดือดร้อนเป็นพิเศษแล้วก็ต้องการให้หน่วยงานเข้าไปช่วยแบบเร่งด่วนขนาดไหนเม้นเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแทรกให้เรื่อยๆระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่ในวันนี
2: ้
3: นะครับเฮ้เอาจริงแล้วเนี่ยวันศุกร์เนาะวันที่25ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: คนไทยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์ที่มันจะรุนแรงขนาดนี้กับเหตุการณ์ฝนตก
2: ค่ะ
3: แล้วมันเป็นการตกแช
2: ่ตกแบบบางจุดอะเรนบอมเนาะตกหนักตกแช่แล้วก็ท่วมเลย
3: หลายคนนะครับบอกว่าเตรียมการไม่ทันจริงๆ
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วนะครับอยากให้บูรณาการการบริหาร เราจะไม่ก้าวล่วงแล้วกันเพียงแต่ว่าหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากว่าการเตือนเนี่ยมันน่าจะมีความแหมผมก็ลำบากใจที่จะพูดเนาะแต่อยากให้มีความแม่นยำที่มันมากกว่านี
2: ้
3: แล้วก็การสื่อสารเนี่ยฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะอธิบายพูดออกมาเป็นภาษาที่เราคุยกันเหมือนชาวบ้านทั่วไปอ่ะ
2: ค่ะ
3: ไอ้เรื่องจะมาแบบความกดอากาศมวลพายุอะไรอย่างเงี้ยมันชาวบ้านนะครับเราบางคนเราก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไร
2: ไม่รู้มากหรือน้อยหรือต้องเตรียมตัวยังไงต้องยกของไหมต้องย้ายรถไหมเอาให้แบบชาวบ้านเข้าใจง่าย
3: ระบุมาเลยดีกว่าน
2: ะคะ
3: อ้าวมันมีโอกาสความเป็นไปได้มีความเสี่ยงฝนจะตกหนักในช่วงนี
2: ้
3: ในเขตนี้เขตนั้นเขตนู้นแล้วก็ระบุไปเลยว่าคุณต้องยกของขึ้นที่สูงอะไรประมาณแบบนี้ฮะก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะมากใน3วันนี้นะฮะตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ข้ามาวันนี้ก็วันที่4
2: ค่ะ
3: นะฮะแต่เหมือนล่าสุดว่าหลายๆคนเขาก็ชื่นชมว่าทางกรมอุตุเนี่ยการสื่อสารที่หน้าเพจเหมือนจะเข้าใจง่ายขึ้น
2: ใช่เหมือนปรับละปรับการสื่อสารนะคะ
3: แต่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็อยากให้มีการประสานกันกับทุกหน่วยไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บก็จะเป็นแบบอ้าวหน่วยของเรามีหน้าที่บอกแค่นี้จะต้องไปตามต่อที่หน่วยนี้หน่วยนั้นเราส่วนใหญ่ไม่ทราบจริงๆครับด้วยความเคารพจริงๆนะฮะ

0: แต่ด้วยความเคารพอยู่ถ้าว่าจะต้องไปตามที่หน่วยไหนก็บอกไปเลยครับว่าอันนี้คือการพยากรณ์อากาศที่มันจะเกิดขึ้นคุณสามารถจะติดตามใกล้ชิดที่เขตเทศบาลของท่าน
1: ค่ะ
0: ใดๆอันนี้ทักแบบด้วยความเคารพจริงๆนะฮะจะได้แบบอ๋อโอเคเรารู้ละมีการเตรียมมาแบบนี้งั้นเราไปตามแบบใกล้ชิดที่เทศบาลเมืองของเรานะ
1: ค่ะ
0: หลายๆคนไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆก็เข้าใจว่าดูจากหน่วยงานของกรมอุตุแล้วจบเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ผมพูดด้วยความเคารพจริงๆนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้เราไม่ทราบอ้าวแต่เรื่องมันเกิดไปแล้วก็อย่าให้มันเกิดอีกเลย
1: ะ
0: นะฮะเหมือนหนุ่มคนนี้ไม่ควรจะทำเลยนะฮะเมื่อวานนี้มีการแชร์คลิปนี้ออกมาทางโลกโซเชียลเป็นหนุ่มคนหนึ่งออกมากับเพื่อนหนุ่มคนนี้ขี่เจ็ตสกีฮะแล้วให้เพื่อนถ่ายคลิปคนเขามองทีแรกเขาดูว่าออกมาช่วยเหลือคนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นี่ไปมามันกลายเป็นถ่ายคอนเทนต
1: ์
0: มันเหมาะเหรอมันควรเหรอที่จะทำแบบนี้ลองชมคลิปนี้ครับเอาผู้ชมดูคลิปนะฮะเนี่ยฮะคนเขาถ่ายกันช่วงแรกแล้วก็มาลงในโซเชียลก็เข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคนในย่านนั้นเขตนั้นไหมก็คือบริเวณถนนเพชรบุรีเนี่ยใกล้ๆช่อง9เรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะปรากฏว่าถ่ายไปถ่ายมาเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะไม่ใช่นี่ขี่ไปแล้ววนกลับมาแล้วการวนกลับมาเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งคอยยืนถ่ายคลิปให้
1: แล้วขี่เร็วด้วยนะเนี่ยพี่ก๊อฟ
0: เนี่ยฮะ
1: เนี่ยดู
0: นี่เห็นไหมเพื่อนอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วก็วนอย่างนั้นเหมือนดริฟท์รถอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละไม่เหมาะไม่สมละแล้วด้วยเวลานะตอนนี้ที่คนเขากำลังเดือดร้อนลำบากกันอยู่เนี่ยมันใช่เวลามาถ่ายคอนเทนต์เหร
1: อ
0: ล่าสุดนะครับผู้กำกับสน.มักกะสันครับก็สั่งให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามตัวมาสุดท้ายเจอตัวหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายสอนนะครับอายุ28ปีคนที่ถ่ายคลิปชื่อว่านายพลาวพอตามตัวมาได้2คนนี้เขาบอกว่าใช่เขาคือบุคคลในคลิปก็เลยถามว่าทำไปเพื่ออะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็เห็นว่าทุกคนกำลังเครียดกันอยู่ก็เลยถ่ายคลิปนี้เพื่อที่จะสร้างรอยยิ้ม
1: เครียดกว่าเดิมนะ
0: มันเป็นรอยยิ้มยังไงอ่ะเนี่ยฮะตัวเขาบอกว่าเขาเป็นนักเรียนนอกเขาไม่ทราบวัฒนธรรมของไทยเนาะอยากสร้างรอยยิ้มจริงๆต้องขอโทษด้วยคลิปนี้ออกมาเมื่อวานคุณผู้ชมเชื่อไหมในเวลาไม่ผมมาเห็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไม่ถึงสักสองชั่วโมงอ่ะ
1: ค่ะ
0: รู้ชื่อนามสกุลเลยอ่ะ
1: ตามเจอเลย
0: โซเชียลเขาขุดจนเจอฮะ
1: ไวมาก
0: และด้วยความเคารพนะครับอย่างที่เราพูดบ่อยๆในรายการของเราเวลาคุณทำคลิปอะไรที่มันไม่เหมาะสมอ่ะสุดท้ายมันจะถูกขุดไปถึงครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: รู้ไปถึงครอบครัวแล้วก็ไปทราบว่าคุณแม่ของหนุ่มคนนี้ไอ้หนุ่มในสอนคนนี้เป็นอดีตนักแสดงชื่อดังในเมืองไทยถ้าพูดชื่อออกไปทุกคนอ๋อหมดเลย
1: ค่ะ
0: เราจะไม่พูดแล้วกันเห็นใจคุณแม่จริงเชื่อว่าคุณแม่ก็ไม่ทราบหรอกว่าลูกจะทำแบบนี้เนี่ยฮะโดนขุดไปจนถึงคุณแม่สงสารจริงๆนะฮะสุดท้ายตำรวจนะครับแจ้งไป2ข้อหามีก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับเรืออันนี้คือคนที่ขี่เจ็ตสกี
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่ถ่ายนะฮะถ่ายคลิปเนี่ยถูกแจ้งข้อหาในฐานะเป็นผู้สนับสนุนก็จะมีการฟ้องศาลล่าสุดนะครับออกมาแล้วนะฮะมีโทษครับจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ให้การรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็คือมีโทษจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทรอลงอาญา1ปี
1: นี่โซเชียลปัจจุบันนะอย่างที่พี่ก๊อฟบอกเลยถ้าเป็นรุ่นเด็กรุ่นลูกเนี่ยก็จะลามถึงครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: ถ้าเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงที่ไปทำผิดก็จะโดนลามมาถึงรุ่นลูกมันมีผลกระทบหมดละค่ะ
0: ก่อนทำคิดนะฮะคิดให้ดีคิดให้ดีก่อนเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวคุณจะเดือดร้อนครอบครัวของคุณจะเดือดร้อนด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยมันเดือดร้อนแค่คุณแค่ครอบครัวหรอครับไม่ใช่นะฮะคุณไปขี่เจ็ตสกีแบบเนี้ยเวลาน้ำมันกระเพื่อมไปโดนตึกรามบ้านช่องแถวนั้นอะไปโดนกระจกอะถ้ามันแรงๆอะกระจกแตกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วรถบางคันเนี่ยเขาจอดอยู่เนี่ย
1: จอดใกล้ๆอะน้ำเข้าไปมันเข้าไปในรถเพิ่มขึ้นได้ไง
0: มันพังเพิ่มเติมนะครับ คุณจะรับผิดชอบยังไง
1: ค่ะ
0: อย่าทำอย่างเด็ดขาดนะไอคอนเทนต์แบบเนี้ยแหมด้วยความเคารพนะเชื่อมั้ยมันมีให้เห็นทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์วิกฤต มันจะมีคนมาทำอะไรบางอย่างแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
1: คืออันนี้มันไม่เหมาะสมมันมีความแรงมันมีเรื่องของเสียงมีการรบกวนด้วยแหละแต่บางคนที่เขาทำแบบใส่ผ้าถุงไปตีโป่งอ่ะคือคลายเครียดให้สมองตัวเองอ่ะหรือบางคนก็หนูเห็นบางคนแต่งตัวเป็นเนี้ยเทพเจ้าแห่งน้ำอ่ะแล้วก็ไปเดินลุยตามถนนอ่ะไหนๆแล้วท่วมแล้วก็คือทำคลิปอย่างนั้นไปคืออันนั้นไม่รบกวนใครไงอ่ะไปที่เรื่องต่อไปยังสืบเนื่องเรื่องของน้ำท่วมและฝนตกนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ถนนนะบางจุดก็ไปไม่ได้เนาะตามซอกตามซอยหรือว่าตามรถขนส่งต่างๆรถไฟก็มีบางจุดที่เดินทางไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้ไว้นะคะใครจะเดินทางไปไหนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อเช้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะคะมีการแจ้งปิดทางรถไฟสายมรณะค่ะเนื่องจากเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมสูง4เมตรเลยคุณผู้ชมหวั่นว่าผู้โดยสารจะไม่ปลอดภัยค่ะ
0: คร
1: ับ ดูน้ำสิคุณผู้ชมน้ำเยอะด้วยแล้วดูสีของน้ำสิคะฝนยังตกอยู่เลยน้ำเยอะน้ำเร็วน้ำแรงนะคะทำให้ทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสช่วงระหว่างท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีระดับน้ำสูงขึ้นมากๆเลยค่ะสูงรวม4เมตรเลยนะคะทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางเดินรถสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะมาดูกันหน่อยสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบมีจำนวน4ขบวนด้วยกันมีใครจะเดินทางไปกลับต้องดูนะคะเที่ยวไปค่ะขบวนรถท้องถิ่นที่485กาญจนบุรีน้ำตกให้บริการช่วงกาญจนบุรีท่าขี้เหร่นะคะและก็2ขบวนรถธรรมดาที่257ธนบุรีน้ำตกให้บริการช่วงธนบุรีท่ากิเลนนะคะสำหรับเที่ยวกลับอันนี้ที่บอกนี่คือปิดเนาะรถไฟที่จะไปเส้นนี้นะคะเที่ยวกลับขบวนรถธรรมดาที่260น้ำตกธนบุรีให้บริการช่วงท่ากิเลนธนบุรี2ขบวนรถธรรมดาที่258น้ำตกธนบุรีให้บริการช่วงท่ากิเลนธนบุรีค่ะโดยทางรฟท.เนี่ยจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมนะคะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญซึ่งตอนนี้กาญจนบุรีหลายพื้นที่น้ำขึ้นสูงมากๆเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้มีการเตือนเป็นจังหวัดต่อไปที่ระดับน้ำจะมาเยอะมาเร็วและมาแรงซึ่งเมื่อเช้าอัปเดตเนาะมีบางรีสอร์ท บางพื้นที่นี่ดูสิบางจุดเป็นหลังคาไปแล้วนะถึงหลังคาแล้วนะคะบางจุดเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ต้องปิดให้บริการแล้ว
0: ก็เนี่ยฮะที่กาญจนบุรีแล้วก็มีระยองใช่ไหมที่ตอนนี้เขาเตือนเป็นพิเศษก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านใน Facebook ที่ส่งมาหน่อยนะคุณพิริยานะฮะบอกว่าสะพานใหม่บางเขนช่วงบิ๊กซีสะพานใหม่ยังท่วมแล้วก็มีรถวิ่งตลอดเวลานี่ไงประตูบ้านเรือนพังเป็นแถบๆฝากเลยนะฮะคนที่มีความจำเป็นที่ต้องขับรถมาบนท้องถนนที่น้ำยังท่วมอยู่ขับช้าๆขับช้าๆนะไม่ต้องรีบนะฮะนึกถึงคนที่เขาพักอาศัยแถวนั้นด้วยผมเนี่ยประสบการณ์เลยเมื่อวานนี้ออกลองออกมาสำรวจแถวบ้านแม่ไม่อยากจะพูดอะพูดเลยแล้วกันโดยเฉพาะรถกระบะฝากหน่อยจริงๆพี่รถกระบะรถบรรทุกพี่ขับช้าๆนะพี่ขับช้าๆคือรถของพี่อะข
1: ับ
0: ยังไงพี่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่พี่ต้องนึกถึงคนที่เขาแบบเป็นรถทั่วไปด้วยฮะเวลาเขาสวนกับพี่อะน้ำมันกระแทกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออรถเล็กๆอ่ะมันจะดับเพราะเวลาสวนกับรถกระบะรถบรรทุกรถใหญ่นี่แหละขับช้าๆนะครับเข้าใจว่าบางทีมีความจำเป็นต้องออกไปอ่ะแต่ก็ขับให้มันช้าหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่สะพานใหม่บางเขนเขาบอกมาแล้วก็มีที่คุณธัญรัตน์เนี่ยบอกหมู่บ้านเลิศอุบล5ถนนรามอินทราซอยแยกสวนสยาม3แยก14อ้าวเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองดูหน่อยนะฮะบ้านเลขที่1มีแต่คนแก่อายุ80กว่า2คนอีกคนหนึ่งเป็นผู้พิการตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ไม่มีอาหารลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าไปได้ลองดูหน่อยนะครับถ้าหากว่าเป็นข้อมูลจริงนะผมย้ำนะตอนนี้ถ้าหากว่าให้เม้นมาเนี่ยอย่ามาข้อมูลเท็จอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเน้นช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะฮะยังไงก็หน่วยงานไหนถ้าเกิดว่าดูอยู่นะครับหมู่บ้านเลิศอุบล5ถนนรามอินทราซอยแยกสุดสยาม3แยก14 บ้านเลขที่1นะฮะเขาบอกมีคนแก่อายุ80กว่า2คนพักอยู่ตรงนั้นไปดูหน่อยแล้วกันไปด
1: ู
0: หน่อยนะฮะรบกวนฝากนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครอยากจะเดินไม่ใช่อยากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code เดี๋ยวทีมงานเรามีไหมอันนี้ป่ะนี่ฮะสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับแล้วก็เช็คได้ว่าพิกัดที่คุณจะไปเนี่ยบริเวณนั้นน้ำท่วมหรือเปล่านะฮะท่วมมากน้อยแค่ไหนสามารถจะเข้าไปดูได้นะฮะเป็นของ Facebook ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครใช่ไหมหรือว่าเป็นของกทม.โดยตรง
2: ของกทม.
0: นะฮะเนี่ยฮะสแกน QR code นะครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้ตลอดนะฮะว่าคุณมีความจำเป็นต้องไปเส้นทางไหนบริเวณนั้นมีน้ำท่วมมากไหมถ้าหากว่ามากก็จะได้เลี่ยงแล้วก็อย่าไป
1: ค่ะ
0: นะครับคือตอนนี้มันต้องเช็คคือต้องเช็คแทบจะทุกชั่วโมงเลย
1: no.
0: เพราะว่าระดับน้ำบางพื้นที่เนี่ยช่วงเช้าอาจจะท่วมเยอะแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายพอฝนเริ่มหยุดเนี่ยมันอาจจะลดลง
1: ค่ะ
0: แต่ช่วงบ่ายบางพื้นที่ที่มันลดแล้วฝนมันตกมาเม
1: ื่
0: อช่วงก่อนเที่ยงอ่ะมันอาจจะขึ้นก็ได้
1: เมื่อกี้ไงหนูออกไปนอกเมืองมาก่อนจะแถวลำลูกกาเอ้ยแถวลำลูกกาตอนไปไม่มีน้ำขากลับน้ำขังแล้วต้องเช็คให้ดีนะคะ
0: นะครับลองเช็คนะเพราะเนี่ยหลายๆพื้นที่ยังน่าห่วงอยู่นะรามคำแหงอะไรแบบนี้เนาะดูแถวหน้าเดอะมอลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แถวมีบุรีลาดพร้าวแจ้งวัฒนะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไง
1: ตามซอกตามซอยพี่กอล์ฟ
0: เนาะงามวงวานร่มเก้า
1: ค่ะร่มเก้ายังหนักอยู
0: ่เนาะแล้วก็จุดหนึ่งจุดหลักที่ตอนนี้เกณฑ์กำลังไปช่วยกันอยู่ก็เคหะคลองจัน
1: ใช่ค่ะ
0: เคหะร่มเก้าด้วยเนาะช่วยกันเช็คนะครับช่วยกันดูช่วยกันแชร์และย้ำอีกครั้งนะฮะว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอย่าไปเม้นอะไรที่มันเอาสนุกอะ
1: เนาะ
0: นะฮะความช่วยเหลือมันต้องการความเร่งด่วนจริงๆถ้าว่าคุณมาเม้นกันด้วยความสนุกเนี่ยแทนที่เขาจะไปช่วยคนที่เดือดร้อนอะมันเสียเวลานะครับโอเคนะฮะถ้าหากว่าใครยังมีจุดไหนเดือดร้อนลำบากอยู่เม้นเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้เรื่อยๆในรายการของเรานะฮะจะได้ช่วยแจ้งให้คนเข้าไปช่วยเหลือเอาเดี๋ยวไปดูวิกฤตเป็นโอกาสกันบ้างลุงคนนึงฮะเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมเขาก็คนเราต้องทำมาหากินแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนจากวินมอเตอร์ไซค์เป็นวินเรือพายเอาลองชมครับนี่ฮะสวมหมวกกันน็อกด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่ลืมอาชีพเก่า
1: เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่คุณลุงนี้นะฮะก็มาพายเรือนะฮะบริการรับส่งผู้โดยสารเข้าออกซอยรัชดาเสือใหญ่อ๋อซอยนี้ลึกอยู่นะ
1: ลึก
0: ทะลุไปออกลาดพร้าวอะไรได้นี่ใช่ไหมเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าหนึ่งคือมันต้องมีรายได้ไงสองก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนที่เขามีความจำเป็นต้องเข้าต้องออกพอคลิปนี้ออกมาในโลกโซเชียลคนไปกดไลค์กันใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชื่นชมคุณลุงอันดับแรกก็คือเก่งมากที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
1: ใช่
0: เนาะแล้วเขาก็บอกถ้าหากว่าไม่มีลุงนะบางคนมีความจำเป็นอ่ะมันก็เข้าออกไม่ได้แล้วเนี่ยลุงคือเอาความสามารถในการพายเรือเอาพายคล่องนะ
1: พายเก่งต้องพายเป็นนะแล้วก็มันเหนื่อยกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะพ
0: ี่ก๊อฟแล้วก็ด้วยความที่ลุงแกขี่มอเตอร์ไซค์วินอยู่ที่นี่อยู่แล้วแกก็เลยรู้ทุกซอกทุกซอย
1: ว่าไปส่งตึกไหนซอยไหน
0: เนี่ยฮะคนไปอวยพรกันใหญ่เลยบอกขอให้ลูกค้าแน่นๆ
1: ค่ะ
0: รายได้เยอะๆนะคะคุณลุงแล้วก็ถามว่าเอ้คุณลุงแถวนั้นมีแค่คุณลุงเหรอที่เปลี่ยนอาชีพ
1: นั่นน่ะสิ
0: บอกไม่ใช่ลูกมีบางคนก็มาขายผักบางคนก็มาขายผลไม้บางคนก็ขายข้าวบางคนก็ขายไข่เจียวเนี่ยอย่าง
1: น
0: ี้เห็นไหม
1: นี่มากับโฟม
0: เนี่ยเนี่ยลากกันมาเนี่ยฮะอันนี้ขายผักใช่ไหม
1: ขายผัก
0: ก็เผื่อว่ามีใครอยากจะซื้ออยากจะอุดหนุน
1: เอาไปทำกินที่บ้านเนาะ
0: เนี่ยฮะเพราะว่าบางคนก็ไม่สะดวกจะเดินออกมา
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะอันนี้ผักแล้วนะมีอย่างอื่นไหม
1: มีไข่ด้วยเขาถือไข่ไปด้วยพี่ก๊อฟ
0: ถือ
1: นะไข่
0: ที่แขนใช่ไหม
1: ใช่ที่แขนมีไข่ไก
0: ่นี่แหละเนาะ
1: ในลังมีผักวุ้ยผักสดเยอะเลย
0: จริง
1: ช่วงนี้ที่ออกไปไหนไม่ได้บางทีมีติด
0: ไปที
1: ่
0: ข้าวกล่อง
1: 60บาทโถหนูน้อย
0: มันก็ต้องแบบนี้แหละ
1: เน
0: าะช่วยๆกันไปแล้วก็เป็นการหารายได้ด้วยนะอันนี้อะไรผลไม้ ปกติเป็นล้ออันนี้มาบนกะละมัง
1: หรือว่าปกติขายอยู่แล้วเนาะแต่ต้องเปลี่ยน
0: อ
1: ะ
0: เออเออ
1: คือต้องเอามาแบ่งล้อไม่ได้ก็ต้องเอาขึ้น
0: กะละมังแล้วลอยไปนะ
1: โอ้โหนี่กลายเป็นตลาดเหมือนตลาดน้ำไปเลยดูสิ
0: อันนี้แถวไหนอะใช่เดอะมอลล์บางกะปิป่ะ
1: มีรถไฟฟ้าด้านบน
0: เพราะเห็นคลิปอยู่เมื่อเช้าว่าแบบมีของไปวางอยู่เต็มเลยอะ
1: ค่ะ
0: ฝั่งตรงข้ามกับเดอะมอลล์เนาะ
1: ค่ะ
0: หรือหน้าเดอะมอลล์ไม่รู้ตะวันนาฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์
1: เฮ้ยมีขึ้นมาขายบนรถด้วยพี่ก๊อฟ
0: ก่อนนาทีนี้แล้วนะอะไรทำได้ก็ต้องทำอะไรช่วยกันได้ก็ต้องช่วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะ
1: จากคุณลุงกินยาด้วยนะฝนตกนะรับผู้โดยสารบางทีโดนฝนเนาะเดี๋ยวไม่สบายนะคะทุกคนเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะแต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีมาแชร์กันไว้นะคะสำหรับใครที่บ้านเริ่มน้ำท่วมปริ่มๆแบบไม่ได้สูงมากนะบางทีอ่ะไม่ได้เตรียมการหากระสอบทรายไม่ทันเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้แทนกระสอบทรายได้ก็คือถุงน้ำเป็นถุงน้ำถุงดำอะไรเงี้ยค่ะให้เอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็มาก
0: ั้นนะ
1: ถุงดำหรือถุงขาวถุงใสอะไรเงี้ยแต่บอกให้เอาลักษณะที่มันแบบแข็งแรงและหนาหน่อยใส่น้ำเข้าไประดับหนึ่งแล้วก็สามารถกั้นน้ำได้ไปดูเรื่องนี้กันค่ะผู้ใช้ TikTok รายนึงนะคะมีการโพสต์คลิปแนะนำวิธีรับมือน้ำที่กำลังไหลเข้าบ้านเนี่ยค่ะเอาถุงดำหรือถุงอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านนะคะมาใช้แทนกระสอบทรายโดยการเอาถุงเนี่ยไปตักน้ำเนี่ยค่ะมาเรียงต่อการบริเวณจุดที่ต้องการป้องกันน้ำเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำหรือเรียกว่ากระสอบน้ำนะคะแบบนี้คือจริงๆสามารถใช้พลาสติกผืนใหญ่เนี่ยเขาใช้พลาสติกลองกันก่อนนะลองไว้ขั้นหนึ่งหาอะไรพิงผูกไว้นะคะแล้วก็นำถุงเนี่ยมาวางกั้นไว้แล้วก็ใช้วางเนี่ยประมาณ 2-3 ชั้นนะคะเพื่อความแข็งแรงแต่ไม่ต้องใส่น้ำเต็มนะเขาบอกให้ใส่เข้าไป2ใน3ส่วนก็พอแล้วก็รีดอากาศออกจากถุงให้ได้มากที่สุดแล้วก็มัดปากถุงวางเรียงกันนะคะจริงๆลักษณะนี้ไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงน้ำท่วมครั้งล่าสุดคือครั้งนี้นะจริงๆมีการปล่อยคลิปมาตั้งแต่ตอน2567แล้วล่ะซึ่งเป็นทางเลือกในการรับมือน้ำท่วมนะคะในสถานการณ์ฉุกเฉินป้องกันน้ำในระดับที่ไม่สูงมากนะทุกคนระดับน้ำสูงอาจจะกันไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามที่จะทำแบบนี้ได้ก็คือต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของถุงด้วยถ้าเป็นถุงที่มีลักษณะบางบางทีใส่น้ำไปมันจะมีความยืดและฉีกขาดได้
0: มันจะมีถุงขยะบางชนิดไงที่แบบว่าถุงใหญ่หน่อยมันจะหนาเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะเนี่ยต้องใช้ถุงแบบนั้นนะคะแล้วตัวถุงเนี่ยมันสามารถกลิ้งหรือว่าเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมได้ทำให้รับแรงกดดันของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับแนวกระสอบทรายก็เลยเหมาะเป็นการใช้เฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะจัดให้มีจุดพิงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้พลาสติกคุมแบบนี้ก่อนนะคะและใช้ถุงน้ำเนี่ยมาช่วยวางประคองแนวพลาสติกอีกทีนึงนะคะโดยรวมเราก็ต้องประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะอย่างที่บอกถ้าน้ำสูงเชี่ยวแรงมากถุงแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้เพราะมันจะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะอันนี้ใช้แค่แบบน้ำเริ่มปริ่มๆเนี่ยป้องกันไม่ให้ไหลเข้ามามากกว่าเดิมนะคะ
0: แต่พูดถึงถ้าหากว่าคิดถึงเรื่องว่าถ้าเป็นน้ำปริ่มๆ
1: ม
0: าเนาะมันก็เป็นต้นทุนที่ไม่แพงมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ซื้อถุงเก็บเอาไว้ที่บ้านเผื่อมันฉุกเฉินจริงๆไม่รู้วันไหนเราจะแจ็คพอตอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
1: ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้ระดับปริ่มๆแค่นั้นนะหรือว่าถ้ามีกระสอบทรายก็จะดีกว่าอ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นแบบว่าหาไม่ทันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบนี้ได้เห็นหลายบ้านทำอยู่แต่หลายบ้านที่มีงบหน่อยเขาก็ซื้อแบบเป็นแผงล็อกเลยวัดตัวบ้านแล้วก็ล็อกแบบนั้นเลย
0: มันก็ค่อนข้างมีราคา
1: ใช่แต่ที่สำคัญเขาบอกว่าอย่าลืมอุดท่อในบ้านด้วยจริงๆบางทีกันหน้าบ้านแต่ว่าที่มันมาคือมาตามท่อนะคะ
0: นั่นแหละวิกฤตแบบนี้นะฮะผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอก็ต้องมีความรับผิดชอบหนุ่มคนนี้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะน้ำท่วมแต่ว่าไอ้ตอนที่มันท่วมเนี่ยมีคิวต้องผ่าตัดคนไข้
1: ค่ะ
0: ขับรถออกไปก็ไม่ได้เรียกแกร็บให้เข้ามารับก็ไม่มีสุดท้ายคุณหมอท่านนี้ฮะเดินลุยน้ำไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปผ่าตัดคนไข้เคราะห์ดีฮะระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆคุณหมอแกก็ไม่ท้อนะแกก็โทรเรียกแกร็บไปเรื่อยๆเหมือนกันคัน1ไม่รับคัน2ไม่รับคัน3ไม่รับสุดท้ายเจอแกร็บใจถึงมารับแกฮะลองชมคลิปครับนี่ฮะครีเอเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอโพสต์คลิปนี้คือคุณหมอเนี่ยเป็นน้องชายเธอ
1: ค่ะ
0: นะฮะเธอก็โพสต์คลิปแล้วก็บอกว่าคนไข้รอแป๊บนะหมอกำลังรีบไปนะคะจากนั้นก็ให้เห็นนะฮะการเดินลุยของคุณหมอในคลิปมีคำบรรยายครับบอกว่าน้องชายของเราเป็นหมอต้องรีบไปผ่าตัดคนไข้เอารถออกไปจากบ้านก็ไม่ได้และไม่มีรถคันไหนเข้ามารับเลยเนื่องจากว่าน้ำมันท่วมสูงมิดล้อ แต่ยังไงก็ต้องลุยออกไปพยายามเรียกแกร็บอยู่ตลอดแต่ไม่มีแกร็บคันไหนยอมเข้ามาเลยจนสุดท้ายมีแกร็บคันหนึ่งยอมลุยเข้ามา
1: ค่ะ
0: เธอบอกว่าระดับน้ำข้างนอกมันสูงมากต้องขอบคุณพี่แกร็บคันนี้จริงๆที่ลุยไปกับหมอลุยขนาดไหนคุณผู้ชมฮะแกร็บคันนี้รับคุณหมอจากลาดกระบังไปโรงพยาบาลพญาไท2อ
1: ่
0: ะ
1: ไกลนะ
0: ไกลดิ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้แกร็บรับนี่โอ้โห
1: คนไข้รอแย่เลย
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเคสคือน่ากลัวน่าเป็นห่วงขนาดไหนด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเธอก็บอกว่าขอให้คุณหมอทำงานราบรื่นแล้วก็ขอให้คนไข้แข็งแรงปลอดภัยนะคะคนชื่นชมหมอแล้วก็แกร็บกันใหญ่เลย
1: ขอบคุณพี่แกร็บแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะ
0: เนี่ยฮะ
1: โอ้ไกลอยู่นะ
0: ใช่
1: แล้วน้ำลึกนะเมื่อกี้ที่เขาถ่ายภาพไปดูก่อนจะขึ้นแกร็บได้อะลึกเลยอ่ะโอ้เป็นห่วงทุกคนนะคะช่วงนี้น้ำขังอะไรเงี้ยระวังเรื่องไฟเรื่องสัตว์มีพิษด้วยนะคะเป็นห่วงหลายๆอย่างเลยรวมไปถึงเรื่องของมิจฉาชีพที่ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่เนาะพี่ก๊อฟเน
0: า
1: ะ
0: คือต้องบอกว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมครับมิจฉาชีพเขาไม่ได้มาแค่รูปแบบของข้อความ
1: ค่ะ
0: หรือลิงก์หลอกลวงแค่นั้นแล้วนะมันจะมีเป็นสายโทรศัพท์เข้ามาฮะเป็นหมายเลขที่โทรมาจากต่างประเทศสังเกตง่ายเลยคุณผู้ชมก็จะขึ้นว่าบวก697บวก698อย่างเงี้ยถ้าว่ามี698มีบวกนำหน้าอะไรเงี้ยคุณต้องไม่รับนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสำนักงานกสทช.ครับเขาขอเตือนว่าต้องระมัดระวังโดยเฉพาะไอ้เบอร์ที่โทรศัพท์ว่ามาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าโทรมาปุ๊บไม่มีเหตุจำเป็นห้ามรับเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: ถ้าเผลอไปรับล่ะอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะมีวิธีการหลอกลวงมันจะพูดต่างๆนานาเพื่อพาคุณเนี่ยไปสู่กลลวงที่สร้างความเสียหายได้ไปติดตามรายละเอียดนี้ครับ
3: เห็นเบอร์โทรต่างประเทศขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698โทรเข้าหยุดตั้งสติก่อนรับสายเพราะอาจเสี่ยงเป็นเบอร์มิจฉาชีพ
4: ไม่รับดีกว่าเราไม่มีญาติอยู่ต่างประเทศเนาะตัดสายทิ้งเลยครับเพื่อความปลอดภัย
5: ถ้าเป็นเบอร์8ก็จะไม่รับครับถ้าเกิดมีเบอร์ต่างประเทศโทรมาส่วนใหญ่ผมก็จะเช็คก่อนครับว่าผมมีญาติหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพครับ
6: ไม่รับค่ะถ้ามีเบอร์โทรต่างประเทศโทรมาอยากให้ทุกคนตั้งสติก่อนให้นึกว่ามีญาติมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าถ้าไม่มีให้รีบตัดสายอาจจะเป็นมิจฉาชีพโทรมาก็ได้ถ้าเจอก็จะรีบกดวางสายแล้วก็รีบโทรหาหน่วยงานหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
4: ก็จะใช้การติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ต่าง
5: ๆตัดสายทิ้งเลยแล้วก็ตรวจสอบเบอร์ทางต้นสังกัดครับ
3: ปัจจุบันแก๊งมิจฉาชีพเริ่มหวนกลับมาใช้วิธีโทรศัพท์ข้ามแดนเพื่อหลอกลวงประชาชนอีกครั้งและมีประชาชนจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อซึ่งจุดสังเกตสำคัญคือหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกโดยเฉพาะบวก697ซึ่งใช้สำหรับการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตและบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโทรศัพท์แบบโรมมิ่งจากต่างประเทศรวมถึงหมายเลขที่แสดงเป็นรหัสประเทศเช่นบวก66เมื่อเห็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกอย่าเพิ่งไว้ใจตั้งสติตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนรับสายหรือพูดคุยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.เตือนภัยประชาชนขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับสายโทรศัพท์จากต่างประเทศโดยก่อนรับสายลองถามตัวเองง่ายๆว่าเรามีญาติเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ต่างประเทศหรือไม่หากไม่มีและไม่ได้มีธุรกิจหรือติดต่อกับบุคคลใดในต่างประเทศขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อมีสายจากต่างประเทศโทรเข้ามาส่วนผู้ที่มีญาติหรือมีธุรกิจและการติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายสายเป็นบุคคลที่เรารู้จักและติดต่ออยู่จริงหรือไม่และหากสายโทรศัพท์หมายเลขจากต่างประเทศอ้างตัวว่าเป็นหน่วยงานรัฐและพยายามขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัส OTP ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือกดลิงก์หรือทำธุรกรรมทางการเงินอย่าทำตามและควรวางสายทันทีจากนั้นติดต่อกลับหน่วยงานนั้นผ่านช่องทางทางการที่ตรวจสอบได้หน่วยงานรัฐจะไม่โทรจากต่างประเทศหรือแม้แต่โทรด้วยเบอร์ปกติหากเจอเบอร์แปลกอย่าไว้ใจตั้งสติก่อนรับสายไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ที่กสทช.สายด่วน1200

0: เนี่ยเมมเบอร์ไว้เลยนะฮะกสทช.สายด่วนเนี่ย
1: 1200โทรแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะ
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
6: แซ่บทุกมุมมอง
7: แซ่บทุกเรื่องราว
8: แซ่บแบบนี้ต้องดู
5: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: บ้า
2: อะไร
1: คุณก็รับว่าจางสิ
2: จาง
1: เดี๋ยวกล้องตัดสลับใหม่หนึ่งสองสามบ้า
2: จางจางจางจางแหมมีเอโคด้วยไหม
1: พูดถึงบ้าจางผู้ชมฮะนี่แนะนำเลยนะครับตำนานเยาวราชกว่า60ปีของปู่ทองเฮียกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียค่ะพี่เจ้าของดีของคุณภาพมาฝากแฟนแซ่บทูเดย์ตลอดเลยและอันนี้หนูแค่มองเลยยังไม่ได้กินรู้เลยว่าโอ้โหเขาแน่นๆอ่ะให้ไส้ให้เครื่องแบบแน่นมากอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ประเด็นคือมันต้องไปถึงจุดตรงที่คุณต้องพูดว่าเฮียกรคะขออนุญาตชิมได้ไหมไม่ใช่ไปอยู่ที่ตักเลย
2: เขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้ว
1: ใช่หรือเปล่า
2: เขาวางช้อนซ่อมไว้อย่างนี้เดี๋ยวฉันต้องชิมอยู่แล้วอย่าว่าแต่ดิฉันชิมในสตูกินกันแหลกเลยเนี่ยตอนนี
1: ้คือทีมงานผมเนี่ยนะฮะยังไม่เริ่มอะไรเลยคุณชมเอาดูก่อน
2: จริงนั่นกินกันแล้วนั่น
1: ยังไม่ได้เริ่มสัมภาษณ์เลยนะ
2: คุยเลยคุยกับเฮียก่อนเลย
1: รีบอ่ะเราอ่ะเฮียกรฮะเล่าให้เราฟังหน่อยป้าจางเนี่ยครับ
3: ครับวันนี้หอยจ้อปูทองไม่ได้มีของอร่อยแค่หอยจ้อปูไข่กินกุ้งฮะอันเนี้ยของเด็ดของอร่อยจากเยาวราชครับป้าจางเครื่องแน่นๆเลยครับนี่ฮะ
1: มีอะไรบ้างฮะ
3: อันเนี้ยครับนี่1ลูกนี่ครับเราจะมีเครื่องทั้งหมด10อย่างนะส่วนประกอบ10อย่างหลักๆเลยเริ่มจากข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะเนี่ยเราแช่น้ำข้างคืนแล้วก็เอามานึ่งให้สุกนะครับแล้วก็ผัดกับกระเทียมใช้โป๊แล้วก็เครื่องปรุงรสจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีถั่วลิสงกุ้งแห้งตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเห็ดหอมนี่ครับเห็ดหอมกุนเชียงนี่ครับพุทรา
1: แปะกล้วย
3: แปะกล้วยนี่ครับ
2: เม็ดบัว
3: แล้วก็เม็ดบัวเนี่ยหมูชิ้นนี่ครับเนี่ยเราใช้สันคอหมูแบบนี้เลย
1: ชิ้นใหญ่นะ
3: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญไข่เค็มเนี่ยเราไม่ได้เนี้ยเราให้เต็มใบเลยนะ
1: อ๋อไม่ได้แบ่งมาหน่อยเดียว
3: ไม่ได้แบ่งนะฮะเนี่ยให้ทั้งเต็มใบเลยครับเนี่ยครับเครื่องแน่นๆ10อย่างนี่ครับลูกเดียวอิ่มเลยครับเนี่ยรับประกันนี่คร
1: ับ เห็นด้วย
3: ใช่ครับแล้วช่วงนี้อันเนี้ยทานง่ายด้วยช่วงระหว่างเนี่ยน้ำรอการระบายเนี่ยหาของกินยากอันนี้ได้ของอร่อยจากเยาวราชส่งฟรีถึงบ้านเลยนะ
1: ก็เอาติดไว้ที่บ้านคุณ
3: ใช่ครับ
1: เฮียฮะเฮียว่าผมควรจะห้ามชมพู่หรือทีมงานก่อนดีไหม
3: อันนี้ได้เต็มที่เลยครับ
1: กินกันอะไรเนี่ย
2: ไม่ควรจะห้ามใครทั้งนั้นเพราะว่าคราวที่แล้วชมพู่ได้ชิมครั้งนึงแล้วอร่อยมากแล้วชมพู่จะทำให้ทุกคนดูว่าเนี่ยผู้เอาทุกอย่างใส่รวมกันในช้อนเดียวนะมีทั้งหมูมีทั้งกุนเชียงมีทั้งเม็ดบัวมีทั้งถั่วมีทั้งกุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวเคี่ยวงูรสชาติเป็นยังไง
1: ฟับระหว่างที่ชมพู่กำลังเคี้ยวอยู
2: ่อร่อยมาก
1: ทีมงานเอาเพิ่มไหมทีมงาน ได้ไหมคะ คุณยังกล้าถามผมว่าได้ไหมคะงานการคุณไม่ทำกันละทีมงานผมเนี่ยนะเอาเฮียฮะวันนี้มียังไงก็บ้างมีโปรอะไรบ้างไหม
3: วันนี้ครับนี่ครับเราเห็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะบาจางเนี่ยทั้งหมด5กับ5ทั้งหมดคือได้10ลูกนะฮะ10ลูกเนี่ยในราคาเพียง990บาท990บาทนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศ890บาทนะครับไม่ใช่โทษทีนะครับ890บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางนะต้องรีบโทรมาจองที่02114

0: านด้วย
1: ใช่
0: ใช่นี่ครับทุกคนอร่อยมากจริง
2: ของเราเก็บแช่แข็งได้นานถึง6เดือนนะครับเวลาทานเนี่ยแค่เอาไปนึ่งร้อนหรือลักษณะนึ่งก็คือใส่นึ่งแบบนึ่งแบบมีน้ำในไมโครเวฟนะฮะหรือว่าเนี่ยนึ่งในไมโครเวฟเนี่ยใส่น้ำแบบนึ่งแบบนึ่งซาลาเปาแบบนี้เลยหรือว่าถ้าแบบเอาง่ายสุดก็คือใส่ในหม้อหุงข้าวเวลาหุงข้าวใกล้สุกเนี่ยเราบะจ่างลงไปนึ่งได้เลยแล้ว
1: อันนี้ขั้นตอนกำลังทำเหรอฮะ
2: ใช่ครับนี่ฮะเครื่องเราแบนแน่นแบบนี้เลยเราโชว์ให้ดูว่ามันจะได้แบบนี้เลยทุกลูกครับเครื่องทั้งหมดส่วนประกอบหลักๆนี่คือ10อย่างมีข้าวเหนียวเคี่ยวงูตัวลิสงเม็ดใหญ่กุ้งแห้งตัวใหญ่นะครับแล้วก็เห็ดหอมกุนเชียงหมูสันคอหมูนะฮะไข่เค็มแปะกล้วยพุทราจีนแล้วก็เผือกกวนนี่ครับแบบนี้เลยเงินเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยครับรับประกันทุกลูกได้แบบนี้ลูกเดียวอิ่มนะครับของอร่อยจากเยาวราชนะครับมันไม่ได้ อิ่มอย่างเดียวต้องสำคัญคือความอร่อยแล้วก็ความสะอาดด้วย
0: ใช่เพราะโรงงานของเฮียเนี่ยนะผลิตการผลิตเนี่ยได้มาตรฐานนะคะแล้วคุมเองทุกขั้นตอนแล้วดู
1: สะอาด
0: สะอาดดูสิน
2: ี่ฮะเนี่ยเราโชว
0: ์
2: ท
0: ุ
2: กอย
0: ่
2: างนี่แบบเนี่ยเราคัดคุณภาพทุกอย่างนะครับที่ขั้นตอนการทำแล้วก็สะอาดนะครับปลอดภัยเพราะสินค้าเนี่ยรับประกันคุณภาพของอร่อยจากเยาวราชถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยมาในรายการนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ
1: ผมราคานี้ไปซื้อที่ร้านก็ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้ครับอันนี้โปรโมชั่นถูกมากเลยครับ10ลูกนะฮะจะได้ซื้อ5แถม5นะทั้งหมดได้10ชิ้นนะครับในราคาเพียง890บาท890บาทนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งห้องเย็นนะครับที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับต้องรีบโทรมาที่021143330ครับ021143330บ้าจางอร่อยอร่อยเครื่องแน่นๆจากเยาวราชจะส่งธงถึงบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับผมสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้นะ
2: ได้ครับถ้าโทรมาแบบโทรไม่ติดแล้วก็รอสายนานนี่สามารถสแกน QR ได้เลยนะครับที่หน้าจอครับ
1: จะหมดลูกแล้วนั่นน่ะ
0: เฮียบอกลูกเดียวกินอิ่มแล้วหนูอ่ะจะอิ่มแล้วเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่กินไปหลายคำแล้วอ่ะสวยเลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะจะบอกว่ารสชาติกำลังดีใครที่แบบว่าไม่ชอบกินแบบรสจัดมากหรืออะไรเงี้ยอันนี้กำลังกลางๆกำลังดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ซื้อฝากก็ได้
2: ใช่ครับ
1: อย่างชมพู่เนี่ยลูกเดียวกำลังอิ่มใช่ไหม
0: คุณลูกก็อิ่มแล้วหนู
1: ฝั่งนู้นนะลูกใหม่แล้วนะ
0: จริงเหรอ
1: เมื่อกี้เปลี่ยนลูกแล้วนะ
0: ลูกสองแล้วหรอ
1: ลูกสองแล้ว
2: นี่ครับพลาดไม่ได้เลยครับของอร่อยจากเยาวราชนะบ้าจ่างเครื่องแน่นๆนะฮะต้องรีบโทรมาจองนะครับ021143330 021143330บ้าจ่างอร่อยอร่อยเครื่องแน่นๆจากเยาวราชส่งตรงถึงบ้านเลยครับ
1: อย่างนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะสั่งให้แบบญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าได้ไหม
2: ได้ครับได้ครับแค่โทรมาที่021143330หรือสแกน QR code นะสินค้าเราจัดส่งให้ได้เลยครับ
1: ก็คือไม่ต้องส่งมาที่ตัวคุณอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ส่งไปให้ผู้ใหญ่ได้เลย
2: ทั่วประเทศเราจัดส่งได้ฟรีทั่วประเทศนะครับแค่โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเนี่ยเราสามารถจะส่งให้ได้เลยครับ
0: ง่ายมากๆเลยแต่ที่สำคัญต้องจ่ายเงินให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอย่าไปเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าซื้อกินเองเก็บเงินปลายทางซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ชำระเงินได้เลย
2: ถ้าหากว่าคุณแม่จะตกใจ
1: ถ้าหากว่าจะสั่งแล้วเก็บเงินปลายทางให้คุณพ่อคุณแม่ก็สั่งเผื่อของเราด้วยแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ส่งกลับมา
0: ให้คุณพ่อคุณแม่จ่ายให้ทีเดียววันนี้ให้เยอะมากเลยนะคะทั้งหมดที่เห็นหน้าจอเนี่ยค่ะวันนี้จากปกตินะราคาต้องจ่ายแพงกว่านี้วันนี้ให้แค่890บาท
2: ใช่ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: คุ้มมาก
2: คุ้มมากครับใช่ครับได้ถึง10ลูกเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับนี่ฮะเก็บแช่แข็งได้นาน6เดือนนะครับอยากทานเมื่อไหร่ก็สามารถมาทานได้เลยลูกเดียวนี่อิ่มแน่นๆเลยครับ
1: 5แถม5
2: ใช่ครับอันนี้คุ้มกว่าไปซื้อเองที่เยาวราชนะไม่ต้องเจอรถติดเดินทางลำบากเจอน้ำรอการระบายนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ฮะสะดวกมากเลยครับเก็บในตู้เย็นได้นานอยากทานเมื่อไหร่ก็สามารถได้รับของอร่อยจากเยาวราชทุกครั้งที่ทานเลยครับ
0: แล้วตัวนี้เก็บแช่แข็งได้1ปีแต่เขาไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียนะคุณผู
2: ้
0: ชม
2: ใช่ครับทุกอย่างเนี่ยเรานึ่งสุกร้อนแล้วก็รีบแพ็คแช่แข็งเลยฉะนั้นน่ะวัตถุกันเสียเราไม่ใส่อยู่แล้วครับ
1: เนี่ยผมนึกถึงตอนเช้าๆนะเวลาออกไปแล้วรถมันติดอ่ะเราก็อุ่นอะไรเสร็จปั๊บก็ขึ้นรถ
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยกินบนรถก็ทานง่ายไม่ได้ทานยาก
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะสะดวก
0: จริงๆไม่อยากให้พลาดเพราะว่าหอยจ้อเวลามาก็ขายดิบขายดีของเฮียมีแต่ของคุณภาพมาจากรอบที่แล้วมาคนก็ไม่ทันกันเยอะมากนะคะเพราะว่าหลายคนกินแล้วก็ติดใจอย่างที่บอกตัวข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะมันจะได้รสชาติความเหนียวความหนึบมากๆเลยแล้ววัตถุดิบที่ใส่ไปหนูชอบมากเฮียให้ชิ้นใหญ่ๆไข่แดง2ลูกมีใครให้2ลูกให้กัน
2: ลูกคือลูกเดียวเต็มๆแน่นๆฮะเราผ่าให้ดูอันนี้เราได้เต็มๆคำเลยฮะ
0: ใช่มั้ย
2: บางเจ้าเค้าให้แค่ครึ่งลูกแต่เนี่ยเราให้ทั้งลูก
0: ค่ะเนี่ย
2: ไม่สำคัญข้าวเหนียวเคี่ยวงูเนี่ยเราผ่านการนึ่งนะฮะนึ่งให้สุกแล้วไม่ต้ม เพราะต้มแล้วมันจะเป็นยาง
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับเนี่ยแล้วนึ่งทำให้กระบวนการผลิตเราสะอาด
1: อ๋อมีหน้ามันหนึบหนึบหนึบ
2: ใช่คร
0: ับใช่นี่แหละต้นตำรับเยาวราชใครที่เคยขับรถไปเยาวราชแล้วต้องไปรถติดหาที่จอดแล้วต้องไปซื้อแล้วซื้อราคาก็สูงกว่าที่รายการเราด้วยวันนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านรีบสั่งด่วนเลยนะ02-114-3330นะคะ02

0: 143330เรื่องของกินน่ะไม่อยากให้ช้าเลยเพราะว่าพ่อแม่เรารายการน่ะซื้อของกินกันเก่งมากนะ
1: จริงๆขอย้ำว่าอย่าช้านะฮะเรื่องของกินเหมือนผมเนี่ยวันเนี้ยผมช้าทีมงานก็เอาส่วนของผมไปกินแล้ว
0: เดี๋ยวเราโทรสั่งแบ่งกันเดี๋ยวสั่งเพิ่มสั่งเพิ่ม
2: ลองรีบโทรนะครับ021-43330หอยบ้าจ่างอร่อยอร่อยจากเยาวราชเครื่องแน่นๆจะส่งตรงถึงบ้านเลยครับ
0: โทรมาเลยนะคะหรือว่าไลน์ก็ได้ Line @shopmania นะคะมีแอดไซน์นำหน้าด้วยนะคะแบบนี้เลยคุ้มมากๆวันนี้890 บาท5แถม5ขอบคุณเฮียมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: อร่อยจริงๆโอเคพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
2: แซ่บทุกมุมมอง
3: แซ่บทุกเรื่องราว
2: แซ่บแบบนี้ต้องดู
1: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: กลับมากับรายการแซ่บทูเดย์นะคะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองเก่ากันดีกว่าค่ะตอนนี้ค่ำคืนของเมืองเก่าจังหวัดลำพูนนะคะเขากำลังถูกแต่งแต้มด้วยแสงสีและเรื่องราวแห่งศรัทธาค่ะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งค่ะกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนที่จะพาทุกคนย้อนรอยความรุ่งเรืองของนครหฤพุนชัยผ่านการแสดงและศิลปะร่วมสมัยใน12จุดสำคัญทั่วเมืองค่ะซึ่งงานเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะมีไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะร่วมกับจังหวัดลำพูนชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าในยามค่ำคืนกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัย The Internal Kingdom of หฤพุนชัยจัดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 5:00 นถึงเที่ยงคืนเลยนะคะณย่านเมืองเก่าลำพูนเพื่อสร้างสีสันและยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในยามค่ำคืนผ่านการนำเสนอเรื่องราวของนครหฤพุนชัยด้วยเทคโนโลยีแสงสีเสียงและสื่อผสมสมัยใหม่ผสานเข้ากับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเมืองลำพูนอย่างสร้างสรรค์ค่ะที่จะพานักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเมืองเก่าชวนสัมผัสเสน่ห์ของลำพูนในยามค่ำคืนผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมการออกแบบแสงสีและสื่อผสมร่วมสมัยค่ะ
1: โดยภายในงานนะครับได้ออกแบบเส้นทางประสบการณ์ผ่าน12จุดการแสดงใน9พื้นที่สำคัญของเมืองลำพูนที่สำคัญของเมืองเข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับศิลปวัฒนธรรมความศรัทธาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการนำเสนอด้วยแสงสีเสียงสื่อผสมร่วมสมัยปักหมุดทั้ง12แห่งได้เลยนะครับจุดที่1ฮะคุ้มเจ้าจากคำขจรศักดิ์หรือคุ้มหลวงลำพูนครับจุดที่2ฮะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจุดที่3พระรอดสถาปัตย์จักสารจุดที่4คูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันจุดที่5เจดีย์วัดศรีบุญเรืองจุดที่6ร้านกาแฟ Back to Basic จุดที่7ครับสะพานท่าสิงห์อยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุหฤพุนชัยครับจุดที่8 9 10 11บริเวณวัดสันป่ายางหลวงและจุดที่12

0: ประตูท่านางวัดช้างรองสำหรับใครที่อยากสัมผัสเสน่ห์และความสวยงามของเมืองในยามค่ำคืนนะฮะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเริ่มแล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับณย่านเมืองเก่าลำพูนแล้วมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าเมื่อเรื่องราวแห่งอดีตถูกแต่งแต้มด้วยแสงสีเมืองลำพูนจะงดงามเพียงใดสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานลำปางโทรศัพท์หมายเลข054-222-214และ Facebook ททสำนักงานลำปางครับ
1: ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะถึงวันที่4ตุลาคมเมื่อกี้ดูภาพตามต้องบอกว่าแสงสีเสียงสวยจริงๆ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนไปกันได้เลยนะคะ
0: คร
1: ับ มีอีกหนึ่งจังหวัดที่อยากพาไปเที่ยวเช่นกันคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตที่ทรงคุณค่านั่นก็คือจังหวัดตราดค่ะ Off the Map วันนี้เราจะพาออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของตราดเมืองเล็กๆที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลค่ะแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนธรรมชาติและร่องรอยของอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงมองเดินทางไปพร้อมกันค่ะกับ Off the Map ตราดตรึงใจไปกับเสน่ห์ชุมชนตามรอยอดีตทรงคุณค่าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ถ้าพูดถึงตราดหลายคนคงนึกถึงเกาะช้างเกาะกูดหรือน้ำทะเลสีฟ้าใสใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าตราดบนฝั่งมีเสน่ห์อันน่าหลงใหลซ่อนอยู่ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชวิถีชุมชนโลคาร์บอนและอันซีนป่าชายเลนสุดอัศจรรย์ที่ทำให้ตราดเป็นเมืองน่าเที่ยวที่กลมกล่อมและชวนให้เรามาสัมผัสด้วยตัวเองครับเอาล่ะแบบวันนี้ผมจะพาทุกคนมาค้นหามิติใหม่ของตราดที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสวันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางกันที่ใจกลางเมืองณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จุดศูนย์รวมใจของชาวตราดครับ

กราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลกันเรียบร้อยเดินถัดมาจากศาลากลางเพียงนิดเดียวเราจะพบกับอาคารไม้สถาปัตยกรรมคลาสสิกของพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดและจวนเลซิดังกำปอดตึกเก่าสไตล์ฝรั่งเศสที่ย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์ยุคการปกครองในอดีตซึ่งด้านในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญและนิทรรศการโบราณคดีที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองตราดไว้ได้อย่างน่าสนใจครับแต่เสน่ห์ของย่านนี้ไม่ได้มีแค่ในพิพิธภัณฑ์ครับเพราะเมื่อเดินมาด้านหลังเราจะเจอกับกำแพงเรือนจำเก่าที่ถูกเนรมิตเป็นงานอาร์ตผืนใหญ่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวตราดผ่านภาพวาดสตรีทอาร์ตได้อย่างมีชีวิตชีวาครับกำแพงอิฐเก่าของเรือนจำได้กลายเป็นมุมสตรีทอาร์ตที่เล่าเรื่องเมืองตราดได้อย่างมีเสน่ห์มากครับเช็คอินเมืองเก่ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปตะลุยผืนป่าอันซีนกันที่บ้านท่าระแนะไปกันเลยครับ

0: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะป่าชายเลนผืนใหญ่ที่ชวนเรานั่งเรือลอดผ่านอุโมงค์ต้นโกงกางอันร่มรื่นมุ่งหน้าไปพบกับความอัศจรรย์ของลานตะบูนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รากต้นตะบูนนับพันประสานทับซ้อนเป็นผืนพรมแผ่นดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการร่วมมือร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่สมบูรณ์แบบครับพอลงมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามหัศจรรย์มากรากไม้เนี่ยแน่นจนเราสามารถเดินได้เหมือนกับเราเนี่ยหลุดมาอยู่อีกโลกนึงกลางป่าชายเลนเลยครับนี่ดูนะครับเดินได้จริงครับนี่ดื่มด่ำธรรมชาติกันแล้วไปลุยกิจกรรมชุมชน3วัฒนธรรมกันต่อที่บ้านน้ำเชี่ยวครับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวชุมชน2ศาสนา3วัฒนธรรมที่ชาวไทยพุทธจีนและมุสลิมอยู่อาศัยร่วมกันอย่างกลมเกลียวชุมชนแห่งนี้ยังมีเมนูเด็ดระดับตำนานที่มีแค่ที่ตราดที่เดียวนั่นก็คือข้าวเกรียบแดงธัญพืชเมนูทานเล่นพื้นบ้านรสชาติเอกลักษณ์ที่ใครผ่านมาก็ต้องได้ลิ้มลองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขนมอะไรอยู่ครับ
1: ข้าวเกรียบปากหม้อแดงธัญพืชค่ะ
0: โอ้น่ากินมากเลยเดี๋ยวผมขอลองทำด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ครับผมได้ยินมาว่าขนมข้าวเกรียบแดงธัญพืชเนี่ยมีเฉพาะแค่ที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวเท่านั้นผมอยากพอจะทราบความเป็นมาแล้วก็ความพิเศษหน่อยใช่ไหมครับ
1: ความพิเศษของความข้าวเกรียบแดงนะคะก่อนที่อื่นจะมีเป็นสีขาวนะฮะของบ้านเราจะเป็นสีแดงโดยใช้น้ำตาลอ้อยคือเวลาเราทานน้ำตาลอ้อยจะหอมนะถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงก็ไม่หอมนะฮะน้ำตาลอ้อยจะหอมประกันที่ไหนก็ไม่มีในที่นี้ที่เดียวของชุมชนบ้านเราค่ะต้องทานชิมต้องทานดูสิคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมขอลองชิมเลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะแกะพลาสติกออกก่อนนะคะ
0: ได้ฮะ
1: เดี๋ยวจะเหนียวเราทำไม่หวานจัดนะ
0: ไม่หวานมากครับ
1: ห
0: วานกำลังดี
1: หวานกำลังดี
0: อร่อยครับผมนอกจากของอร่อยแล้วเรายังได้ลงเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องชมวิถีชีวิตริมคลองของชาวชุมชน2ศาสนา3วัฒนธรรมล่องผ่านอุโมงค์ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์แถมได้แวะเช็คอินเกาะโกงกางป่าชายเลนกลางน้ำที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและเป็นหัวใจสำคัญของพื้นป่าแห่งนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะกงกลางกลางน้ำกันแล้วครับทุกคนอุดมสมบูรณ์มากครับโอ้โหที่นี่เนี่ยรู้เลยว่าทำไมถึงเป็นหัวใจหลักของป่าชายเลนสดชื่นหิวใจสุดๆครับทุกคนครับและตอนนี้นะฮะเราก็เห็นเหยี่ยวแดงครับนี่เอาบินไปแล้วนั่นใครอยากมาดูเหยี่ยวแดงนะครับมาได้ที่นี่ครับชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวครับการเดินทางในตลาดวันนี้ได้ซึมซับประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่านั่งเรือชมความอันซีนของลานตะบูนบ้านท่าระแนะสู่ความงดงามในวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำเชี่ยวทำให้รู้เลยครับว่าตลาดในมุมมองบนฝั่งมีเสน่ห์อันทรงคุณค่าที่อยากให้ทุกคนได้ออกมารับรู้ด้วยตัวเองสักครั้งสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนและธรรมชาติที่เงียบสงบแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทท.สำนักงานตลาดครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติของตลาดที่ Off the Map อยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆและปล่อยให้ธรรมชาติและวิถีของชุมชนโอบกอดทุกคนไปด้วยกันสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวตลาดครับ
2: เป็นหนึ่งเมืองที่น่าเที่ยวมากๆนะคะจังหวัดตราดค่ะปิดท้ายด้วยคลิปใจฟูคลิปนี้ดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวน่าชื่นชมมากๆเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่เห็นว่าบริเวณน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีขยะลอยอยู่เต็มไปหมดเลย บางคนอาจจะเลือกมองผ่านแต่เด็กคนนี้ถอดรองเท้าแล้วเดินลุยน้ำไปเก็บขยะเก็บจนหมดเลยค่ะนี่คือน้องคนนี้ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยน้องวางกระเป๋านะคะแล้วก็เดินลุยน้ำไปจะเห็นว่าในซอยเนี่ยขยะลอยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะผู้ใช้ TikTok รายนี้ก็ได้โพสต์นะคะแล้วเขียนแคปชั่นว่าใจน้องแม่งยังหล่อเลยก็คือเป็นคลิปที่ในซอยเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะคะเพราะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะบางซอยก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะถุงขยะลอยอยู่ในน้ำไหลไปทั่วเลยแล้วก็เนี่ยในคลิปก็เห็นว่ารถคันนี้เขาเห็นว่าน้องเนี่ยวางกระเป๋าวางกระเป๋าบนร่มเห็นไหมคะ
3: ครับ
2: ตรงพื้นที่ที่ไม่เปียกแล้วน้องก็เดินลุยน้ำลากถุงขยะ ไปทิ้งที่ถังขยะทั้งหมดเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำคุณผู้ชมขอบคุณนะลูก
3: น่ารักมากน่ารักมาก
2: น่ารักมากๆและแน่นอนเมื่อคลิปดีๆแบบนี้ถูกโพสต์ออกมาคอมเมนต์เป็นยังไงล่ะ
3: ชื่นชมสิ
2: แล้วชื่นชมไปถึงครอบครัว
3: เน
2: ี่ยหลายคอมเมนต์บอกว่าคุณพ่อคุณแม่สอนไปดีจริงๆเลยลูกบางคนบอกว่าชื่นชมนะแต่หนูระวังเป็นไข้ด้วยนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าขอชื่นชมและภูมิใจในตัวน้องครอบครัวและคุณครูคงสอนน้องมาดีบางคนบอกว่าทำโดยไม่ต้องมีใครบอกแสดงให้เห็นว่าทำมาจากใจของน้องเองนะคะขอชื่นชมบางคนบอกว่าน้องเด็กคนนี้ต้องเติบโตมาแบบอย่างดีและมีคุณภาพแน่นอนไม่ปล่อยผ่านขอบคุณนะลูกเปียกมาลอกมาแลกเลยดูสิเพื่อช่วยคนขอบคุณนะคะ
3: เวลาหมดแล้ว
2: น่ารักน่ารักนำมาฝากกันค่ะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับแซฟทูเดย์เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ชียนเกม2026ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดมวยสากลเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันกรีฑาวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 10:55 นและ 16:55 น
1: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพ

0: ันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30
1: ที่ทำมาตอนแรกผิด
2: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
3: ช่องแคบพอมูส
2: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสูง
1: วีระก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
2: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง 9 กด 30
4: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแทจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ทตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
5: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
6: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
7: ้
6: น
7: อันไหนอะ
6: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
7: เคยเห็นแวบ
6: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกันวนประเวท57พระคาถาใน

งานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระ

สังคมณฑลตลอดจนประชาชนสำหรับกันวนประเวศเป็นกันที่4จากทั้งหมด13กันเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสกันนี้บรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางได้ชมธรรมชาติและทิวทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าและพบกับกษัตริย์แห่งเมืองมาตุลนครซึ่งทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั่นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์แล้วทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชเพื่อทรงผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสงบในป่าข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามภารกรโอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม5คนและบัณฑิตดีเยี่ยม35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์แสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟูอะไลวานิชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์เส้นทางสุขภาวะตลอดชีพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
รวมทั้งการแสดงผล

0: งานโครงการพัฒนางานวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้เวลา 14:29 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้พระราชทานโลกเกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเทศบาลเป็นของเทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาแล้วพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569นับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมการสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่เฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์ผ่าตัดทำหมันดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนป้องกันโรคในคนมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง 74.82 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70% นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data ติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดทั้งหมดนี้สะท้อนการทำงานแบบบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวที่ทรงมุ่งมั่นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติดังนั้นการทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์อีกทั้งเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลรวมถึงเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ได้ดีที่สุดวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครวันเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีประมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่พักพิงให้อย่างปลอดภัยวันนี้เวลา10นาฬิกาวัดอินทราวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียมประสิทธิ์ศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกาสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแต่งใต้ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไทรเบอร์ปรินท์กรุ๊ปจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยวราชโกจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามว วัดป่าแงะเมืองชุมวัดกู่แก้วสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าฝนจะตกมาสลับกับหยุดเป็นระยะอาทิคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่คู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเหลาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะเข็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมพรานกันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดกวนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่วัดโพทองวัดพรหมวงศารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาวและวัดไผ่สิงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทราวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์โรงเรียนสหราชอนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทจันทร์28กันยายน2569นะครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงพุทธิพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณนะครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับยังคงตามต่อสถานการณ์น้ำแต่ว่าจุดที่หนักหนึ่งในนั้นก็คือที่ระยอง
2: ใช่ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงหนักหน่วงอยู่นะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์ว่าไปนะคะว่าระยองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็หนักจริงๆนะคะสำหรับเทศบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่น้ำท่วมสูงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะและบางจุดค่ะคุณผู้ชมคะก็สูงมากกว่า1เมตร20เซนค่ะส่วนค่ำคืนนี้นะคะก็มีรายงานว่าชาวบ้านลุยน้ำออกมาซื้อของตุนเสบียงหลังจากที่ฝนตกนานถึง3วัน3คืนค่ะ

0: พิ่งจะหยุดตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทีมข่าวของเราค่ะคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานจากเทศบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะเชิญค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมข่าวของเราค่ะเดินทางมาถึงที่ตลาดไผ่ล้อมเทศบาลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ตอนนี้ยังเจิ่งนองไปด้วยน้ำที่ท่วมขังค่ะสอบถามชาวบ้านที่นี่นะคะบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ทยอยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจุดที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นอยู่ที่ช่วงหน้าเทศบาลแล้วก็โรงพยาบาลบ้านค่ายค่ะสูงมากกว่า1เมตร20เซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะคะชาวบ้านบางส่วนนี้อพยพมาอยู่ที่บริเวณเทศบาลกันแล้วนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้น้ำเนี่ยท่วมเต็มพื้นที่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะขณะที่รถใหญ่เนี่ยต้องเป็นรถยกสูงทั้งนั้นค่ะเราจะเห็นนะคะตลอดเส้นทางยังคงมีชาวบ้านค่ะที่ทยอยเดินออกมานะคะหลังจากเมื่อวานนี้น้ำขึ้นอย่างรวดเร็วมากทุกคนก็พากันกังวลว่าจะออกมาได้ไหมวันนี้นะคะประเมินด้วยสายตาชาวบ้านบอกว่ามีน้ำเริ่มลดระดับลงเล็กน้อยค่ะก็ทำให้บางส่วนเนี่ยเริ่มที่จะออกมาตุนเสบียงเพราะยังไม่รู้ว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่นะคะถามชาวบ้านย่านนี้บอกว่าฝนเนี่ยตกติดต่อกันมา3วัน3คืนแล้วนะคะเพิ่งจะเริ่มหยุดวันนี้ล่ะค่ะน้ำก็เลยอยู่ที่ระดับสูงอันนี้ก็จะเป็นรถพ่วงสูงนะคะที่สามารถเข้าออกได้ค่ะมองไปไกลๆก็นี่ค่ะก็สามารถที่รถพ่วงสูงก็พาชาวบ้านออกมาด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวบ้านออกมาไม่ได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเย็นนี้ค่ำนี้เพิ่งจะเริ่มทยอยกันออกมาได้เราจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปสำรวจพร้อมๆกันนะคะก็ตลอดทางยังคงเห็นชาวบ้านค่ะที่ค่อยๆออกมาเก็บตุนเสบียงเราเจอพี่ๆเดี๋ยวเข้าไปคุยกันนิดนึงสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะโอ้โหเตรียมของสำหรับค่ำคืนนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับผม
1: เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: น้ำมาประมาณสักหัวค่ำครับแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนก็ท่วมหนักบ้านผมอยู่จุดที่ต่ำสุดประมาณแค่นี
1: ้ก็เกินเมตรไปแล้ว
2: คร
1: ับ
2: แค่คอหนูอะท่วมหมดเลยในครัวเรือนในบ้านท่วมหมดไม่มีที่อยู่เลยแล้วพอดีฝนหยุดตกมาตอน4โมงก็เลยออกมาเอาของ
1: ก็ออกมาซื้อของยังมีพอมีร้านค้าเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่พอมี
1: เมื่อคืนตอนน้ำขึ้นนี่กังวลไหมคะ
2: รถผมจมน้ำไป1คันเอาออกมาได้2คันเพราะมันเป็นรถสูงใช่ไหมก็โอ้ไม่ได้นอนไม่มีใครได้นอนเลยแถวนี้ทั้งคืนไม่มีใครได้นอนนะครับ
1: แล้วตอนนั้นคือเราคิดไหมคะว่าอาจจะต้องอพยพออกจากบ้านแล้ว
2: อบไปแล้วอพยพไปแล้วบางส่วนบ้านผมเหลือผมเฝ้าบ้านกับน้องชายแม่ผมกับหลานๆก็ย้ายไปอยู่ที่สูงเนี่ยผมเกิดมา55ปีนะปีนี้ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะ
1: ทางหน่วยงานเขาแจ้งไหมคะว่าน้ำมาจากไหน
2: แจ้งแต่เราไม่เชื่อ
1: เอาเป็นว่าคืนนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังกันอีกทันยังไงบ้าง
2: ถ้าฝนมันไม่กระหน่ำลงมาก็น่าที่จะขอให้ทรงอ่ะอย่าให้น้ำขึ้นอีกเพราะไม่มีที่อยู่แล้ว
1: คุณพี่เป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ไหวอยู่
1: ขอบพระคุณมากเดินทางเข้าไปปลอดภัยด้วยนะคะพี
2: ่ไปไหมอีกชั่วโมงนึงถึง
1: เดี๋ยวตามเข้าไปยังไงเดินทางปลอดภัยระวังตัวกันด้วยนะคะเมื่อกี้หนูล้มไปแล้วเนี่ย
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ได้ค่ะแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่ยังสู้ต้องสู้กันต่อไปค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกคุณพี่ไปเมื่อกี้ว่าดิฉันก็ล้มเปียกทั้งตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคุณพี่เขาบอกว่า55ปีไม่เคยเจอน้ำขนาดนี้มีการแจ้งเตือนแต่ว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งอาจจะไม่เชื่อเขาใช้คำว่าไม่เชื่อเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยังไงก็ตามค่ะคืนนี้ชาวบ้านหลายๆบ้านนะคะแม้ว่าบางส่วนจะอพยพไปที่เทศบาลแล้วแต่บางส่วนก็ยังอยู่เฝ้าบ้านแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนนี้ค่ะ
3: ครับขอบคุณคุณคณิษฐานะครับก็ไม่มีใครคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เนี่ยนะครับโดยลงเรือเข้าพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิก็สั่งการให้มีการมอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเป็นวันที่2ที่แฟลตคลองจันบางกะปิให้กำลังใจประชาชนมอบถุงยางชีพของจำเป็นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระรอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองท่านคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็คุณพลพีสุวรรณชวีนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นายกได้รับรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็สอบถามกับการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนนะครับก็มีการสั่งการให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆโดยรอบด้วยครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีก็นั่งเรือเข้าไปตรวจในพื้นที่ด้วย
0: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆก็ทยอยเดินทางถึงมือผู้ประสบอุทกภัยแล้วนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะติดตามการระบายน้ำเชื่อมโยงลงสู่คลองสำโรงโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนรับทราบต่อเนื่องค่ะจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงอบต.บางพลีใหญ่และชุมชนจตุรมิตรเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยกว่า300รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนโดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนและพร้อมเร่งช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารสุขอนามัยตลอดจนการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางบริษัทปสมทจำกัดมหาชนค่ะนำโดยนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารก็ได้เดินทางนำน้ำดื่มไปส่งมอบให้กับเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะนายเจษดาได้กล่าวขอบคุณทีมจิตอาสาออฟโรดที่ช่วยขนส่งน้ำดื่มพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าอสมทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนก้าวผ่านวิกฤตนี้เทศบาลนครรังสิตขณะนี้นะคะทั้ง95ชุมชนมีประชาชนและประชากรแฝงรวมกว่า 200,000 คนค่ะประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดจนต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงทำให้การระบายน้ำล่าช้าและน้ำเริ่มจะเน่าเสียและส่งกลิ่นค่ะทำให้การเคลื่อนย้ายน้ำดื่มที่ได้รับครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปแจกจ่ายผ่านจุดพักพิงและโรงครัวของเทศบาลทันทีค่ะ
3: ขณะเดียวกันสิงอาสาส่งรถโฟร์วิลลำเลียงน้ำดื่มอาหารสู่ศูนย์พักพิงกทมนะครับพร้อมกระจายกำลังลุยทั้งสระแก้วนครนายกปราจีนบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ

0: แม้น้ำท่วมในกรุงเทพจะเริ่มคลี่คลายแต่ยังมีหลายจุดที่ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและติดอยู่ในพื้นที่และต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวสิงอาสาร่วมกับปภ.และศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีเร่งนำรถโฟร์วิลยกสูงลำเลียงน้ำดื่มและอาหารพร้อมทานกระจายส่งมอบสู่ศูนย์พักพิงต่างๆตลอดทั้งวันได้แก่โรงเรียนศรีพฤทธาและโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขณะเดียวกันยังมีเครือข่ายกู้ภัยสิงอาสาทั่วประเทศได้ระดมกำลังเข้าพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แก่สระแก้วพระนครศรีอยุธยานครนายกและปราจีนบุรีทั้งนี้สิงอาสายังประสานงานศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีลงพื้นที่นำรถบรรทุก6ล้อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางจากศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังไปยังศูนย์พักพิงหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างปลอดภัยหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยสิงอาสาจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอยู่เคียงข้างผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทุกพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการปรับแผนการแจ้งเตือนสภาพอากาศหลังจากนายกตำหนิเรื่องของการใช้ภาษาที่เข้าใจยากนะครับก็ให้ทางอสมทรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแจ้งเตือนสภาวะอากาศซึ่งเรื่องนี้ปลัดดีอีคุณพัชระอันตัดสิน

0: พร้อมด้วยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุกัญญายะวินชาญแล้วยังมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุดฤทธิ์เลิศเกษมพร้อมด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อสมทนายวสิงห์บุญยาคมแถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยสภาพอากาศหลังจากนายกรัฐมนตรีระบุไม่เข้าใจภาษาของกรมอุตุนะครับพร้อมทั้งให้ทางกรมอุตุกลับไปทบทวนการแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายครับซึ่งทางปลัดดีอีกล่าวขอโทษประชาชนทุกคนต่อเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ต่อไปการพยากรณ์อากาศจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมานะครับและจะใช้ตัวเลขและเฉดสีเพื่อบอกระดับความรุนแรงเช่นเดียวกับแผ่นดินไหวและจะมีการปรับปรุงการแจ้งเตือนในทุกช่องทางทั้งทางหน้าเพจ TMD นะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมทครับซึ่งเป็นสื่อของรัฐเนี่ยมีแล้วก็มีเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นสื่อหลักในการนำเสนอข่าวสภาพอากาศและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์ครับ
1: ช่วงนี้ตรวจสอบอากาศกันหน่อยนะคะจากคุณธิดาพงษ์แจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านนะคะขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้โดยเร็วค่ะซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมอาจจะเบาใจลงได้บ้างค่ะเพราะในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกค่ะทางนี้นะคะเนื่องมาจากยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันค่ะประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาส่วนที่ภาคอีสานวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาไปต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้ฝนเยอะร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด32องศาค่ะลงใต้ไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้ฝนเยอะร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด31องศาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นวันพรุ่งนี้นะคะได้แก่ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนในจังหวัดดังกล่าวนี้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะและพรุ่งนี้กลับมาพบกับเปิ้ลกุลธิดาได้ใหม่ในลมฟ้าอากาศนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราผ่านหายนะภัยครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยมาราว1เดือนแล้วนะคะเนปาลก็ยังคงผจญกับพิษภัยของโลกร้อนอยู่ก็ออกมาย้ำเตือนนะคะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องนำมาเป็นบทเรียนร่วมกันค่ะติดตามได้จากรายงานก้าวทันโลกค่ะ
4: เนปาลดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยยังคงผจญกับน้ำท่วมและดินถล่มฝนตกหนักและพายุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนและสูญหายอีก11คน ทางการยังเตือนว่าอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีก

0: คลุม49เขตจากทั้งหมด77เขตของเนปาลชุมชนหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ำขณะที่แม่น้ำสายหลักต่างๆยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านมาราว1เดือนจากเหตุทางน้ำแข็งถล่มทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 คนและสูญหายอยู่อีก 5,500 คนในวันครบรอบหายนะภัยนายบาเรนทราชานายกรัฐมนตรีเนปาลได้นำสิ่งที่เนปาลเผชิญขึ้นสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กเขาส่งสารคำเตือนสำหรับทั่วโลกให้เข้าใจว่าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในเนปาลคือภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่ไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมในท้องถิ่น
1: Climate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports.
0: เขากล่าวว่าผู้นำทางการเมืองปล่อยปละละเลยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วมันได้ส่งผลกระทบกับผู้คนที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของวิกฤตเนปาลเป็นผู้ก่อก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนน้อยกว่า 0.01% ไฟฟ้าที่ใช้แทบทั้งหมดมาจากพลังงานน้ำโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งบนเขาละลายเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ทำลายความเจริญที่สั่งสมมาหลายปีตรงกับที่นักวิจัยกลุ่ม World Weather Attribution หรือ WWA ออกรายงานที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าภัยพิบัติครั้งนี้เป็นวิกฤตการณ์ซ้อนเกิดจากภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งสลายตัวชั้นดินเยือกแข็งละลายและพื้นดินอ่อนยุ่ย
1: Development, democracy, peace, and the hopes of a young nation.
0: ผู้นำเนปาลเรียกร้องประชาคมโลกช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาเสนอให้จัดตั้งกลไกรวมเนปาลและประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียและจีนเข้าด้วยกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมและความเชี่ยวชาญเฝ้าระวังทะเลสาบฐานน้ำแข็งและเสริมสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าร่วมกันเนปาลได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุนชดเชยความเสียหายของสหประชาชาติเป็นจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่อนุญาตแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนเงินที่ต้องการจากการประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สหรัฐผู้ก่อก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ประเทศที่เสมือนเป็นลูกหนี้ด้านสภาพภูมิอากาศอยู่ภายใต้การบริหารของผู้นำที่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนเป็นเพียงคำหลอกลวงเนปาลจึงกำลังเป็นบททดสอบสำคัญด้านความน่าเชื่อถือของกองทุนนี้ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2022เพื่อเรียกร้องทวงหนี้สินจากประเทศต้นต่อผู้ก่อก๊าซเรือนกระจกรายใหญ
2: ่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมกันครับ

0: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
1: ไม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
0: ว้าวเสร็จแล้ว
1: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมไม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: เอาเร็ว
3: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
4: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
2: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ทิพรส
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุน

0: ทุกเวลาย
1: ูโร
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
10: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
12: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

คุณผู้ชมคะทำนักกีฬาไทยนะคะมีเหรียญรางวัลเพิ่มอีกในเอเชียนเกม2026ค่ะวันนี้ก็ติดตามได้จากคุณรัชนีพงศ์วรศรีในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

0: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามพาโลมาวิสุโขพาร์คสเตเดียมนะครับแฟนๆช่อง9กด30น่าจะเพิ่งได้ชมการถ่ายสดการแข่งกรีฑากันไปครับซึ่งวันนี้ครับเบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับนักว่องจากหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงครั้งแรกในชิงเกมได้สำเร็จแล้วครับเริ่มมาที่กรีฑาครับรายการคว่องจากหญิงที่สนามนากย่าซิตี้วิสุโขพาร์คครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเบนสุเบนรัตน์อินแสงครับนักว่องจากสาวทีมชาติไทยแชมป์ซีเกมส์8สมัยซ้อนลงแข่งขันครับก่อนออกแรงเต็มกำลังคว่างทำสถิติได้ในครั้งที่4ที่ 61.43 เมตรครับได้เหรียญทองแดงไปครองนับเป็นเหรียญรางวัลแรกในชิงเกมส์ของสุเบนรัตน์ด้วยนะครับหลังจากลงขันมาตั้งแต่ปี2014เหรียญทองเป็นเฟิงปินครับเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดและแชมป์เก่าจากจีนทำได้ 63.83 เมตรนะครับทำได้ 63.83 เมตรเหรียญเงินเป็นเจียงจือเฉาครับจากจีนเช่นกันทำสถิติได้ 62.25 เมตรครับหลังจบการแข่งสุเบนรัตน์กล่าวทั้งน้ำตาว่าพอใจกับสถิติที่ทำได้เพราะฝนตกลงมาตลอดการแข่งขันเป็นเหรียญที่รอคอยมานาน12ปีที่ร้องไห้เพราะรู้สึกตื้นตันกับความสำเร็จในวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าฝนตกด้วยค่ะตกตลอดการแข่งขันเลยค่ะก็พยายามคิดแล้วค่ะก่อนที่จะลงสนามก็คือโอเคเราก็เจอฝนเพื่อนก็เจอฝนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลุยให้เต็มที่ค่ะ
2: เป็นเหรียญที่รอคอยมานานด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ย
1: ัง
2: ไงบ้างครับ
1: ก็เหรียญที่รอคอยมา12ปีเลยค่ะตั้งแต่เอเชียนเกมที่อินชอน2014ค่ะจนถึงตอนนี้เป้าหมายหนูก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมว่าเราจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมมาให้ได้แล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วค่ะ
0: ไปต่อที่แบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้มินิซิพัลยิมเนเซียมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวครับวิลกุลุตวิทยสารมือ2ของโลกชาวไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ลงสนามดวลกับอาวีฟาฮานครับมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียปรากฏว่าเกมแรกกุลุตทำได้ดีกว่าก่อนจะชนะไปได้ก่อนที่21-13และเกมที่2กุลุตยังตกทำแต้มได้ดีและชนะไม่ได้อีกครับที่21-15รวมกุลุตชนะไป2-0เกมครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกครับที่สามารถเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับโลเคนยิวมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปโดยจะแข่งขันเวลาประมาณ15 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับหลังจบการแข่งขันวิลกุลุตเปิดเผยว่าการมาถึงรอบชิงได้ถือว่าเกินคาดมากๆเพราะก่อนมารู้สึกว่าฟอร์มตัวเองไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้สามารถเข้าชิงได้จึงดีใจมากๆครับ
3: เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มีหน้าที่ทำให้มันเต็มที่ที่สุดทำเพื่อธงชาติที่ติดอยู่บนเสื้อผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตผมจะได้กลับมาลงเล่นในเอเชียนเกมอีกไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไหนๆเรามีโอกาสแล้วก็เหมือนโอลิมปิกอะฮะคือเราก็อยากที่จะเล่นอย่างเต็มที่ที่สุดครับครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนครับที่ส่งกำลังใจเชียร์ผมนะครับแล้วก็ผมรับรู้เลยว่ามีแฟนๆคอยให้กำลังใจผมอยู่ตลอดเวลาครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากจะฝากพรุ่งนี้อีกวันนึงครับรอบชิงชนะเลิศก็ผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผม
0: ไปต่อกันที่เทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศครับที่สกายฮอลล์โตโยต้าหญิงสุทธาชินีสเวตบุตรกับทิพย์อรวรรณพรานังสองนักตบลูกเด้งสาวไทยนะครับคู่มือ18ของโลกพบกับกวยมั่นกับหวังมั่นยู่จากจีนคู่มือ2ของโลกปรากฏว่าคู่สาวไทยในชุดสีน้ำเงินออกสตาร์ทได้ดีในต้นเกมที่1และเกมที่2แต่สุดท้ายเป็นฝ่ายพ่ายไปครับ0-4เกมได้เหรียญทองแดงในประเภทหญิงคู่ไปครองนะครับและนับเป็นครั้งแรกในรอบ68ปีที่ทีมเทเบิลเทนนิสได้เหรียญรางวัลในรายการประเภทหญิงคู่นะครับด้านตกรอบประเภททีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศครับที่นาโกย่ามิโซะพาร์คกิมเนเซียมครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามโดยแมตช์นี้ครับทีมชายไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์ขับสนอเป็นตัวชงและปรากฏว่าทีมเดี่ยวชายไทยเหนือกว่าครับทั้งการเสิร์ฟและการฟาดเอาชนะเวียดนามไป2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการที่ทีมหัวลูกพลาสติกไทยเพิ่งแพ้มาในประเภททีมชุดในเวลา 8:30 ในวันพรุ่งนี้ครับปิดท้ายที่สีสันวันนี้ครับไปดูความเป็นซุปเปอร์สตาร์และดาราของหวังชู่ชินนักปิงปองมือหนึ่งของโลกฝ่ายชายจากจีนครับแชมป์โลกเมื่อปี2025ที่ไม่ว่าจะลงแข่งขันที่ไหนจะมีแฟนดอมจำนวนมากครับตามเชียร์และจองที่นั่งจนแน่นขนาดและที่ไอจีนาโกย่า2026ก็เช่นกันครับสรุปเหรียญรางวัลเวลานี้ครับจีนยังนำไปอันดับ1มี128เหรียญทอง52เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงครับญี่ปุ่นตามมาเป็นที่2ที่40เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่ที่3มี21เหรียญทอง ทยอยู่ดับ6ครับมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับทัพไทยมีลุ้นเพิ่มอีกอย่างน้อย2เหรียญทองนะครับจากการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายนะครับที่จะลงสนามชิงแชมป์เลิศกับทีมชาติมาเลเซียคู่ปรับตลอดกาลนะครับและ1เหรียญทองครับจะมาจากวิลกรุ๊ปวิทยาศาสตร์นะครับที่จะลงแข่งขันในรอบชิงแชมป์เลิศแบดมินตันชายเดี่ยวในซีเกมส์ครั้งนี้ครับ
4: ขอบคุณคุณรัชพงศ์นะครับทีนี้มาต่อลมกรดนะฮะทั้งทีมชายแล้วก็ฝั่งของลมกรดสาวทีมชาติไทยเริ่มกันที่ลมกรดสาวทีมชาติไทยกันก่อนนะครับคว้าเหรียญเงิน 4x100 เมตรหญิงเอเชียนเกมสมัยที่2ติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงครับทีมลมกรดสาวไทยซึ่งประกอบไปด้วยไม้1หญิงมนัสดาสารมโนไม้2ถูสุการดาเพชรรักษาไม้3น่านสุภานิชคูณเกิดไม้4เบลจิราพัฒน์ขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมสาวไทยครับมาได้จิราพัฒน์มาเร่งสปรินต์กันในช่วงก่อนที่จะถึงเส้นชัยเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยในอันดับ2คว้าเหรียญเงินได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเวลา 43.51 วินาทีเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นเพียง 0.01 วินาทีนะครับเหรียญทองจีน 42.96 วินาทีซึ่งหลังจบการแข่งขันทีมสาวไทยบอกว่าดีใจมากๆกับเหรียญนี้ที่ทำได้สำเร็จครับ
5: นักวิ่งจากจีนนะครับเฉินยู่เจี๋ยหรือเปล่าครับที่ขึ้นมาในตอนนี้แล้วอันดับที่2ของไทยมีลุ้นนะครับอยู่ด้านนอกครับชุดสีน้ำเงินอันสองหรือสามครับเดี๋ยวต้อง
6: เหรียญนี้พูดได้เลยว่าค่อนข้างกดดันค่ะด้วยความที่ว่าสถิติมันใกล้เคียงกันประมาณ4ทีมค่ะแล้ววันนี้เราก็ทำได้ค่ะเราทำได้ที่2ค่ะ
7: คิดแค่ว่าหนูจะทำเหรียญนี้เพื่อพวกพี่ให้ได้ค่ะเวลามันมาเท่ากันเกินจนหนูแบบรู้สึกประหม่าแล้วก็กดดันค่ะแต่พอเราคิดว่าเราก็มีดีเทคนิคกดหัวถ้ามาอย่างเงี้ยเราสามารถกดหัวเขาได้เหมือนกันค่ะหนูก็ทำมาตอนซีเกมเอเชียนเกมก็ทับยิงเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับนี้จะได้ผล
8: หนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูเป็นน้องใหม่เอเชียนเกมปีนี้แล้วก็หนูเพิ่งได้ลงปีแรกตอนซีเกมที่ผ่านมาก็เป็นปีแรกเหมือนกันหนูก็เป็นตัวทดลองพี่ๆมาตลอดจนวันนี้แบบหนูก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าหนูยังช่วยทีมได้แล้วก็ทำได้ดี
4: น้ำตาแห่งความดีใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับส่วนวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีม

0: ชาติไทยครับมีการเปลี่ยนแปลงโดยปรับเอาตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันกับโอ๊ตธวัชชัยหิมเอียดออกนะครับและส่งไม้หนึ่งเป็นไฟเตอร์ณทวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้สองต้าสราชดาบังไม้สามเฉากล้วยชยุทธคงประสิทธิ์และบิลภูริพลบุญสอนที่คว้าไปแล้ว2เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับจากการวิ่ง100และ200เมตรชายซึ่งทีมลมกรดหนุ่มไทยที่ตามมาตลอดนะครับไม้สุดท้ายบิลเนี่ยพยายามเร่งสปรินต์อย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยอันดับ4เวลา 38.49 วินาทีตามหลังเกาหลีใต้เพียง 0.06 วินาทีเหรียญทองเป็นจีนครับ 38.17 วินาทีส่วนเหรียญเงินไชนีสไทเป 38.32 วินาทีแต่ปรากฏว่าวิ่ง 4x100 เมตรชายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าทีมไทยจะเข้าเส้นชัยอันดับ4แต่ล่าสุดเลยครับกำลังมีการประท้วงคู่แข่งที่ทำผิดกติกาซึ่งอาจจะทำให้ฝั่งของทีมไทยเนี่ยนะครับขยับขึ้นมาคว้าเหรียญทองแดงได้คู่แข่งที่ว่าก็คือทางเกาหลีใต้นั่นเองนะครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะตามข่าวต่อช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
3: ก็โดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ทิพรส
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิซ่า
8: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่าเอาขนมอะไรไหม
12: ทวิสโก้ทวิสโก้
13: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
8: ของคุณป้าครับ
14: ป้าเหรอ
15: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
3: ก็โดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
0: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
11: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
19: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันการสร้างความรู้เท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของสังคมนะครับชัวร์ก่อนแชร์ซีรีส์โซเชียลกู๊ดจะพาไปพบกับอีกความสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยที่ใช้ความชอบในเสียงเพลงนะครับมาร่วมสร้างความรู้เท่าทันกันครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากทางคุณพีรพลอนุตรโสดเลยครับ
15: ตลอดเวลาที่เราร่วมเดินทางเราคุยกันมาหลายอย่างทั้งชีวิตคุณชีวิตผมชีวิตอีกหลายคนที่ถูกเจือปนด้วยรสชาติขม
0: จะเป็นอย่างไรเพื่อการสร้างความรู้เท่าทัน

0: ไปลายเป
1: นี่คือเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่เลือกใช้สิ่งที่ตัวเองรักเป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย
2: ผมนายครุกระจกชื่อเล่นครุกแล้วทำไมผมถึงทำช่องนี้งั้นเหรอคืองี้ผมเป็นแค่คนธรรมดามีความฝันจากพันนาเล่าเรื่องราวให้จำกันนะจากบทเรียนที่มากราคา
3: ตอนแรกคือผมชอบดูคลิปแอนิเมชันแนวเล่าเรื่องครับแล้วผมก็เลยอยากทำบ้านผมก็เลยทำไปประมาณตอน2ตอนครับแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเขาเปิดรับทุนพอดีแม่ผมเขาก็เล็งเห็นโอกาสเอาไปยื่นทุนแล้วได้ทุนมาครับพอได้ทุนมาก็เลยนำมาพัฒนาต่อ
4: กดแชร์
3: ผมเป็นคนชอบแร็ปผมก็เลยเอาวิธีการแร็ปไปใส่ในนั้นด้วย
2: นั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจสร้างช่องนี้ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายคือการเล่าเรื่องเพื่อให้พวกคุณใช่พวกคุณนั่นแหละที่กำลังดูหรือกำลังฟังได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี
3: ้ก็คือเล่าถึงปัญหาเรื่องภัยออนไลน์ครับทำให้คนรู้เท่าทันภัยออนไลน์มากขึ้นแล้วก็สามารถลดความเสียหายจากภัยออนไลน์ให้มากที่สุดก็อยากจะลดผลกระทบของภัยออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าคนที่ชอบดูคลิปแอนิเมชันหรือชอบฟังแร็ปอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นสัดส่วนใหญ่ครับที่กลุ่มนี้เจอบ่อยน่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เติบโตกับโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่เด็กมีโซเชียลมีเดียทุกวันเป็นเรื่องปกติเลย
2: โซเชียลไม่ใช่สนามระบายอารมณ์แต่มันคือพื้นที่สาธารณะที่คำพูดของเราอาจกลับมาในวันที่เราอยากก้าวไปข้างหน้าทุกวันนี้ก่อนเขาจะโพสอะไรเขาจะถามตัวเองเพียงคำถามเดียว

0: ตอนนี้อาจมีแต่ความว่าง
1: คลิปของโครงการนี้นะครับจะเป็นคลิปประมาณ 3-5 นาทีครับรูปแบบจะมีการเล่าเรื่องครับแต่ว่าจะมีการแรปผสมลงไปด้วยอาจจะเป็นแรปตอนที่ตัวละครพูดหรือบ่นอะไรก็จะเป็นการแรปลงไปหรือเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดแล้วก็แรปลงไปไงครับแล้วก็จะมีภาพประกอบผมเป็นคนวาดเองครับตอนแรกผมก็ลงมือดราฟภาพแล้วก็วาดเองครับจากนั้นก็จะให้ส่งให้คุณพ่อเขาไปช่วยแก้ให้มันดีขึ้นครับ
2: เขาเริ่มเบื่อตัวเองที่แค่เล่นผ่านไม่ทำอะไรทางที่ข้าวในนึกอยากทำคลิปเพิ่มพลังใจเอาแต่ตั้งคำถามในคลิปดีๆที่เกิดมาได้อย่างไรถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะต้องรอและงานยามใดเริ่มจากการไปถ่ายสิ่งรอบๆสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆที่ใครได้มอบก็อย่างเช่นทั้งสิ่งของและความเคารพและการนอบน้อมหรือก็คือสิ่งที่ใครได้รับก็ตามนั้นชอบ
3: ไม่นานมีคอมเมนต์ขอบคุณนะภาพนี้ทำให้วันนี้ดีขึ้นแล้วก็มีคนแชร์ต่อเขาเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่อยากเห็นอะไรดีๆบนฟีดเขาเลยคิดต่อเลยชวนเพื่อนสนิท 3-4 คนตั้งแฮชแท็กวันนี้โลกยังดีอยู่แล้วเริ่มโพสต์มาหลายอย่างแชร์ข่าวดีให้ไวเท่าข่าวดราม่าเช่นวัยรุ่นช่วยกันเก็บขยะหลังชมการแสดงดนตรีนักเรียนเข้าแถวซื้อน้ำหน้าโรงเรียนสนับสนุนศิลปินหรือร้านเล็กๆไม่ต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ช่วยโปรโมทร้านของคนดีๆได้ไม่ถึงเดือนแฮชแท็กนี้เริ่มวิ่งไปทั่วโซเชียลโพสต์เรื่องดีๆที่ตัวเองเจอมีคนบอกว่าขอบคุณที่ทำให้ฟีดไม่มืดมนอีกต่อไปแล้วฟีดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังก็ค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างโลกนี้ยังมีเรื่องน่ารักอยู่เยอะจริงๆแค่เราลองโพสต์ออกมาให้คนเห็นกันบ้าง
4: การสร้างสังคมที่ดีขึ้นไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากผู้คนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ลุกขึ้นมาลงมือทำในแบบของตัวเองทุกแนวคิดทุกโครงการและทุกความตั้งใจอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดนะครับติดตามอีกหลากหลายเรื่องราวของการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทยในชั่วก่อนแชร์โซเชียลกู๊ดจากศูนย์ชั่วก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
6: เมื่อเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะเราจะลากันด้วย IG ของ Nene Royal ค่ะที่โพสต์ล่าสุดเมื่อช่วง 6 โมงเย็นที่ผ่านมานะคะมีแคปชั่นนะคะว่า Dance with the Warning Rock Band Rock Girls ดูภาพกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: มันยิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุฒิอุ้มแบมป้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป

กาะติดน้ำท่วมหลายพื้นที่ยังวิกฤตหนักที่จังหวัดตากฝนตกหนักดินภูเขาถล่มวิดทับรถชาวบ้านส่วนกทมบางกะปิรามคำแหงยังอ่วมมอบตัวแล้วคนร้ายฆ่าโหด3ศพที่สุพรรณบุรีหนึ่งในนั้นเป็นเด็ก6ขวบสารภาพแอบชอบฝ่ายหญิงมาเห็นภาพบาดตาจึงลงมืออ้างปืนลั่นใส่เด็กหนุ่มรับเลี่ยมพระเครื่องแค้นฝังหุ่นบุกใช้มีดแทงแม่ลูกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบาดเจ็บก่อนถูกรวบในที่เกิดเหตุพบบาดเจ็บเช่นเดียวกันติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิตสวภาค

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9นะคะจันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
2: และผมจามรกิจสวภาคนะครับวันนี้ในกรุงเทพเราพอที่จะได้เห็นแสงแดดกันบ้างน
1: ะ
2: หลังจากที่ฝนหนักต่อเนื่องมาหลายวันแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังจมอยู่ใต้น้ำนะครับกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับหลายพื้นที่เดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะฮะต่างจังหวัดก็ต้องจับตานะครับโดยเฉพาะภาคเหนือลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะแถวแม่ฮ่องสอนตากแถวนั้นเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: เขาบอกคืนนี้ฝนจะตกหนักดินอาจจะถล่มลงมาได
1: ้ใช
2: ่ไปเริ่มกันเลยครับคุณผู้ชมที่ตากนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวไล่กันไปหลายจังหวัดไปดูที่ตากก่อนนะฮะดินที่อุ้มน้ำมาเนี่ยนะฮะหลายวันน
1: ร
2: วันพออุ้มน้ำไม่ไหวดินถล่มลงมาเกิดอะไรขึ้นไปชมภาพเหตุการณ์ก่อนครับโอ้โหนี่ฮะมีอะไรที่ต้องไปให้ไกลก่อนเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไทยมุงเราเนี่ยนะฮะน่ากลัวนะเวลามันเกิดเนี่ยมันมาถึงตัวได้เพียงไม่กี่วินาทีนะครับ
1: มันไวมาก
2: ดูรถคันนี้เกือบไม่ทันน่
1: ะ
2: นี่คือบริเวณดินถล่มแถวๆทางหลวงหมายเลข1175นะครับเส้นบ้านตากแม่ระ

0: มาศนะครับที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับฝนสะสมมาหลายวันนะฮะเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ลงมาเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมมีรถกำลังขับแล่นผ่านอยู่พอดีชาวบ้านส่งเสียงกรี๊ดนะครับด้วยความหวาดเสียวเอาใจช่วยให้รถที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคือให้พ้นอ่
1: ะ
0: นะขอให้พ้นเนี่ยจังหวะนี้หูชาวบ้านแบบนะฮะหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1นะครับได้แจ้งประชาสัมพันธ์เหตุภัยพิบัติดินสไลด์นะว่าจุดนี้เนี่ยการจราจรไม่สามารถผ่านได้นะฮะคุณผู้ชมเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5นะครับเจ้าหน้าที่เอาเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์นะเพื่อเปิดเส้นทางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่ใช้ทางหลีกเลี่ยงก่อนนะครับจนกว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าสามารถที่จะเคลียร์โคลนเคลียร์หินเคลียร์ดินออกจากถนนได้นะฮะนี่แหละแล้วก็มีการเตือนด้วยนะครับว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยจริงๆตั้งแต่ 5:00 นละนะฮะเตือนกันว่าแถบแม่ฮ่องสอนนะครับก็ให้ระวังเหตุการณ์ดินสไลด์แบบนี้เพราะจะมีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องดินอาจจะอุ้มน้ำไม่ไหวนะครับใครที่ต้องใช้เส้นทางแถบแม่ฮ่องสอนเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเลยนะครับไปดูเหตุน้ำป่าบ้างแล้วครับคุณผู้ชมเห็นบอกว่าพัดลงเย็นลอยมากับกระแสน้ำนี่ฮะโอ้โหนี่คุณอรวรรณลงทั้งลงนะครับไปกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้เนื่องจากฝนตกหนักมาหลายวันนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะฮะกระแสน้ำพัดลงเย็นจากในวัดน
1: ะ
0: พัดลอยออกมาแบบนี้ครับ
1: กระแสน้ำมาไวแล้วมาแรงมาก
0: นี่ฮะ
1: ค่ะ
0: โรงยังลอยไปกับน้ำเลยอ่ะข้าวของอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงในวัดอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหมดครับเก็บไม่ทัน
1: ไปดูในพื้นที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะผู้ชมโดยเฉพาะที่อำเภอแกลงค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมามวลน้ำมหาศาลเลยนะคะจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงมาตามแม่น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะคะโดยเฉพาะที่ระยองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องสวนทุเรียนปรากฏว่าสวนทุเรียนได้รับผลกระทบนะคะหลายสวนเลยค่ะแล้วบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือนคือเจ้าหน้าที่ทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบนะคะต้องมีการเร่งนำเรือท้องแบนนะคะแล้วก็กำลังพลเข้าช่วยเหลือคือนอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้วนี่หมูค่ะช่วยอพยพสุกรค่ะลำเลียงออกจากคอกแล้วก็นำขึ้นไปไว้บนเนินสูงเพราะว่าเกรงว่าหมูหลายพันตัวเลยคุณจามอนจะเจอน้ำท่วมอะค่ะเนี่ย
0: เขาก็กลัวเราเนาะ
1: กลัวใช่คือการจับเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะเขากลัวไงคะทยอยพากันขึ้นไปอยู่บนเนินนะคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็พื้นที่โดยรอบตอนเนี้ยก็ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างนี่นะคะค่อยๆจับขึ้นไปนี่ทุเรียนก็ถูกน้ำท่วมด้วย
0: เป็นพันตัวเลยนะต้องช่วยเขาออกมาก่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวสูงกว่านี้แล้วจะช่วยไม่ไหว
1: โอ้โหสูงกว่านี้ก็ลำบากเลยนะคะไปดูในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิกันบ้างที่กาญจนบุรีนะคุณผู้ชมกระแสน้ำป่านี่เป็นน้ำป่านะคะทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่1ค่ะกระแสน้ำรุนแรงพัดรถยนต์ของประชาชนเป็นรถกระบะค่ะตกไปในน้ำแต่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้2คนแต่ทีเนี้ยอีก2คนตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะคะผู้ชมคุณจามอนเป็นแม่ลูกกันค่ะคือนางตองอายุ55ปีแล้วก็น้องนิชาอายุ12ปีตอนนี้สูญหายไปกับกระแสน้ำนะคะเจ้าหน้าที่พยายามระดมกำลังค้นหาอย่างสุดความสามารถคือทางด้านคุณสถาพรทองผาภูมิปฐวีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนในพื้นที่ตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำสะสมบนภูเขาสูงเนี่ยน้ำป่ามันก็หลากลงมาค่ะท่วม4ลำห้วยสาขาแล้วก็ทะลักเข้าสู่บ่อกักเก็บน้ำตะกอนหางแร่เหมือง2ท่อซึ่งตั้งอยู่ในบนพื้นที่สูงกว่า60ไร่นะคะมวลน้ำสะสมทำให้คันดินกั้นบ่อรับน้ำไม่ไหวก็เลยพังถล่มลงมาเป็นบริเวณกว้างประมาณ30เมตรเนี่ยค่ะกระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงมากเป็นเหตุให้รถกระบะคันนั้นถูกกระแสน้ำพัดหายไปซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็หวังนะคะว่าจะสามารถ ค้นพบร่าง

0: ั้งที่สูญหายแล้วก็ค้นพบมาได้อย่างปลอดภัยอะค่ะ
1: ครับผมมาดูที่สมุทรปราการกันบ้างใกล้กรุงเทพเข้ามาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับหมู่บ้านนี้มีสนามกอล์ฟด้วยนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการน้ำท่วมครับริมถนนกิ่งแก้วที่ราชาเทวะถือว่าวิกฤตนะครับหมู่บ้านนี้แนวกำแพงกั้นระหว่างหมู่บ้านเนี่ยพังหลายจุดน้ำเลยไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านมีชาวบ้านนะครับ600หลังคาเรือนนะฮะระดับน้ำภายในหมู่บ้านแย่ย่านนั้นเนี่ยนะฮะบางจุดเนี่ยมิดหัวนะคุณอมรสองเมตรบางจุดต่ำลงมาหน่อยก็เนี่ยเอวเข้าไปยิ่งลึกถึงหน้าอกบางจุดก็มิดหัวนะครับนี่คือสภาพความเป็นจริงในวันนี้เลยนะฮะแถบบางพลีเนี่ยนะครับสมุทรปราการทีมข่าวนะครับไปเจอรถยนต์ของชาวบ้านหลายคันนะครับถูกน้ำท่วมมิดคันเลยนะครับเจ้าของรถเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถได้ทันนะครับขณะที่บ้านเรือนนะครับของประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะประมาณสักครึ่งชั้นเนี่ยรถเนี่ยท่วมห้องเครื่องไปแล้วนะครับบ้านเรือนก็ไม่ต้องพูดถึงก็ประมาณนี่แหละครึ่งหลังครึ่งหลังของชั้นหนึ่งนะครับต้องใช้เรือสัญจรอย่างเดียวนะฮะนี่ก็หนักหนานะสมุทรปราการแถวบางพลีก็คือจุดเชื่อมต่อกับกรุงเทพฝั่งตะวันออกน
0: ะ
1: ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่หลายเขตนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นบางกะปิออกไปนะครับลาดกระบังเออแถบๆนั้นนะฮะประเวศแถวนั้นก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับเข้ามาดูที่รามคำแหงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมถนนรามคำแหงมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์นะครับพบว่าหลายจุดเนี่ยนะฮะยังคงมีน้ำท่วมขังสูงนะครับส่งผลกระทบต่อการสัญจรมีประชาชนนะครับนำรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถยกเนี่ยนะฮะออกมาจอดบนสะพานแล้วอ่ะนะฮะคืออยู่ตามบ้านไม่ไหวแล้วขอเอาสะพานเป็นที่จอดรถซะหน่อยนะครับกลัวว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือมุ่งหน้าไปรามคำแหงนะข้ามมาเนี่ยนะฮะจากฝั่งนิด้าเนี่ยจะมุ่งหน้ารามเลนซ้ายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นที่จอดรถไปแล้ว2เลนเลยด้วยนะฮะขอแบบจอดชิดกันให้มากที่สุดน
0: ะ
1: เพราะว่าข้างล่างตอนนี้เนี่ยยังหนักเลยนะครับทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณจิวนะครับคุณจิวเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกรถลากมาจากลำลูกกานะครับคุณจิวเนี่ยนะฮะบอกว่าโอ้โหระหว่างทางที่ผมขับมาเนี่ยนะเจอแต่ประชาชนส่งเสียงขอความช่วยเหลือนะครับก็พยายามช่วยเท่าที่จะทำได้เพราะตัวเองเป็นรถใหญ่ไงนะฮะแต่พอมาเห็นสภาพแล้วเนี่ยจะช่วยทุกคนคงเป็นไปไม่ได้นะครับเส้นทางน้ำท่วมหนักเนี่ยนะฮะยังอยู่ในรามคำแหงโดยเฉพาะแถวๆศูนย์กีฬาหน้ามหาวิทยาลัยรามแถบนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหนะเขาบอกรถเล็กเนี่ยยังไม่สามารถผ่านไปได้นะต้องเป็นกระบะยกสูงหรือว่าเป็นรถแบบรถลากของพวกเขาอย่างเงี้ยคุณดูสิในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงป้ายรถเมย์ข้างนอกเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: คือมันน้ำมันถึงเก้าอี้ที่เรานั่งรอรถเมย
0: ์
1: นะฮะในมหาลัยก็ท่วมเหมือนกันนะลองไปฟังคนที่เขาผ่านเส้นรามวันนี้หน่อยนะพี่เขาว่าไงนะฮะลองฟังดูครับ
2: ก็เรื่อยๆครับจอดรับครับเฉพาะทางผ่านนะ
3: ไปถึงไหนเนี่ยพี
2: ่รอบนี้ผมเข้าตรงซอย26ครับ
3: รับเท่าไหร่26
2: ใช่ครับ
3: คือตรงนี้นี่ท่วมตลอดทางเลยไหมพี
2: ่ก็ท่วมตลอดครับ
3: คร
2: ับ ใช่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนผมเข้ามาก็ท่วมหนักอยู่
3: ครับพี่มาจากไหนเนี่ย
2: ผมมาจากลำลูกกาครับ
3: ลำลูกกา
2: ใช่ครับ
3: ก็ช่วยคนมาตลอดทางเลย
2: ใช
3: ่จากไหนบ้างเนี่ย
2: ก็ทุกจุดครับที่เขาขอติดรถไปด้วยครับ
3: ตรงไหนเรื่องสูงสุดเนี่ย
2: ก็จะมีช่วงหน้าสนามกีฬาครับเป็นสุด
0: ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่ายังคงวิกฤตก็คือแฟลตคลองจันทน์ที่บางกะปิ
1: โอ
0: ้โหคือถือว่าวิกฤตนะแม้ว่าวันนี้ค่ะมีรายงานว่าน้ำจะลดลงแล้วบางส่วนแต่ว่าบางพื้นที่ของแฟลตคลองจันทน์ก็ยังคงถึงระดับอกเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เป็นวันที่2หลังจากเมื่อวานนี้ท่านก็ลงไปแล้ววันแรกอะค่ะแต่ก็โดนประชาชนต่อว่านะคะแถวแฟลตคลองจันทน์วันนี้ท่านไม่ย่อท้อนะคะลงพื้นที่อีกครั้งนึงเพราะว่ามีการสั่งการนะคะให้มอบอาหารแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วก็บริเวณโดยรอบทั้งหมด วันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะท่านไปพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรวมไปถึงรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอีกคือไปมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่ง

0: ของจำเป็นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็สอบถามถึงการทำอาหารนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่มีการสั่งการให้มอบอาหารแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆโดยรอบด้วยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีก็มีการนั่งเรือค่ะเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที
1: ่เนี่ยค่ะบรรยากาศตอนที่เข้าไปเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าคุณอรวรรณคุณอยู่กับน้ำมา 3-4 วันนะครับมีนายกมาเนี่ยนะฮะมันก็มีหลากหลายอารมณ
0: ์
1: บางคนก็ขอเรือนายกขอเรือเราออกไปไหนไม่ได้เราขอเรือบางคนก็ด้วยความอัดอั้นก็มีตะโกนต่อว่าตะโกนด่า
0: ส่วนใหญ
1: ่ก็มี
0: ที่ได้ยินจากในคลิปก็จะตะโกนต่อว่าแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่ถามนายกตะโกนมาเลยบอกว่า มาทำไม อันนี้เป็นวลีที่หลายคนก็จดจำแต่ทีนี้ทางทีมของท่านนายกก็บอกว่าคือการลงไปพื้นที่เนี่ยเป็นการมาให้กำลังใจแล้วก็หมายความว่าพื้นที่นั้นเนี่ยคือพื้นที่ที่น้ำท่วมสูง มันก็ท่วมสูงจริงๆคือระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงถึงขนาดที่ว่า 1.5 เมตรอะค่ะ
1: เมตรครึ่ง
0: ถึง
1: วันนี้เห็นคนลอยคอออกมาเลยอะ
0: ถึงหน้าอกค่ะโดยเฉพาะแฟลต29เนี่ยที่บอกว่าเมตรครึ่งเนี่ยนะคะค
1: ือ
0: จุดนี้แหละ
1: ที่เข้าไปเนี่ยนะท่านก็โดนด่าท่านก็น้อมรับแหละนะครับเพราะว่าเชื่อว่าอย่างที่ท่านบอกเมื่อวานท่านก็เป็นผู้นำอ่ะก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดแหละเน
0: ี่
1: ยนะอารมณ์ของผู้คนเนี่ยที่เขาเหมือนกับติดเกาะอยู่ในนั้นอ่
0: ะ
1: ความช่วยเหลือยังมาไม่ถึงสักทีเนี่ยนะครับ
0: คือวันนี้เป็นวันที่2ท่านก็ลงพื้นที่อีกครั้งนึงคือต้องยอมรับว่าแฟลตคลองจันเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่ในนั้นเยอะนะคะ 20,000 กว่าชีวิต 4,000 กว่าครัวเรือนแล้วบางตึกอ่ะคุณจามอนเด็กเพิ่งคลอดสิ่งที่จำเป็นก็คือนมผงแทมเพิร์ดแล้วก็อาหารนะคะที่ใช้ในการดำรงชีวิตมีคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้เร่งอพยพออกมาแล้วตอนนี้บางตึกนะคะห้องน้ำอะค่ะวิกฤตมากๆใช้การไม่ได้คือประชาชนที่ต้องขับถ่ายเนี่ยคือบางคนอะถึงขั้นจะต้องลอยคอออกมาข้างนอกแล้วอาหารแม้ว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆพยายามเข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารให้แต่ก็ไม่เพียงพอลอยคอออกมาหาอาหารด้านนอกเหมือนกันค่ะ
1: วันนี้ก็มีคนจับตานะว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยสวมรองเท้าหรือเปล่
0: าน
1: ะครับเพราะว่านี่ท่านใส่บูทเมื่อวานนี่ท่านเดินเท้าเปล่านะ
0: ไม่สวมบูทค่ะแต่ว่าคนข้างๆสวมนะคะ
1: ท่านเดินเท้าเปล่าเข้าไปนะครับก็เลยถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเดินเท้าเปล่าเข้าไปแบบนี
0: ้
1: นะครับวันนี้ท่านก็ตอบไปแล้ววันนี้ท่านบอกว่ากลัวรองเท้ามันอับท่านก็เลยเดินเท้าเปล่าเข้าไปนะครับไม่ได้จะสร้างพงสร้างภาพอะไรหรอกนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยออกมาเตือนเหมือนกันนะครับว่าคนที่เดินเท้าเปล่าแบบท่านนายกแบบนี้เนี่ยให้ระวัง8โรคที่มากับน้ำท่ว
0: ม
1: มันมีโรคตามมาด้วยนะฮะก็ไม่อยากจะให้สวมเท้าเปล่ากันแบบนี
0: ้
1: นะครับท่านนายกอาจจะแบบว่าเราคือท่านเดินอาจจะแบบไปตรวจราชการไม่นานแล้วก็ขึ้นเรือหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าชาวบ้านที่เขาอยู่กับน้ำทั้งวันอย่างเงี้ยนะก็ไม่อยากให้เดินเท้าเปล่ากันนะครับมันจะมีทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าลามไปถึงเชื้อโรคอาจจะแบบตาแดงไข้เลือดออกแล้วอาจจะถูกไฟดูด
0: ใช่นี่สำคัญเลยนะไฟดูดเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนที่ถูกไฟดูดแล้วแล้วทีนี้สิ่งที่ชาวแฟตคลองจันบางกะปินะคะภาวนามากที่สุดนอกจากอาหารที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็คืออยากจะให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็วันนี้ทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเนี่ยนะฮะของกทม.ก็บอกว่ายังมีถนนอีก30เส้นทางนะครับในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนี่แหละนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับส่วนคนที่ขี่เจ็ตสกีบนถนนวันนี้ถูกลงโทษแล้วนะครับศาลสั่งจำคุก15วันแล้วก็ปรับอีก 5,000 บาทครับนี่ฮะมันยังไงคุณอรวรรณ
0: คือความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ไปทำคอนเทนต
1: ์
0: มีคนถ่ายด้วยถ่ายทำด้วย
1: ครับผมนะฮะก็หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับผู้กำกับสน.มักกะสันนะครับก็ตามตัวเจอนะฮะชื่อว่านายสอนนะครับอายุ28ปีนะฮะแล้วก็คนถ่ายชื่อว่านายพราวเนี่ยเป็นคนถ่ายทำคอนเทนต์ทั้ง2คนบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการทั้ง2คนบอกว่าจบนอกเขาจบ

0: นอกมา
1: เกี่ยวอะไรกับจบนอกคะ
0: เขาก็เลยไม่เข้าใจว่านี่มันคือภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมผมไม่ทราบวัฒนธรรมไทยผมอยากให้คนมีรอยยิ้มเห็นผมแล้วอยากให้แบบรู้สึกเออมีรอยยิ้มมีความสุขในภาวะแบบนี้เขาว่าอย่างนั้น
1: ท่วมนะคะ
0: เออ
1: ไม่สน
0: ุ
1: กนะคะ
0: ตัวคุณสอนเนี่ยเขาบอกเป็นลูกชายของอดีตนางร้ายในตำนานยุค90นะฮะเออตัวเขาเนี่ยอ่านและเขียนภาษาไทยได้นิดหน่อยตอนเด็กเรียนอินเตอร
1: ์
0: แล้วก็ไปต่อนะครับเรียนต่างประเทศนะมีความชื่นชอบในพวกกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับรถตรงรถแต่งเนี่ยเขาชอบหมดนะครับวันนี้ตำรวจก็เลยเนี่ยแหละฮะแจ้งให้ทราบนะครับถึงวัฒนธรรมไทยถึงว่าการกระทำอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างแบบว่าความเดือดร้อนนะครับให้กับผู้คนนะก็คุมตัวนะครับส่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2นะครับในความผิดฐานร่วมกันกระทำการประการใดๆนะครับต่อผู้อื่นเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามนะฮะในที่สุดแล้วศาลพิพากษาลงโทษนะครับจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทนะครับโทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีให้คุมความประพฤติ1ปีให้มารายงานตัว3ครั้งแล้วก็ไปทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงส่วนเจ็ตสกีริบไว้เป็นของกลางครับ
1: ไปดูอุบัติเหตุที่โคราชกันบ้างนะคะคือรถกระบะค่ะไปพุ่งชนคือรถกำลังจอดติดไฟแดงอยู่แล้วที่สำคัญนอกจากพุ่งชนแล้วยังเหยียบซ้ำอีกด้วยไปด
0: ู
1: ภาพนะคะ
0: อุ้ยตึ้ม
1: เนี่ยคุณจามอนค่ะนี่เป็นรถกระบะนะคะคือเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วง 11:23 ที่ผ่านมาคือรถกระบะเขาจอดต่อท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ซ้อนกันมา2คันแล้วจังหวะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่รอสัญญาณไฟแดงคือคนขับรถกระบะเขาบอกว่าเขาใส่เกียร์ดีทิ้งไว้อ่ะแล้วเขาอ่ะกำลังก้มไปปรับเบาะ
0: นั่นไง
1: เนี่ยแล้วจังหวะที่ก้มปรับเบาะเขาบอกเขาก็พุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปเหยียบซ้ำอะค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนเสียชีวิต1คนคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกบ้านหนองกระสังที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
0: ปรับเบาะด้วยนะคุณ
1: อ
0: รวรรณ
1: ปรับเบาะ
0: คุณเคยบางทีเนี่ยยกเบาะปุ๊บเนี่ยมันเลื่อนไปข้างหลังเงี้ยบางทีเท้ามันก็พลืดไปด้วยไงใช่ไหม
1: เผลอไปเหยียบเลยใช่ไหม
0: มันก็มีความเป็นไปได้ที่บอกว่าเออถ้าปรับเบาะก้มเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะให้ใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์พีไว้ดีกว่า
1: ค่ะทีเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งเข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจ CPR ผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุเป็นผู้หญิง1รายคือตอนนั้นเนี่ยเธออยู่ในสภาพที่หมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานรถพยาบาลนะคะรับตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่สุดท้ายเธอก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้บาดเจ็บอีก1รายเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะพอไปสอบถามผู้หญิงคนที่ขับรถกระบะเบื้องต้นเธอให้การว่าตอนที่เธอจอดรถอ่ะเธอก้มลงไปปรับเบาะคือเธอไม่ได้ปลดเกียร์ว่างอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่เบรกมือทำให้รถซึ่งตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีก็เลยพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหน้าแล้วก็เหยียบซ้ำจนเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะตำรวจสภ.นนทัยอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วทีนี้ตำรวจก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะคุณจามอนสำหรับคนที่ใช้รถหากจะต้องติดไฟแดงหรือว่าก้มหยิบของอะไรต่างๆในรถอ่ะแบบที่คุณจามอนบอกเลยควรจะปลดเกียร์ว่างใส่ตัวเอ็นคือบางทีเราลืมหรือยังไงไม่ทราบก็ยังใส่ดีไว้อยู่แต่ว่าก็เหยียบเบรกไว้แต่ตำรวจบอกไม่ได้เลยนะควรปลดเกียร์ว่างเอ็นแล้วก็ยกเบรกมือทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบางทีอ่ะมันไม่คาดคิดไงคะว่าจะเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้
0: เลื่อนเบาะอย่างเงี้ยมันพืดไปข้างหลังอย่างเงี้ย
1: มันมีโอกาสเป็นไปได้สูง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะต้องระวังนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดู1คดีต้องถือว่าเป็นคดีโหดนะครับนี่ฮะคนร้ายฆ่า3ศพไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงไปเห็นเขาอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงฆ่าทั้งคู่แล้วยังไม่พอฆ่าเด็ก6ขวบที่อยู่ในห้องด้วย6ขวบก็ฆ่าเดี๋ยวมาดูครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
1: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
6: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ

ตำรวจแอฟริกาใต้ยังเร่งล่าตัวกลุ่มคนร้ายที่กลาดยิงสะเทือนขวัญ2เหตุการณ์ซ้อนในคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้ามืดวันอาทิตย์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย28คนบาดเจ็บ25คนเบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการแย่งชิงอาณาเขตทำเหมืองทองผิดกฎหมายและความขัดแย้งทางธุรกิจสถานบันเทิงเหตุกลาดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์กลาดยิงในงานปาร์ตี้ที่บ้านพักใกล้เมืองเดอร์บันซึ่งมีผู้เสียชีวิต11คนสถิติจากสำนักงานตำรวจแอฟริกาใต้ระบุว่าประเทศที่มีประชากรราว62ล้านคนแห่งนี้มีอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมเฉลี่ยสูงถึง60รายต่อวันพายุนอร์อีสเตอร์กำลังแรงพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายเป็นระยะทางยาวตั้งแต่รัฐนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กไปจนถึงภูมิภาคนิวอิงแลนด์มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนทีมกู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างในรถยนต์และพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในหลายจุดบ้านเรือนและธุรกิจร้านค้ามากกว่า 130,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้แม้ว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐจะระบุว่าตัวพายุเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างช้าๆแต่เตือนว่าความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนและน้ำท่วมเฉียบพลันจะยังคงอยู่ตามวงจรน้ำขึ้นน้ำลงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักและพายุพัดกระหน่ำในหลายพื้นที่ของประเทศไปอย่างที่ปลอดภัยภัยพิบัติรอบนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนสูญหาย11คนทหารและกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาขณะที่ทางการเนปาลออกประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกคำเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่49เขตจากทั้งหมด77เขตทั่วประเทศมากกว่าครึ่งของพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศเช่นสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเลเซียและสิงคโปร์ออกประ

กาศเตือนพลเมืองของตัวเองที่อยู่ในประเทศไทยให้ติดตามข่าวสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและออกคำแนะนำว่าควรระวังตัวอย่างไรในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นส่วนใหญ่แนะนำให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่สูงเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วให้ตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนออกเดินทางตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกันการเดินทางจะครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายและให้เผื่อเวลาการเดินทางไปยังสนามบินไว้มากๆโดยเฉพาะการเรียกรถแท็กซี่หรือรถโดยสารอื่นๆซึ่งในช่วงนี้จะเรียกยากมากมีรถให้บริการไม่เพียงพอ

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ความแค้นนี่น่ากลัวนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยนะฮะแค้นแต่ไม่แสดงออกแต่พอมาเจอกันเนี่ยแหละสิเออเนี่ยนะฮะหนุ่มรับเลี่ยมพระเครื่องเนี่ยนะฮะแค้นเพื่อนคนนี้มากนะครับพอมาเจอตัวเนี่ยเข้าไปฟันเลยนะแม่เขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่มาห้ามเนี่ยฟันแม่เขาด้วยเออเนี่ยคนเราอะบางทีมันแค้นจนแบบว่าไม่สนใจแล้วนะครับนี่ฮะบุกฟันบุกแทงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเหตุเกิดนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในซอย9นะครับหมู่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับตำรวจได้รับแจ้งนะครับมีคนบาดเจ็บ2รายไปถึงเนี่ยเจอคนเป็นแม่อายุ61นะครับนางสาวทศนันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกฟันเข้าที่แขนอีกคนณัฐวุฒิครับอายุ35ปีคนนี้ลูกชายที่เป็นคู่กรณีนะฮะก็ถูกแทงเข้าที่หน้าท้อง2แผลนะครับนี่ฮะโอ้ยนะครับดีไม่โดนจุดสำคัญไปมากกว่านี้น
2: ะ
1: นี่ฮะคนก่อเหตุตำรวจตามคุมตัวไว้ได้ครับนายธนวัฒน์คนนี้เป็นหนุ่มรับเลี่ยมพระเครื่องนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะมีการต่อสู้กันด้วยนะครับตำรวจก็ยึดมีดปลายแหลมนะครับเอาไว้เป็นของกลางนะฮะจากการสอบสวนไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนเป็นแม่บอกว่าก็เขาเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนลูกค้าปกติเลย
2: ค่ะ
1: แต่ที่ไม่ปกติคือทุกคนแทนที่จะไปนั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาหยิบมีดออกมาฟันที่แขนลูกแม่เลยพอเห็นเหตุการณ์แม่ก็รีบเข้าไปห้ามปรากฏมันหันมาฟันแม่ด้วยฟันที่แขนเป็นแผลเลยเวอะหวะนะครับนี่ฮะขณะที่นายณัฐวุฒิเนี่ยนะครับตัวของลูกชายเนี่ยนะฮะบอกว่าเคยมีเรื่องกันมาเคยทะเลาะกันมาแต่มันนานมาแล้วไม่คิดเลยว่าผู้ก่อเหตุจะฝังใจจะติดใจจะแค้นเขาขนาดนี้นะครับโอ้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าคล้ายๆกันนะครับบอกว่ามาถึงเนี่ยไม่มีการพูดไม่มีการถามชื่อไม่มีการท้าทายอะไรเลยเดินเข้ามาฟันเลยครับ
3: เขาเดินข้ามมาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่ซื้อน้ำหน่อยค่ะแล้วเขาก็เดินมาแล้วก็นึกว่าเขาจะมาหยอกเพราะว่าบ้านอยู่ตรงข้ามกันค่ะเข้ามาเขาก็แทง
4: แทงใครก่อนครับ
3: แทงผู้ชายก่อน
4: ผู้ชายก่อน
3: แล้วแม่ก็ไปห้าม
4: ไปห้าม
3: ห้ามแม่ก็ดึงมีดมันจะแทง
4: อ
3: ยู่แล
4: ้
3: ว
4: อ๋อ
3: ช่วงนั้น
4: แทงรัวๆเลย
3: ใช่แล้วก็ล็อกมันไว้อ่ะไม่ให้มันหนี
4: อ๋อแต่เคยมีเรื่องกันไหม
3: ไปพี่เขาเคยทะเลาะกันนะคะแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่า
5: เฮ้ยมันจะหักขนาดนั้นเลย
4: เขาเขา
3: เดียว
4: แต่แ
3: ล้วน
4: ะอ๋อ
1: เนี่ยคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าสองคนนี้เขาทะเลาะกันมีเรื่องกัน
2: ค่ะ
1: นะฮะแต่เจ้าตัวเนี่ยกลับคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดมาแทงกันได้ไงคือคนเราถ้าเห็นกันปุ๊บเนี่ยมันต้องหนีหรือว่ามันต้อง

0: สู้แล้วไง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นี่ก็คือแบบเหมือนกับทีเผลออ่ะคือเขาเห็นน่ะแต่ไม่คิดว่าจะถึงขนาดมาแทงกันอ่
1: ะ
0: ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนเพื่อนะฮะดูมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุอยู่นะครับว่าโอ้โหแค้นอะไรขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวก็จะเรียกทุกฝ่ายเนี่ยนะฮะไปสอบปากคำนะครับเพื่อนำไปประกอบสำนวนในคดีนะครับ
1: ส่วนเหตุการณ์นี้คนร้ายโหดไม่แพ้กันบุกไปยิงถึง3ศพที่บ้านแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีเหตุผลเพราะว่าไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไปพบว่าเขากำลังอยู่กับผู้ชายแล้วก็เลยยิงแล้วปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเป็นเด็กแค่6ขวบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านเหมือนกันนะคะตำรวจสภ. 3ชุกค่ะพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านในพื้นที่อำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะพบศพผู้เสียชีวิต3รายคือพบว่าเป็นเด็กชายวัยแค่6ขวบนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนส่วนรายที่2เนี่ยทราบชื่อก็คือนางสาวจิระยาดาอายุ45ปีเป็นแม่ของเด็ก6ขวบที่ถูกยิงก่อนหน้านี้ที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในห้องน้ำในบ้านแล้วทีนี้นะคะภายในบ้านยังพบศพผู้ชายอีก1รายนอนเสียชีวิตจมกองเลือดทราบชื่อภายหลังก็คือนายอธิพงศ์อายุ42ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วในที่เกิดเหตุนะคะก็พบปลอกกระสุนขนาด9มม.จำนวน8ปลอกตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานพอไปสอบถามหลานของผู้เสียชีวิตที่อยู่บ้านใกล้กันนะคะคือหลานก็เล่าว่าช่วงประมาณทุ่มครึ่งของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเขาได้ยินเสียงคล้ายกับปืนดังขึ้น 3-4 นัดตอนนั้นก็คิดว่าเป็นเสียงคนไปตีคองอะค่ะคือเอาไม้อะไปตีคองแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเสียงซ่อมประตูบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้ประตูบ้านพังหลานก็เลยบอกว่าไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งมาทราบข่าวสะเทือนใจเกิดขึ้นค่ะ
2: ก็คือได้ยิน 3-4 นัด
3: ครับผม
2: เห็นรถวิ่งเข้าออก
3: รถวิ่งเข้าออกผมไม่เห็นเลยครับ
2: ไม่เห็นเลย
3: พอผมออกมาก็ไม่มีรถอะไรแล้วครับ
2: อ๋อได้ยินแต่เสียงปืน
3: ครับผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงมันเสียงปืนพวกอาคิระมันเสียงเมื่อคนค้อนตีไม้เงี้ยที่ว่าผมเข้าทำประตูบ้านนะเพราะว่าตัวบ้านมันไฟพังพวกคิดอย่างนั้นพวกเลยไม่ได้เอะใจอะไรพวกเลยออกไปนอนข้างนอกแล้วพวกก
4: ็
3: กลับมาตอนเย็น
4: พี่รู
3: ้พอกลับมาตอนเย็น
4: รู้
3: เข้ากลับเข้ามาพร้อมพวกแบ
4: บก็มันกลับ
3: พวกเลยทำรู้เข้าว่าลูกสาวเข้าว่าเข้าพวกถามว่าได้โทรคุยกับแม่ไหมได้ทักคุยกับแม่ไหมเขาบอกเขาไม่ได้ทักไม่ได้โทรพวกเลยบอกว่าพี่ลองไปดูสิแต่อย่างพวกกลับมาไฟบ้านเปิดหมดเลยทุกดวงและครอบครัวยาก็ไม่มีพวกเลยเอายาไปให้วัวเอายาไปให้วัวพวกมาคุณอาหารมู่พอมาคุณอาหารมู่พวกเลยบอกว่าให้ลูกสาวเขาลองเปิดประตูเข้าไปดูเขาถามพวกว่าประตูล็อกไหมพวกเลยหันไปดูประตูไม่ได้ล็อกลูกข้าวเต้าเขาเข้าไปเขาเห็นนะ
4: อ๋อก็คือเห็นเมื่อตอนเย็นนี
3: ้ครับผม
1: นอกจากนี้นะคะภรรยาของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุคือเธอเดินทางมาด้วยอาการตกใจแล้วก็บอกว่าไม่ทราบนะว่าสามีของตัวเองเนี่ยมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ได้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้สามีได้หายออกจากบ้านประมาณ 3-4 วันกระทั่งวันนี้ค่ะมาเจอว่ามาเสียชีวิตในบ้านที่เกิดเหตุนะคะล่าสุดผู้ก่อเหตุก็คือนายชัดชัยอายุ44ปีคือผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการประสานนักการเมืองท้องถิ่นให้พามามอบตัวค่ะกับตำรวจสภ.อู่ทองค่ะแล้วระหว่างสอบปากคำเนี่ยนะคะก่อนที่จะนำตัวผู้ก้องหาไปค้นหาของกลางไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนเสื้อผ้ารถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุปรากฏว่าพอไปสอบสวนผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพว่าสาเหตุที่เขาลงมือเนี่ยเป็นเพราะว่าไปแอบชอบพอกับฝ่ายหญิงซึ่งฝ่ายหญิงก็มีการคบกันกับทางผู้เสียชีวิตแล้วพอมาเห็นภาพบาดตาบาดใจเขาก็เลยนำปืนที่ติดตัวผู้ชายมาเนี่ยนำไปยิงอะค่ะส่วนเด็ก6ขวบที่อยู่ในห้องนอนผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิงปืนลั่นนี่เป็นการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูที่พัทยาหน่อยนะครับสาวเพศ2นะฮะถูกหนุ่มอังกฤษกดดันกล่าวหานะครับว่าขโมยยาเสพติดเข้าไป
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเลยทนไม่ไหวเอามีดมาฟันแล้วก็แทงหนุ่มอังกฤษนะครับเจ็บสาหัสเลยครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่ม

0: ื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะเค็มอ่ะอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
5: ินครับ
4: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
5: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
4: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
5: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
4: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
5: แล้วมาเจอกันนะครับ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: โอ้ที่พัทยานี่มีเรื่องกันแต่ละคืนนะล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสาวประเภท2นะครับนะก็ถูกหนุ่มอังกฤษเนี่ยนะครับบอกว่าขโมยไอซ์เข้าไปพยายามจะเค้นว่าขโมยของเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอก็เลยฮึดสู้ครับเอามีดแทงเจ็บสาหัสเลยครับนี่ฮะข้าวของกระจัดกระจายเลือดนี่เต็มห้องเลยคุณอรวรรณนะครับตำรวจได้รับแจ้งนะครับในอพาร์ตเมนต์ซอยเขาตาโลที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีว่ามีเหตุทะเลาะกันนะฮะไปเจอนายสก็อตนะครับอายุ39ปีเป็นชาวอังกฤษเนี่ยนะครับนอนจมกองเลือดอยู่ภายในห้องถูกแทงเข้าที่หัวไหล่ซ้ายแขนขวาแล้วก็เหนือเอวด้านซ้ายอาการสาหัสเลยนะฮะเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนในห้องเนี่ยเจอคราบเลือดกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับข้าวของเครื่องใช้กระจุยเลยฮะเหมือนลักษณะคนทะเลาะกันนี่ฮะสก็อตเนี่ยโอ้ยนอนขอความช่วยเหลืออยู่ไม่ไหวแล้วนะครับหน้าอพาร์ตเมนต์เจอนายอโนไทยครับเป็นสาวประเภท2ได้รับบาดเจ็บนะครับที่มือแล้วก็นิ้วมือซ้ายก็นั่งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเหมือนกันมีดาบนะครับ1เล่มตกอยู่ด้วยอโนไทยบอกว่าเขามีความสัมพันธ์กับชายชาวอังกฤษบนห้องนี่แหละนะฮะแต่ชายคนนี้เนี่ยมีอาการเหมือนคนหวาดระแวงกล่าวหาว่าเธอเนี่ยขโมยไอซ์ไปพยายามค้นตัวเธอพยายามบังคับเธอให้ไปอาบน้ำสระผมเพื่อที่จะหาว่าไอซ์เนี่ยซุกซ่อนอยู่ในตัวเธอหรือเปล่าสุดท้ายชายชาวอังกฤษนี้ก็ไม่เชื่อก็กักตัวเธอแล้วก็ซ้อมเธอนะฮะเธอก็เลยหมดความอดทนสู้กลับนะครับเอามีดนี่แหละฮะฟันแล้วก็แทงชายชาวอังกฤษคนนี้เลยทีนี้เขาบอกด้วยความตกใจนะมันทำไปเหมือนกับมันพลั้งมือก็เลยวิ่งลงมานั่งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับแล้วก็มีคนแจ้งตำรวจนะเธอก็เลยต้องถือว่าตกเป็นผู้ต้องหาไปเลยน
2: ะ
8: แบบนี้นะครับ
9: เขาก็คิดว่าหนูขโมยของเขา
10: ของนี่คือของอะไร
9: ยาครับ
10: ยาอะไร
9: ยาไอซ์
10: ยาไอซ์แล้วมีการสู้กันยังไงอ่ะ
9: ก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าให้หนูไปส่วนท้องเพราะเขาคิดว่าหนูนะยันลงไปในท้อง
10: เขาคิดว่าหนูเอายาคือลงไปในท้อง
9: ใช่แล้ว
10: ยังไง
9: หนูก็ไปทำแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปสระหัวเพราะคิดว่าหนูยันไปในหัวหนูก็ถอดหนูก็อาบน้ำแล้วเขาก็ถามหนูซ้ำเดิมว่าคุณเอาไปไว้ไหนหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้เอาไป
10: แล้วหลังจากนั้นอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
9: มันก็ซ้อม
10: หนูแล้วไอ้ที่เลือดเต็มตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไร
9: เลือดเขา
10: เลือดเขาเราทำอะไรเขา
9: หนูฟัน
10: ใช้มีดฟันเขาถูกต้องไหมเขาเจ็บเยอะไหม
9: เจ็บเยอะ
8: ตำรวจก็ยังไม่เชื่อในคำให้การนะครับก็เดี๋ยวรออายัดตัวแล้วก็สอบสวนทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่าตกลงไอ้ไอซ์ร้อยกรัมเนี่ยของใครก็มาตกอยู่ในห้องนี
2: ่
8: แล้วทำไมฝรั่งบอกหาไม่เจอ
2: เออ
8: แล้วพยายามจะค้นจะเค้นเพื่อเอาไอซ์เนี่ยก็มันอยู่ในห้องนี่แล้วไอซ์นี่เป็นของใครนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตำรวจสอบปากคำนะครับแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะครับ
11: มีเรื่องเตือนภัยอุทาหรณ์นะคะสำหรับใครที่บ้านอาจจะอยู่ติดแม่น้ำหรือว่าลำคลอง
8: ตอนนี้น้ำท่วมนะเด็กก็ออกไปเล่นน้ำเนาะ
11: ใช่ขึ้นเด็กไปเล่นน้ำน้องอายุแค่6ขวบนะคะปรากฏว่าพลัดตกน้ำเสียชีวิตค่ะ
12: ี๋ยวข้าไปปว
11: เนี่ยค่ะแม่ของน้องโชกุนร้องไห้แทบจะขาดใจค่ะเพราะว่านักประดาน้ำ4ชุดระดมกำลังค้นหาปรากฏว่าไปพบร่างไร้วิญญาณของน้องโชกุนนะคะคือจมลึกไปใต้แม่น้ำอะค่ะลึกประมาณ2เมตรพอเจ้าหน้าที่นำร่างน้องขึ้นมาเท่านั้นโอ้โหคุณแม่นี่ปลิ่มจะขาดใจเลยค่ะคือเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นบริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ซอยวัดศรีจันทประดิษฐ์คือพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ติดกับคลองลำรางเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับคลองบางปูใหม่คือบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในช่วงของน้ำเนี่ยขึ้นพอดีแล้วระดับน้ำในลำรางเนี่ยนะคะอยู่ระดับเสมอภายในตัวบ้านปรากฏว่าน้องโชกุนน่ะคือทางผู้ปกครองบอกนะคะว่าอาจจะไม่ทราบว่าบริเวณจุดนี้ค่ะมีน้ำลึกก็เลยทำให้พลัดตกลงไปจนกระทั่งเสียชีวิตพอไปสอบถามคุณตาของน้องโชกุนก็เล่าว่าก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยนะตอนเช้าตายังเห็นน้องโชกุนอ่ะเล่นน้ำอยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่เลยแล้วตาก็ถามว่าไม่ไปโรงเรียนหรอหลานก็บอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วพรุ่งนี้หยุดอีกหนึ่งวันนะคุณตาก็เลยบอกให้หลานเข้าบ้านไปจากนั้นคุณตาก็เลยบอกว่าก็ไปต้มน้ำนั่งดื่มกาแฟตามปกตินั่นแหละเพราะว่าบริเวณหน้าบ้านมีน้ำท่วมขังกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงคุณตาเริ่มผิดสังเกตแล้วค่ะเพราะว่าไม่เห็นหลานก็เลยเข้าไปเรียกลูกสาวก็เป็นแม่ของน้องโชกุนเนี่ยนะคะกำลังนอนอยู่ในบ้านให้มาช่วยกันออกตามหาปรากฏว่าช่วงแรกก็ยังไม่พบก็เลยเดินออกไปตามหาบริเวณใกล้เคียงจนถึงเกือบสะพานแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอะค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดน้องโชกุนเนี่ยนะพัดตกน้ำรองเท้าเนี่ยอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปแต่ปรากฏว่าก็ไม่พบรองเท้าและไม่พบเบาะแสอะไรเกิดขึ้นเลยก็เลยพากันเดินกลับมาบ้านกระทั่งแม่เนี่ยมาพบรองเท้าของน้องโชกุนตกอยู่บริเวณจุดเดียวกันกับที่คุณตาเห็นน้องเล่นน้ำเลยก็เลยทำให้ครอบครัวเชื่อว่าน้องน่าจะพัดตกน้ำบริเวณนี้แหละ
13: เช้านี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เขาเล่นอยู่ตรงนี้
14: ครับ
13: เขาเล่นอยู่ตรงนี้ปุ๊บลุงก็มาเตรียมกาน้ำว่ามันต้มน้ำข้างนอกไม่ได้เป็นเอากาน้ำเข้าไปข้างในแล้วก็บอกให้หลานเข้าบ้านเลยมันก็เล่นอยู่ตรงนี้ลุงก็ไม่ได้เอะใจมากก็ถามบอกไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้บอกโรงเรียนหยุดโรงเรียนก็หยุดอีก2วัน
14: ครับ
13: ก็เลยนั่งกินกาแฟนั่งกินกาแฟหมดแล้วก็เลยเรียกแม่มันแม่อยู่ในห้องนอนอยู่ไปดูโชกุนดิโชกุนหายไปไหนเป็นครึ่งชั่วโมงแล้ว
8: ตอนนี้มีอยู่2อย่างบ้านน้ำท่วมเด็กก็ไปเล่นกับเคสปิดเทอมแล้วชวนกันไปเล่นน้ำ
11: ใช่ค่ะ
8: แล้วเกิดเหตุถึงเนี้ย
11: อย่างที่นนทบุรีเหมือนกันโรงเรียนหยุดนะคะปรากฏว่าน้องทั้ง3คนเนี่ยเขาชวนกันไปเล่นน้ำค่ะแล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้ว่าพากันเดินออกไปทีนี้บริเวณท่าน้ำนะคะก็พบรองเท้าเนี่ยถอดทิ้งไว้4คู
8: ่ครับ
11: คือปรากฏว่าทั้ง4คู่นี้กลายเป็นผู้ที่สูญหายนะคะ มีน้องนายอายุ15ปีน้องจัตตินอายุ9ปีน้องออโต้อายุ11ปีทำให้นักประดาน้ำเนี่ยพากันค้นหาบริเวณจุดที่เจอรองเท้าพอไปสอบถามน้องปืนอายุ15ปีคนที่เห็นเหตุการณ์และน้องบอกว่าพยายามที่จะลงไปช่วยเนี่ย

0: น้องเล่าแบบนี้นะน้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรุ่นน้องประถมประมาณป.4 ป.5 นี่แหละกระโดดไปเล่นน้ำก่อนทีนี้เขาพยายามที่จะยื่นมือช่วยน้องนายอายุ15ปีที่ยืนอยู่ตรงขั้นบันไดให้พยายามจับมือดึงเขาไว้อะค่ะแต่เนื่องจากว่าแรงดึงแล้วก็กระแสน้ำก็เลยทำให้ฉุดร่างกันลงไปในน้ำเด็กๆพยายามเกาะกันไว้เป็นสายนะตอนนั้นน่ะน้องบอกว่าน้องเห็นเหตุการณ์ใกล้ๆก็เลยรีบกระโดดลงน้ำไปช่วยพยายามที่จะถีบน้องๆที่เขาเกาะกันไปช่วยกันดึงไว้เนี่ยถีบออกแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวแล้วก็พัดน้องไปอย่างรวดเร็วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยไม่ทันนอกจากนี้น้องแบ็คอายุ11ปีผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนะคะเขาก็บอกว่าคือที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วน้องบอกนะว่ากลุ่มนั้นไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยคุณจามอนไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลย
1: แล้วทีนี้
0: ชวนกันไปเล่นน้ำแล้วน้องแม็กเนี่ยบอกว่าเธออย่าลงไปเล่นน้ำเลยไม่มีใครเล่นน้ำไม่มีใครว่ายน้ำเป็นแต่เพื่อนก็ไม่ฟังปรากฏว่าก็เกิดการสูญหายเกิดขึ้นนะคะ
1: ครับผม
0: ล่าสุดค่ะปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเจ้าหน้าที่ค้นหาประมาณ20นาทีพบร่างของน้องทั้ง3คนโหพอพ่อแม่เห็นนะคะ
1: ครับ
0: เศร้าโศกเสียใจ
1: ใจสลาย
0: สลายเลยเพราะครอบครัวเนี่ยรอคอยปาฏิหาริย์แต่ปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างของน้องๆทั้ง3ร่างเนี่ยนะคะส่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
2: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
2: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: จะพาผู้ชมไปเกาะฮาวายนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าลาวาค่ะประทุขึ้นมาจากภูเขาไฟเนี่ยค่ะสว่างสวัยไปทั่วบริเวณแต่ว่ายังโชคดีนะคะเขายังจำกัดบริเวณอยู่บริเวณยอดเขาเท่านั้นในพื้นที่ก็เลยยังไม่มีการประกาศเป็นภัยพิบัติหรือว่าอันตรายต่อชุมชนโดยรอบนะคะ
1: ครับลากันด้วยภาพนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่ง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายที่เราจะมาอัปเดตทุกคนได้ชมแบบพร้อมๆกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 ทางช่อง Mcot HD หมายเลข 30ค่ะในช่วงนี้ทางรายการนะคะขอเกาะติดมหกรรมกีฬาเยาวชนที่เดือดที่สุดแห่งปีค่ะซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนไทยนะคะได้มาปล่อยของโชว์พลังแล้วก็ล่าฝันกันแบบสุดเหวี่ยงกันเลยทีเดียวค่ะกับออมสินยูสปอร์ตเฟสติวัล2026ฤดูกาลที่17นั่นเองซึ่งการแข่งขันแต่ละสนามเนี่ยบอกเลยว่ามันมากๆค่ะแล้วก็ดีกรีความมันเนี่ยยังไม่แผ่วลงเลยนะคะเพราะว่านี่คือสนามที่5ที่เมืองปากกระโทจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะต้องบอกงี้ว่าการแข่งขันเนี่ยสูสีมากๆในทุกๆการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอพาทุกคนไปชมกันนะคะว่าสถาบันไหนเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ในสนามนี้ไปครองได้สำเร็จมีช็อตความประทับใจระดับ5ดาวอยู่ด้วยค่ะไปชมโมเมนต์ลุ้นๆพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงมอเตอร์สแตนสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ Everyday Precious ความสุขมีได้ทุกวัน
0: จากสนามแรกสุดเดือดที่กรุงเทพมหานครสู่การเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความฝันของเยาวชนไทยในที่สุดมหกรรมกีฬาเยาวชนธนาคารโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีออมสินยูธสปอร์ตเฟสติวัล2026ฤดูกาลที่17ก็เดินทางมาถึงสนามที่5เมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์รวมความมันและความมุ่งมั่นของเหล่านักกีฬาเลือดใหม่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่พร้อมระเบิดฟอร์มชิงความเป็นหนึ่งเพื่อก้าวไปสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศและลุ้นครองถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติเปิดฉากความเร้าใจแรกด้วยกีฬาบาสเกตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่เสียงเชียร์รอบสนามแทบจะลุกเป็นไฟบรรดาทีมยัดห่วงฝีมือชะกาต่างงัดทีเด็ดทั้งรุกและรับมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์เจอกับโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดราชบุรีเกมดำเนินไปอย่างสูสีตื่นเต้นทุกวินาทีจนกระทั่งได้บทสรุปของแชมป์ประจำสนามนี้โดยเสียงเฮดังสนั่นเมื่อเจ้าทีมอย่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์โชว์ฟอร์มแกร่งเล่นด้วยความฮึกเหิมและทีมเวิร์กอันยอดเยี่ยมพลิกกลับมาขึ้นนำตั้งแต่ควอเตอร์2และรักษาความได้เปรียบจนจบเกมเอาชนะโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดราชบุรีไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์56ต่อ52คะแนนพงาดคว้าตำแหน่งชนะเลิศบาสเกตบอลชายสนามที่5ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ในบ้านเกิดพร้อมตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จ
2: ฟอร์มการเล่นวันนี้นะครับค่อนข้างประทับใจนะครับไม่คิดว่าจะสูสีขนาดนี้นะครับซึ่งพอเล่นแบบสบายๆนะครับก็ทำให้เหมือนเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของน้องๆ นะครับอยากจะพาให้ไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นคือไประดับประเทศนะครับของเราก็นักบาสภูธรครับก็อยากจะเข้าในรอบลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโครงการที่ดีครับเพราะว่าเปิดโอกาสเปิดเวทีให้น้องๆได้แสดงความสามารถนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเวทีให้น้องๆนะครับต่างจังหวัดได้แสดงความสามารถก็จะไม่เห็นศักยภาพของเด็กๆนะครับในต่างจังหวัด
0: ขยับมาที่กีฬาที่เป็นกระแสในตอนนี้นั่นก็คือกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่สนามนครสวรรค์ลุกเป็นไฟด้วยลีลาการตบลูกยางที่ทรงพลังและรวดเร็วทีมตบสาวจากสถาบันต่างๆทั่วภาคเหนือและภาคกลางตอนบนซึ่งในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างทีมโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง2ทีมต่างงัดแท็กติกแพรวๆทั้งการเซตบอลสั้นบล็อกแน่นหนา

0: และลูกเสิร์ฟทำแต้มทำเอาแฟนๆกองเชียร์ลุ้นระทึกกันจนแทบไม่กระพริบตาสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านกีฬาก้าวสำคัญของเยาวชนไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ฝีมือแต่ยังมีหัวใจนักสู้เกินร้อยโดยผู้ที่คว้าแชมป์ไปครองคือทีมโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาดด้วยสกอร์3-0เซตซึ่งแม้โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมจะพลาดแชมป์ไปแต่ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบประเทศไทยไปด้วยค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจกับพี่ๆทุกคนค่ะที่ช่วยกันเล่นค่ะวันนี้ทุกคนช่วยกันรับบอลดีค่ะเหนียวค่ะ
2: พวกหนูเหนียวใช่ไหมคะก็ฝึกรับบอลด้วยกันค่ะซ้อมทุกวันซ้อมทักษะพื้นฐานการรับบอลกันค่ะ
1: ก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนเชียร์เทพมงคลรังสีด้วยนะคะรอบประเทศยังมีเราค่ะ
3: สาวที่เธอเหลียวรับบอลเหนียวเท่าเทพมงคลป่า
0: พลาดไม่ได้กับกีฬาขวัญใจมหาชนที่สนามหญ้าเขียวขจีกับเกมลูกหนังฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่สาดความมันไม่แพ้กันทุกทีมทุ่มเทแรงกายแรงใจวิ่งสู้ฟัดตลอด90นาทีเพื่อกิตยศของสถาบันโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทพบกับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเปิดเกมมาเป็นฝั่งยอแซฟอุปถัมภ์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าออกนำไปที่1-0ก่อนที่อบจ.ชัยนาทจะไม่ยอมแพ้ตามตีเสมอเป็น1-1ได้สำเร็จและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอบจ.ชัยนาทก็มาซัดประตูชัยพลิกคว้าชัยชนะไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมเบียดเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญอย่างโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จากจังหวัดนครปฐมไปได้อย่างสุดมันกอดคอกันสร้างเส้นทางตามฝันสู่รอบระดับประเทศต่อไป
4: ก่อนอื่นต้องชื่นชมนักกีฬานะครับที่เล่นได้เต็มที่แล้วก็ตามที่ทางโค้ชได้วางแผนไว้นะครับก็ถือว่าเล่นได้สนุกครับทางอบจ.ชัยนาทครับโดยท่านนายกกิตนายิ่งในเวลพานะครับแล้วก็ท่านรองสุขศักดิ์โภคาสายแล้วก็ทางท่านปลัดนับสุขกันว่าดีแล้วก็ทีมงานทางสจ.ก็ดีนะครับเราส่งเสริมทางด้านกีฬาของนักเรียนเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลซึ่งถ้าพูดถึงชัยนาทก็ถือว่าทุกคนรู้จักนะครับปีนี้เรามีฟุตซอลด้วยแล้วก็ส่วนในการส่งเสริมเราก็มีการส่งเสริมที่จะให้นักเรียนได้ไปเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปนะครับอยากให้สนับสนุนมากยิ่งขึ้นถ้ามีโอกาสครับเพิ่มกีฬาอื่นๆให้เป็นทางเลือกของนักเรียนอีกก็จะดีครับผม
0: แต่ความมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนอยากให้ทุกคนได้มาติดตามกันต่อนะคะว่าในสนามถัดไปเนี่ยจะไปแข่งขันกันที่ไหนและผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าทีมไหนเนี่ยจะคว้าแชมป์ไปครองพร้อมชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลรวมกว่า 4.6 ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะรอติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok ค่ะของอองเซ็นยูสปอร์ตเฟสติวัลนั่นเองช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะและช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
2: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
1: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
3: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
4: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
5: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งจันใหม่ไปสุดเทรนด
6: ์ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกขออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะ

0: ราทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช็อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
3: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
4: ช่วง News Variety สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ New Isuzu X Series 2.2 TDI Max Force
5: ช่วงนี้ขอพาทุกคนไปติดตามกิจกรรมดีๆจากบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลล์จำกัดค่ะซึ่งนี้ก็คือกิจกรรมอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่47นั่นเองเราไปกันที่โรงเรียนบ้านไหลสูงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
6: กลุ่มอิสุสุในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ฮิโรยาสุซาโตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลล์จำกัดและคุณสมศรีพร้อมญาติผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสิ่งที่ดีให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องและสุดส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่47ให้แก่โรงเรียนบ้านไหลสูงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชนตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอิสุสุนั้นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นโครงการเพื่อสังคมระยะยาวที่กลุ่มอิสุสุมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและยั่งยืนแม้ในช่วงเวลาที่สังคมต้องเผชิญกับความท้าทายและสถานการณ์อันยากลำบากกลุ่มอิสุสุยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสานต่อโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนไทยและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป
7: เรามีการจัดส่งทีมงานนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการเข้าสำรวจพื้นที่นะคะหลังจากนั้นค่ะเรามีการขุดเจาะนะคะระบบน้ำบาดาลนะคะมีการติดตั้งเครื่องกรองมาตรฐานสูงนะคะรวมทั้งมีการสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มรวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะให้ถูกกับสุขลักษณะด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการตั้งพลังแสงอาทิตย์นะคะเพื่อให้โรงเรียนนะคะสามารถลดค่าใช้จ่ายซึ่งก็คือค่าไฟฟ้านะคะ 3,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะพบกันใหม่โรงเรียนหน้าค่ะ

รียนบ้านไหลสูงตำบลไหลทุ่งอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำในพื้นที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมทั้งยังพบปัญหาน้ำสนิมน้ำเค็มและน้ำกร่อยซึ่งไม่สามารถบำบัดด้วยเครื่องกรองน้ำทั่วไปที่โรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยเหตุนี้กลุ่มอิสุสุจึงส่งทีมงานลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจปัญหาและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดที่ประกอบด้วยระบบบ่อน้ำบาดาลครบวงจรระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานอาคารผลิตน้ำดื่มพร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งานการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบรวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงกว่า 3,000 คนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่องพร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก44เมตร

0: ซึ่งมีอัตราการสูบน้ำ10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 10,000 ลิตรต่อชั่วโมงค่ะและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและบุคลากรได้อย่างยั่งยืน
1: โครงการก็จะมีประโยชน์นะครับทั้งในเรื่องของทำให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำงานในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบำรุงสาระบบประปาแล้วก็ท้ายงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำคิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็อนาคตก็จะมีโครงการนี้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ
2: ต้องขอบคุณโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตเพราะน้ำที่อิซูซุสร้างให้กับพวกเรานั้นเป็นน้ำที่ได้มาตรฐานสามารถดื่มได้เป็นการพัฒนาให้ลูกนักเรียนได้เจริญเติบโตได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นเด็กที่ดีต่อไปค่ะ
0: อิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นโครงการระยะยาวที่กลุ่มอิซูซุมุ่งมั่นตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไปเพื่อตอบแทนสังคมโดยมีเป้าหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดให้หมดไปอิซูซุยังมุ่งเน้นแนวคิดอิซูซุ Trusted Buddy อิซูซุเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยตอกย้ำคุณค่าแบรนด์อิซูซุที่อยู่เคียงข้างคนไทยและเติบโตคู่สังคมไทยที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยต่อในอนาคตอย่างยั่งยืน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ Mew X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: พวกเรา Scoopy Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
2: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แข่งเจนใหม่ไปชุดเทรนด
4: ์ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะกับเราทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
5: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้สิบกว่าที่อ่ะ
6: ทันหรือเปล่า
7: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
6: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
7: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
8: ช่วง News Update สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda FBT วงการกีฬาในบ้านเรานะคะมีอีกหนึ่งภาพความประทับใจในระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นบนลานน้ำแข็งกันอีกแล้วค่ะซึ่งประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน The Expert International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ค่ะที่รวมดาวรุ่งแถวหน้าทั่วเอเชียค่ะมาประชันความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งกันที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena บรรยากาศความสนุกความดุเดือด

เมื่อความตื่นเต้นระดับเอเชียมาปะทะกับนวัตกรรมแห่งอนาคตในศึก X เผิง International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ทัวร์นาเมนต์ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับนานาชาติโดย MGC Asia ร่วมกับ X เผิงประเทศไทยและทัพพันธมิตรตอกย้ำประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดอีเวนต์กีฬาระดับภูมิภาคเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ด้วยพิธีเปิดสุดอลังการที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena พระราม9ต้อนรับขุนพลน้ำแข็งดาวรุ่งกว่า14ทีมจากทั่วเอเชียทั้งไทย Chinese Taipei ฮ่องกงและอินโดนีเซียที่พร้อมใจลงประชันความเร็วปะทะความกล้าในรุ่น U15 และ U20 ซึ่งแต่ละทีมต่างนำผู้เล่นดาวรุ่งที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนประเทศและสโมสรเพื่อประชันฝีมือในเกมที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วความแข็งแกร่งและการเล่นเป็นทีมกีฬาน้ำแข็งถือเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะความแข็งแรงและการตัดสินใจภายในเสี้ยววินาทีผู้เล่นทุกคนต้องอาศัยความเข้าใจในเกมการเคลื่อนที่โดยไม่ครอบคลองพักรวมถึงการสื่อสารและความร่วมมือของทั้งทีมแม้แต่จังหวะเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้นั่นจึงทำให้ทุกเกมในรายการนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสร้างประสบการณ์ล้ำค่าให้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้าภาพหรือทีมเยือนจากต่างประเทศบรรยากาศการแข่งขันตลอด3วันอัดแน่นไปด้วยความดุเดือดตื่นเต้นความเร็วความแข็งแกร่งและไหวพริบและนี่คือเสน่ห์ของฮอกกี้น้ำแข็งกีฬาที่เต็มไปด้วยพลังและการปะทะระดับมาสเตอร์พีซโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนักกีฬาเยาวชนทุกคนต่างโชว์ทักษะและเบสิกที่ไม่ธรรมดาแชมป์ตกเป็นของยอดทีมอย่างฮ่องกง CSA จากฮ่องกงที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและเด็ดขาด

่วนไฮไลท์ที่แฟนกีฬาชาวไทยลุ้นกันสุดตัวคือการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีแมตช์หยุดโลกเป็นการพบกันระหว่าง Thailand X-Black เจ้าภาพและ Taipei Pro Zone Selectซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อมีน้องพีมธนัชลิ้มปัญญากุลนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนทีมชาติไทยขวัญใจแฟนๆร่วมนำทัพลงวาดลวดลายบนลานน้ำแข็งโดยฝั่งไทยอาศัยการเข้าทำที่รวดเร็วและเด็ดขาดยิงนำตั้งแต่ต้นเกมก่อนปิดบัญชีเอาชนะไปอย่างขาดลอย4-0คว้าถ้วยแชมป์ยู20ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ

นอกจากเกมการแข่งขันอันดุเดือดอีกหนึ่งไฮไลท์สุดพิเศษที่เรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนามคือการคัมแบ็กคืนหลานน้ำแข็งของพี่ภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลสมาชิกบอยแบนด์วงบัสอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยพี่ชายของน้องพิมที่กลับมาร่วมสวมสเก็ตจับไม้ฮอกกี้ลงเล่นในศึกเอ็กซิบิชันเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

แถมงานนี้พี่ภูยังจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนๆได้ฟินกันทั่วหน้าด้วยการโชว์เสียงร้องสะกดใจกลางลานน้ำแข็งทั้งเพลงยิ้มง่ายและ Rewrite the Star สร้างบรรยากาศความสุขรอยยิ้มและมิตรภาพที่ผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬาได้อย่างลงตัว

ำหรับศึก X เผิง International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ทัวร์นาเมนต์ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับนานาชาติไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของชัยชนะหรือเหรียญรางวัลแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยซึ่งทาง MGC Asia และ X เผิงประเทศไทย

ำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมอเตอร์สแตนแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 ทางช่อง M-Pod HD หมายเลข 30วันนี้กล้วยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงควบคุมตัวชาย5คนที่ถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยเตรียมการก่อการร้ายและครอบครองวัตถุระเบิดใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกของอังกฤษเพื่อสอบปากคำอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้โดยหน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบสวนประเด็นความเชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นหนึ่งในแนวทางหลักเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้ในภารกิจโจมตีคลังขีปนาวุธของอิหร่านที่คุกคามเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยตามฐานทัพอากาศและที่ตั้งสำคัญทางทหารอื่นๆของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในอังกฤษด้วยซีตีฮัสมะโมฮัมหมัดอาลีภริยาของอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมหมัดแห่งมาเลเซียถึงแก่กรรมช่วงเช้าวันนี้ที่สถาบันหัวใจแห่งชาติมาเลเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยวัย100ปีรัฐบาลมาเลเซียประกาศจะจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติในระดับรัฐและมีกำหนดฝังร่างที่สุสานแห่งชาติภูสาราเนการาวันในเมืองปูตราจาย่าซีตีฮัสมะแต่งงานกับดร.มหาเทในปี2499มีบุตร7คนรวมระยะเวลาเคียงคู่กันยาวนานถึง70ปีมหาเทเคยกล่าวยกย่องภรรยาว่าเป็นกระดูกสันหลังในความสำเร็จตลอดเส้นทางการเมืองอันยาวนานของเขาแบดมินตันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอันเซยองมือหนึ่งของโลกและเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024จากเกาหลีใต้พบเฉินยู่เฟยมือสี่ของโลกจากจีนเกมนี้แชมป์เก่าและเจ้าของ2เหรียญทองหางโจวเกม2022ตบเอาชนะไปได้2เกมรวด21-5และ21-12ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นปีที่2ติดต่อกันไปป้องกันแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันโดยอันเซยองจะเข้ารอบไปพบอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นที่ตบเอาชนะหวังจื้อยี่มือ2ของโลกจากจีน2เกมรวด21-11และ22-20ส่วนคู่ชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิวคุลวุฒิมือ2ของโลกจากไทยพบโลเคียนยิวอดีตแชมป์โลกปี2021จากสิงคโปร์

0: ตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: หนังเรื่องนี้ลงทุนโดยบริษัทหนังของผมหวังอีเหยียนที่เพิ่งก่อตั้งใหม่และพอดีว่าหนึ่งในผู้ลงทุนคืนนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วย
3: ไอ้ใคร
2: ผมจะเชิญเขาออกมาพบกับทุกคนขอเชิญคุณผังเจิ้นอีครับ
4: ฮะใช่เหรอ
5: จริ งเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเหรอเหรอเหรอเ
2: หรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหรอเหร
5: อเหรอเหรอเหรอเ
2: หรอเหรอเหรอเจอกันอีกแล้วนะครับ
6: ตอนนี้เป็นเวลาถามคำถามเชิญนักข่าวทุกคนถามได้ตามสบายเราจะตอบทีละคำถามค่ะ
7: คุณอีเหยียนคะคุณได้จงเจเป่าถอนตัวกลางคันจะเป็นการไม่ไว้หน้ากองประกวดหรือเปล่าคะคุณวางแผนไว้แล้วใช่ไหมเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับจงเจเป่านะคะ
2: คุณจงเจเป่าวันนี้จงหวนเกิดคดีฆ่าคนตายแบบว่าคนร้ายคือโจเจฉีที่ประกวดด้วยกันหรือว่าพวกคุณเป็นพี่น้องจะตอบยังไงครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
8: คุณชายอีครั้งนี้คุณทุ่มเทหลายๆอย่างเพื่อจีบจงเจเป่ามั่นใจว่าจีบติดแล้วครับ
7: ว่าไงคะ
6: ตอบค่ะ
2: ใช่ครับผมมั่นใจมาก
5: โอ้โหแมนสุดๆเลย
9: ยอดเลยค
5: ่
9: ะยอดเลยค่ะ
2: น
9: ี่
2: ม
9: ัน
2: จะ
9: ได
2: ้หวัง
9: เลยค่ะ
2: มัน
9: จะได้อยากได้อยาก
2: ได้
9: ม
2: ั่
9: นใจใช่ไหมคะ
5: ตอบค่ะ
9: ไปถึง40ยังมั่นใจอีก
2: ครับ
10: ฮัลโหล
11: ฮัลโหลฉี
10: พูดสิ
11: ถึงท่าเรือหรือยัง
10: หนูถึงแล้วเรืออยู่ไหน
11: เรือจะถึงแล้วทำไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะดีที่อาฟามีคนรู้จักเขาบอกว่าพอเรือส่งแกถึงไต้หวันแล้วจะมีคนมารับฉันบอกแกแล้วไงจะกลับมาประกวดไปซ่องกงทำไมตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วแกจะทำยังไงต่อ
10: แม่ยังจะด่าหนูอีกเหรอทั้งหมดเป็นเพราะใหญ่บ้าจงเจียเป่ามาทำลายหนู
11: ไม่ถึงไต้หวันก็อย่าก่อเรื่องอีกนะฉันขอร้องล่ะฉันกับอาฟาเสร็จธุระแล้วจะรีบไปหาร
10: ู้แล้วหนูเห็นเรือแล้วไม่คุยแล้วนะ
11: ระวังตัวด้วยนะ
10: ไม่ต้องห่วงหนูต้องมีชีวิตรอดกลับมาแก้แค้นหนูจงเจียฉีพูดไว้เลยสักวันหนูต้องกลับมาแก้แค้นจงเจียเป่าให้ได
12: ้ปี2022
7: พี่จิงเอ๋
2: พี่จิงเอ๋บังเอิญจัง
13: สวัสดีครับ
7: น
13: ั่
7: นสิบังเอิญจังมาทำงานเหรอ
14: ค่ะวันนี้มิสฮ่องกงรอบไฟนอลนี่นานเลยไม่ดูหน่อย
8: เราไปก่อนนะบ๊ายบาย
2: บาย
7: โอเคบ๊ายบาย
2: เอ๊ะทำไมเขาอยู่ที่นี่ล่ะถูกนิตยสารไล่ออกแล้วเนี่ย
14: เขาถูกไล่ออกเหรอเขาลาออกเองไม่ใช่เหรอ
8: เฮ้ยนั่นมันข้ออ้างเขาจะได้ไม่เสียหน้าไงเขาสร้างเฟกนิวเรื่องใหญ่มากและยังถูกคนจับได้จะไม่ถูกไล่ออกได้ยังไง

0: นี่นี่นี่เธอนี่นะฉันได้เธอมาคบค้าสมาคมคุยธุรกิจกลับมาสู่ตรงนี้เหรอ
1: โธ่เอ้ยคนพวกนั้นคุณก็รู้เสแสร้งใส่หน้ากากคุยกันทั้งนั้นน่าเบ
0: ื่อทำไมแกล้งนิสัยเรียบร้อยมีมารยาทงั้นเหรอ
1: ตอนนี้ฉันไม่ใช่นักข่าวแล้วจะนักข่าวพวกนั้นฉันเฮ้ยช่างเถอะไม่พูดดีกว่า
0: หลี่จิ้งเหรอมีสติหน่อยมีสติหน่อยสิ
1: ทำอะไร
0: ฟังให้ดีนะนี่ซื่อจุ้ยฮาวเตอร์ you are the best อันนั้นว่าไซโกเดสทั้งชิ้นหนึ่งชเวโกเยโยคุณดีที่สุดครับดูเอลเมย์วอซิโอเมโฮดูมิสเตอร์เบสเ
1: ฮ
0: อเอลิสลาเมโฮ
1: น้ำลายคุณพูดอะไรของคุณเนี่ย
0: เธอรู้ไหมเมื่อกี้ฉันใช้ภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีไทยฝรั่งเศสเยอรมันโปรตุเกสและสเปน9ภาษาพูดกับเธอว่าเธอดีที่สุดเธอก็ต้องดีที่สุดวิธีนี้ฉันฝึกมาจาก YouTube ของพระอาจารย์ด้านจิตใจคนหนึ่งสวามิบุญโยบริยามีของอินเดียเขาบอกว่าถ้าคนเราขาดความมั่นใจแล้วก็ให้ใช้ภาษาหลายๆประเทศเตือนสติตัวเองพูดชมตัวเองขอแค่เธอชมอย่างจริงใจยิ่งชมมากเท่าไหร่สุดท้ายจะกลายเป็นจริง
1: จริงหรือเปล่า
0: ก็ต้องจริงสิฉันเคยลองใช้ได้จริง
1: คุณมั่นใจในตัวเองจะตายต้องลองด้วยเหรอ
0: ต้องไม่ใช่อยู่แล้วเธอรู้ไหมทุกวันนี้ในทุกๆเช้าฉันจะใช้9ภาษาบอกกับตัวเองในกระจกว่าฉันโคตรหล่อฉันโคตรหล่อฉันโคตรหล่อเธอไม่รู้สึกว่าฉันหล่อขึ้นเยอะเหรอ
1: เฮ้ยเออจริงสิเท่าแก่คุณมาได้ยังไงเนี่ย
0: คืนนี้ตัดสินมีซ่องกงฉันต้องมาดูหน่อยสินี่ตอนนี้ฉันหล่อขนาดนี้ไม่โอกาสฉันจีบพวกเขาหน่อยเหรอแต่ว่านอกจากมาชมแล้วคืนนี้ฉันมีภารกิจสำคัญด้วยก็คือทำให้ทุกคนที่นี่ได้รับรู้ว่าฉันซัพพอร์ตเธอแค่ไหนมีฉันเป็นที่พึ่งให้เธอไม่มีใครกล้าดูถูกเธอนี่อย่ามัวคุยเลยงานจะเริ่มแล้วไปดูสาวๆกับฉัน
1: ถ่ายเยอะๆนะคะทางซ้ายค่ะทางซ้ายทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้ค่ะตรงกลางเป็นช่างภาพของกองประกวดทางซ้ายทางซ้ายค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยผู้กำกับเหยียนขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งคู่ยังขนาดนี้ยังมาเป็นกรรมการให้เราขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งคู่เป็นคนดังคงไม่ต้องแนะนำนะคะไม่ต้องแนะนำแล้วค่ะทุกคนคุ้นเคยกันดี
2: ไม่เจอกันนานนะคะผู้กำกับสบายดีไหม
3: อ๋อก็ดี
1: ผู้กำกับเหยียนช่วงนี้ถ่ายเรื่องอะไรอยู่คะจะได้ร่วมงานกับอาเปาไหมคะ
3: มีโอกาสมีโอกาสแน่นอน
0: ยังพอมีเวลาอีกสักพักก่อนงานจะเริ่มงั้นเราให้ผู้กำกับเหยียนเข้าไปพักก่อนดีกว่า
1: ดีๆ
0: ดูว่าเขาไม่ชินกับคนเยอะๆกลัวถูกรบกวนนะครับ
1: เชิญนี้ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: เชิญค่ะ
1: ช่วงนี้คุณถ่ายทำหนังเรื่องนึงเกี่ยวกับ
2: ตลกคนนี้หญิงจังเลยนะคะ
1: ไอ้โง่คนนี้10ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมชอบวางมาดขี้เก๊กเหมือนเดิมกลางคืนจะใส่แว่นกันแดดทำไมขอให้ออกไปแล้วเดินสะดุดขาตัวเอง
2: สิบกว่าปีก่อนพี่ก็แช่งเขาแบบนี้ต่อมาเขาได้รางวัลภาพยนตร์ตั้ง3ครั้ง
1: ถึงเป็นเครื่องพิสูจน์ไงว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเธอจำตอนนั้นได้ไหมครั้งแรกที่ถ่ายหนังให้อีบ้านั่นเขาทำให้เธอเกือบได้เป็นเป่าตาเดียว
2: ฉันจำได้อยู่แล้วหูตอนนั้นฉันเป็นหน้าใหม่น่าสงสารมากเลย
4: ปี2007
3: คร ู
5: สอนบ
3: ู
5: อ
3: ๋
5: อมาแล้วครับผมกับโอ้โหเทคนี้ดีมากเลย
3: ดีตรงไหนไม่สมจริงเลยสักนิดลูกธนูไม่แรงเลย
5: โอเคๆรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีมงานโยนเข้ามาแรงๆเลย
3: ยังจะโยนอีกต้องยิงเข้าไปสิ
5: ไม่ได้ผู้กำกับมันใกล้เกินไปมันอันตรายเดี๋ยวจะโดนนักแสดงอ
3: ันตรายสิถึงจะดูสมจริง
5: ไม่ใช่
3: ไม่งั้นผมจะจ้างคุณมาทำไมยิงธนูยังไม่มีแรงเลยเฮ้ยคนเราต้องมีการตอบสนองอยู่แล้วเขาต้องรู้จักหลบอยู่แล้ว
5: เขาหลบไม่พ้นจะทำยังไง
1: เอาละเอาละผู้กำกับพูดไปแล้วตายมาทั้งวันแล้วจะมืดอยู่แล้วจะเลิกกองแล้วแล้วเข้าผู้กำกับไม่พอใจแล้วเดี๋ยวเข
5: ้
1: าโอเคพร้อมนะพร้อมนะเตรียมพร้อมทุกคนเตรียมพร้อมนะ
3: เตรียมตัวเตรียมตัวแล้วแล้ว
5: พร้อมนะ
6: นี่ครับ
5: ระวังนักแสดงนะระวังหน่อยเข้าใจไหม
1: ค่ะค่ะค่ะ
5: ลงหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
5: เอ้ามาพร้อมนะ
3: แอคชั่น
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ

0: เจ็บตาบ้างเลย
1: คุณพยาบาลหมออยู่ไหนคะ
2: เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เขาถูกยิงที่ตาค่ะแล้วหมอล่ะคะ
2: ทางนี้ค่ะ
1: นี่โทรหน่อยนะ
2: ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวคุณหมอช่วยเองทางนี้ค่ะ
3: คุณจงครับเมื่อกี้พยาบาลฉีดยาบาดทะยักให้แล้วโชคดีที่ลูกธนูแค่เฉียดเปลือกตาคุณไม่ถูกดวงตาไม่งั้นคุณกลายเป็นมังกรตาเดียวแน่กลับไปแล้วให้หยอดยาเป็นประจำแล้วกลับมาตรวจใหม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอหีจะบ้าเหรอตอนนี้อาเป่าอยู่ห้องฉุกเฉินให้หมอตรวจอยู่โทรมาไม่ถามอาการสักคำเรียกให้กลับไปเนี่ยนะยังเป็นคนอยู่มั้ยเนี่ยไม่คุยด้วยแล้วแค่นี้นะฉันแค่อยากให้ผู้ชมรู้จักอาเป่าให้มากขึ้นในมุมมองที่ต่างออกไปเท่านั้นเอง
3: อาเป่าสภาพวันนี้จบแล้วกลับเดี๋ยวนี
1: ้อ้าวคุณอีเหยนคะ
4: นี่โอเคคุณอีเหยนเอาอย่างนี้นะฉันจะตัดคำถามเมื่อกี้ออกไปเรามาคุยกันต่ออย่างน้อยก็ให้ฉันปิดท้ายรายการหน่อย
3: อาเป่าฉันบอกให้เธอกลับเดี๋ยวนี้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mallห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: คุณจงครับเมื่อกี้พยาบาลฉีดยาบาดทะยักให้แล้วโชคดีที่ลูกธนูแค่เฉียดเปลือกตาคุณไม่ถูกดวงตาไม่งั้นคุณกลายเป็นมังกรตาเดียวแน่กลับไปแล้วให้หยอดยาเป็นประจำแล้วกลับมาตรวจใหม่ด้วยนะครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอหีจะบ้าเหรอตอนนี้อาเปาอยู่ห้องฉุกเฉินให้หมอตรวจอยู่โทรมาไม่ถามอาการสักคำเรียกให้กลับไปเนี่ยนะยังเป็นคนอยู่มั้ยเนี่ยไม่คุยด้วยแล้วแค่นี้นะหมอคะเขากลับได้หรือยังคะกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่า
9: พีเอโทรมาเหรอ
8: ผู้กำกับใจดำนั่นบอกว่าถ้าเธอไม่เป็นไรก็กลับไปแล้วยังบอกอีกว่าฉากนั้นเหลืออีกสองเทคทุกคนรอพวกเราอยู่เขามันบ้าไปแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะไป
9: มีเอากลับไปถ่ายให้เสร็จเธอ
8: นี่จะกลับไปถ่ายอีกเหรอเขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นหรือตายเธอบาดเจ็บอยู่นะ
9: ฉันไม่อยากให้ทุกคนรอฉันก็บอกว่าเหลืออีกสองเทคยังไงก็ต้องถ่ายอยู่ดีงั้นถ่ายวันนี้ให้เสร็จไปเลยดีกว่าใช่ไหม
8: เธอโอเคแน่นะ
9: หมอบอกว่าไม่เป็นไร
8: โอ
9: ้ไปเถอะให้โปรจ่ายมารับพวกเราด้วยขอบคุณนะคะคุณหมอ
8: ขอบคุณนะหมอ
10: คัดดูสินี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีใช้ไม่ได้เลยแต่ผมถ่ายยังไง
11: นางเอกยังไม่กลับมาเราก็ต้องถ่ายแบบนี้แหละ
10: งั้นผมต้องแก้บทหรือเปลี่ยนนางเอกไหมล่ะ
11: โถเอ้ยคุณถ่ายสแตนด์อินอยู่ไง
10: ผมถ่ายหลายครั้งแล้วนะผมขอร้องละช่วยผมหน่อยได
11: ้
10: ไหม
8: ผู้กำกับคะอาเป่ากลับมาแล้วค่ะอาเป่ากลับมาแล้ว
11: อาเป่า
9: ขอโทษนะคะที่ทำให้รอนานเสียงพร้อมแล้วค่ะเริ่มได้เลย
10: ผู้ช่วยเริ่มได
8: ้โอเคทุกคนเตรียมตัว
11: อาเป่าไม่เป็นไรนะ
9: ไม่เป็นไรค่ะ
11: เมื่อกี้ขอโทษจริงๆนะ
9: ไม่เป็นไรพี่ซินจะโทษพี่ได้ยังไงฉันฝีมือไม่ดีหลบไม่พ้นเองวันหลังสอนฉันด้วยนะ
11: เหนื่อยหน่อยนะ
10: คนแต่จิ๋วผมถ่ายหนังบู๊ไม่ใช่หนังรัก
11: โอเคผู้กำกับประจำที่นะ
9: ถ่ายฉากไหนคะ
11: คราวนี้เธอหลบลูกธนูก่อนหมุนตัวจะมีชายชุดดำสี่คนพุ่งเข้ามาถ้าแทงชายชุดดำ
9: okay.
11: แค่นี้ก็พอแล้ว
9: อาซีถ้าเหมือนคุณใช่ไหม
12: ใช่ถูกต้อง
9: โอเคมาน
11: ี่ระวังด้วยนะ
12: กระเบียดนี่
9: นะโอเค
8: โอเคทุกคนพร้อมนะ
10: ทุกคนเตรียมพร้อมอ
11: าเปาเด็กคนนี้นะทั้งฉลาดทั้งขยันดีกับทุกๆคนเลยถ้าเขาไม่ดังก็ไม่ยุติธรรมแล้วล่ะ
8: สวรรค์ต้องยุติธรรมแน่ค่ะอาเปาไม่ดังก็ไม่ยุติธรรมนะเฮ้ย
13: ปี2012
8: วันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้ดารานำหญิงยอดเยี่ยมจงเจียเป่ามาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะมิเชล
9: สวัสดีค่ะพี่จีซันได้รับเชิญมารายการคุณถือเป็นเกียรติมากค่ะ
8: พูดถึงจงเจียเป่า3คำนี้ทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าหลายปีมานี้คุณเป็นดาราหญิงที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการบันเทิงคุณคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นหรือข้อดีอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ในเวลาแค่ไม่กี่ปี
9: ฉันคิดว่าเพราะฉันเป็นคนขยันและมีความกล้าค่ะแน่นอนค่ะฉันรู้สึกขอบคุณและก็โชคดีมากที่ได้เจอคนที่เต็มใจช่วยเหลือฉันมากมายในตอนทำงาน
8: ความขยันเป็นสิ่งที่ศิลปินที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องมีแต่เรื่องความกล้าแล้วก็จนถึงตอนนี้คุณเคยทำเรื่องที่กล้าหาญแบบไหนบ้างแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยสิคะ
9: จนถึงตอนนี้เรื่องกล้าหาญที่สุดที่เคยทำน่าจะเป็นการเลือกเส้นทางนักแสดงมั้งคะเพราะตั้งแต่เด็กจนโตฉันขี้อายมากเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดและฉันก็ไม่อยากเป็นดาราแต่คิดไม่ถึงว่าโตขึ้นฉันจะได้แสดงต่อหน้าคนมากมายบางครั้งมานึกย้อนไปก็นับถือตัวเองเหมือนกันค่ะที่มีความกล้าแบบนี
8: ้ความจริงหลายปีมานี้ที่คุณเข้าวงการมามีเรื่องหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าทุกคนต่างก็แปลกใจก็คือด้านชีวิตรักของคุณเป็นความลับมากไม่ทราบว่านี่เป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือว่าคุณเป็นคนที่ช่างเลือกอยู่แล้วคะที่ฉันอยากถามมิเชลก็คือคุณมีแฟนหรือยัง
9: ฉันคิดว่าการเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จนั้นควรนำด้านที่ดีที่สุดใส่ลงไปในบทบาทพูดถึงชีวิตส่วนตัวน้อยหน่อยรักษาความเป็นส่วนตัวไว้แบบนี้ตอนที่คุณดูการแสดงของฉันก็จะไม่สับสนว่าฉันแสดงบทบาทของตัวละครหรือแสดงตัวตนฉันเองแน่นอนว่าการหาจุดบาลานซ์ในนี้ค่อนข้างยากตอนนี้ก็ยังหาอยู่เลยค่ะ
8: พูดอ้อมไปสักไกลแต่คุณก็ยังไม่ตอบคำถามฉันเลยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังคะ
9: มีค่ะ
8: อ๋อ
9: ฉันคบกับงานของฉันค่ะฉันอยู่กับมัน24ชั่วโมงทุกวันดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเราดีมากเลยค่ะ
8: โอเคโอเคฉันยอมแพ้งั้นถามคำถามสุดท้ายนะคะถ้าให้คุณขอบคุณ1คนในวงการคุณจะขอบคุณใครคะ
9: ต้องเป็นเอเจนซี่ของฉันคุณหวังอีเหยียนอยู่แล้วตอนนั้นถ้าหากว่าเขาไม่มาเจอฉันมั่นใจได้เลยว่าจงเจียเป่าไม่มีทางประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้แน
8: ่ไหนๆคุณก็พูดถึงคุณหวังอีเหยียนแล้วเรามีคำถามค่ะทุกคนรู้ดีว่าคุณหวังอีเหยียนคือเอเจนซี่มือทองนะคะเขามีความสามารถเจรไนหินให้เป็นเพชรปั้นศิลปินดังมาหลายคนแล้วมีทั้งนักร้องนักแสดงแต่หลังจากที่เขาเซ็นสัญญากับคุณเมื่อหลายปีก่อนก็เริ่มทยอยยกเลิกสัญญากับศิลปินในสังกัดของเขาจนถึงตอนนี้ก็เหลือคุณที่เป็นศิลปินของเขาแค่คนเดียวดูเหมือนเขาจะกลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแค่คนเดียวดังนั้นความรักสุดพิเศษที่เขามีให้กับคุณที่จริงข้างนอกก็มีข่าวลือมากมายว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณไม่ได้เป็นแค่เอเจนซี่กับศิลปินธรรมดาและมีคนพูดว่า

0: นอกจากเขาจะวางแผนเรื่องงานของคุณแล้วเขายังเข้ามาควบคุมชีวิตส่วนตัวของคุณอีกด้วยอย่างวันนี้คุณจะไปที่ไหนไปทำอะไรมาบ้างก็ต้องรายงานให้เขาฟังทุกอย่างดังนั้นมิเชลคุณนิยามความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอย่างไรคุณเต็มใจให้เขาควบคุมหรือต้องยอมอย่างเลือกไม่ได้คะ
1: ไม่ต้องถ่ายแล้ว
0: อุ้ย
1: จิซันคำถามที่คุณลิสต์มาให้ผมมันไม่มีคำถามนี้นะ
0: ฉันก็แค่ถามไปตามความลื่นไหลคำถามตรงประเด็นแบบนี้ฉันตั้งคำถามล่วงหน้าไม่ได้หรอกนะ
1: ความลื่นไหลเหรอลื่นไหลไปตามคุณหรือไปตามผมจิซันเป็นเพื่อนกันมาหลายปีคุณทำแบบนี้เหรอคุณทำให้ผมกลับมาเป่าตกที่นั่งลำบากนะแบบนี้จะตอบยังไงตอบยังไงก็ตายลูกเดียว
0: มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอฉันจะทำให้พวกคุณตกที่นั่งลำบากได้ยังไงฉันแค่อยากให้ผู้ชมรู้จักอับเป่าให้มากขึ้นในมุมมองที่ต่างออกไปเท่านั้นเอง
1: อับเป่าสภาพวันนี้จบแล้วกลับเดี๋ยวนี
2: ้คุณอีเหียนคะ
0: นี่โอเคคุณอีเหียนเอาอย่างนี้นะฉันจะตัดคำถามเมื่อกี้ออกไปเรามาคุยกันต่ออย่างน้อยต้องให้ฉันปิดท้ายรายการหน่อย
1: อับเป่าฉันบอกให้เธอกลับเดี๋ยวนี
2: ้คุณอีเหียนคะฉันว่าเมื่อกี้พี่จือซานไม่มีเจตนาอื่นให้ฉันตอบคำถามให้จบสัมภาษณ์ให้จบแล้วค่อยกลับได้ไหมฉันทำได้ค่ะ
1: เห็นแล้วใช่ไหมผมควบคุมเขาได้ที่ไหน
2: ขอโทษนะคะ
0: งั้นเริ่มตรงคำถามปิดท้ายเมื่อกี้กันมิเชลคุณนิยามความสัมพันธ์ของคุณกับหวังอีเหียนยังไง
2: ฉันรู้ว่าพวกอยากรู้อยากเห็นจะเขียนเรื่องฉันกับคุณอีเหียนอย่างซับซ้อนและอาจตีไข่ใส่สีให้เลวร้ายขึ้นแต่ฉันบอกทุกคนได้อย่างมั่นใจค่ะความสัมพันธ์ของฉันกับคุณอีเหียนเรียบง่ายมากเขาเป็นคนที่ฉันเคารพที่สุดในชีวิตเพราะว่าเขาให้ความหวังและความมั่นใจกับฉันในตอนที่ฉันมืดมนที่สุดในชีวิตช่วยให้ฉันสามารถเดินออกมาจากช่วงที่มืดมนได้ในชีวิตคนเรายากมากที่จะเจอใครสักคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่เบื้องหลังเพื่อผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าดังนั้นไม่ว่าทุกคนจะพูดว่าเขาควบคุมฉันก็ดีหรือเอ็นดูฉันก็ช่างฉันกลับคิดว่าตัวเองโชคดีมากคุณอีเหียนฉันรู้ว่าคุณเป็นคนถ่อมตัวไม่ชอบให้ใครพูดถึงคุณบ่อยๆแต่ฉันอยากบอกคุณไว้ในที่นี้ขอบคุณค่ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ
2: ขอบคุณค่ะพี่จีซัน

0: อ่ะเปาวันนี้เธอทำได้ดีมากๆตอบคำถามได้ดีมากๆส่วนที่ไม่อยากตอบก็หลีกเลี่ยงได้อย่างเหมาะสมหรือจืดซานเก่งขนาดนั้นยังทำอะไรเธอไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเธอยังอุตส่าห์หาโอกาสชมคุณอีเหยียนได
1: ้ฉันไม่ได้หาโอกาสฉันจริงใจนะ
2: เมื่อกี้ฉันบอกให้กลับทำไมไม่กลับ
1: สถานการณ์เมื่อกี้ถ้าลูกออกมาคงไม่ดีเท่าไหร่แถมบรรยากาศอึดอัดเขาก็ลำบากใจนะคะ
2: เธอสนแค่ความรู้สึกคนอื่นแต่ไม่ต้องไว้หน้าฉันเหรอเมื่อเธอไม่ลูกออกมาทุกคนจะคิดว่าเราสองคนไม่เป็นหนึ่งเดียวฉันเป็นผู้จัดการของเธอฉันสั่งเธอไม่ได้คนอื่นจะมองฉันยังไง
1: ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นขอโทษค่ะ
0: จริงด้วยค่ะคุณอีเหยียนเอาเป่าอยู่ตอบคำถามจนจบรายการที่จริงเขาแค่อยากหาโอกาสขอบคุณคุณเท่านั้น
2: ปุ๊บปั๊กฉันต้องการให้เขาขอบคุณฉันเหรอฉันทำทุกอย่างให้เขาไม่ใช่ให้เขาไปใช้ปากขอบคุณฉันฉันเป็นคนตรงๆฉันหักค่านายหน้าเอาเป็นว่าต่อไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
1: ดูแล้วค่ะ
2: แล้วก็เธ
1: อ
2: ดูค่อยดีหน่อยใครจ่ายเงินเดือนเธ
1: อขอโทษค่ะคุณอีเหยียนฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: หนังดูนะยังไงซะพี่หัวก็เป็นคนเลือกเธอเป็นนางเอกพวกเขาต้องแก้ชัวแล้วหนังตลกอีกเรื่องล่ะ
1: บทแย่มากไม่ตลกเลยสักนิดมีแต่มุกฝืดๆแถมยังมีเล่นอึฉี่ผายลมถ้าฉันรับจะทำให้ตัวเองด้อยค่าฉันไม่รับหรอก
0: งั้นฉันปฏิเสธไปนะ
2: ไม่ต้องปฏิเสธรับทั้งสองเรื่อง
1: คุณอีเหยียน

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมคุณรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
4: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
5: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: บอสตันอาหารจานด่วน
8: พี่หัวนี่คงเป็นเช็คใบสุดท้ายที่ติดค้างคุณดูว่ามีปัญหาตรงไหนไหม
9: โอ้ยอ่ะเปล่าเธอจ่ายตรงเวลาแบบนี้ทุกครั้งฉันจะไม่เชื่อเธอได้ยังไงแต่เธอยุ่งแบบนี้ไม่ต้องเอามาให้ฉันด้วยตัวเองทุกครั้งก็ได้ให้ผู้ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีฉันไงทำไมต้องนัดฉันมาที่นี่ทุกครั้งด้วยเธอเป็นดาราแล้วนะร้านสอบแบบนี้ไม่เหมาะให้เธอมาหรอก
10: พูดอะไรของนายไอ้เม้งมาที่นี่มันน่าอายนักเหรอคนรวยขับรถหรูมากินที่นี่ตั้งเท่าไรเท่าไร
8: ฉันมาที่นี่จะได้มาเยี่ยมลุงเสียงกับป้าเสียงด้วยแล้วก็ได้กินบะหมี่แฮมไข่ที่ลุงเสียงตั้งใจทำให้ด้วย
10: ได้ยินไหมเอาเป่าไปถึงดาราดังยังคิดถึงหวานหวานไม่เหมือนนายถ้าเป็นดัดจริตอยู่ได้
9: เลยเอาเป่าขอบใจนะต่อไปเราไปติดค้างกันอีกว่าก็มาดื่มชาไปละ
10: ชัยนี่หมดแล้วใช่ไหม
8: พริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายปีเลยแบกภาระมาซะนานในที่สุดก็หมดซะที
10: ลำบากเธอแล้วนะอาเปา
8: ช่วงนี้ขายดีไหมคะลุงเสียง
10: ย่ำแย่กว่าเดิมเยอะได้ยินว่าเขตนี้จะสร้างใหม่ถนนข้างๆก็ทำไม่เสร็จสักทีมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเฮ้ยทำให้ไม่มีลูกค้าเลยฉันกับเมียก็อายุมากแล้วทำได้อีกไม่กี่ปีหรอกคุณชายใหญ่บอกว่าถ้าเราไม่ทำเขาก็จะปิดมันแต่ฉันทำใจไม่ได้
8: เจียหมิงไม่กลับมาเหรออ
10: าของเขาสุขภาพไม่ดีเขาออกโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้คุณชายใหญ่ไม่ได้ไปเรียนต้องขอดูแลอาของเขาที่โรงพยาบาลเฮ้ยเราก็ติดต่อเขาไม่ค่อยได้จริงสิเขาติดต่อเธอบ้างไหม
8: นานๆทีเราจะส่งเมลคุยกันค่ะช่วงนี้ฉันก็ยุ่งกับงานถ่ายละคร
10: ก็จริงนะดาราดังอย่างเธอยุ่งจนแทบไม่ได้นอนเธอก็อย่าหักโหมเกินไปล่ะ
8: ค่ะลุงเสียงชามะนาวหวานน้อยน้ำแข็ง3ก้อนครึ่ง
11: ลุงเสียง
12: ฉันเอาชามะนาวเย็น
11: ร้อนนะ
10: ใช่เดี๋ยวจัดให้เธอนั่งไปก่อนนะ
8: หิวจังเลย
11: ฉันฟังจนเคลิ้มเลย

0: สอนฉันร้องหน่อยสิ
1: ได้ตอนนี้ฉันก็ฝึกอยู
0: ่ลุงเสียงไปก่อนนะคะ
1: เราแวะมาบ่อยๆนะ
0: บ๊ายบายไปเสียงไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย
1: จกเกียร์เป่าไม่ใช่เหรอ
2: คุณจำคนผิดแล้วดาราดังจะมากินข้าวที่นี่ได้ยังไง
0: บะหมี่แฮมไข่ร้านนี้อร่อยมากลองให้ได้นะคะ

เดรสสีม่วงตัวนี้หนูไม่อยากใส่เลยสีม่วงมันใส่ยากแต่พวกเขาบอกว่าหนูผิวขาวใส่สีอะไรก็ขึ้นพอลองใส่ดูก็รู้สึกไม่เลวพวกเขาถามหนูว่าเคล็ดลับผิวขาวเนียนนุ่มคืออะไรหนูบอกพวกเขาไปว่าตอนเด็กๆย่าบังคับหนูดื่มนมสดทุกวันตอนนั้นย่าบอกหนูว่าดื่มนมสดเยอะๆจะทำให้ผิวขาวเนียนนุ่มเหมือนกับนมสดเพราะงั้นขอบคุณค่ะย่าย่าคะหลานสาวของย่าช่วงนี้รุ่งโรจน์มากตอนนี้หนูถ่ายละครย้อนยุคอยู่เล่นเป็นจอมยุทธหญิงย่าจำได้ไหมตอนหนูเด็กๆย่าสอนวิชากระบี่ดรุณีหยกให้หนูใช่ไหมล่ะฮึบคิดไม่ถึงว่าโตมาจะได้เอามาใช้จริงๆแต่ว่าถ่ายละครย้อนยุคเหนื่อยมากเลยต้องโหนสลิงทุกวันจนหนูปวดเอวไปหมดแล้วปวดเอวแถมกินอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่กินก็ไม่มีแรงเล่นละครมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะมาคิดดูแล้วเหมือนจะหลายปีแล้วนะที่หนูไม่มีวันหยุดถ้าหากหนูได้หยุดสัก3วันไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักหนูคงจะดีนะคะไม่รู้ว่าจะพาย่าไปด้วยได้ไหมเกือบลืมบอกย่าไปเลยบ้านใหม่ของหนูตกแต่งเสร็จแล้วหนูเอาให้ย่าดูนะเห็นไหมคะห้องนี้เป็นห้องของหนูพอเปิดหน้าต่างก็ว้าวดูสิคะวิวทะเลสวยสุดๆสวยมากเลยแต่ว่าหนูเลิกงานตีสี่ตีห้าทุกวันนอน 2-3 ชั่วโมงก็ต้องตื่นไปทำงานเหมือนไม่ค่อยได้ดูวิวนอกหน้าต่างสักเท่าไหร่ย่าไม่ต้องห่วงนะต้องมีห้องย่าอยู่แล้วห้องย่าก็ตกแต่งเสร็จแล้วด้วยวิวห้องย่าสวยกว่าของหนูอีกย่าไม่ชอบแดดส่องตอนบ่ายนี่ไงดูสิเตียงก็มีแล้วย่าบอกว่าต้องนอนเตียงแข็งๆถึงจะไม่ปวดเอวที่นอนอันนี้หนูสั่งล่วงหน้า4เดือนเนี่ยมีอีกนะเก้าอี้ตัวนี้จำเก้าอี้ไม้ตัวนี้ได้ไหมหนูเอามาจากบ้านเก่าย่าพอย่าแข็งแรงขึ้นก็ย้ายมาอยู่กับหนูนะดีไหมคะ

0: ทนหน่อยนะไม่รู้จะป่วยหรือเปล่า
1: พี่เป่าพี่เป่าดื่มชาขิงหน่อยนะคะ
2: พวกคุณถ่ายอีกกี่เทคกันแน่เนี่ยรู้ไหมหอดูดาวบอกว่าคืนนี้แค่4องศานะทำไมพวกคุณเลือกถ่ายซีนตกน้ำวันนี้ล่ะอยากให้เขาตายหรือไง
0: ไม่เป็นไรรีบเข้าไปเปลี่ยนชุดรีบถ่ายให้เสร็จแล้วเลิกกอง
1: ขอโทษนะคะยังเปลี่ยนไม่ได้ค่ะ
2: ทำไมยังเปลี่ยนไม่ได้อะ
1: โปรดิวเซอร์บอกว่าต้องกินมื้อดึก
2: กินบ้ากินบออะไรอ
0: ่
2: ะไหนบอกว่ารีบไงบอกว่ากลัวถ่ายไม่เสร็จกินมื้อดึกบ้าบออะไรจะต้องถ่ายถึงกี่โมงกี่ยามเนี่ย
1: ถ้าแกบอกว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมกองพวกเขาบอกว่าจะกินอะไรแล้วคุยกันก่อน
2: ขอโทษนะไม่ต้องสนใจเขาไปเปลี่ยนชุดกัน
1: พี่เลน
2: ไป
1: พี่เปาอย่าทำแบบนี้สิฉันลำบากใจนะ
2: แบบนี้เหรอคะ
3: เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับอีกเดี๋ยวคุณหลุนคุณมาอยู่ตรงประตูนี้เพราะจะเพิ่มเอฟเฟกต์ควันปุ้งให้คุณโผล่ออกมาคุณเป็นตัวร้ายนี่นะอาเป่าส่วนคุณเพราะบทบาทคุณคือจงใจมาล้างแค้นเป้าหมายสูงสุดก็คือคุณอยากล้างแค้นแต่คุณสู้เขาไม่ได้เพราะงั้นอีกเดี๋ยวคุณหลุนคุณช่วยเขาหน่อยนะพุ่งออกมาแล้วตะโกนดังๆโอเคไหมเพิ่มความดราม่าเข้าไป
2: ตัวเดียวนะ
3: อย่าลืมอย่าลืมนะนี
2: ่คุณมาได้ไงคะ
4: โอ้เห็นผมแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นคุณบอกเองว่าผมมาเยี่ยมกองได้ตลอด
2: ใช่ค่ะแต่นี่ดึกแล้วแถมยังไกลมากด้วย
4: แสดงว่าผมจริงใจไง โหแผลบนหน้าพวกนี้ของคุณเหมือนจริงเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
2: ของจริงค่ะใครก็มีแผลทั้งนั้นแต่บางส่วนมองเห็นบางส่วนมองไม่เห็น
4: เป็นไงครับหนาวหรือเปล่า
2: ไม่หนาวค่ะแต่หิวมากเลย
4: คุณหิวเหรออยากกินอะไรผมไปซื้อให
2: ้ไม่ค่ะฉันไดเอท
4: ไดเอทเหรอทำไม
2: นักแสดงหญิงน่ะพออยู่ในกล้องจะอ้วนขึ้น5โล
4: อ้วน5โลเหรอบ้าไปแล้วงั้นผมคงเป็นนักแสดงไม่ได้จะลดได้ไง5โลเนี่ย

0: าตอนนี้มีช็อกโกแลตก็ดีสิคุณมีจริงด้วย
1: ผมเล่นมันจะกลได
0: ้ฉันไม่เชื่อหรอก
1: มันออกจะน่าทึ่ง
0: ของจริงฮะ
1: เมื่อกี้อยู่ที่ตลาดจู่ๆก็อยากกินช็อกโกแลตผมอยากกินผมก็ซื้อสิ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยไหมครับเดี๋ยวผมซื้อให้อีก
0: บอกว่าไดเอทไง
2: อาเปาเทคหน้าตาเธอแล้ว
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ขอบคุณ
1: พรุ่งนี้ผมมาหาอีกนะ
0: มาอีกเหรอว่างมากเลยคะ
1: เรื่องของผมนะ
0: โอเคตามใจจะไปทำงานก่อน
3: พร้อมแล้วค่ะผู้กำกับ
4: ไปดูชุดของฉากต่อไปกันอาเปาอื้อ

0: ดูบทหนังใหม่2เรื่องนั้นหรือยังคิดว่ายังไง
1: อืมเรื่องตำรวจผู้ร้ายนั่นใช้ได้เลยแต่มันอิงตัวละครชายเป็นหลักบทนั้นฉันแสดงความสามารถได้ไม่เต็มที่
0: ฉันจะลองคุยกับบริษัทหนังดูนะยังไงซะพี่หัวก็เป็นคนเลือกเธอเป็นนางเอกพวกเขาต้องแก้ชัวร์แล้วหนังตลกอีกเรื่องล่ะ
1: อืมบทแย่มากไม่ตลกเลยสักนิดมีแต่มุกฝืดๆแถมยังมีเล่นอึฉี่ผายลมถ้าฉันรับจะทำให้ตัวเองด้อยค่าฉันไม่รับหรอก
0: งั้นฉันปฏิเสธไปนะ
2: ไม่ต้องปฏิเสธรับทั้งสองเรื่อง
1: คุณอีเหียนคุณไม่ได้อ่านบทเรื่องนั้นมันแย่มากจริงๆไม่ตลกเลยสักนิด
2: แล้วยังไงล่ะหนังตลกก็แบบนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือผู้กำกับคนที่ดวงดีหนังของเขาหลัก10ล้านทั้งนั้นอาเบาถ้าเธอไม่รับตกถึงมือคนอื่นแล้วเขากลายเป็นดาราสาว10ล้านคู่แข่งเธอก็จะเพิ่มขึ้นอาเบาทำวงการนี้คือการครองตำแหน่งอย่าให้คนอื่นมีโอกาส
1: ต้องรับจริงเหรอคะ
2: 10วัน3ล้านจะหาได้ที่ไหนถ้าเธอไม่รับต้องเสียใจทีหลังแน่
1: อ๋อเมื่อก่อนมีนิตยสารซุบซิบบอกว่าพี่ชอบไปเยี่ยมใครนะ
3: จงเจียเป่า
1: ของจงเจียเป่า
3: ที่จริงหลายปีก่อนพวกเขามีข่าวลือด้วยกันแต่ก็ซาลงไปคิดไม่ถึงจะเอาอีกแล้วแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าพี่เขามุ่งมั่นมาก
1: จริงสิพี่เยียนพี่สนิทกับพี่ชายฉันเขาได้บอกพี่ไหมว่าจีบติดหรือยัง

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
3: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M Court เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
1: ใช
4: ่ว้าว
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
7: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
7: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
8: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play

0: Store และ App Store ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: ถ้าเธอไม่รับตกถึงมือคนอื่นแล้วเขากลายเป็นดารา30ล้านคู่แข่งเธอก็จะเพิ่มขึ้นอาเปาทำวงการนี้คือการครองตำแหน่งอย่าให้คนอื่นมีโอกาส
2: ต้องรับจริงเหรอคะ
1: 10วัน3ล้านจะหาได้ที่ไหนถ้าเธอไม่รับต้องเสียใจทีหลังแน
2: ่คุณอีเหียนฉันมีเรื่องนึงจะคุยด้วยความจริงฉันไม่ได้หยุดพักมานานแล้วบ้านนี้ก็ซื้อนานแล้วแต่ต้องไปมาแทบไม่ได้นอนเตียงตัวเองเลย
1: ถ้าเธอนอนอยู่บนเตียงทั้งวันก็ซื้อบ้านหลังใหญ่แบบนี้ไม่ได้อาเปาทุกสิ่งในโลกนี้แลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียมเธออยู่วงการนี้มาตั้งนานเธอไม่เข้าใจหลักเหตุผลนี้เลย
2: ไม่ใช่ค่ะคุณอีเหียนฟังฉันพูดก่อนฉันกับเพื่อนๆอยากไปญี่ปุ่น
1: ไม่ต้องพูดแล้วเอาตามนี้แหละทำสัญญาเสร็จก็เอามาให้ฉันดู
2: ได้ค่ะ
1: ไปอาเปาอย่าลืมนะพรุ่งนี้มีนัดกินข้าวกับท่าแก่ลิน
3: คุณไอเหียนพี่ลินลินชิหมายังรู้จักเห่าตอบเลยไม่ทักทายสักคำไร้มารยาทจริง
4: ๆนั่นสิยืนอยู่ข้างหน้าแท้ๆเห็นรับประดากาศเหรออ
2: ย่าสนใจเลยฉันเตรียมของกินไปเยอะเลยเข้ามาสิ
4: มีของอร่อยด้วย

0: ขอให้โลกนี้สงบสุข
1: นี่อย่าพูดสิเดี๋ยวไม่เป็นจริงนะ
0: โอเค
1: เย
2: ้
1: เย้แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์ว้าวขอบคุณอัปเปาเธอกระจุบด้วยสิขอบคุณอัปเปาว้าววันนี้ของขวัญแพงจังอัปเปา
1: โถวันเกิดขึ้นปีละครั้งต้องให้ของแพงๆสิชอบไหม
0: ชอบมากแต่กระเป๋าแพงแบบนี้ไม่รู้ว่าจะออกมาใช้ยังไงอ่ะกลัวทำเป็นรอยกลัวเปื้อน
1: ให้ตายอย่าหัวโบราณสิกระเป๋านี้จองยากมากรุ่นใหม่ล่าสุดเลยไปจีบผู้ชายคราวหน้าก็ใช้ซะดูดีจะตาย
0: เอาจริงดิแค่ไปกินข้าวช้อปปิ้งกับผู้ชายก็ถือกระเป๋าราคา 200,000 กว่าเขาต้องถือว่าฉันโลภมากแน่ๆเลย
1: จะโลภมากได้ยังไงถ้าเขาเห็นกระเป๋าแล้วกลัวรู้สึกด้อยแบบนั้นก็ไม่ต้องเอาหรอก
3: นั่นสินี่จะคิดมากทำไมเอางี้นะเธอก็ยกกระเป๋าให้ฉันสิไม่ก็จะเอามันไปที่ร้านมือสองแล้วก็ขายซะจากนั้นก็แบ่งกันคนละครึ่งดีไหมล่ะ
0: ไปเถอะจริงๆเลยเธออยากกลบเกลื่อนนะของขวัญวันเกิดฉันล่ะ
3: อุ๊ยโทษทีนะจ๊ะอาทิตย์นี้ฉันยุ่งมากยุ่งมากจริงๆเลยเราเป็นเพื่อนกันนี่นาเอาไว้คราวหน้าละกันนะโอเค
0: ให้ตายสิอะไรของเธอเนี่ยเล่นตำแหน่งแล้วเจ๋งหรอรองบรรณาธิการลืมเพื่อนไปแล้วหรอหน้าผิดหวังจังเลยอะอัปเปา
1: หวังนั้นเนี่ยเธอเนี่ย
3: ลืมเธอ
1: นี่เดี๋ยวก่อนงั้นเอาอย่างนี้นะกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อัปเปา
3: ใจดีจังงั้นฉันบอกแพงหน่อย1ล้าน
1: 1ล้านเหรอ100น่าจะมีนะโอเคงั้นให้เธอ500ก็แล้วกันอัปเปา
3: คิดตายสิแค่500เนี่ยนะ
1: นี่หลินเสี่ยวเมยของขวัญวันเกิดเธอปีนี้ฉันก็ช่วยออกเงินนะ
0: ตายสิแบบนี้ก็ได้
3: เสี่ยวเมยเดี๋ยวไปกินข้าว
1: ดีๆได้เพิ่ม500ดูสิยิ้มแก้มปริเชียว
0: เอาเป๋าให้ฉันตั้งหากแล้ว
3: ที่จริงอ่ะวันนี้วันเกิดเธอฉันชวนพาเธอไปกินข้าวข้างนอกมากกว่าเป็นเพราะการประกาศของฉันที่แก้ไปมาเลยต้องฉลองให้เธอที่บ้านแทนขอโทษนะ
0: ออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเธอน่ะช่างมันเธอถ้าไม่ใช่มีแฟนคลับกลุ่มกันเข้ามาขอถ่ายรูปกับเธอก็มีพวกปาปารัสซี่มาแอบถ่ายแล้ว
1: อ๋อมองฉันทําไมฮะ
0: ถ่ายเอาเป๋าออกมาสวยขนาดนี้ฉันอยู่ข้างๆขี้เหร่จะตายเพื่อที่ทํางานฉันเห็นหัวเราะกันฟันแทบหลุดเลย
1: เดี๋ยวก่อนฉันกับเธอกับเอาเป๋าออกไปกินข้าวข้างนอกฉันไม่บอกลูกน้องฉันอยู่แล้วเป็นฝีมือดาราสารหนังสือพิมพ์เจ้าอื่นแน่นอนแล้วถ้าเป็นคนของฉันไปถ่ายจริงๆไม่มีทางที่เธอจะออกมาไม่สวยเด็ดขาดทำไมเนี่ยเหรอเพราะฉันจะตัดหัวเธอออกไง
0: จนแย่ชะมัดเลยหลี่จิ้งเออนี่อาเปาลืมถามไปเลยเธอได้ขอลาหยุดประเทศญี่ปุ่นกับพวกเราไหม
1: เออนั่นสิ
3: ลาหยุดอะไรล่ะจู่ๆก็รับหนังสองเรื่องมาให้ฉันฉันไปเที่ยวกับพวกเธออย่างมีความสุขไม่ได้หรอกตอนนี้ได้นอนก็ดีใจแล้ว
1: นี่เธอจำเป็นต้องถ่ายเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเธอร้อนเงินนักเหรอ
3: คิดว่าฉันมีอำนาจตัดสินใจเหรอคุณอีเหยียนให้ถ่ายฉันก็ต้องถ่ายฉันพูดไม่ได้แล้ว
0: ฟังดูเหมือนเขาร้อนเงินนะ
1: พูดตรงๆนะอาเป่าอีเหยียนคนนั้นเห็นเธอเป็นต้นไม้เงินได้เงินจากเธอไปไม่น้อยแล้วยังจะโลภแบบนี้อีกผีดูดเลือดชัดๆเลยแต่นี่อ
3: ย่าไปว่าเขาแบบนั้นถ้าไม่มีเขาฉันก็ไม่มีวันนี้หรอกนะ
1: มันก็จริงอะ
3: แต่พักนี้คุณอีเหยียนนิสัยแย่ลงมากจู่ๆก็โมโหขึ้นมาบ่อยๆทำเอาฉันต้องคอยระวังคำพูดต่อหน้าเขากลัวเขาโกรธ
1: โกรธหงุดหงิดโมโหวัยทองชัดๆเลย
0: ผู้ชายก็เป็นวัยทอง
1: นี่เธอถามเขาสิถ้าไม่เห็นสีหน้าเขาเมื่อกี้เหรอทำหน้าแปลกๆแล้วเขาก็ไม่มีแฟนไม่มีเมียไม่มีลูกดูแล้วก็ไม่เหมือนเกย์ด้วยคนๆนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนนี่

0: พูดตรงๆนะอาเป่าอันนี้เขาก็ไม่ให้เธอทำอันนั้นก็ไม่ให้เธอทำฉันรู้สึกว่าเขาเห็นเธอเป็นแค่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่ศิลปินเขาชอบเธอหรือเปล่าเนี่ย
1: บอกมาเหรออย่าพูดมั่วๆนะ ฉันเห็นเขาเป็นแค่อาจารย์กับผู้มีพระคุณ แค่นั้นฉันกับเขาบริสุทธิ์ใจอย่าพูดเพ้อเจ้า
0: เอ้ยเธอบริสุทธิ์ใจไม่ได้แปลว่าเขาบริสุทธิ์ใจด้วยสักหน่อยเอาเป็นว่าระวังตัวไว้
2: จะสายอีกแล้วโทษที
3: ชินแล้วล่ะ
2: เฮ้ยเซอร์ไพรส
1: ์พี่เอียน
2: พี่เอียน
1: ไม่เจอนานเลยค่ะ
2: ยายเด็กนี่บอกว่าไม่เจอเธอนานแล้วจะมากับฉันให้ได้เลย
1: พี่เอียนไม่ว่าใช่ไหมที่ฉันกับสามีเป็นกอขอคอรบกวนการเดทของพวกพี่นะ
2: อ๋อนี่ตั้งใจใช่ไหมเนี่ย
1: ฉันล้อเล่นค่ะพี่เย็นไม่ใจแคบเหมือนพี่ซะหน่อย
3: ไม่ว่าอยู่แล้วคนยิ่งเยอะยิ่งสนุก
2: ดื่มแล้วอารมณ์ดีเหรอฉันดื่มด้วยในดื่มไหม
4: ดื่มด้วยกันนะ
1: อืม
3: จือซานช่วงนี้พ่อเธอแข็งแรงดีไหม
1: แข็งแรงดีค่ะตอนนี้เขาตื่นตีห้าทุกวันไปตีกอล์ฟแล้วค่อยไปทำงานแต่สามีฉันเหนื่อยหน่อย
3: ทำไมล่ะ
4: พ่อให้ผมตีกอล์ฟเป็นเพื่อนเพราะงั้นปีนี้ผมนอนเร็วตื่นเช้าทุกวันสามทุ่มก็นอนแผ่ล้าบนเตียงแล้ว
3: คุณลุงเห็นความสามารถของนายถึงนายตีกอล์ฟเป็นเพื่อนเขาเพราะเขาชอบคุยธุรกิจใหญ่ๆที่สนามกอล์ฟน่ะ
1: นั่นสิคะหนูถึงได้บอกให้เขาตั้งใจเล่นอย่าทำให้พ่อเสียหน้า
2: เฮ้ยวันนี้อารมณ์ดีทำไมต้องพูดถึงคนไม่ดีนั่นด้วย
1: พี่คะขอร้องล่ะพี่ว่าพ่อแบบนี้ตลอดเลย
2: ไม่ต้องมองทั้งสิ้นเป็นคนกันเองเขารู้มาตลอดว่าฉันไม่ชอบพ่อเธอ
1: พ่อฉันอะไรล่ะพ่อฉันก็พ่อพี่เหมือนกัน
2: ฉันเลือกไม่ได้ไงคิดว่าฉันอยากมีเหรอ
3: โอเคโอเคอย่าพูดเรื่องนี้เลยมาดื่มกันดีกว่า
4: เชียร์เ
1: ชียร
3: ์ฉันกลับมาฮ่องกงครั้งนี้คงจะไม่ไปไหนสักพักดังนั้นต่อไปเรานัดออกมาเจอกันได้บ่อย
2: ๆดีจังแฮะได้บอกว่าเธอจะอยู่ที่ปารีสกับ
3: ครั้งนี้ฉันกลับไปอยู่กับแม่เพราะช่วงนี้เขาสุขภาพไม่ค่อยดีและบริษัทกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ฉันต้องเป็นคนดูแล
1: พี่เย็นค่ะโปรเจกต์ใหญ่ที่ว่าใช่แฟลตสุดหรูที่มีความหนาแน่นต่ำแถวเซาเบย์ไหมที่จริงทางเราก็สนใจเหมือนกันไม่รู้จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เรียนรู้จากพี่ไหม
2: โอ้ที่ตื้อฉันมาเจอพี่เย็นเพราะอยากคุยธุรกิจเธอกลายเป็นคนโลภเหมือนพ่อเธอตั้งแต่เมื่อไร
3: ไม่เป็นไรถ้าเธอสนใจฉันก็ยินดีพรุ่งนี้นะเวลามาคุยกับฉันที่บริษัทสิ
1: ถ้าพ่อรู้ว่าหนูได้ร่วมงานกับพี่เขาต้องดีใจมากแน่แน
3: ่ Cheers
1: Cheers
4: Cheers
3: Cheers
0: ขอบคุณค่ะคุณผัง
1: ขอบคุณนะคะพี่ที่เลี้ยง
2: งั้นฉันไปก่อนนะ
3: ฮะกลับเร็วจัง
2: ใช่โทษทีนะฉันมีนัดเนี่ยยังไงเธอก็อยู่อีกนานไว้นัดกันใหม่โทษทีนะบ๊ายบาย
4: บายได้อยู่แล้ว
1: บายค่ะ
4: พี่คุณดีไปไหนเหรอ
1: ไม่ต้องถามไปเยี่ยมกองนะสิ
3: เยี่ยมกองเยี่ยมกองอะไร
1: อ๋อเมื่อก่อนมีนิตยสารซุบซิบบอกว่าพี่ชอบไปเยี่ยมใครนะ
4: จงเจียเป่า
1: ของจงเจียเป่า
4: ที่จริงหลายปีก่อนพวกเขามีข่าวลือด้วยกันแต่ก็ซาลงไปคิดไม่ถึงจะเอาอีกแล้วแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าพี่เขามุ่งมั่นมาก
1: จริงสิพี่เย็นพี่สนิทกับพี่ชายฉันเขาได้บอกพี่ไหมว่าจีบติดหรือยัง
3: ว่าฉันจะถามให้นะฉันก็อยากรู้เหมือนกัน

0: นี่ฟังผมนะวันนี้คุณไม่ต้องไดเอทหรอกคุณต้องถ่ายอีกหลายฉากอากาศก็หนาวถือว่าเผาผลาญพลังงานไปเยอะแล้วเดี๋ยวนั้นต้องกินให้อิ่มท้องนี่อากาศหนาวกินโจ๊กดีที่สุดช่วยให้อุ่น
1: แต่ฉันคนเดียวจะกินยังไงหมดเนี่ย
0: ก็ผมไม่รู้ว่าคุณชอบกินแบบไหนก็เลยซื้อมาอย่างละถ้วยไงคุณดูสิมีโจ๊กเรือน้อย
1: โอ้เยอะขนาดนี้กินสองคนยังไม่หมดเลย
0: โจ๊กปลาโอถั่วลิสงโจ๊กไก่เป๋าฮือแล้วก็มีโจ๊กปลาโจ๊กปลาก็มีนะเอาเป็นว่าถือว่าตัวเองอยู่ในร้านบุฟเฟ่โจ๊กแล้วกัน
1: ถ้วยไหนคือโจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้า
0: ถ้วยนี
1: ้ฉันชอบโจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้าร
0: ู้แล้วเวลาผมไม่ซื้อผิดอีกแล้วอร่อยไหมครับเป็นไงอร่อยไหมอ
1: ร่อยมากเลย
0: ที่จริงฝีมือการทำบะหมี่แฮมไข่ของฉันไม่ได้ตกแต่พอตอนที่ฉันรู้ว่าทำให้คนที่ชอบกินมันต้องอร่อยแน่นอนกินเยอะๆนะ
2: โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณย่าสลบอยู่ในขั้นวิกฤตให้

0: รีบไปเดี๋ยวนี
1: ้อาการเธอไม่สู้ดีเลย
2: ทำไมเป็นแบบนี้เมื่อวานย่ายังดีๆอยู่เลย
1: จู่ๆเมื่อเช้าเธอก็เป็นไข้ตรวจหาสาเหตุไม่พบขอโทษด้วยนะคะเราทำเต็มที่แล้ว
2: หมายความว่าไงคะหมอเหอะหมายความว่าไงคะ
0: หมอเปล่า
1: หมอคะย่าเป็นไงบ้างหมอว่าคุณเข้าไปพบย่าเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่า

0: นมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
3: อันไหนอ่ะ
2: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
3: เคยเห็นแวบ
2: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรแล้วได้เก็บไว้ในมิวเซียม
4: เท่าแก่ผมไม่ใช่เท่าแก่นะ
5: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
6: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
4: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
7: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
4: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
8: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
5: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะปล่อยที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
8: พี่
9: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
10: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
9: โอ้เขามีโลกของเขา
10: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่เป็นไปเซี่ยงไฮ้มีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
11: ฮะ
10: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทางโ
11: อ
10: ้มันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
9: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30

ตำรวจปราบปรามจราจรฝรั่งเศสยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ลี้ภัยและผู้อพยพกว่า100คนที่พยายามจะขึ้นเรือยางขนาดเล็กบริเวณชายหาดเมืองกลาวเวเลงทางตอนเหนือของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อยับยั้งไม่ให้กลุ่มคนดังกล่าวออกเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษไปยังสหราชอาณาจักรอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าผู้อพยพราว70คนสามารถฝ่าแนวกั้นขึ้นเรือลำเล็กและออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองโดเวอร์ของอังกฤษได้สำเร็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังเรือผู้อพยพลำหนึ่งล่มนอกชายฝั่งใกล้กับเมืองกาแลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนรวมถึงเด็กชายวัย10ขวบด้วย

โดยสารแบบ Airbus A330-300 ของสายการบิน Delta Airlines พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม296คนซึ่งกำลังเดินทางจากเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนมุ่งหน้าสู่เมืองบอสตันสหรัฐลงจอดฉุกเฉินอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานฟรานซิสโกซาคาเนโรในเมืองโปตูประเทศโปรตุเกสเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากพบกลุ่มควันหนาแน่นภายในห้องโดยสารโดยมีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับการช่วยเหลือที่อาคารผู้โดยสารจำนวน14คนในจำนวนนี้มี4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากสูดดมควันเดลต้าแอร์ไลน์ระบุว่าเกิดปัญหาทางกลไกบางอย่างบนเที่ยวบินส่งผลให้เกิดควันปะทุขึ้นแต่ไม่ได้เกิดเพลิงไหม้บนเครื่องบินบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศโปแลนด์คู่ชิงชนะเลิศเกาหลีเหนือแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยพบสเปนอดีตแชมป์โลกปี2022เกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกแต่จบ90นาทียังทำประตูกันไม่ได้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแต่ยังเสมอกัน0-0ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่านักเตะสาวจากแดนกระทิงดุมาได้ไลอาโลเปสผู้รักษาประตูช่วยเซฟ2จุดโทษช่วยให้สเปนเอาชนะไปได้4-3คว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จและถือเป็นปีทองของวงการฟุตบอลสเปนหลังจากที่ทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่เพิ่งคว้าแชมป์โลกปี2026เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนน้ำบ่อน้อยนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นพื้นที่สงวนไว้สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับแล้วเขาว่ากันว่านะฮะที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดทั้งปีและนี่แหละฮะผมถึงหมู่บ้านแล้วครับบรรยากาศดูสงบมากครับแล้วเขายังบอกอีกนะครับว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยผมไม่น่าเชื่อนะครับว่ายุคนี้ยังจะมีหมู่บ้านแบบนี้อยู่อีกแต่ว่าที่นี่มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับวันนี้เราเลยจะมาหาพี่คนหนึ่งครับซึ่งเขาคือพี่วิมลซึ่งเขาจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปหาเขากันเลยครับสวัสดีครับพี่วิมลครับ
1: ครับ
0: พี่วิมลใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ครับผมที่นี่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำที่ผุดขึ้นมาตลอดทั้งปี
1: ครับที่นี่คือชุมชนน้ำบ่อน้อย
0: ชุมชนน้ำบ่อน้อย
1: ครับผม
0: ที่นี่ผมอยากเห็นบ่อน้ำอะฮะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ได
1: ้ดูนี่เองที่เป็นที่ตั้งของน้ำบ่อน้อย
0: อันนี
1: ้จะเป็นรอยมือรอยเท้าของหลวงปู่จำลองไว้ครับเป็นการแกะสลักหินทรายอันนี้รูปปั้นหรือว่ารูปเหมือนของหลวงปู่ครูอาวงศ์เช่นเดียวกันครับ
0: พี่วิมลครับทำไมหลวงปู่ถึงเป็นที่รักของ

0: คนทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะ
1: เหตุที่คนที่นี่ให้ความรักให้ความศรัทธาหลวงปู่เนี่ยเพราะว
0: ่
1: านอกเหนือจากวัดแล้วนะครับก็ท่านสร้างทั้งอาชีพสร้างรายได้เปรียบยังไงก็คือท่านสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนที่นี่เพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็เลยให้ความเลื่อมใสศรัทธา
0: ครับอันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับที่เรียกว่าน้ำบ่อน้อยก็มาจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นศาสนสถานนะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมของคนในชุมชนน้ำบ่อน้อยนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกเช้าชาวบ้านก็จะมาไหว้พระ
0: ครับ
1: มาถวายข้าวพระพุทธเป็นประจำทุกเช้า
0: คือจะเห็นได้ว่าทางที่เป็นบ่อน้ำเนี่ยฮะม
1: ี
0: ขนาดเล็กไม่ถึง1ฝ่ามือเรานะฮะ
1: ครับบ่อน้ำนี้กว้างประมาณ4นิ้วแล้วก็ลึกประมาณ1ฟุต
0: ครับ
2: ครับ
0: ผมอยากเห็นว่าจะประมาณเท่าไหร่พี่ลอง
1: บ่อน้ํานี้ใช้กระบวย
0: ก็ได้กระบวยก็ได้ครับ
1: นะครับกระบวยนี้ยาวประมาณ1ฟุต
0: ครับผม
1: เพื่อตัวบ่อน้ําเองเนี่ยก็จะลึกประมาณนี้นี่ครับสุดอยู่แค่นี้เอง
0: อ๋อ
1: นะครับอันนี้กดลงแล้ว
0: อ๋อขออนุญาตนะครับ
1: ครับนี่ครับบ่อน้ําลึกแค่นี้เอง
0: โอ้ลึกแค่นี้เอง
1: แล้วน้ำก็จะใสมากด้วยนะครับ
0: นี่ครับประมาณ
1: เราดักชิมไว้ครับ
0: ประมาณแค่นี้แล้วชิมได้เหรอครับ
1: ชิมได้ครับผม

0: ไม่มีรสชาติเป็นกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติยิ่งกว่าน้ำเปล่าที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ครับพี่วิมลครับคือน้ำเนี่ยชาวบ้านนำไปประกอบพิธีกรรมอะไรบ้างครับ
1: ครับสำหรับน้ำที่นี่นะครับด้วยความเชื่อของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาจะเอาไปประกอบพิธีสงน้ำรอยพระพุทธบาท
0: บ
1: สงน้ำเจดีนะครับแล้วก็อธิษฐานดื่มกินเพื่อที่จะรักษาโรคนะครับแล้วก็ประพรมร่างกายประพรมตัวบ้านนะครับเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกไปเพราะด้วยความเชื่อของชาวบ้านนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมารวมตัวกันที่นี่
0: แล้วบริเวณใกล้เคียงนี้เราเคยขุดไหมครับ
1: ด้วยชาวบ้านเขาคิดว่าตรงนี้เป็นแหล่งน้ำ
0: ครับ
1: นะครับก็เลยมีการขุดบ่อใหม่ขึ้นมาเป็นบ่อใหญ่แล้วก็ลึกมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าผลปรากฏว่าไม่มีน้ำ
0: ซึ่ง
1: ห่างเพียงแค่1เมตรแค่นี้เอง
0: คุณผู้ชมครับคือไม่น่าเชื่อนะครับว่าบ่อน้ำที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีความกว้างประมาณ4นิ้วลึกประมาณแค่1ฟุตเท่านั้นแต่กลับมีน้ำตลอดปีครับในบริเวณใกล้เคียงกับตัวน้ำบ่อน้อยเนี่ยฮะได้มีการขุดประมาณ10เมตรแต่ว่ากลับไม่เจอน้ำครับคือมันห่างกันแค่เมตรเดียวความห่างจากบ่อนี้ไปบ่อนั้นอะแค่นิดเดียวแต่ขุดลึกไปมากๆกลับไม่เจอนะครับมันทำให้แบบว่าน้ำมันมาจากไหนครับมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ที่ดูแลบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะฮะโอมูชูเปอร์ครับเป็นการทักทายแบบภาษาปากายอนะครับหรือว่ากะเหรี่ยงนั่นเองนะฮะคุณลุงฮะมีกฎไหมครับในการที่จะมาบ่อน้ำแห่งนี
1: ้โอมีญาติเลือกปริแอบ้านเน
2: ี่ยมันมีเนา
1: ะเลือกผมเมื่อได้รับบ้านอย่างนี้เนาะ
2: เมื่อทำบ้านเอ็มบ้านด้านนี้ให้อุด
1: แล้วครับว่ามีเยอะท่านก็จะคอยแนะนำว่าไม่ควรที่ผู้หญิงไม่ควรที่จะตักนะครับเป็นข้อห้ามของที่นี่นะครับเพราะถ้าว่าตักไปแหละอาจจะเกินน้ำแห้งนะครับแล้วก็อย่าแนะนำให้คนที่มาเนี่ยสำรวมระวังไม่เอาอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เข้ามานะครับแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อหลายปีก่อนเคยเกิดการแห้ง
0: เคยเกิดการแห้ง
1: นะครับก็เลยต้องมีการทำบุญนะครับแล้วก็เกิดน้ำออกมา
0: ก็คือเพื่อให้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับมาเป็นเหมือนเดิม
1: ครับแต่ว่าน้ำไม่เคยล้นครับ
0: น้ำไม่เคยล้น
1: ครับ
0: และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ครับเคยในตัวที่เป็นน้ำอะฮะเคยมีการตรวจหรือว่าพิสูจน์อะไรไหม
1: ในส่วนของตัวน้ำเนี่ยเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะครับได้มีการเอาตัวอย่างน้ำไปตรวจพิสูจน
0: ์
1: นะครับทางการแพทย์ก็พอตรวจพิสูจน์ผลออกมาก็คือไม่มีเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อน
0: สุดยอดมากคือมันไม่น่าเกิดขึ้นได้ครับแต่เมื่อกี้ที่ผมชิมไปก็รสชาติมันก็บ่งบอกว่า

0: เหมือนน้ำไม่มีอะไรเลยเป็นน้ำเปล่าๆเลยครับ
1: สวยกันจังเลย
2: ที่นี่ก็มีการขุดบ่อน้ำไว้ใช้กันพอไม่มีการใช้น้ำประปาชาวบ้านก็เลยขุดบ่อไว้ใช้แบบดั้งเดิมเลยครับก็จะตักน้ำเป็นลักษณะเหมือนน้ำบาดาลในแต่ละบ่อชาวบ้านก็จะมาช่วยร่วมกันขุด
0: และตอนนี้นะครับหมูถือโอกาสลองตักน้ำบาดาลให้พี่พุดอยนะครับเอาละครับ
3: ยังไม่ค่อยแน่ใ

0: เมื่อสักครู่นะฮะหมูได้เห็นถึงการใช้น้ำไปแล้วทำให้หมูอยากเห็นเลยล่ะครับว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แบบไม่ใช้ไฟฟ้าเขาจะอยู่ยังไง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำมืดลงไปทุกทีแล้วล่ะครับ
2: ทำไมอยู่กันมืดๆล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับหมูอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับของปกยอนะฮะหรือว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับซึ่งบนบ้านนี้ก็เป็นเหมือนเป็นบ้านไม้ไผ่
3: ครับผม
0: ที่สร้างด้วยจากไม้ไผ่ไม้ต่างๆทีนี้บ้านของลุงดีเนี่ยฮะอยู่ด้วยกันกี่คนครับเนี่ย
4: 5 คน
0: ด้วยความที่อยู่กันหลายคนด้วย
3: ครับ
0: และไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยฮะเราใช้ชีวิตกันยังไงครับพอยามค่ำคืน
3: ยามค่ำคืนประมาณทุ่มกว่าทุกคนก็จะนอนนะครับ
0: อ๋อนอนเร็ว
3: นอนเร็ว
0: นอนแล้ว
3: แล้วก็ถ้าหากว่าต้องอาจจะต้องนอนดึกแบบนี้เนี่ยเขาก็จะใช้พวกตะเกียงบ้างเทียนไขบ้างนะครับในส่วนของการหุงหาอาหารเนี่ยก็จะใช้ฟืน
0: ทั้ง24 ชั่วโมงอ่ะเราอยู่ได้นะครับที่ไม่มีไฟฟ้า
3: ถ้าหากว่าเราใช้ไฟฟ้าใช้น้ำประปาเนี่ย
0: ครับ
3: อย่างหนึ่งเลยด้วยตัวบ้านที่มุงด้วยใบหญ้าคาใบตองตึง
0: ครับ
3: แล้วก็วัสดุอุปกรณ์วัสดุหลักก็จะเป็นพวกไม้ไผ่แล้วก็ไม้มันก็สามารถติดไฟได้ง่ายหากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจ
0: ร
3: แล้วเขาอยู่แบบนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังว่าอยู่แบบนี้อยู่กันยังไงนะครับแล้วก็อยู่ได้ยังไง
5: อยากมีไฟฟ้าใช้ไหมอ่ะไม่อยากถ้าให้ไปอยู่บ้านที่สว่างมีไฟเอาไหมคะ
6: จะอยู่ที่ไหน
7: ถึงไฟดับยังไงน้ำก็มีใช้เนาะค่ะข้าวก็หุงกับได้
8: ทะเลอ่ะ
0: นี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่าชุมชนน้ำบ่อน้อยนะครับปฏิเสธการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะเขาต้องการที่จะรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้แบบสมัยก่อนเลยนะครับและชุมชนที่นี่นะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนานะครับเราจะเห็นได้ว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เตือนใจของคนชุมชนที่นี่ครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณลุงดีนะครับและพี่วิมลมากที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมันแปลกแต่จริงครับ
9: โอเคมาถึงเรือนท่านก็ต้องชิมหมากที่เขานี่แล้วล่ะ
0: น้องไม่เคยกินหมากเลยนะพี
3: ่ไม่เคยใช่ไหมครับ
9: เอาเลยพี่
0: อันนี้คือเป็นธรรมเนียมเหรอฮะ
10: ใช่
3: ธรรมเนียมครับ
0: อ๋อ
3: ก็คือจะมีใบพลูคุณขาว
0: ครับผม
3: แล้วก็หมากที่นี่เขาจะทานหมากแห้งกัน
0: และนี่จะเป็นครั้งแรกของหมูนะครับที่ได้กินหมากนะฮะคือปกติที่บ้านก็มีคุณย่านะครับที่กินหมากแต่ก็ตัวเองไม่เคยได้ชิมสักที

สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่เขตหลัก4นะครับกรุงเทพมหานครวันนี้เรามาตามหาบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับซึ่งเธอโด่งดังมากในโลกโซเชียลและเป็นที่รู้จักกันดีในวงการแต่งหน้านะฮะเธอคือน้องฝ้ายครับเธอมีความสามารถพิเศษนั่นคือเธอใช้เท้าแต่งหน้าวันนี้เราเลยมาหาเธอครับที่นี่เลยฮะบ้านเธออยู่ข้างหลังเลยล่ะเดี๋ยวเราไปตามหาน้องฝ้ายกันเลยครับ

0: เนี่ยน้องฝ้ายกำลังแต่งหน้าอยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ผมขออนุญาตคุยขนาดน้องฝ้ายแต่งหน้าได้เลยใช่ไหมฮะ
2: ได้เลยค่ะได้เลย
0: ขอโทษนะฮะคือน้องฝ้ายเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: เป็นตั้งแต่เกิดเลยค่ะคือไม่มีแขนตั้งแต่เกิดแล้วก็สวยตั้งแต่เกิด
0: ชอบตรงนี้ครับชอบความมั่น
2: มั่นหน้าเข้าไป
0: บิวตี้บล็อกเกอร์ปัจจุบันนี่คือเราเริ่มจากอะไรฮะ
2: เริ่มจากความชอบเลยค่ะ
0: ครับ
2: ชอบแบบชอบจริงๆชอบในการแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าเราโตมากับข้อคิดของคนอื่นๆนะคะที่ว่าคนพิการเนี่ยต้องแต่งตัวเรียบร้อยคนพิการเนี่ยต้องอยู่ในกรอบแต่เดี๋ยวนี้ค่ะ 4.0 แล้วโลกเปิดแล้ว
0: โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
2: 2017-2018แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตามโลกบ้างเราก็ถ่ายรูปกับทะเลลงโซเชียลปรากฏว่าคนกระหน่ำไลค์เยอะมาก
0: รอครับ
2: ใช่ค่ะแล้วบอกเป็นพันๆเขามีคนแบบว่าอุ๊ยน้องฝ้ายมีความมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรารอให้น้องฝ้ายแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าเต็มๆว่าน้องฝ้ายจะสวยงามขนาดไหนตอนแต่งเสร็จแล้วผมนี่อยากเห็นแล้วครับสวยมากๆผมบอกเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณแม่ดีกว่าครับคุณแม่ฮะน้องมาในเส้นทางของการแต่งหน้าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แบบนี้คุณแม่รู้สึกบ้างครับ
3: พอรู้สึกดีใจค่ะอันนี้เขามีไม่ครบเขาทำได้ขนาดนี้ก็แม่ก็ภูมิใจดีใจกับเขา
0: โอ้เรียกว่าเป็นความภูมิใจของคุณแม่เลย

0: ตอนนี้รู้สึกเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มากๆเลยครับน้องฝ้ายทีนี้หมูเลยอยากรู้ว่าน้องฝ้ายแต่งหน้าได้กี่สไตล
1: ์พวกสายฝรั่งแล้วก็เพิ่งจะมาทางแต่งโทนชมพูเมื่อไม่นานนี
0: ้เป็นสไตล์ไหนแล้วเขาเรียกโทนชมพู
1: โทนชมพูนี่คือจะออกเกาหลีก็ได้หรือว่าจะออกโทนฝรั่งแต่แบบว่าอยากสายหวานก็ได้แต่ส่วนมากหนูจะแต่งให้เข้ากับโครงหน้าตัวเอง
0: คือเราแต่งแนวนี้ก็แสดงว่าเราเหมาะกับสายฝ
1: อโอ้ยหน้าอินเตอร์ค่ะต้องเหมาะอยู่แล้ว
2: ต้องเหมาะอยู่แล้ว
0: ชอบความมั่นแบบนี้ครับทีนี้หมูอยากรู้ว่าน้องฝ้ายเคยแต่งหน้าให้คนอื่นบ้างไหมฮะ
1: แต่งหน้าคนอื่นก็นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่งเยอะอะไรขนาดหน้าตัวเองขนาดนี้ค่ะ
0: อยากให้ลองแต่งหน้าให้กับทีมงานสักคนนึงได้ไหมฮะ
1: ได
3: ้พี่นุ่นเหรอ
0: น้องอัน
4: พี่อันผมถูกเลือกแล้ว
1: จริ ง
0: ใช่น้องอันวันนี้น้องอันจะสวย
4: สวยด้วยเท้าสวยด้วยเท้าเลยอ่ะอัน
0: คุณผู้ชมครับนับจากนี้นะฮะน้องของผมนี่จะสวยแล้วครับเพราะว่าเรามีบิวตี้บล็อกเกอร์ระดับมือโปรเลยนะครับอันนี้พร้อมไหมฮะ
1: พร้อม
3: พร้อม
1: พร้อม
0: อย่าคงต้องพร้อมสิเราต้องพร้อมสิอัน
3: โอเค
0: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยฮะ
1: โอเค
0: อันนี้เริ่มด้วยการทาลงพื้น
1: ใช่ค่ะเจ็บเลยค่ะถ้าไม่เจ็บจะเอาให้เจ็บจะเอาให้เจ็บ
4: เคยแบบชักกระตุกไหมฮะ
3: เก่ง
0: โครงหน้างี้เรียกว่าโครงหน้าดีไหมฮะ
1: ผิวหน้าดี
0: ไม่ตอบโครงหน้า
4: เลี้ยงเลี้ยงหน้าขึ้นโอ้เหลี่ยมจัดโอ้เหลี่ยมจัด
3: บอยพรุ่งนี้หนูไม่มาแล้ว
4: หนูไปจะขับแรงไปเลย
3: ตัดไปตัด
0: โอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อย
1: เจ๊ดเลย
4: โอเคแล้วอย่างนี้นะอีกครึ่งหน้าเนี่ยหมูต้องลอง
0: หมายถึง
4: ลองแต่ง
3: หมูคนแต่ง
5: พี่หมูแต่งหนู
0: ซีพีอัพมากเลยอัน
3: เอาตีนเหรออ
4: ยากรู้
3: เอาตีนเหรอพี่บอยพรุ่งนี้หนูไม่มาแล้ว
0: จะดีเหรอ
4: ลองดูก่อน
0: เป็นล้างกินก่อนกลัวน้องตายกลัวน้องตาย
3: หน้ามาเลย

0: แล้วนะครับที่จะได้แต่งหน้าโดยการใช้เท้าคือคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นการจะแกล้งน้องอะไรนะฮะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าคนที่แบบว่าใช้เท้าแต่งหน้ามันจะยาก
1: พี่หมู
0: เอาวะนะ
2: น้ำหนัก
0: โดนปะ
2: หนักแรงมาก
3: แรงนี่กิน
0: อ่ะแล้วสงสารเนอะ

0: หนักปะเบาเนาะเบาเนาะ
1: เบาแต่มันไม่ตรง
2: โอเคโอเค
0: โอเคผู้ชมพูอยู่นะคุณผู้ชมดูครับมีความชมพูอยู่นะนี่นี
3: ่ชมพูทั่วแก้ม
0: มีความเลือดฝาดชมพูทั่วชมพูทั่วแก้มเลย
2: อันอยากลองแต่งพี่หมู
1: ดีไหม
0: เดี๋ยวพี่บอย
2: ไปล้างเท้า
0: เคยแต่งแบบ dark race ไหมฮะ
4: ไม่เคยเพราะว่าแต่งไม่เป็นเพราะว่า dark race เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้สกิลในการแต่งสูงมากอุปกรณ์ก็ต้องเยอะกว่าการแต่งหน้าสายฟอหรือว่าแต่งหน้าปกติด้วย
0: อ๋อต้องเพิ่มไปอีกนะฮะ
4: ใช่ค่ะไม่นั้นหนูก็มีไม่ครบ
2: เราได้ทำการเขียนสลากไว้แล้วดูว่าน้องหมูจะได้สายไหน วันนี้คือเป็นสลาก สายหวานสายเข้มสายอะไรอยู่นี่หมดแล้วให้น้องหมูจับเลือกเอาเลยที่พี่ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเลย
5: อย
2: ู่ที่เราว่าจะจับฉลากได้อะไร
0: คุณผู้ชมครับผมโดนแกล้งอีกแล้วอ่ะเห็นไหมล่ะน่าสงสารไหมอ่ะ
2: สงสารใจ
0: ว่าจับอันไหนมันต้องเป็นดาร์กเรสหมดแหละ
4: หรือว่าไม่แต่ดาร์กเรสแน่เลย
0: อะไรอยู่เนี่ยโอ้โห
4: ดาร์กเรส
0: จะเปิดทุกอันเลยมีอะไรบ้าง
2: พ
0: ี่
2: หมูช่วยหน่อยทุกคน
0: อันนี้อัน
2: น
0: ี้อะไรอัน
4: นี้
0: นี่ดาร์กเรสอันนี้ก็ดาร์กเรสกูว่าแล้วก็ต้องไม่หนึ่ง
4: อันนี้ก็ดาร์กเรส
2: ก็ต้องมีบ้างป่ะวะ
0: อ่ะสรุปคือ
2: ก็ดาร์กเรสไง

0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: ปากแดงมาก
0: คือเห็นความต่างมากๆเลยครับระหว่างหน้าที่ยังไม่แต่งกับหน้าที่แต่งแล้วคุณผู้ชมคือน้องฝ้ายเหมือนใช้มือแบบแต่งหน้าเราคนปกติเลยแถมยังเบากว่ามือคนปกติด้วยซ้ำฮะเป็นความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งมากๆครับ
2: แต่ถ้าจะให้สวยมันต้องมีชุดด้วย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย

0: ไปเลยไปเปลี่ยนมา
1: ทำไมมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับอยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีแม่น้ำสองสีคือเรียกได้ว่าแม่น้ำสองสีนะฮะไหลมาบรรจบกันที่นี่แล้วครับซึ่งน้อยที่มากๆที่จะเกิดแบบนี้ได้แล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะครับอยากเห็นไหมครับตามหมู่มาเลยครับ

คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูแม่น้ํา2สีนะฮะผมพามาดูสีแรกก่อนนั่นคือสีใสๆปกติแบบนี้ครับนั่นคือแม่น้ําน่านนะฮะที่ไหลมาจากเขื่อนสิริกิติ์ครับน้ํามีความใสมากๆเห็นปลาด้วยนะฮะซึ่งที่นี่นะครับเปิดเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว

ผู้ชมครับทางด้านขวามือของผมด้านล่างนี้นะฮะคือแม่น้ำปาดซึ่งแม่น้ำปาดที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้มันจะมีสีแดงออกเป็นสีชาเย็นนะฮะแต่ก็แอบสงสัยไม่ได้นะฮะว่าทำไมถึงมีสีที่เข้มกว่าแม่น้ำหลายๆสายทั่วไปแปลกครับ

0: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ตีครับเป็นหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่จะมาไขข้อสงสัยของเรื่องแม่น้ำสองสี
1: ครับ
0: ที่นี่มีที่เดียวในประเทศไทย
1: มีที่เดียวครับ
0: มันเกิดจากอะไรฮะทำไมมันมีสองสีได
1: ้ก็แม่น้ำหนึ่งเป็นแม่น้ำสีใส
0: ครับ
1: แล้วอีกแม่น้ำหนึ่งเป็นแม่น้ำขุ่นนะครับซ
0: ึ่
1: งแม่น้ำขุ่นนี่ก็คือแม่น้ำปาด
0: ครับ
1: ซึ่งมีตะกอนของดินนะครับปนมาเป็นสีเข้มสีแดงนะครับ
2: ทางด้านนี้คือแม่น้ำน่าน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นที่ใสนะครับที่ใสกว่านะครับก็จะเห็นเวลามันมารวมกันก็จะเป็นสองสีครับ
0: ทำไมมันไม่รวมกันล่ะครับพอมาเจอกันแล้วฮะ
1: เนื่องจากว่าทางนี้ยังมีแรงดันนะครับถ้ายิ่งในฤดูน้ำหลากเนี่ยแรงดันจากแม่น้ำปาดเนี่ยปริมาณน้ำออกมาเยอะนะครับก็จะแบ่งออกมาถึงกลางแม่น้ำน่านเลยนะครับทางน้ำใสก็อยู่ด้านนี้แล้วเขาจะเริ่มรวมกันก็หลังจากที่ออกไปทางบ้านท้ายเขื่อน
0: ครับผมแล้วเราจะเห็นแม่น้ำสองสีได้เมื่อไหร่บ้างครับ
1: ตลอดฤดูฝนครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่ใช่หน้าฝนก็จะเป็นสีคล้ายๆแม่น้ำน่านนี่เลย
1: น้ำจะใสเหมือนกัน
0: ครับผมคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของธรรมชาติมากๆเลยนะฮะที่สร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือแม่น้ำสองสีมันแปลกมากเลยครับพี่ติ๋ววันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับผมขอบคุณครับโหมันแปลกมากเลยฮะดูสิครับเป็นแม่น้ำสองสีเลยคุณผู้ชมดูสิครับ

0: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
1: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
0: โอ้เขามีโลกของเขา
1: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มินไปเซี่ยงไฮ้มินมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
2: ฮะ
1: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
0: ัก
1: เดินทางเพราะมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
0: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด 30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แต่ว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะตอนนี้หอมไปทั้งประตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดีคร
2: ับสวัสดี
3: ครับ
2: ค
3: ุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเราเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะ
2: จริงติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้เอาจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
4: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั่วตึกทีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบียวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนค่ะ

0: มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกานตองคุณแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเต่าปวารีคุณเต่าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีต้าร์โดนโอ้โหหลายคน
1: จริงๆอ่ะ
0: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
2: อ้อย
0: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
3: เ
0: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
1: า
0: หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
1: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
0: ใช
1: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
0: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
3: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้และเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
0: จัดโปรไว้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE@ ก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
3: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
1: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
0: ไม่ต้องนวด
1: ไม่ต้องเค้น
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
3: เราเดินเยอะ
1: ไอ้แบบนี้นะฮะ
0: ใช่
1: พี่ชมพ
0: ู่
1: บอกว
0: ่
1: า
0: ถ้
1: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
1: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
0: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
1: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
0: รู้สึกไงรู้สึก
1: อุ้ยวิตายแล้วมันอุ่น
3: มันสบายขึ้นเน
0: า
3: ะ
0: มันอุ่นๆขึ้น
1: สำหรับผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนพี่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจจะพูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
3: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
1: มือ
3: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วว่าดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกาญจน์ลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วย
3: ฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรว่าเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
0: กลิ่นดีมากจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
3: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
0: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
3: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
3: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
3: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
3: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
3: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ย2คนลูกชายด้วย
3: แล้วขี่
0: หล
3: ังบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะแปล แป๊บ
3: โอ้โห
0: ตึง
1: วิธีแม่
0: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
3: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
3: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกนะแล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250

0: ายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ร่วมด้วย
0: หูฟินเลย
2: จริงถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอ่ะพกไปได
1: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
0: อันนี้คุณบอมอ
1: ันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
0: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบ
1: เออ
0: มันเบาแรงหมอนวดอ่ะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
1: นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
1: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงหรือบอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
0: ใช่แล้วนะใครใครก็ใช้พี่
1: ดีเจ
0: พี่อ้อย
1: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
2: แต่มันต้นคงใช้คำว่าอันนี้คือต้นเหตุ
1: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
1: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะเวลาคว้าออกมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภ.รปภ.พกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
0: ง่ายๆสปาข้างบนน่ะบนตึกเราอะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะ
3: จริงเ
0: ออบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
0: ใช่แล้ว
1: อุ้ย
0: เหลือ1นาทีสุดท้าย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกมั้ยวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
0: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
1: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
1: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
1: คือมาถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเดี๋ยวดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
4: ่
1: ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งและคุณจะติดใจ

0: โดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพร้อมเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลักสิบให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
0: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมสรรค์นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภา
2: ค
0: มดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอกไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
0: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอำพันแบบนี้คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
0: ว้าวจริงจริงสำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอม
0: มันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งนั้นเหมือนดอกมะลิ
2: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของแบบว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
0: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกล่อมหวาน
1: ครับ
0: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมหาสุขครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 mlแต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่023330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและการันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์ไม้ตะกอนและที่สำคัญคุณผู้ชมคะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรให้กับคุณแอมดูนิดนึง
2: ดูสิทุกคน
0: ดูความเหนื่อยกันแล้ว
1: และต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กินกุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: ใช่ไหม after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล
1: ้
2: วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นล
0: งอร่อยมากอร่อยมาก
1: ใช
0: ่
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากที่จะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆได้ทุ
1: กวันแบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
1: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยเนี่ยรับหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่นะ
0: ใส่ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สวยสดมากอับดีมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
1: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็จะบอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
1: ใช่สดชื่น
0: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
1: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
0: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
0: นี่
1: ค
0: ือ
1: เมนูไก่ที่เราออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมคะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับ
0: เอาละครับ
1: ป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
0: ตอนนี้นะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวคนซื้อไป
2: อร
0: ่
2: อยแน่นอนค่ะ
0: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะยังมีตัวไทม์สแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ แล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้

0: ทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcorp ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
2: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งบริการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายคร
1: ับ
2: บางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพบุรุษ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเท
1: ีย
2: บกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
2: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบ
1: ครับ
2: มีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำ
1: ครับ
2: และสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: นะครับ
2: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะคร
5: ับ
6: ตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: ค
5: ุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
6: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะ

0: ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพคร
1: ับ โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพกาแฟหลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
1: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
0: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
1: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
2: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Court

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะเดมาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: ก็คนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่น

0: ได้ทันทีนะครับผม
1: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: JSP Bell Clean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
2: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
1: า
2: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
0: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
1: เกิดที่ระบ
0: บบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
2: ครับ
0: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
2: มันแพงมาก
0: เรื่องใหญ่นะ
2: ทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
2: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
1: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
2: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
2: เ
0: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
1: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่
2: อ
0: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
0: ับ อย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
1: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได ้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไง
1: อ
0: ยากเห็นผลเลยไง
1: ครับผม
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสปีเบลพีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูง
2: ครับ
0: ที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกิดเราแนะนำใช้500ซีซี
1: 500ซีซีแล้วบ่อเกิด
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: อ๋อ
2: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อ ต่อสัตว์นะปลอดภัย
1: ต่อสัตว์ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: คนมันจะเยอะถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน

0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อหร
1: ออ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
2: ครับ
1: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากให้ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวเช็คคราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดบนกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยกยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13ครับ2ครับ
3: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
1: หนึ่งฉีบ
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเ
6: พราะใช่ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
1: คร
3: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
5: ใช่คอกตำรา
2: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
5: โจรเข้าแล้วก็สอยไปอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
5: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
5: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูง
2: จ้า
5: ก็คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนาน
5: ใช
2: ่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องคิวตรงเนี้ยเอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: ทำให้ดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ

0: แล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต้นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี้ใช่สาธิตใช่ตัวนี้แผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
1: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุกันมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
0: ไม่ช็อตตัวนี้
1: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: มือไว้อย่าง
1: น
0: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ถูกกันนะคะ
1: สายไฟ
0: ก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
1: สายยาวมากนะ
0: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
2: เครื่อง
0: เซ็ตยาวเลย
2: ไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
0: ้
2: ง
0: ใช่ๆๆ
2: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
0: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจแต่เรื่องของความแข็งแรง
1: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรมั้ยฮะ
0: อุ๊ย
1: ไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงมั้ย
0: แรงมากแรงมั้ย
1: เจ๋งงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลย
0: ใช่ใช
1: ่สุดยอด
0: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
1: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะฮะไม่กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
0: ใช่แล้ว
1: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
0: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปั๊บเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
0: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
0: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
0: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8

0: แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
0: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพ
1: ี่
0: เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ย
1: หูยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เนี่ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต
1: ้
0: องกลัวนะแสบร้อนเผาผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะทุกตัดกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
1: ๆ
0: โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้สึก
0: หนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
2: นี่ผ่อนคลายเลย
0: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี่
0: สังขังหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุกพัน
1: นี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาลมของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาลมสุกยะซึ่งเป็นบาลมเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็น

0: คุณเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะอะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: ขใจมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอ้าย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊
1: ด
0: อย่าง
1: งี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โหดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนข่าวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแปลให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงๆมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่
0: ค่อยอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเพราะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
0: อุ้ย
1: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันนี้
0: ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกยะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกยะ
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: โอ้ย

0: อาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยเจบีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่เงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอ้าได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอ้าทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
0: ครับ
1: 1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกับมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากมากนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 106กระปก
0: อุ้ย
1: 8กระปกใหญ่8กระปกเล็ก16กระปก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะ เป็นลูกเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
4: อ้ยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
4: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเหิมสุกยะ
1: โดนเส้น
4: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
5: โอ้

0: บายเลยค่ะ
1: สบายสิ
0: เนี่ยมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยเนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
2: มีความสุขไหมเนี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะทุกตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: ใช่
2: ร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
0: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
0: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
2: เขาบอก
0: น
2: ี่
0: ผ่อนคลายเลย
2: พุทธังหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี่
2: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเพิ่มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช
1: ่
2: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเพิ่มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
2: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
2: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
2: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
2: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพ
1: า
2: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
2: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
2: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายนี่นะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
2: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
2: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
2: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กยะนะ
2: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
2: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
2: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
2: มันโล่ง
1: ม
2: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
2: ไปดูแม่พี่สมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
2: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิก

0: อาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
1: กลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
2: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
3: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ทุกอนูแห่งรสชาติความสดใหม่หอมกลุ่นละเมียดละมุนถูกฟรีซล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
3: So cute
2: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไตร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40องศาที่เก็บล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนใน So cute ทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: กับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบพี่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะไปชงกาแฟซองอ่ะมันก็ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกปากหรือจะต้องออกไปคาเฟ่ด้านนอกก็เจอแล้วแก้วละร้อยหนึ่ง โอ้โหกินทุกวันมันไม่ไหววันนี้ เรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
4: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจังครับสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวยมากหุ่นดีมากแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
5: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
4: ็
5: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
1: เดี๋ยวจะเชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวีตลอดไม่เคยหาย
5: ถึงวัย56ได
4: ้วัย56
5: นะคะก็คือกาแฟตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
4: ครับ
5: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบรนด์ก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะจนมาเจอนะคะกาแฟปรุง

0: สำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวส์โฟฟิตไดนะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะ
1: ครับ
0: เขามีจุดเด่นของกาแฟค่ะก็คือว่าเขาอะฟิชไดนะคะในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
1: ์
0: แคลเองคู
2: ณใช่แต่แอบชอบนะแอบชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
1: ี้
2: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี
0: ้
2: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได้
0: ใช่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในใบอากาศเลยนะคะ
2: นี่ไง
1: ฉีกซองเทไป
0: ค่ะนี
2: ่เป็นก้อนแบบ
0: เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันทีง่ายๆเลยนะคะ
1: นี่คนไปเลย
0: คนไปเลยนะคะ
1: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วถ้าคนแบบนี้กลิ่นหอมมากมาก
0: เป็นไงคะ
2: กลิ่นหอมมากค่ะ
1: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
2: เอามาดมหน่อย
0: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
2: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
1: หอมมากใช่ไหม
0: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
2: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเช้าแล้ว
1: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะส่งเรา5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่ด้วย
0: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Cut ครับ
2: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่ากระบวนการฟิชไดคอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟิชไดมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ยเรียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
1: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้โปรครับพี่ลูกจันครับเรามีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
0: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ ค
1: ุ
0: ณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรด่วนเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cut ครับ
3: โซคิวกาแฟก้อนคิวฟรีสไดร์บล็อกความสดลดเข้มเต็มก้อน
2: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
0: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟแล้วก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเม็ดเล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาฟิชได้ลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
1: ใช่เลยครับ
2: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟิชได้คืออะไรฟิชได้กาแฟผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะนั่นก็คือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งแล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟิชได้เรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
1: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันแล้วเป็นกาแฟดำด้วยอื่นนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
2: ใช่ลองคิดดูนะ อย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลาง
0: ใช
2: ่ก็วันละ100กว่า
0: แล้วพี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟบ
1: ่
0: ายๆเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใส่กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่น
2: ั่
0: นพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆแล้วก็ทานเย็นได
1: ้
0: ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อน
2: ค่ะ
0: แล้วก็ชงใส่น้ำแข็งค
1: ่
0: ะอุ้ยไปที่กองถ่ายนะหอมกลุ่นกันทั้งกอง
2: เออแล้วคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
1: ้
2: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอ่ะบวกลบคูณหารนะคะ
1: ครับ
2: วันนึงยังไม่ถึงร้อยเลย
1: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่5แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานต่อซองวันนึงคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
2: ่
1: คุ้มมากๆแล้วย่อมมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันเนี้ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ชุบแจงครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
0: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะ วันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรีอีก5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ่ะปกตินะคะ2,090บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ค
0: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
0: ฝากคอกาแฟดีกว่านะคะที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์โซคิวโซฟิสไดเนี่ยค
1: ่
0: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
1: เอาล่ะยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcot ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ใช่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: แ
1: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนน
1: ั้
2: นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรักค่
1: ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: วก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @ shopmania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะคร
3: ับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะคร
2: ับ
3: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย

0: 1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
2: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
2: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
0: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
2: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
2: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ @sideshopmania

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เพจของไรเฟิลก็ชื่อว่าหมาน้อยไรเฟิลเลยครับภาษาไทยเลยครับจะทำเกี่ยวกับภาพไรเฟิลโดยตรงตอนนี้ก็จะมีลูฟี่ด้วยเป็นรับมาเลี้ยงใหม่แล้วเป็นน้องก็จะป่วนๆหน่อยโดยตรงเพจนี้ก็จะคือโพสต์รูปเกี่ยวกับไรเฟิลแล้วก็ลูฟี่เป็นคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้ครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนกับว่าเขาไปทำศัลยกรรมมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบพอทำมาแล้วมันเสียโฉมไปเลยครับเหมือนกับว่าเขาไปทำมาศัลยกรรมที่มันไม่ถูกวิธีครับพอเขาเสียโฉมเขาบอกว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายเขาก็เลยบอกแต่

นี้คนแชร์ไลฟ์เฟิลเยอะแล้วเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไลฟ์เฟิลนะเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตนะให้มีชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเออไว้ไลฟ์เฟิลไว้มันทำให้มีเรื่องดีๆอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็รู้สึกปลื้มมากที่เราได้ทำตรงส่วนนี้ครับ

ว่าตายไม่ได้อ่ะยังมีอีกชีวิตที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยตายไปมันลำบากอ่ะตายนะอย่าตายเลย

นนี้ก็มาถึงที่งานแล้วนะครับที่เอ็มคอนเทียนะครับเพิ่งลงมาจากรถมันมาเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปทำงานกันนะ

0: เรื่องตอนนี้2ขวบยังสามารถโตได้มากกว่านี้นะครับ
1: โตเต็มที่1ขวบ
0: ประมาณ5ขวบด้วยครับ
2: มาถึงหน้าเวทีนะคร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ชื่ออะไ
0: ร
2: ครับมัชเชนะครับมัชเชครับ
0: นี่เลยอาจารย์ได้เห็นนะครับแว๊บๆอยู่ในงานของเราแล้วเมื่อกี
2: ้ได้พ่อมาเชนะคร
0: ับนะครับนี่เลยนะครับวันนี้มากับนักวิจัยที่มีชื่อว่า
1: ชื่อลูเปอร
0: ์ลูเปอร์นะครับ
2: ฮัสกี้ก็รอขึ้นเวทีนะครับ
0: ตอนนี้อายุมา2ขวบเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่านะครับลูเปอร์เนี่ยนะครับโอ้โห

0: ไอเปิ้ลเขาเป็นพันลาบราดอร์ครับลักษณะเขาเป็นหมาที่ขี้เล่นตอนเด็กๆเห็นแล้วเราถูกชะตาเราก็เลยรับมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราไปไหนเราก็พาไปเที่ยวเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับเขาเป็นโรคเกี่ยวกับพยาธิในเม็ดเลือดนะครับมันเป็นสาเหตุมาจากเห็บเชื้อไวรัสที่มันอยู่ในน้ำลายของเห็บอะครับก็เลยลองปรึกษากันกับแฟนนะครับว่าเราลองทำวิวแชร์เขาไหมเขาจะลองใส่ดูไหมว่าเขาจะวิ่งเล่นไหมตอนแรกๆก็ทำมาเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่เดินพอใส่เขายืนอยู่เฉยๆครับเหมือนกับว่าเขาแบบยังงงๆอยู่ว่าเขาจะทำยังไงพอเดินตอนแรกๆเขาก็เดินถอยหลังอย่างเดียวเราก็ค่อยๆสอนเขาไปครับทำซ้ำทุกวันสอนเขาไปทุกวันจนเขาเริ่มทำได้ครับพอถึงวันหนึ่งพอเขาทำได้เขาคล่องแล้วเขาก็มีความสุขกับมาอีกครั้งนึงครับหลังจากใส่วีลแชร์เราก็พาเขาไปเดินเล่นเหมือนหมาปกติ
1: ประมูลเสื้อของไรเฟิลนะครับก็ที่อยากทำบุญครับแล้วก็เป็นของน้องผมด้วยครับน้องรักครับดีครับ

0: ฟิลนะครับเพื่ออะไรเฟิลครับทำบุญไปพันหนึ่งครับครับทำบุญร่วมกันครับ
1: โอ้โหรักอะไรเฟิลมาก
0: รักมากครับรักเหมือนหมาตัวเองครับ
2: นี่
0: รักมากครับรักเหมือนหมาตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นพันกับโดนี่

0: นี้เหนื่อยมากผมจะเสร็จงานนะครับงานมาแต่บางทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆดูฟี่กับไรเฟิลแรงเยอะมากดูหมาตัวอื่นแล้วเขาก็ไม่แรงเยอะเท่านี้นะครับนี่นะครับเฟิร์นกลับบ้านดีกว่าปะเฟิร์นลุกโอ้ย
1: เฟิร์นลุกพี่
0: ไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วครับ
1: เซลฟี่กันหน่อยเร็ว
0: พี่เฟิร์นแล้ว

0: คือจริงๆจริงๆเลยตั้งไม่ได้คิดถูกจริงๆคือไม่ได้คิดเลยว่าเพจมันจะมีคนมาไลค์ไปถึงหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกแพลเหมือนแพลเป็นคนชอบถ่ายรูปแพลเองคนชอบถ่ายรูปแล้วเราก็เหมือนกับมีโอกาสได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเริ่มมาจากโพสต์ในเฟซตัวเองก่อนแล้วก็เห็นอยากจะมีเพจหนึ่งที่ไว้เก็บเรื่องราวของไรเฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้แล้วก็ไม่ได้บอกตอนทำเพจไม่ได้บอกใครเลยหนุ่ยแพลยังไม่บอกเลยแพลก็เปิดเพจของแพลไม่ได้บอกใครเลยอ่ะเปิดมาเล่นๆขำๆไปงั้นแหละ
1: พอแล้วอันนี้ขายเสร็จแล้ว
0: ก็สื่อไว้หน่อยไงโชว์ตอนจุดเปลี่ยนใหญ่ๆที่คือจริงๆแล้วเวลาทำเพจเนี้ยคนไลค์เพิ่มมากขึ้นก็วันละนิดวันละนิดแต่ว่าถ้าเกิดมีคนไลค์เยอะๆจริงๆก็คือมันจะมีคลิปที่ถูกแชร์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไลฟ์เฟิ่นดังคลิปแรกเลยน่าจะเป็นคลิปที่ช่วยที่เราแกล้งตีกันแล้วเขามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: นั่นดีเหรอโอ้ยช่วยแม่โอ้ยไม่ทำแล้ว
0: แล้วก็คลิปนั้นก็ทำให้มีคนมารู้จักไรเฟิลมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นคลิปที่หนุ่ยแกล้งจมน้ำแล้วก็ไรเฟิลลงไปช่วยที่ทะเล

0: ก็ทำให้มีแฟนเพจเพิ่มมากขึ้นมาอีก
1: แล้วก็มีคลิปล่าสุดเนี่ยแหละที่มี
0: ลูฟี
1: ่มาแล้วครับตอนเด็กๆนะครับตอนนั้นไปแลนเบียกับทางบ้านกูต้ากอลั่นกันแบบไปเที่ยวกันเองนะครับก็คือให้เขาผูกสายจุงกับไลเฟิลนะครับ
0: กับรถไลเฟิล
1: กับรถไลเฟิล
0: เออแล้วก็
1: เขาก็
0: ลากไลเฟิลไป
1: ไลเฟิลไป

0: ตอนนั้นก็คิดคนก็แชร์กันเยอะคนชอบ
1: ตอนนั้นลูฟี่ยังน่ารักอยู่เลย
0: ลูฟี่ตัวเล็กๆขนฟูๆนะ
1: ใช่ใ
2: ช่ถ้าตอนที่เราได้ถ่ายรูปหมาแต่ละรูปเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
3: เหนื่อย
2: แ
3: ต่
2: ยิ่งมี
3: กว่าจะเป็นรูปแต่ละรูปเนี่ยเหงื่อแตกเลยทีเดียว
2: มันก็เหมือนเป็นการทำงานหนึ่งอะที่เราจะทำให้คนที่เขาติดตามดูรูปแล้วมีความสุขเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายรูปในเฟิร์นลงเพจกันนะครับ
3: วันนี้จะถ่ายในธีมของเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะ

0: จะได้แต่ละลูกนี่มันยากมากเลยนะครับ
1: มันกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันกินเชือกแล้ว

0: ทีนึงก็คือต้องจับหลายๆรอบนะครับ
1: หนุ่ยกวางมันหัวลุ้น
0: เขาถ้ามันถ่ายกับผ
1: ล
0: ลุ้นก็ได
1: ้มันไม่เห็นอะเออแล้วเอาหัวเอาเข่ามันขึ้นมา
0: จะเงยออกไปอย่างเดียวเดี๋ยว
1: จับเสื้อมันขึ้นหน่อยก็ได้บ้าง
0: เหนื่อยมากไหมครับก่อนจะได้แต่ละรูปอันนี้แค่รูปเดียวนะครับปกติถ้าออกไปข้างนอกจะยากกว่านี้เพราะเขามีสิ่งลุมเร้านะครับนี่นะครับรูปไม่ได้นะครับ
1: ถือว่าน้อยนะคะ
0: ถือว่ายังโอเคอยู่นะ
1: ถือว่ายังโอเคไม่เหนื่อยมากปกติบางช็อตนี่โหกว่าจะได้เหนื่อยกว่านี้20นาทีเลยเหรอ
0: แค่รูปเดียวก็จะแย่ละ
1: พังหมดแล้ว
0: เนี่ยครับเบื้องหลังรูปที่สวยๆนะครับก็จะได้แต่รูปหิวน้ำละนายแบบ

เอาเป็นว่าง่ายๆว่าตั้งแต่มีไรเฟิลมาไม่เคยมีวันไหนที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรให้ไรเฟิลไม่ได้เลยไม่ว่าจะเมาจะป่วยจะไปไหนจะอะไรก็ตามอย่างน้อยมันทําให้เราต้องมีอีกชีวิตหนึ่งต้องรับผิดชอบ

าแนะนำบ้านที่เรฟเฟิลอยู่นะครับมุมต่างๆนะครับว่ามีของเขาอะไรวางตรงไหนบ้างนี่ก็เป็นรถเขานะครับปกติก็จะวางไว้ตามมุมนู้นมุมนี้ครับอันนี้จะเป็นถังใส่อาหารถังใส่อาหารเขานะครับนี่ก็ตู้เย็นเอาไว้แช่ของสดแล้วก็มาดูตามมุมปกติก็จะนั่งเล่นกันแถวนี้นะครับนี่นะครับโซฟาปกตินี่โซฟานี้ก็ดีอยู่นะครับแต่พอเอาลูฟี่มาเลี้ยงกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนี่นะครับฝีมือลูฟี่เราไปดูไลเฟิลนี่นะครับแม่ไลเฟิลกับลูฟี่ครับ

0: ร้อนนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนี่นะครับตัวการ
1: ตัวป่วนประจำบ้าน
0: ทำของเสียหายทั้งบ้านเลยครับนะนี่ก็จะเป็นกระติกน้ำเอาไว้ให้เขากินน้ำตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับไว้ให้เขาอาบน้ำตรงนี้ครับเวลาจะถ่ายรูปส่วนใหญ่จะถ่ายตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในบ้านเราตอนนี้แดดร้อน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนจะพาไลฟ์เฟิร์นอาบน้ำให้ไลฟ์เฟิร์นกับลูฟี่หน่อย
1: สภาพดิสภาพ
0: นี่สภาพจริงจะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: เร็วเร็วเร็วต้อนรับ

0: ช่วยกันอาบน้ำให้เลยเพื่อนนะครับ
1: ฟองเยอะๆเลยนะไลฟ์เฟิร์นเป็นหมาที่ชอบให้เราอาบน้ำให้เพราะว่าเวลาอาบน้ำเราจะเกาให้เขาด้วยแล้วก็

0: เปิ้ลไปข้างนอกแล้วก็ขี้แตกในรถค่ะแล้วกลับบ้านมาน้ำไม่ไหลโอ้โหทรมานมากปกติคือเลยเปิ้ลอึเองไม่ได้ค่ะนอกจากว่าท้องเสีย
1: นี่แหละครับต้องไปอุ้มมาตัวเองชอบเล่นน้ำแต่จริงๆไม่ชอบอาบน้ำเลยเปิ้ลอึแล้วอาบน้ำน้องก็

0: วดหัวนิดนึงจูนจูนจูน
1: ครับ
2: กลัวกลัวกลัวกลัวกลัวเผาให้มันแห้งไงจะไปไหนไปไหนไม่นี่นั่งรถกลัวนะครับมีซีกกลัวนะครับตัวเสียงใดนะครับนี่ขนาดใดตัวเล็กนะเนี่ย
0: ถือว่านี่ถือว่ามันถึงกัดสายขาดนี่เอง
2: ถือว่าทำไมมันกัดสายใดตัวใหญ่ครับดูหน้าดูหน้า
0: ไอ้ซี่กลัวใดเหรอ
2: กล่องตูดเลย
0: คือจริงๆลูฟี่เนี่ยเอามาเลี้ยงวันแรกมันเรียบร้อยนะมันแบบมันทำให้เราตายใจอ่ะถ้าเกิดวันแรกมันไม่เรียบร้อยไม่เลี้ยงมันแล้วหาบ้านให้มันไปแล้วเนี่ย
3: ตอนแรกเขาเป็นหมาให้มาหาบ้านนะครับแต่พอเราเห็นเลยอะไรเป็นรักเนี่ยเราก็เลยเอามา
0: แล้วก็ไม่เรื่องของเรื่องเราก็ต้องยอมรับจริงๆตอนเด็กๆมันน่ารัก
3: ลูฟี
2: นี่ขนาดตัวเมียนะครับเรากลับมาเลี้ยงแบบ
0: ใช่เราเห็นหมาตัวเมียของเพื่อนเรียบร้อยขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าได้หมาตัวเมียมาเลี้ยงก็แบบมันน่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมาจริงๆไรเพื่อนมันไม่ใช่หมาขี้อ้อนไงอยากมีหมาขี้อ้อนสักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ย
3: มันผิดคาดทุกอย่าง
0: มันผิดคาดหมดเลยคือแบบตอนแรกเราคิดว่าไรเพื่อนมันดื้อมันซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีลูฟี่ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเรามีหมาที่ดีอยู่แล้ว คือจริงๆเลี้ยงหมาตัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าดูที่หน้าตามันน่ารักถูกปะมันต้องคิดถึงอะไรที่แบบยาวๆไปอะไรอย่างเงี้ยคืออยากบอกว่ามีประสบการณ์เนี่ยตอนแรกแบบหลงด้วยที่หน้าตามันน่ารักไง
3: ตอนแรกน่ารักแบบแบลๆนะ
0: แบลๆหูตั้งๆขนฟูๆตัวขาวๆเหมือนหมีเลยอ่ะเหมือนแบบเนาะน่ารักอ่ะแล้วพอเป็นไงทุกวันนี้ยาวเป็นเรื่องยาวเลยหมาหรือรถไฟก็ไม่รู
3: ้มานี่พูดเสร็จแล้วก็มานี่ก่อน
0: น
3: ี่มันดื้อจริงๆอ่ะสร้างแบบเรื่องกันเนี่ยฮะ
0: ดื้อแล้วรักปะ
3: อืม
0: รักมันนิดนึงก็ได้นะเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าไรเฟิลเป็นหมาพิการนะคะแล้วเขาก็จะใช้การถัดตัวมาหลายปีแล้วประมาณ 7-8 ปีอะค่ะเขาก็จะด้าน
2: ไม่ได้เป็นแผลนะมันเป็นรอยด้าน
0: ใช่มันเป็นหนังด้านๆ
2: แล้ว
4: มีไรเฟิลเข้ามาอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือเอาไม่ว่าง่ายๆว่าตั้งแต่มีไรเฟิลมาไม่เคยมีวันไหนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้ไรเฟิลไม่ได้เลยไม่ว่าจะเมาจะป่วยจะไปไหนจะอะไรก็ตามอย่างน้อยมันทำให้เราต้องมีอีกชีวิตนึงต้องรับผิดชอบเราต้องกลับมากดฉี่มาทำอึให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีอีกคนที่เราต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยจริงๆนะ9ปีมาเนี้ยไม่เคยมีวันไหนที่ลุกไม่ขึ้นอะยังไงก็ต้องดูแลกันให้ได
2: ้ไรเฟิลเป็นหมาที่ฉี่เองไม่ได้ครับคือว่าต้องช่วยเขาครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีในการกดว่าทำยังไงนะครับเพื่อนนอนดีๆเพื่อนนอนดีๆก่อนแล้วเพื่อนนอนดีๆนอนดีๆก่อนแล้วกับชีกันนอนไปนอนเก่งมาก
0: คนที่ทำให้ได้อยู่สองคนก็คือมีแพลวกับหนุ่ยนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นหนุ่ยทำให้บ่อยกว่าเพราะว่าพอดีแพลวกำลังมีน

0: ยันเลยไอ้ฉี่มันน่าดูไม่ได้
1: แล้วจริง

นไปนะคะเขาชอบมานั่งรอที่ประตูค่ะรอจนกว่าจะกลับมานะคะเพราะดราม่าอะไรเมื่อนั้นอะ

0: เอานะตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบมาทำอาหารให้ไรเฟิลแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะทำอาหารให้เฟิล
1: นี่ของไรเฟิลนะคะไรเฟิลก็จะมีโครงไก่ไรเฟิลจะกินบาร์ฟนะคะเนื่องจากว่าลองมาหลายอย่างแล้วล่ะแต่ว่าบาร์ฟเนี่ยเป็นอาหารที่เหมาะกับไรเฟิลมากที่สุดเพราะว่า1ระบบย่อยอาหารไรเฟิลไม่ค่อยดีด้วยก็กินบาร์ฟมันเหมือนกับแล้วคืออึเขาระบบย่อยเขาโอเคอะค่ะก็เลยให้กินบาร์ฟมาเป็นปีแล้วเนาะละปีกว่า2ปีได้แล้วนี่ปกติส่วนใหญ่ไรเฟิลก็กินแค่โครงไก่นี่แหละวันนี้ก็แอบนิดนึงนะคะมีโยเกิร์ตด้วย มีไข่ด้วย
0: ก็มีบ้างใช่ไหม
1: มีบ้างมีเสิร์ฟบ้างไงจะนานๆทีคือโยเกิร์ตก็จะมี
0: ช่วยใน
1: ช่วยระบบย
0: ่อยให้กับสุนัขนะครับรวมๆแล้วถ้าค่ากับข้าวของไรเฟิลก็เดือนหนึ่งก็
1: ประมาณพันนึงได้มั้ย
0: ประมาณพันกว่าบาทนะครับประมาณพันกว่าบาทอ
1: ย่างโครงไก่เราก็จะซื้อที่โลตัสอะค่ะมันจะเป็นโครงไก่อนามัยอะค่ะมันก็เทไปเลยโยเกิร์ตก็ไข่หนึ่งลูกนะคะไข่ก็ดิบเหมือนกันแล้วก็นี่ได้หมาจากงานหมาก็เลยเป็นสาหร่ายก็ลอยให้เลยเพื่อน
0: หนึ่งมองเด็กมองรอกินแล้วรู้มีสายตามาจับจ้อง
2: นี่นะคะก็จะเป็นเสร็จแล้ว
3: หน้าตาก็จะออก
2: เป็นหน้าตาไรเฟิล
1: มื้อนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไรเฟิลจะกินหมดไหมส่วนอันนี้ลูฟี่ก็จะกินอาหารเม็ดนะคะ
0: ของลูฟี่ก็เป็นอาหารเม็ดธรรมดานะครับปกติเพราะลูฟี่กินได้เหมือนหมาปกติ
1: ใช่ก็จะสะดวกเรากว่าเพราะว่าอาหารเม็ดเราก็ไม่ต้องมานั่งทำไม่ต้องซื้อหาเตรียมอะไรเงี้ยคือซื้อมาเป็นกระสอบแล้วก็เทใส่ถังไว้ให้เขากินได้เลยเวลาให้กินแต่ละมื้อก็ใช้ถ้วยตวงเอานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคอยนะคอยนะคอยอันไหนของใครอันไหนของใครเอาวางนี่นะฟี่มานี่
0: ฟี่มานี่
1: ไม่ใช่ลูกฟี่มานี่ของฟี
0: ่เอ้ยนั่นของตัวเองนั่นจะไปกินอะไรของไปเฟิ้งนั่นเอาลงมาแล้วนี่นะครับกินไม่มีระเบียบเลยเฟิ้ง

0: จะเป็นยาช่วยย่อยซึ่งไลฟ์เฟิ่นจะต้องกินทุกมื้อที่กินข้าวนะคะเพราะว่าระบบย่อยอาหารไลฟ์เฟิ่นเขาทำงานเองไม่ได้ค่ะต้องมีตัวช่วยนิดนึงถ้าเกิดไม่กินยาตัวนี้ค่ะไลฟ์เฟิ่นจะท้องเสียเพราะว่าอาหารมันไม่ย่อยอะค่ะ
1: ว่าจะเป็นช่วยในระบบย่อยของไลฟ์เฟิ่นนะครับเขาเหมือนกับไลฟ์เฟิ่นเขาระบบย่อยเขาไม่เหมือนหมาปกติครับ
0: เมื่อกี้กินข้าวไปแล้วไปให้
2: นี่ไลฟ์เฟิ่นที่เขาตื่นเต้นนี่เขาเห็นว่าเวลาเราเตรียมของอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเขาจะได้ไปเที่ยวครับ
0: ปาปาปา
2: เราจะคิดเป็นพิเศษเลยเนี่ย

0: ขนมฮะ
1: เป็นเป้าคอยนะอย่าเพิ่งกินนะ110นะ1 2 3
0: ไหลไหลเดี๋ยว
1: 5 6 7 8 9 10 อะไรวะนับไม่เคยถึง10เลยเพิ่ง9กินแล้ว
0: รีบไปไหนแล้ว
2: ก็เราต้องพาหมาไปเดินเล่นบ้างเพื่อให้เขาได้ออกกำลังกายไลคอนเป็นหมาพิการก็จริงนะคะแต่ว่าต้องมีออกไปเดินเล่นบ้างเพราะว่ากล้ามเนื้อจะได้ทำงาน

0: ไดเฟิลเขาก็เป็นหมาที่ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนะครับเวลาเขาใช้รถนะครับเมื่อก่อนก็มีรถมาหลายคันนะครับแต่ตอนหลังมันพังก็เลยได้พี่หนึ่งมาช่วยนะครับในการซ่อมครับแล้วก็ปรับปรุงเอาไว้ให้มันเหมาะสมสำหรับไดเฟิลนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่หนึ่ง
1: ก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับก็ปรับปรุงวัสดุให้มันแข็งแรงคงทนมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าไรเฟิลไปเที่ยวทั่วสารทิศแล้วก็สมบุกสมบันพวกอุปกรณ์ของรถมันก็
0: มีแตกหักบ้างครับ
1: ยังไม่รองรับ
0: ไม่รองรับสำหรับไรเฟิลครับแต่ถ้าเป็นหมาตัวอื่นเขาก็ถือว่าเป็นรถที่โอเคนะครับรถรุ่นต้นแบบ
1: ผมก็ปรับปรุงตลอดเวลาครับ
0: ก็คือทำให้ไรเฟิลเราก็เหมือนพี่น้องกันพี่หนึ่งเขาทำให้ไรเฟิลคนเดียวครับ
1: ไม่ทำขายไม่ทำให้ใครครับทำให้ไรเฟิลตัวเดียว

0: ราจะไปดูแผนที่ที่พาเคยพาไรเฟิลไปเที่ยวมา
1: อันนี้จะเป็น scratch map
0: อันนี้จะเป็นแบบอะไรวะ check point ใช่ไหม
1: คือมันเป็นเหมือนว่าเวลาเราเคยไปเที่ยวไหนมาแล้วก็ให้เรา
0: ขูดออกได
1: ้ได้
0: ว่าเราไปตรงไหนมาแล้วอะไรเงี้ย
1: อันนี้จะเป็นที่ที่เราสองคนแล้วก็ไรเฟิลกับส่วนใหญ่จะเป็นไรเฟิลเคยไปมาแล้วนะคะก็มีหลายที่แต่ก็ยังมีหลายที่ที่ยังไม่เคยไป
0: อันนี้
1: ก็ขึ้นเหนือเราก็ไป
0: สูงสุดก็นี่เลยครับนี่ไปเชียงใหม
1: ่ไปแม่ฮ่องสอน
0: อันนี้คือที่ขีดจะเป็นรูปออกมานะครับอันตรงไหนที่ไม่ยังไม่ได้ระบาย
1: นี่ก็คือเราไม่ได้โกงนะถ้าแค่ผ่านเราแค่ผ่านไม่ได้แวะไม่ได้เที่ยวเราไม่ขูดนะบอกว่าจริงๆขับรถผ่านแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นกาญจนบุรีนะครับรูปสะพานข้ามแม่น้ำ
1: กาญจนบุรีที่ไปแล้วประทับใจก็เป็นบ้านชอช้างฉลาแล้วก็
0: ช้างฉลาก็มีปีล็อกด้วย
1: ทองผาภูม
0: ิปีล็อกทองผาภูม
1: ิเอาก็จริงๆเราสองคนเป็นคนชอบเที่ยวค่ะชอบเที่ยวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคือเนี่ยทุกวันเนี้ยเอาจริงๆเลยซื้อรถอะเพราะไรเฟิลเพราะอยากพาไรเฟิลเที่ยว
2: นี่นะครับกำลังจะไปเที่ยวกันนะครับไปปลูกป่าชายเลนที่คลองโคนไรเฟิลอยากไปแล้วอยากไปนี่ไรเฟิลที่เขาตื่นเต้นนี่เขาเห็นว่าเวลาเราเตรียมของอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเขาจะได้ไปเที่ยวครับ

0: ตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับมาถึงก็ลงไปเล่นน้ำไปก่อนเลย
1: คร
0: ับพี่อ่ะเออ
1: กบกบ
0: เออเออ
1: โอ้โหเก่งมากพ
0: ี่อันนี้ให้ลุงหนึ่งไลเฟิลนะครับไลเฟิลไม่มาสนใจเลยดูแต่ลิง

0: หนึ่งเชือกแล้วเพิ่มเร็ว
1: ไถหน้าเลย
0: เออเน
2: ี่ย
0: ปรับหน้าดินก่อนจะได้ปลูกต้นไม้เนี่ย
2: ไถหน้
1: าไถหน้าเลย
0: นี่นะครับไลฟ์เฟิร์นกับมาเช่นะครับช่วยกันปลูกป่านะครับเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นลูกเฟิร์นสนใจหน่อยลูก
3: ครบครับครบครับด้วยแล้วโอเคมา
0: เฟิร์นเฟิร์นปลูกแค่ต้นไม้ไม่ได้ปลูกขาลงไปด้วยเออ
3: การพาหมาออกไปร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยครับผมว่าดีนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการฝึกไปในตัวครับเขาได้เรียนรู้ร่วมกับเรากันในตัวนะครับเหมือนกับว่าพอเราทำอะไรเขาจะดูเราเรียนรู้เราใช้ชีวิตร่วมกับเรานะครับแล้วก็เรียนรู้กันไปครับ
4: การพาหมาออกมาเที่ยวมันก็ดีสำหรับเราด้วยครับเราก็สนุกและหมาเราก็เหมือนกับว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเราด้วยครับเขาก็จะมีความสุขไปด้วยและเขาเหมือนเป็นการได้เบิร์นพลังงานในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเขามาเที่ยวเหมือนกับว่าทำให้เขาแบบสนน้อยลงแล้วเขาก็แต่จริงแล้วเขาก็มีความสุข

0: สำหรับไลฟ์เฟิลอ่ะมันเกินกว่าคำว่าผูกพันแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเราอ่ะจริงๆนะ
1: ไลฟ์เฟิลจะมีน้องหลักน้องด้วยนะใช่ไหมฮะ
2: เป็นพร้อมยังพร้อมจะเป็นพี่ใหญ่ยัง
1: ประมาณเดือนอีก2เดือนก็มีน้องแหละ
2: ยังเป็นลูกแง่อยู่เลยเนี่ย
1: ไม่ต้องนี่นะไม่ต้องอิจฉาน้องนะไม่รักน้องมากกว่าหรอกรู้ไหมเนี่ย
2: นี่ก็รักเพื่อนมากกว่าอยู่แล้ว
1: ฮะ

ราก็ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คิดจะมีลูกเนาะพอมีลูกก็จะตั้งชื่ออะไรดีก็คือเรามีหมาอยู่แล้วก็คือมีไรเฟิลกับลูฟี่อยู่แล้วก็ตั้งชื่อฟอร์ฟันให้เหมือนหมาแล้วกันก็เลยตั้งชื่อไอฟินง่ายๆดีแล้วก็เลี้ยงหมาเหมือนลูกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หมามาก่อนถูกปะก็ลูกมาทีหลังก็ต้องตั้งตามหมาก็สำหรับเราเนี่ยก็เลี้ยงน้องหมามาเหมือนลูกอยู่แล้วพอมีลูกก็คือตั้งใจจะให้จะเลี้ยงเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วก็ให้ไรเฟิลเป็นพี่ใหญ่นะเป็นบิ๊กบราเธอร์พี่ชายคนโตก็มามีลูฟี่ก็เป็นตอนแรกตอนที่เอาลูฟี่มาเลี้ยงคือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีลูกไงแล้วก็มีเป็นพี่ชายกับน้องสาวทีนี้ไรเฟิลก็เลยมีน้องสาว2คนเลย

0: ี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปรวมกันทั้งบ้านนะครับถ่ายยิ้มหน่อยสิลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้ว
1: ฮึ
0: ครับ

0: ชิกใหม่นะครับชื่อว่าน้องฟินนะครับไอ้นี่ไอ้ตัวดื้อไอ้ฟี่เป็นเรื่องน้องนี่พี่เฟิร์นนะครับนี่ใหญ่สุดนะ
1: สำหรับไลเฟิร์นน่ะมันเกินกว่าคำว่าผูกพันแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเราอ่ะจริงๆนะตอนมีลูกยังตอนท้องยังคิดเลยว่าจะรักลูกได้เท่าไลเฟิร์นไหมอย่างเงี้ยคือการมีไลเฟิร์นเข้ามาในชีวิตอ่ะมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปหลายอย่างแล้วเราพอนี้มันกลายเป็นไลเฟิร์นอยู่กับเรามาประมาณ9 ปีได้แล้วอ่ะมันก็เลยแบบผูกพันไปเรื่อย

0: ฮ้ยออกสื่อได้แหละ
1: แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มมีตังฟาร์มหนูนาโคราช
2: ครับสวัสดีครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีหนูนาที่เพาะพันธุ์เยอะแยะมากมายแล้วหนึ่งนะมีหนูมงคลด้วย
2: หนูนาเผือก
1: ว้าวว้าว
3: หนูนาพันธุ์เผือกที่เคยเห็นคร
4: ับ ไม่เคย
5: มันหายาก
4: คำบอกเล่าชาวบ้านเขาคำล่ำลือเขาน
1: ี่แหละฮะเรื่องที่แปลกเราจะมาเจาะตรงนี้แหละครับว่าหนูมงคลเนี่ยลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีความพิเศษยังไงแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงหนูนาเนี่ยฮะหรือว่านึกถึงหนูที่ไว้รับประทานเนี่ยครับเขานึกถึงโคราชเลย
2: คนอีสานนิยมบริโภคหนูนานะครับมาแต่อดีตกาลแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนหาได้ในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วไปในภาคอีสาน
1: พี่พูดมาสักขนาดนี้ผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหามาถึงมีตังต้องกินหนู
1: ได้เลยครับผมอยากลองชิมเนื้อหนูนาเหมือนกัน
2: ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลย
1: ได้ครับติดหนูไหมครับ
6: เคยครับผม
7: เอออร่อยครับ
6: มันน่ารักกินไม่ลง
1: อย่างนี้คืออะไรฮะ
6: เช็ดน้ำลาย
1: สาบาน
7: กูก็ตายตัวนี้กูก็ตายตัวนี้สิ
2: ผัดเผ็ดหนูนา
1: ผัดเผ็ดหนูนาส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคร่าวๆ
2: ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหนูนานะครับ2ตัวครับ
1: โห2ตัวมันเยอะมากเลยนะ
2: ครับ
1: พอเหรอครับพอเหรอครับทีมงานฝากบอกมา
2: ไม่พอมีเยอะครับ
1: โอ้มีเป็นฟาร์ม
2: กลิ่นหอมไหมครับได้กลิ่นย่าง
1: เริ่มหอมนะฮะ
2: ใช่ครับ

0: น่ากินมาก
1: เด็กๆกินไม่ได้
0: ทำไม
1: คร
0: ับ
1: เขาจะห้ามกันตั้งแต่โบราณเลยเพราะว่าผู้ใหญ่จะกินเพราะว่าผู้ใหญ่จะกิน
2: กระดูกกรอบมากค่ะมากเคี้ยวได้หมดเลย
1: ครับ
2: รสชาติดีมากอ่ะจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนไก่ได
1: ้ใช่ครับสีสันเขาก็จะคล้ายๆไก่แต่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวละมุนละมุนนิดนึง
2: อุ๊ยอร่อยครับอยากให้ทีมงานได้ลองชิมด้วยเพราะวันนี้เรามีมาหลาย

0: ครับ
1: อร่อยมาก
0: อ๋อครับ
2: พูดเลย
0: ขอซับแล้วแปลแบงค์ล่างโอ้
1: มันน่ารักไปกินมันได้ยัง
0: ไ
1: ง
0: ไม่ได้นะนิดเดียว
3: ไม่ต้องไปถ่ายไม่ต้องไปถ่ายไม่ต้องไปถ่าย
2: เข้ามาเดี๋ยวแก้ใ
1: จถ่ายไปก็เปลืองแบบถ่าย
0: รูปเ
3: ออก็เดี๋ยว
0: นั่นแหละ
4: จะนุ่ม
0: อร่อยแซ่บสามารถกินได้ทั้งกระดูกและเนื้อนุ่มมากมีความหอมมากทีนี้อยากจะเห็นแล้วฮะว่าฟาร์มของพี่หนุ่มที่เลี้ยงหนูนาไว้เนี่ย
2: ครับผม
0: เป็นยังไง
3: ได้เลยครับ
0: ไปดูได้ไหมฮะ
3: ครับผมเชิญ
0: ครับผมไปดูตัวเป็นๆกันดีกว่าครับ
3: ไปดูหนูนากัน
5: ครับเชิญครับ
6: พี่ซื้อหนูไปกี่ตัวครับ
5: 2ตัวครับผม
6: ทำไมถึงรู้จักฟาร์มนี้ครับ
7: ก็เขาก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันครับ

0: ี่หนุ่มครับทั้งหมดนี้นิดพี่ดูแลคนเดียวไหวแล้วฮะ
1: อ๋อผมดูแล2คนกับภรรยา
0: ผู้หญิงเลี้ยงหนู
1: ไม่ใช่ปัญหาครับ
0: คือจากภาพจำในทุกๆที่ที่เราเห็นมาเนี่ยผู้หญิงจะกลัวหนูมาก
1: ครับผม
0: อ๋อสวัสดีครับพี่แต้มฮะผมพี่แต้มนี่ถือว่าเป็นหญิงเหล็กมากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่กับหนูได้เนี่ยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวหนูมาก
2: ทำไมไม่กลัวหนูก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนชอบเลี้ยงอยู่แล้วค่ะที่บ้านเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาเราก็คุกคีกับการเลี้ยงสัตว์เวลามาเลี้ยงหนูนาจริงๆก็เลยไม่กลัวหรืออะไรเงี้ยหรือไม่รังเกียจ
0: คือหน้าที่ของพี่แต้มนี่คือทำอะไรบ้างครับ
2: เวลาลูกค้ามาก็จับขายด้วยอะไร
1: จับหนูใส่กรงครับให้ลูกค้าเราจะมีกรงนะครับ
0: กรง
1: กรงพวกนี้เราจะเป็นภาชนะสำหรับใส
3: ่
1: เคลื่อนย้ายหนู
0: กลับ
1: ไปในการจำหน่ายหนูของเรานะครับขั้นตอนเนี้ย
3: ยากสุด
1: ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวส่วนใหญ่จะทำโดยผู้ชาย
0: ครับ
1: แต่ที่เราเนี้ย
3: คุณ
1: แต้ม
3: น
1: ี่ทำได
0: ้พี่แต้มทำได
1: ้ทำได้เดี๋ยวเราจะไปดูจับหนูกัน
0: ได้ฮะ
1: ให้พิธีกรลองจับหนูนะครับใส่ถุงมือก่อนครับผม
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพื่อรายการเลยฮะ
3: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสองสาม
3: ขอทีขอสักตัวหนึ่งมาด้วยฝีมือของ
0: พี่
3: โบทดลองเราจับมาสักหางหนึ่งหนึ่งสองสามพึบนิดเดียว
4: จับเลยครับจับเลย
3: มาดีมากดีมากดีมากจับต้น
0: โอ้ยมันดุว่ะไม่ไหวแล้ว
3: ไรแวะฮะ
0: เหี่ยวอ่ะไม่ไหว
1: เรามีลูกตัวเชื่องๆครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคร
0: ับ อ๋อมีเหรอฮะ
1: มีครับมีตัวเชื่องๆเดี๋ยวผมจับให้ดู
0: ครับ
1: นะครับตัวนี้จะเชื่องนะครับ
0: โอ้โห
1: ตัวนี้เชื่องครับ
0: จับได้
1: จับที่หางก็ตัวหางครับ

0: ดีมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับ
0: พี่หนุ่มครับเราได้เห็นถึงหนูนา
2: ครับ
0: ตัวบิ๊กกันไปแล้วได้เห็นถึงวิธีเลี้ยงว่าเพาะพันธุ์อะไรยังไงทีนี้อยากเห็นแล้วครับที่เป็นไฮไลท์คือหนูมงคลอยู่ตรงไหนฮะ
2: หนูมงคลแม่หนูเผือกตัวนี้ครับ
0: อยู่ตรงนี้
2: ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
0: บ่อนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่เผือกนะครับที่ผลิตลูกให้เราหลายรุ่นแล้วเขาจะตัวสีขาวนะครับตาสีแดงครับ
0: อันนี้เกิดจากอะไรฮะ
2: เกิดจากการเพาะเลี้ยงครับ
0: ที่ได้สีขาวแบบนี้คือเพราะว่าอะไรครับ
2: เรามีพ่อพันธุ์ตัวสีขาวซึ่งดักได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ตัวสีดำนะครับ

0: ก็จะมีลูกที่ออกมาเป็นตัวสีขาวน่ะจำนวนหนึ่งซึ่งบางตัวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะมีอยู่รอดได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะความผิดปกติของเขา
1: ทีนี้เขาเชื่อกันว่าหนูเผือกนี่เป็นหนูมงคลครับพี่
0: จริงๆแล้วสัตว์ที่เป็นสีเผือกแทบทุกชนิดนะครับคนไทยเราจะถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับ
1: ทีนี้ราคาซื้อขายล่ะฮะ
0: มีระดับตั้งแต่ 2,000 3,000 5,000 แล้วแต่ขนาด
1: โหราคาไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยคือแพงกว่าหนูแฮมสเตอร์หนูที่เขานิยมเรียกกันอีกนะพ
0: ี่ใช่ครับ
1: แล้วหนูเผือกนี่เขากินกันไหมครับพี
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์เผือกนะครับสังคมไทยเราแล้วความเชื่อของคนไทยครับไม่กินของที่เผือกนะครับเลี้ยงไว้จะเป็นมงคลต่อชีวิตมงคลต่อครอบครัวนะครับอันนี้พอเรามีมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเก็บไว้แล้วก็ขยายพันธุ์เขานะครับให้มีพันธุ์ที่สมบูรณ์ 100% นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่มันเป็นสัตว์ที่หายาก

คุณผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นถึงความแปลกนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือหนูเผือกหรือว่าหนูมงคลของตามความเชื่อของไทยเรานะครับโอ้ยปีแล้ว วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหนูเผือกที่นี่ซึ่งได้เปิดฟาร์มแห่งนี้ให้เราเข้าชมด้วยขอบคุณมากครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: มะม่วงเดี่ยวเสวยสุขาต้นน่ะนี่ฉันกลับไปที่ดอนเจดีย์ไปเอามาให้เลยนะเนี่ย
1: มะม่วงเดี่ยวเสวยมาเป็นฉลองขนาดนี้น่าจะเกือบ2โลได้นะคะคุณผู้หญิงคะ
2: รับไปเถอะนะจ๊ะแม่ตั้งใจมาให้เลย
1: เออไม่เกรงใจนะคะ
3: เดี๋ยวมีอะไรพูดกันตรงๆดีกว่าอย่าอ้อมไปอ้อมมาอ้อมคอมันเสียเวลาน
0: ี่ส่งเขาเป็นอันดีตผู้จัดการธนาคารใหญ่จริงๆรู้เท่าทันไปหมดนะไม่มีอะไรมากหรอก
3: ไม่มีอะไรมากงั้นก็กลับบ้านไปสิ
1: คุณไข่ไปไล่เขาทำไมคะผู้สาวมันพวกเดียวเสวยเนี่ยมาผูกมิตรเราถึงบ้านเนี่ยฮะไปไล่ทำไมจริงไหมคะ
3: เดี๋ยวก็เขาบอกเองว่าไม่มีอะไร
2: เออจริงๆมันก็มีแต่มันไม่มากไปที่เขาบอกไปตรงๆก็บอกไปเลยว่าจะอ้ำอึ้งทำไมวะ
3: เอาอย่างนี้สองคนเนี่ยกลับไปตกลงกันที่บ้านซะก่อนป่ะป่ะว่าจะพูดอะไรป่ะ
0: เอางี้ถ้าคุณไข่มงคลอยากรู้แล้วก็ฉันจะบอกให้ก็ได
1: ้ตกลงนี่คุณตาเทิดอยากบอกหรือคุณผู้ชายอยากรู้กันแน่คะนางยุ้ย
2: ไปเอาน้ำเอาท่ามารับแขกนี้เลย
1: ไปมานั่งสอนอะไรเนี่ยไปเอามาม
4: ีน้ำแต่ว่าไม่มีท่านะคะ
1: มีท่าเนี่ยท่านี่จะเอาไหม
4: ไปก็ได้ค่ะ
1: ไปเชิญค่ะอยากพูดเลยพูดเลยค่ะ
3: เดี๋ยวตอนนี้ฉันไม่อยากรู้แกไม่ต้องมาบอกอะไรฉันตะเถิด
1: คนใครไม่อยากรู้ขึ้นข้างบนไปเลยไปฉันอยากได้มะม่วงเขาจะอยากจะรู้ปัญหาที่จะพูดนี่ไงคะ
3: อ๋อ
1: เชิญค่ะ

0: คุณอากาศการอยากรู้จริงๆแล้วก็ฉันจะบอกให้เดี๋ยวนี้เลยจ้า
1: ค่ะ
0: คืออาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านกันก็อยากจะมาขอให้คุณไข่มงคลกับคุณกันการเนี่ยช่วยลงคะแนนให้ฉันเป็นกรรมการหมู่บ้านหน่อย
1: เรื่องเล็กจิ๊บเดียวแค่นี้อู้สบายมากไม่ต้องห่วงค่ะ
2: แต่เรื่องนี้เห็นทีจะไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วยังไงก็เอามะม่วงไปแล้วจะตกติกเหรอ
2: ยังไงก็ไม่ได้เพราะฉันจะสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้านเหมือนกัน
1: จะสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้านเหมือนกันคุณจะสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้านเหมือนกันเหรอคะ
2: ก็ได้ถ้าจะเอาแบบนี้มาลองดูสักตั้งนึง
3: แล้วแกจะเอาอะไรมาสู้ฉันนะตาเทิดฉันเนี่ย
2: อดีตผู้จัดการใหญ่ธนาคารคนนับหน้าถือตาและก็เชื่อถือฉันอีกอย่างฉันมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ก่อนแกเยอะคนรู้จักฉันมากกว่ายังไงฉันก็ชนะอยู่ดี
0: โอ้โหท่านดูถูกกันขนาดนี้แล้วก็พนันกันไปเลยก็ได้ถ้าใครแพ้หรือบ้านย้ายบ้านหนีไปเลย
2: งั้นแกไปเก็บข้าวของแกได้เลยเตรียมย้ายออกจากหมู่บ้านนี้ได
4: ้จับปกติเลยจะถูกขนาดย้ายบ้านหรือเปลี่ยน
0: แม่จ้าไม่ต้องกลัวแม่จ้าไม่ต้องกลัวงานนี้เราไม่ต้องย้ายบ้านอยู่แล้ว
5: อะไรนะพ่อเธออยากลงสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้าน
1: ก็เห็นเขาบอกแบบนั้นน่ะแหละนี่นายทำหน้าแบบนี้เนี่ยคิดว่าพ่อฉันเป็นไม่ได้เหรอ
5: เปล่าไม่ได้คิดว่าเป็นไม่ได้แค่คิดว่าทำไมอยากเป็นกรรมการหมู่บ้าน
1: ก็เขาก็คงจะอยากฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อาร์ตคะยายไข่มุก
5: เพิร์ลพี่บอกเพิร์ลตั้งหลายครั้งเลยคะว่าไม่ต้องมารับพี่ถึงบ้านก็ได้
1: No ค่ะคือเพิร์ลมี something จะบอกอะค่ะ
5: ก็ไปบอกกันที่มหาลัยก็ได้นี่คะ
1: ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามัน important สำคัญมากจริงนะคะเราเลิกกันเถอะค่ะ
6: เลิกอีกแล้ว
5: เงินใช่ไหมเงินที่เห็นพี่กับบัวเนี่ยเดินมาทางเดียวกันใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะเพิร
1: ์ลไม่เกี่ยวกับยายหน้าโมดนั่นค่ะคือว่าเพิร์ลมีคนอื่นแล้วค่ะแต่ว่าพี่อาจะโกรธเพิร์ลนะคะพี่อาต้องเข้าใจนะคะว่าเราอ่ะเข้ากันไม่ได้แล้วจริงค่ะลาก่อนค่ะลาก่อนหรือเปล่า
5: เดี๋ยวเพิร์ลฟังพี่อธิบายก่อนนะตอนนี้เพิร์ลอาจจะยังโกรธเดี๋ยวเราคุยกันสักนิดแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจนะเพิร
1: ์
5: ล
1: เราไม่มีอะไรจะต้องคุยกันแล้วค่ะเราเลิกกันแล้วนะคะปล่อยเพิร์ลเลยค่ะ
5: เพิร์ล
1: พี่เป็นเอกรอเพิร์ลอยู่ค่ะ
5: พี่เป็นเอก
6: นิดนาย
5: ฮะ
1: ใครอ่ะพี่เป็นเอกอ่ะ
5: รุ่นพี่เพิร์ลเขามาช่วยปอมปอมเชีย
1: โอ้หูยคนนี้เนี่ยคู่แข่งความสามารถเหลือล้นเลยนะนี
5: ่คู่แข่งอะไร
1: ก็คู่แข่งหัวใจไง
5: ตลกเลย
1: เฮ้ยไม่ตลกเลยแค่นี้ต้องโกรธด้วยเหรอ
0: เฮ้ยพูดแล้วมันเจ็บใจจริงๆไอ้ไข่มงคลมันดันมาลงสมัครกรรมการหมู่บ้านแข่งกับเราอีก
7: แล้วจะแข่งไปทำไมฮะสงสัยจริงๆแล้วที่เจ็บใจยิ่งกว่าคือทำไมไม่เอามะม่วงกลับมา
0: หาเนี่ยนะเสียมะม่วงไม่ว่าเสียหน้าพ่อไม่ยอม
7: เสียหน้าไม่ยอมก็เลยต้องไปพนันใครแพ้ต้องย้ายบ้านนี่แม่จะถามจริงเหอะทำไมมันต้องอยากเป็นนักวะไอ้กรรมการหมู่บ้านเนี่ย
0: แม่จ๋าพอจ๋าได้เป็นแล้วเนี่ยนะคนก็จะนับหน้าถือตาจะได้ไม่มีใครมาดูถูกดูแคลนว่าพวกเราเนี่ยไอ้พวกบ้านนอกคอกหนาอีกไง
7: ต้องการให้คนนับหน้าถือตาเท่านั้น
0: ก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยไง
7: ช่วยเหลือถึงขนาดเอาบ้านไปพนันเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาต้องย้ายบ้านทำไง
0: แม่จ๋าไม่ต้องห่วงหรอกนะเนี่ยไม่ต้องห่วง

0: มะม่วงเรามีอีกตั้งเยอะแยะขอแจกกันกินทั้งหมู่บ้านอยู่แล้วนี่จะแพ้ไอ้ไข่มงคลก็ให้มันรู้ไปสิวะว่าแล้วกัดมะม่วงไปแจกชาวบ้านเลยดีกว่า
1: ม่วงเดี๋ยวเสวยลาปากนางยุ้ยแล้วล่ะวันนี้คำใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ
2: ่นางยุ้ยโอ้คุณผู้หญิงคะกลับมาแล้วเหรอคะคุณไข่ไปไหน
1: คุณผู้ชายไปช่วยเตรียมงานทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านลุงแต่งซอย7อะค่ะ
2: ไปช่วยเตรียมงานทำบุญเลี้ยงพระ
1: ใช่ค่ะ
2: เขาคิดยังไงของเขาร้อยวันพันปีไม่เห็นจะไปคุยอะไรกับคุณแต่งนั่นเขาเลย
1: เห็นคุณผู้ชายบอกว่าต้องเร่งหาเสียงทำคะแนนหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะแพ้บ้านนู้นเขาอะค่ะ
2: เฮ้ยนายยุ้ยแกเอามะม่วงเดี๋ยวเสวยฉันจะแอบกินเหรอ
1: เปล่าเปล่านะคะคือยุ้ยตั้งใจจะปอกไว้แล้วก็ไปแช่ให้เย็นๆแล้วก็ไว้เสิร์ฟผู้หญิงมื้อเย็นไงคะ
2: แล้วไป
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วอะไรติดฟันเหลืองๆนั่นน่ะอยู่ในซอกฟันนั่นน่ะอะไรนี่แกแอบกินมะม่วงฉันเหรอฮะมันเพิ่งจะหักกันเดือนแก
1: คือมันตกพื้นค่ะยุ้ยเสียดายยุ้ยก็เลยเก็บมากินค่ะ
2: ตกพื้นฉันก็จะหักกันเดือนแก
1: ตกพื้นผู้หญิงจะกินเหรอคะ
2: จะบ้าเหรอฮะใครจะไปกินมะม่วงตกพื้นฉันจะหักกันเดือนแกเพราะแกทำมันตกพื้น
1: โอ้โหผู้หญิงก็หาเงินเดือนเหลือแล้วนะคะเดือนนี
2: ้คือไม่ได้อะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็กินปลา
1: ทำเป็นซึม
0: ไม่ได้ซึม
1: ฉันก็บอกแล้วให้นายเนี่ยระวังคู่แข่งที่น่ากลัวเอาไว
0: ้คู่แข่งอะไรไม่ทราบ
1: เขาก็พี่เป็นเอกของยายไข่มุกไงอย่างเนี้ยแหละนะน้ำตาลใกล้มดอดใจไม่ไหวทุกที
0: เธอเกี่ยวอะไรด้วยนี่ไงเลิกกันแล้วพอใจยัง
1: นี่นายเลิกกันแล้วจริงเหรอ
0: ยังคบอยู่มั้งถามไม่ได
1: ้เอาล่ะแหมนายก็คิดมากเกินไปฉันว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยยายไข่มุกก็กลับมาขอคืนดีกับนายแล้ว
0: ทั้งนี้มันไม่เหมือนเดิม
1: มันไม่เหมือนยังไงอ่ะฉันก็เห็นยายไข่มุกบอกเลิกนายทุกวันพี่อาร์ตคะพี่อาร์ตไม่รักเผาแล้วอ่ะสุดแซ่บเราเลิกกันเถอะค่ะ
0: ไม่เหมือน
1: อะไรนี่ฉันว่าฉันเรียนแบบแล้วก็เก็บรายละเอียดมาทุกเม็ดเลยนะเนี่ยยังไม่เหมือนเลยเหรอ
0: ฉันหมายถึงครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะปกติที่เพลเลิกกับฉันมีแค่ฉันกับเพลแต่เนี่ยมันมีบุคคลที่3
1: อ๋อมีมือที่3นี่เองเอาเดินไม่รออีกแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะเห็นนายเป็นสิ่งของหรือว่าของตายหรือว่า
0: พอเหอะหนักกว่าเดิมอีก
1: นาย
0: หยุดพูดอ่ะโอเคกว่า

0: สุดๆแล้วจ้ะ
1: เอากินแล้วทำไมมันนี้กลับช้านะคะลูกเอ้ย
0: พอดีว่ามีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยนะจ๊ะ
1: ที่นี่ก็วุ่นวาย
0: มีเรื่องวุ่นวายอะไรจ๊ะแม่จ๋า
1: ก็พ่อจับเองสิแม่ไปท้าพนันกับไอ้บ้านนั้นลงแข่งกรรมการหมู่บ้านน่ะแล้วถ้าแพ้ต้องย้ายบ้านเลยหาเรื่องไหมล่ะ
0: ย้ายบ้านเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ก็นั่นสิ
0: แล้วนี่พ่อจ๋าเขาหายไปไหนของเขาอะจ๊ะหรือว่าพ่อจ๋าเขาเตรียมตัวย้ายบ้านแล้ว
1: ไม่ตลกนะเว้ยนี่เขาออกไปนี่ซ่อมไฟตามทางหมู่บ้านเนี่ยกะเรียกคะแนนเสียงหายหัวไปทั้งชาติยังไม่กลับมาเลยเนี่ย
0: โอ้โหพ่อจ๋าเขาก็ทุ่มเทเหมือนกันนะจ๊ะเน
2: ี่ยโอ้โหโอ้ยแม่จ๋าช่วยพ่อด้วยโอ้โหละมุมโอ้ยช่วยมาด้วยจ้าโอ้โห

0: ไปฟัดกับหมาที่ไหนมาจ๊ะเนี่ยหนูแม่จ๋าบอกว่าแค่ไปช่วยเขาซ่อมไฟไง
1: โอ้ก็ซ่อมไฟนี่แหละกำลังซ่อมหลวงสุดท้ายพอดีเลยพอดีไปเห็นไอ้วัยรุ่นมันลวนลามลูกสาวบ้านซอยเปิดนะพ่อก็เลยเข้าไปช่วยโดนลูกร่วงระบมเต็มหน้าเลยโอ้โห
0: รอบนี้เนี่ยหนูว่าไม่น่าจะใช้ลูกหลงอะจ๊ะโดนจังๆเลยพ่อจ๋า
2: สมนะเป็นไงแล้วไปท้าพนันกับเขาเนี่ยเผลอๆต้องโดนย้ายบ้านอีกก็ไม่รู้อะไรวะมันต้องอยากเป็นอะไรนักหนาไอ้กรรมกรกรรมการอะไรเนี่ย
1: พ่อจ๋าก็บอกแม่จ๋าแล้วไงว่าถ้าได้เป็นเนี่ยคนจะนับหน้าถือตาไง
2: ดิหน้าแหกขนาดนี้หายาเองแล้วกัน
1: เฮ้ยแม่จ๋าขยายพ่อก่อนดิโอ้ยหนูไปเอายามาทายพ่อหน่อยแล้วโอ้โหระบบ
0: หนูลืมไปว่าหนูหิวข้าวสุดๆไปเลยไปกินข้าวดีกว่า
1: โอ้เฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยไอ้โอ้โหมาทายายพ่อก่อน
0: ท้าถึงกับต้องย้ายบ้านพ่อจ๋าก็ทายาเองไปเลย
1: ทายาให้หน่อยก็ไม่ได้แม่จ๋าเอ้าอุ๊ยแล้ววันนี้มีอะไรกินวะนะ
0: น้ำพริก
1: โอ้โหปากเพิ่งแตกมาแล้วทำน้ำพริกโอ้โห
3: อิ่มกันการรู้อะไรไหมจ๊ะล
0: ุ
3: งแตงซอยเจ็ดเนี่ยเขารับปากผมเรียบร้อยแล้วจะเป็นหัวคะแนนให้
1: เพราะฉะนั้นลูกซอยเขาทั้งหมด
3: จะต้องเลือกผมคะแนนก็ต้องหลั่งไหลมาที่ผมไอ้บ้านนู้นแพ้ผมแน่นอนเฮ
4: ้ยนี่คุณไข่ถามจริงนะคะคุณคิดยังไงของคุณคะถึงได้ลุกขึ้นมาอยากจะเป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ยฮะแล้วก็ยังไปพนันกับเขาอีกว่าถ้าใครแพ้แล้วจะต้องย้ายออกเนี่ย
3: แล้วคุณคิดว่าอาชีพนี้มันไม่น่าสนใจหรือยังไงทำงานอยู่ในบ้านแถมยังได้ตังค์ใช้อีก
0: ไม่ได้คิดว่าจะแกล้งคุณลูตาเธอให้ย้ายบ้านออกไปหรอกล่ะคะ
3: อันนั้นมันผลพลอยได้จะนังยุ่ง
1: อันเนี้ยน่ะโบราณก็บอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองโหล
0: ตัวก็พอมั้งคะสองโหลมันเยอะไปค่ะ
4: เดี๋ยวพอ
3: ทำไม
4: อาร์ตเป็นอะไรอะลูกฮะ
3: เออ
4: แม่เห็นกลับมาบ้านนี่ก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยเนี่ยเป็นอะไรลูก
0: สงสัยเลิกกับคุณเพิร์ลแล้วมั้งคะทุกคนเลิกค่ะเดี๋ยวก็ดีกันค่ะ
3: เลิกกับเพิร์ลโอ้นี่น่าล่ะพักนี้ไม่เห็นหนูเพิร์ลมาเลย
5: นี่คุณค่ะหยุดนักยุ้ย
6: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมไม่ค่อยหิว
4: อาร์ตอาร์ตลูกอาร์ต
3: ดีลูกรสหน่อยก็ดีลูกไม่กินจะได้ผมข
4: อพูดอะไรเนี่ยฮะ
3: ปล่อยมันเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอไปก่อนสักพักเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมพูดไปแล้วเอามะม่วงเดี๋ยวเสวยมารับประทานก่อนดีกว่า
1: โบราณว่าถ้าไม่กินหวานบันประมาณเป็นพระไร่นะ
0: จัดไปค่ะหวานหอมอร่อยยุ้ยคอนเฟิร์ม
1: นี่ยุ้ยคอนเฟิร์มมะม่วงฟรี
4: คิกคักคิกคักอยากกินบ้างไหมของขมเนี่ยฮะแล้วของขมยัดปากเลย
3: ของขมไม่เอากินทำไมของขมกินของหวานก่อนจ้ะ
4: แหมลูกเต้าเนี่ยต้องสนใจบ้างถ้าไม่สนใจอย่างนี้จะเอาของขมเนี่ยยัดปาก
3: โอ้ยเดี๋ยวมันก็หายปล่อยมันไว้แวบเดียวล่ะให้มันอยู่คนเดียวไปก่อน
0: กินเลยเย็นเย็นชื่นใ
6: จรับสายสิเฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยโถเพิร์ล
0: นึกแล้วว่าต้องอยู่นี
7: ่ทำไมฉันจะอยู่บ้านฉันไม่ได้นี่มันเขตบ้านฉันมีปัญหาอะไร
0: อยู่ได้ฉันก็ยังไม่ได้ว่าเลยนายสักหน่อยไงฮะยายไข่มุกไม่รับโทรศัพท์เหรอถึงได้หงุดหงิดฟาดงวงฟาดหงาขนาดนี
6: ้ฉันไม่ใช่ช้าง
0: ยังรับมุกทันแสดงว่าไม่เป็นอะไรมากเล
6: ยไม่เป็นอะไรหรอกฉันแค่ไม่เข้าใจเฉย
0: ๆฉันว่าไม่เห็นจะเข้าใจอะไรยากเลยนะก็แค่ยายไข่มุกบอกเลิกเองนี่ยายไข่มุกก็บอกเลิกนายอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอยังไม่ชินอีกเหรอ
6: ฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนเดิม
0: นี่นายรักยายไข่มุกจริงๆเหรอ
6: ฉันไม่รู้อะ
0: เออ ายเนี่ยนายมาปรึกษาฉันได้เลยนะฉันให้ปรึกษาฟรีไม่คิดตังค
7: ์โอ้โหปรึกษาเธอนะความรักเคยมีไหมคนมาจีบยังไม่มีเลยจะให้ปรึกษากับเธอเพื่อ
0: คุณเขาหวังดีอะแล้วทำไมนายจะต้องมาหาเรื่องอะไรฉันเนี่ยฮะและอย่างนะฉันแค่ไม่ชอบให้ใครมาจีบฉันถ้าฉันชอบเดี๋ยวฉันก็ไปจีบเองได้อ่ะ
7: งั้นอย่าเพิ่งมาจีบตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ
0: ์เอาไปเลยเหรอนี่ใครบอกว่าฉันจีบนายฉันไม่ได้จีบนายซะหน่อยกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะออกมา
8: เฮ้ย
0: พี่อาร์ตคะ
8: เพอเป็นไรอะคะพี่โทรไปหาเพอตั้งเยอะทำไมเพอไม่รับสายอะคะ
0: ก็เราเลิกกันแล้วนี่คะ It's over เข้าใจไหมคะ
8: ถ้างั้นเพอจะมาที่นี่ทำไมล่ะคะ
0: เพอแค่จะมาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยพี่อาร์ตเลิกโทรหาเพอแล้วนะคะพอดีว่าพี่เป็นเอกอะค่ะเขาไม่ชอบให้เพอคุยโทรศัพท์เข้าใจไหมคะUnderstand
8: โทรมาบอกก็ได้มั้งเรื่องแค่นี
0: ้ก็บอกเลยค่ะว่าพี่เป็นเอกอ่ะเขาไม่ชอบเพอคุยโทรศัพท์โหเรื่องแค่นี้ซึ้งไปจริงๆเลยโอ้โหหรอไม่ชอบให้คุยโทรศัพท์แต่ว่ามาเจอกันได้เฮ้ยยีน่ามดเธอแอบฟังฉันอยู่หรือไงฮะ
9: นี่
0: แค่ฉันเดินออกจากประตูบ้านฉันมานะฉันก็ได้ยินแล้วโอเคแต่ว่าเธอมาก็ดีแล้วคือจะว่าไปนะเธอรับช่วงต่อจากฉันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่า ex boyfriend อย่างพี่อาร์ตเนี่ยฉันยกให้พี่อาร์ตคะงั้นเดี๋ยวเพลขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าพี่เป็นเอกอะค่ะเขารอเพลอยู่ค่ะไปก่อนนะคะบายนี่ใครบอกว่าฉันจะเอาฮะยายไข่มุกเน่าโอ้กลับมาเคลียร์ก่อนเลยก็ได้เงี้ยโอ้ยอย่างนี้นะนายฉันเนี่ยแค่เถียงกับยายไข่มุกเฉยๆฉันไม่ได้ตั้งใจจะเห็นนายเป็นสิ่งของหรือว่าของตายหรือว่า
8: หนักกว่าเดิม
0: ใน
8: หยุดพูดอ่ะโอเคกว่าพี่ว่าพอเด้อค่ะไปเถอะ
0: พี่อย่าไล่ฉันน่ะเห็นไหมยีน่ามดพี่อย่าไล่ฉันใช่ไหม
8: ไล่ก็ได้ไปเถอะค่ะ

0: ยายไข่มุกไหนบอกว่าไปแล้วไงพี่เป็นเอกรออยู่ไม่ใช่หรอเนี่ยถ้าไปแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอรับช่วงต่อจากฉันแบบเนี้ยฉันรับช่วงต่อ
1: ชาดับ
0: เงียบไปเลยนะเดินมากับพี่ยายขนาดเนี้ยนี่ตาฉันไม่ได้บอดนะเดี๋ยวนะคือทางไปมหาลัยเนี่ยมันต้องเดินไปทางนี้ฉันก็ต้องเดินไปทางนี้ไม่เป็นไรเอาเธอถือว่าฉันยกให้เธอแล้วกันนะเพราะว่าฉันเองเนี่ยจะได้ต้องรู้สึกผิดด้วยว่าฉันเลิกกับพี่อาร์เพราะว่าฉันมีคนอื่นอะ
2: อะไรของเธอเนี่ย
0: แล้วเธอก็มีคนอื่นจริงๆนี่พี่อาร์ก็มีเธอเหมือนกันไงถือว่าหายกันนี่ยายไข่มุก
3: พ่อเลยค่ะเพอจะไปไหนเพอก็ไปเลยค่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้ว
0: งั้นถือว่าเราต่างคนต่างมีคนอื่นนะคะ
3: เอาที่เพอสบายใจอะค่ะคิดยังไงได้หมดเลยค่ะ
0: ดีค่ะจบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ
2: นี่เย็นหน้ามด
0: ฉันดีใจด้วยนะที่ถ้าเรามีแฟนเขาสักทีอะฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าฉันจะรับช่วงต่ออะไรแบบที่เธอบอกเนี่ยก็พี่อาร์ตก็ยอมรับแล้วไงอะ
3: เพลพี่ว่าเพลพอเด้อค่ะไปเถอะ
0: พี่อาร์ตไล่เธอเหรอคะ
3: พี่ไม่ได้ไล่เพลก็จะไปอยู่แล้วนี่คะ
0: พี่อาร์ตไล่ฉันอะเห็นไหมเย็นหน้ามดพี่อาร์ตไล่ฉันใช่ไหมฉันว่าแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไหนกันแล้วแหละ
3: ไล่ก็ได้ไปเถอะค่ะ
0: ไม่ต้องไล่เพลก็ไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่เป็นเอกเนี่ยรอเพลอยู่นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายคราวนี้เนี่ยไปจริงๆแล้วใช่ไหมแหมที่เมื่อกี้ก็ยืนรอโถนายคิดว่าไง
2: ฉัน
3: พอเถอะ
4: เดี๋ยวเอาเสื้อเข้าไปอยู่ใน
5: ให้มันเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยเ
4: ออโอ้โหโหยแม่จ๋าดีดทำไมเนี่ย
5: ก็กลัวออกไปแล้วมันหลุดแล้วมันย้วยไม่หล่อไงไหนดูไหนดูดีดีหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วอันนี้แล้วแต่งตัวเหมาะที่จะเป็นกรรมการหมู่บ้านมากๆเลย
4: โอ้ใช่แม่จ๋าไม่โกรธพ่อจ๋าหรอใช่ไหม
5: แม่จ๋าเนี่ยไม่ได้โกรธพ่อจ๋าแต่สงสัยว่าทำไมต้องเอาบ้านเขาไปเสี่ยงด้วย
4: โอ้โหเสี่ยงเสิ่งอะไรกันแม่จ๋าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงงานนี้เราต้องชนะอยู่แล้ว
5: แล้วถ้าแพ้ล่ะ
4: แพ้ก็ย้ายกลับไปดอนเจดีย์อย่างเก่าฮ่าฮ่ากลับบ้านเรารักรออยู
5: ่เอาเอาอยู่รักรออยู่ตลกไหมล่ะฮะอยากกลับแล้วเกินให้ดอนเจดีย์เนี้ย
4: แม่จ๋าไม่ต้องห่วงหรอกนะยิ่งไอ้เรื่องเมื่อคืนเนี่ยนะพ่อจ๋าเนี่ยโกยคะแนนได้เพียบเลยก็แล้วกันนะ
5: ไอ้ที่ไปช่วยเขาซ่อมไอ้ไฟทางเนี่ยนะ
4: ซ่อมไฟทางเนี่ยเรื่องเล็กไปเลยช่วยคนเนี่ยสำคัญกว่าคนออกมาดูกันเพียบเลยแล้วยามเขายังช่วยแนะนำพ่อจ๋าให้ทุกคนด้วยนะ
5: ทำอะไรเนี่ยไม่ดูสังขารตัวเองเลยแกขนาดนี้เกิดเป็นอะไรไปเนี่ยอะไรไม่มีขายแล้วนะเว้ย
4: แกเกิดที่ไหนกันยังเตะปิ๊บดังอยู่เลยหรือว่าไม่จริง
5: นี่จะไปก็รีบๆไปเลยไปสายมันไม่ดี
4: งานนี้รับรองว่าชัยชนะต้องเป็นของตะเทิดแห่งดอนเจนดี
2: มะม่วงเดี๋ยวเสวยนี่มันหอมหวานจริงๆนะคะคุณไข
4: ่หวานมากไม่กันกัน
2: อ้าวคุณทานแล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วมันไม่หอมหวานเหรอคะนั่นสิคะ
4: ยิ่งหวานยิ่งน่ากลัว
2: มันหวานแล้วมันน่ากลัวยังไงคะคุณผู้ชาย
4: มีหัวเอาไว้ใส่บวกกับผูกโมอย่างเดียวหรือไงถ้าพวกเราหวานชาวบ้านก็ต้องหวานแล้วหวานกันหมดคะแนนก็ตกไปอยู่กับตาเธอเด็กสิ
2: ก็คุณบอกว่าบ้านคุณแต่งนั่นเขาเป็นหัวคะแนนให้ไม่ใช่เหรอคะ
4: ไอ้ลำพังมะม่วงเดี๋ยวเสวยของมันเนี่ยไม่เท่าไรหรอกมันดันมีคะแนนจากการไปช่วยคนถูกลวนลามเพิ่มนี่สิหุ้ยเหนื่อยเลยเนี่ยแต่ผมมีแผนการนะหาทางออกได
2: ้แผนอะไรคะ
4: ปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
2: ไม่ค่ะการจะไม่ยอมให้รายได้เดียวของบ้านเราเนี่ยให้คุณเอาไปเสี่ยงเป็นอันขาด
4: การจ่าฟังผมก่อนผมมีเหตุและมีผล สิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ผมจะบอกว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวทีเดียวการปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้ 0% เราทำแค่เดือนเดียวเดือนต่อไปเราเข้าเก็บดอกเหมือนเดิม1ขั้นแล้วนะ1ขั้นแล้วนะนกตัวแรกนะนกตัวที่2นี่การปล่อยดอกเบี้ยแบบนี้จะทำให้มีคนมากู้ยืมเรามากขึ้นในหมู่บ้านถูกไหมแล้ววิธีการเก็บเงินครั้งนี้เก็บสะดวกไม่ต้องไปถึงตลาดเก็บเฉพาะในหมู่บ้านเราอย่างเดียวเก็บง่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้น
2: ฟังดูดีผู้หญิงยอมอะคะแต่ยุ้ยไม่ยอมนะคะว่าเก็บแบบนี้ค่ะ
4: นี่
2: เพื่อน
4: นั่งยุ้ยไปหลังบ้านเลยปะไป
2: ทบทวนดูแล้วอนุมัติค่ะ
3: อนุมัติวงเงินภายใน1นาที
4: ชนะแม
2: ่นี่นายว่าใครจะได้เป็นกรรมการหมู่บ้านเหรอป่านนี้เนี่ยฉันว่าคงกำลังนับคะแนนกันอยู่แน่ๆเลยอะหรือว่าจะรู้ผลแล้วนะ
3: ไม่รู
2: ้คือยังไม่รู้ผลน่ะเหรอแต่ฉันว่า

0: ไอ้พ่อฉันเนี่ยก็ต้องได้เป็นกรรมการหมู่บ้านแน่ๆเลยอ่ะนายเนี่ยเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ย้ายบ้านได้เลย
1: ใครจะเป็นก็ช่างไม่เกี่ยวกับฉันอยู่แล้วนี
0: ่เอ้ยเดี๋ยวสิ
1: รู้แล้วเอาเลยมีอะไรอยากพูดพูดมาเลยขอทีเดียวแล้วจบฉันไม่อยากฟังแล้วยุ่งจริง
0: ๆไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะแต่บังเอิญว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันไงรถเดินทางกับบ้านก็ต้องกลับทางเดียวกันไง
1: ก็ย้ายไปเลยดิ
0: ทำไมฉันต้องย้ายบ้านด้วยอ่ะนายก็ย้ายไปดิ
1: แต่ฉันมาอยู่ก่อน
0: จะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังมันก็ไม่สำคัญหรอกนะถ้าพ่อฉันได้เป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนายก็คงจะต้องย้าย
1: เออย้ายก็ย้าย
0: ยอมง่ายแบบนี้เลยเหรอ
1: ว่าไงยุ้ยอะไรนะพ่อกับแม่ทะเลาะกับลุงเทิดอยู่หน้าบ้านยามเรียกตำรวจแล้วด้วย
0: ตำรวจยามพ่อแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋า
2: ไม่ต้องมาห้ามเลยนางยุ้ยนี่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขี่แพ้ชวนเตะใช่นึกว่าฉันกลัวแกเหรอตาเทิดแน่จริงเข้ามาฉันจะโชว์อัปคัตตามด้วยฮุก
3: ไอ้เย็นๆค่ะ
2: มาสิ
3: จัดไปเลยค่ะแล้วขอตบคุณนงเยาว์นี่สักทีนึงเถอะดูดิไม่ว่าดีมึงว่าฉันเป็นนางทุนหน้าซกเล็ก
0: นายทุนหรือเปล่าคะคุณผู้หญิง
3: นาง
0: แล้วไอ้หน้าซกเล็กนี่มันอะไรอะคะ
4: ก็หน้าเลือดไงเว้ยแหมพอพูดความจริงทำรับไม่ได้เว้ย
3: เอ้ยฉันหน้าเลือดทำไมฉันแค่ประกอบธุรกิจใหญ
5: ่ประกอบธุรกิจแล้วทำไมจะต้องเอามาเป็นนโยบายไอ้ห่าคะแนนเสียงด้วยเล่า
2: แล้วยังไงฮะแล้วชนะไหมล่ะของแกนโยบายอะไรไม่เข้าเรื่องเลยแหมเอาสโมสรไปทำเป็นเรือนพอเหตุว่า
5: แกชนะ
2: โกง
5: โกงอะไร
2: ขี้โกง
5: แล้วเหตุทำไมฟาร์มเหตุเป็นไงกินก็ได้ขายก็ได้เว้ย
2: กินก็ได้ขายก็ได้แล้วมีใครยกมือสนับสนุนแกไหมไม่มีเลยตาเทิดความคิดแบบนี้คิดมาได้อย่างไงแล้วจะเอาทุนที่ไหนมาลง
5: เอาทุนที่ไหนต้องลงคันกันใครๆเขาก็ทำอย่างนี้แล้วเว้ย
2: แล้วมีใครลงกับแกไหมไม่มีใครลงเลยอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่มีความคิดไอ้ขี้แพ้
5: ผมก็เพราะว่ามันโดนโกงมันถึงแพ้ไง
2: ใครโกงเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครโกงมันต้องสั่นดอกมันถึงจะนึกได้ว่าใครโกง
0: เข้าบ้านกันโอเคไหมก็ดีค่ะเข้าบ้านก็ได้จะได้ไปฉลองตำแหน่งกรรมการหมู่บ้านคนใหม่กันด้วยมะม่วงเดี่ยวเสวยชื่นใจ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ค่ะ
2: ต้องคุยนิดนึงนอกจากได้ตำแหน่งแล้วยังกินมะม่วงฟรีอีกด้วย
5: โอ้ยใจกลิ่นๆคอเตะปากให้กรรมการหมู่บ้านคนใหม่ทีว่าม
2: าดิแล้วไปดิแล้ว
0: จ
5: ้ะก็ดอนเจดีย์ไงไม่อยู่มาแล้วกรุงเทพ
4: ไม่กลับไปพวกฉันไม่กลับ
5: นี่กะจะทิ้งกันเลยใช่ไหม

0: ไหนจ๊ะ
1: กลับดอนเจดีย์ไงไม่อยู่มาแล้วกรุงเทพ
0: ไหนพ่อจ๋าบอกบ้านนุ่นว่าจะไม่ย้ายไงจ๊ะ
1: ก็ไม่ได้ย้ายแค่กลับไปบ้านเฉย
2: ๆเอ้าแล้วไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้ไม่เรียกว่าบ้านไง
1: มันต้องไม่รู้ว่าไงก็ต้องกลับ
2: ไม่กลับกลับกลับไปพวกฉันไม่กลับ
1: ต้องกลับ
2: ไม่กลับกลับไปคนเดียวพวกฉันนะไม่เกี่ยวเลย
1: ยังไงก็ต้องกลับพูดไปแล้วเสียคำพูดเสียหน้า
2: ใครพูดตัวเองพูดเองแม่จ๋าพูดหรือเปล่าน
1: ี่กะจะทิ้งกันเลยใช่มั้ย
0: ไปกันใหญ่แล้วจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าย
1: ังไงก็ต้องกลับไม่ง้อกลับเองก็ได
0: ้หนูว่าเรามาคุยกันดีๆก่อนดีมั้ยจ๊ะ
1: ไม่คงไม่คุยแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
2: เออไปแล้วไปแล้วกลับไปแล้วไปไม่จะไปยุ่งกับเขาลูกไปไปให้พ่อพ่อจ๋าแกกลับไปเลยดีประหยัดทุกอย่าง
0: แม่จ๋า
2: ครับมาเกณฑ์

0: พ่อจ๋า
1: ไม่ต้องมาไล่เดี๋ยวข้ากลับของข้าเอง
0: หนูไม่ได้มาไล่หนูมาง้อตั้งห้าแล้วพ่อจ๋าจะกลับบ้านทำไมล่ะจ๊ะ
1: ก็เบื่อที่นี่อยากอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลี้ยงไก่ก็ห้ามปลูกต้นมะม่วงก็ไฟไหม้มอดไปหมดทำอะไรก็ไม่สำเร็จอยู่ไปทำไมอ่ะเบื
0: ่อพ่อจ๋าอยากกลับบ้านดอนใจดีจริงๆเหรอจ๊ะ
1: ก็จริงนะดิ
0: ถ้าอย่างนั้นพ่อจ๋าค่อยกลับพรุ่งนี้ได้ไหมจ๊ะให้หนูเนี่ยไปลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวหนูกลับเป็นเพื่อนพ่อจ๋าเองเอ้ยไม่กลับเป็นเพื่อนดีกว่ากลับเป็นลูกดีกว่ากลับเป็นเพื่อนแก่ตายเลย
2: นังโน่
0: พ่อจ๋ากลับหนูก็กลับไปกันให้หมดเนี่ยแหละจ๊ะ
3: นี่ถามหน่อยเถอะไอ้จะกลับเนี่ยกลับเพราะเบื่อหรือว่ากลับเพราะกลัวเสียหน้า
1: เสียน้องเสียหน้าอะไรกันไปตามมันจะมาหาเรื่องอีกไง
3: ไม่ได้หาเรื่องถ้ากลับเพราะกลัวเสียหน้าแล้วก็กลับไปคนเดียวแล้วกันแต่ว่าถ้ากลับเพราะเบื่อคิดถึงบ้านเราก็กลับกันหมดนี่แหละ
1: ไม่จ้า
3: เอ้าคิดถึงบ้านก็กลับบ้านกันสิ
1: จะกลับไปได้ยังไงอ่ะก็หนูมันยังเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะคราวหน้าก็สมัครใหม่ก็ได้กรรมการหมู่บ้านเนี่ย
3: สรุปว่าไม่กลับไม่กลัวเสียหน้า
1: ไม่ได้กลัวเสียหน้าแต่จะอยู่เป็นเพื่อนนางหนูมัน
0: พ่อจ้า
1: ก็กอดกันหมดนี่แหละ
3: ใครอยากกอดด้วย
1: ไม่เป็นไรถ้าแม่จ่าไม่กอดพ่อพ่อจ่ากอดแม่เองก็เดิน
0: กอดกันหนูสองคนหนูกอดด้วยกินหน่อยเถอะนะลูกอาร์ตแล้วลูกอาร์ตเลิกกับหนูพอก็จริงๆหรอแม่ว่าเดี๋ยวก็กลับมานะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะลูกนะนะนะนะนะ
4: ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับแม่เพอเขามีคนอื่น
0: มีคนอื่นโหยังมีคนที่รับนิสัยคุณเพอได้เท่ากับคุณอาร์ตอีกคะเนี่ย
5: นางยุ้ย
0: ก็มันจริงไหมคะ
5: ยังไม่หยุดอีกจะยังไงจะหยุดหรือไม่หยุดไม่หยุดที่จะหักเงินเดือนแก
0: ไม่เอาค่ะ
5: แล้วก็หยุดพูดหูปาก
0: แต่ว่าเรื่องคุณเพลนี่มัน
5: สองร้อย
0: นะลูกนะเชื่อแม่เถอะนะแต่เย็นๆนะ
4: ไม่เป็นไรครับแม่ผมไม่เป็นไร
0: คุณผู้ชาย
6: ไม่เป็นแล้ว
0: ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรคะ
6: ผมจะไม่เป็นกรรมการหมู่บ้านแล้ว
0: อ้าวขอบคุณเป็นอะไรของคุณอีกเนี่ยฮะยังไงคุณไปไหนมา
6: จะให้ไปไหนนู่นอยู่ใจกลางหมู่บ้าน
0: ไหนวะ
6: ท่อน้ำแตกแค่นี้มันโทรมาหาผมตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่แล้วมันให้ผมไปดู

0: มยังไม่ได้นอนเลยมันบอกว่าถ้าไม่ไปดูเดี๋ยวมันไม่มีน้ำอาบกันตอนเช้าแล้วนึกดูสิผมยังนอนไม่อิ่มผมยังนอนไม่อิ่มผมไม่เป็นแล้วกรรมการ
1: อ้าวไม่เป็นแล้วใครจะทำล่ะคะ
0: ใครทำก็ทำไปสิ
1: ใ

0: มันเป็นปัญหาเลยกันการรู้ไหม
1: ฮะ
0: มันบอกว่าเงินงบประมาณทั้งหมดยังไม่สามารถเคลียร์ได้จากกรรมการชุดเก่าเพราะฉะนั้นในการซ่อมสนามนี้ผมต้องแอดวานซ์ครับแอดวานซ์จะออกไปก่อนครับ 15,000 บาทถ้วน
1: 15,000 บาท
0: ใช่
1: ถ้วน
0: ใช
1: ่ไปลาออกค่ะไปออกเดี๋ยวนี้เลย
0: ผมเสียใจด้วยนะกันกันผมก็อยากออกแต่มันออกไม่ได้เขาไม่มีงบประมาณเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้น
2: ผมคิดว่าไงผมไม่อยากเป็นกรรมการแล้วผมไม่อยากเป็นกรรมการแล้ว
1: มือหน้าอย่า
0: ไป
1: คุณผู้หญิงใจเย็นๆค่ะนั่งก่อนค
0: ่ะผมบอกคุณแล้วว่าผมไม่อยาก
3: ยิ้มทำไมเนี่ย
1: เรายิ้ม
3: ก็เห็นว่ายิ้มอยู่ยิ้มทำไม
1: ก็ยิ้ม
3: ก็ยิ้มไงแล้วจะตอบว่าเปล่าทำไมยิ้มทำไม
1: ก็ยิ้มเฉยๆไม่ยิ้มทำไม
3: จะยิ้มเฉยๆหรือว่ายิ้มทำไมมันก็ยิ้มหรือเปล่า
1: ช่างยิ้มฉันเถอะว่าแต่นายเนี่ยโอเคหรือยัง
3: โอเคเรื่องอะไร
1: ก็เรื่องใหญ
3: ่เรื่องนั้นน่ะฉันไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่อกหัก
1: แน่ใจเหรอว่าไม่เป็นไรนี่ฉันเห็นนายเดินออกมาเป็นคนแบบว่าร่างไร้วิญญาณยังกับผีตายซากอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ตายหรอกนะเรื่องแค่นี้เอง
1: ดูไม่เป็นนายเลยนะพูดแบบนี้เนี่ยอกหักแบบนี้เป็นเอามากเลยนะเนี่ย
3: เป็นเอามากเลยคิดไปคิดมามันก็ดีเหมือนกันอะไม่ต้องมานั่งแคร์ใครแล้วก็ไม่ต้องมานั่งร้อยใครแคร์ด้วย
1: แบบนี้บ้านฉันเรียกว่ากำลังเผลอ
3: ใครเผลอฉันไม่ได้เผลอเธอน่ะเป็นไรซักไซส์อยู่ได
1: ้ไม่ได้ซักนี่ฉันเป็นคนนะไม่ใช่ผ้าจะซักได้ไง
3: นี่หล่อเล่นมุกแค่นี้ใช่ป่ะ

0: อจิรงเดชไกรศักดิ์อายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ

ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับอย่างดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ยมัน

0: ผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
1: ยาเสพติด
0: โอ้ยไม่มีเลยครับ
1: ค่าข่มขืน
0: ไม่มี
1: ช่อโกง
0: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
1: จะสารภาพดีๆหรือใช้ใช้กำลัง
0: โอ้ย
2: สารภาพไหม
0: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหโอ้ยไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
1: อ่ะพอ
0: ขอบคุณครับ
1: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
0: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
1: โรงแรมคุกครับ
0: โรงแรมคุก
1: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
0: ชื่อว่า
1: สุขสเตชั่น
0: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชั่นไปเลยครับ
1: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชั่น
0: แต่ว่าคอนเซปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
1: ใช่
0: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
1: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
0: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
1: ใช่
0: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
1: มีชุดนอน
0: มี
1: ป้ายให้ถ
0: ่
1: ายรูป
0: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
1: เป็นคุกหมดเลย
0: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
1: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
0: ครับ
1: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
0: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
1: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
0: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวพี่พาไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
1: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
3: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
0: ฮะฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
1: ใช่ครับ
0: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิคอ
1: ันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
0: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
1: หนึ่งสองสาม
0: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
1: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
0: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
1: 2คน
0: 2คนนะครับ
1: หน้าต่างเปิดได
0: ้อนุญาตนะครับงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลยเป็นห้องมืดอ่ะครับ
1: คุกมืดคร
0: ับ คุกมืดมีสองคุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอน
1: นอนได้4คน
0: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
1: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
0: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำเนี่ยครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี่
1: ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
0: ใช่ไหมครับมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
1: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
0: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่า อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุก

0: อย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงนะครับ
1: ได้ครับเชิญ

0: เมืองระนองนะครับเป็นเมืองที่มีทั้งทะเลแล้วก็ชายเลนเกือบทุกพื้นที่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางบางยะชาวบ้านตำบลม่วงกรูจะพาทีมงานไปตามหาวัตถุดิบเมนูอร่อยที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนนั่นก็คือหอยตาชัยครับซึ่งเขาบอกว่าหอยนี้ใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมอาศัยอยู่ตามโคลนของชายเลนและจะเจอก็ต่อเมื่อน้ำลดลงเท่านั้นอ่ะมาถึงที่มาถึงถิ่นแล้วก็อยากเห็นสักครั้งในชีวิตครับถึงความพิเศษของหอยตาชัยว่าจะว้าวขนาดไหนไปตะลุยพร้อมๆกันเลยครับ
1: หอยตาชัยลักษณะรูปร่างจะเป็นยังไงครับคล้ายๆกับหอยชนิดไหนมะเหมือนหอยอะไรหอยแข้งหรือหอยแมงผู้ไหมครับ
2: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนเลย
2: ครับผม
1: แล้วขนาดมันจะใหญ่ประมาณไหน
2: ใหญ่ใช้ได้อยู่ครับ
1: โอ
2: ้ยาวยาวด้วยครับ
1: ทั้งใหญ่
2: ทั้งใหญ่ทั้งยาว
1: ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเหรอมีวิธีการหายังไงบ้างหรือว่าวิธีการสังเกตว่าหอยตาชัยจะอยู่บริเวณไหนต้องสังเกตจากอะไรครับตรงบริเวณไหนที่แบบว่าน่าจะมีอยู่ครับ
2: ข้างหน้านั้นเลยครับ
1: ข้างหน้าไหนครับ
2: ตรงข้างหน้านั้นครับ
1: คือมันก็จะปักอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ครับผมมันปักอยู่นั่นแหละครับ
1: อ๋ออันนี้เหรอครับ
2: ครับผม
1: นี่คือหอยตาชัย
2: ครับผมหอยตาชัยครับ
3: ตัวเล็ก
1: ตัวเล็กใหญ่มันคือใหญ่ยาวคืออะไรอ่ะนี่คือยาวแล้วครับ
2: ไม่ต้องขุดขึ้นมาครับมันจะยาวมันยาวกว่านี้ครับ
1: ยาวกว่านี้เหรอ
2: ครับ
1: ดึงขึ้นมาได้เลยครับ
2: ดึงขึ้นมาได้เลยครับ
1: มีข้อควรระวังอะไรไหม
2: จับไม่ดีครับย้าย
1: อย่าให้
2: ม
1: ันดิ้นเหรอ
2: ครับผมครับจับอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้โหโอ้โหยาวมากนี่โอ้หน้าเรียวเหมือนกันเดี๋ยวลองเทียบกับคนนี้ก่อนหอยตาชัยจะบางหน้าพี่บอยมิดไหมครับมิดไหม
4: โอ้โหหน้าหอยขึ้นมาทันทีหน้าหอยขึ้นมาทันที
1: นี่คือเป็นไซส์ปกติของหอยตาชัยอยู่แล้วครับ
2: ยังใหญ่กว่านี้ครับ
1: ยังใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ครับผมนี่ก็ใหญ่อยู่ครับ
1: หนึ่งนะอันนี้คุณผู้ชม
5: เฮ้ยแล้วออก
1: โอ้เนี่ยรู้ยังครับ
6: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
1: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นต
2: ื่นตื่น
1: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: ตื่นตื่น
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับหอยตาชัยที่เราลงไปเก็บมากับบางยัดอันนี้พอได้มาแบบนี้แล้วเราต้องมาทำอะไรก่อนครับ
2: ต้องมาผ่าก่อนครับ
1: อันนี้คือเราต้องตัดเอ็นก่อนนะครับ
2: ตัดเอ็นมันก่อนครับ
1: เอ็นมันจะยึดลมอย่างนี้ได้ไหม
2: ครับเอ็นมันจะยึดอยู่ทั้งสองฝาเลยครับนี่ครับ
1: โอ้นี่คือเนื้อหอยข้างในของมันสามารถกินได้หมดเลยไหมครับ
2: ไม่ได้ครับกินได้แต่เอ็นของมันครับ
1: ไอใหญ่ๆแบบนี้กินไม่ได้เลยเสียดายเนี่ย
2: นี่ครับเอ็นของมันครับ
1: เอ็นมันก็คือสีขาวๆ
2: ข้างในนี่ครับ
1: แล้วคือเราก็ต้องตัดออกมาอีกป่ะครับ
2: ครับผม
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอ็นของหอยตาชัยครับเป็นส่วนเดียวของหอยตาชัยที่เราสามารถนำมาทำอาหารได้สดๆกินได้ไหมครับ
2: กินได้ครับ
1: มังยายช่วยลองยังเอ้ยกินได้จริงเหรอ
2: กินได้คร
1: ับคิดว่าถอยงานละพ้นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนแรกบอกอะไรนะเรื่องหอยไว้ใจผม
7: ช่วยล็อกมัน
8: เอาเลยหอยกินหมด
1: ปิดปากไว้ห้ามคลายพี่ต้องน้องภูมิเขาบอกไว้ว่าถ้าจะแกล้งอะไรอ่ะให้แกล้งหอยกับผมผมชอบเรื่องหอยชอบกินหอยเรื่องหอยไม่มีปัญหาแต่ดูนี่สิโอ้ยเกี่ยวก่อนไม่ได้เลย

0: จ้า
1: เป็นคนที่ไหนเนี่ยแป๊บนึง
0: เป็นคนนคร
1: คอย
0: นครพนมนครพนม
1: ขอภาษาใต้กันเมนูนี้ชื่อว่า
2: ห้อยผัดพริกไทยดำครับ
1: ห้อยผัดพริกไทยดำครับห้อยผัดพริกไทยดำครับ
2: เริ่มไม่ได้แล้ว
1: ชิมเลยนะดีมากดึบมากครับถ้าเกิดอร่อยภาษาใต้อ่ะเขาต้องพูดว่าอะไรครับ
2: อร่อยลาบ
1: อร่อยลาบอร่อยมากเนี่ยแต่คือความแปลกกันที่บอกไปว่าด้วยขนาดของหอยตาชัยเนี่ยคือใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วเราสามารถทานได้แค่เอ็นของเขาเท่านั้นน
2: ี่
1: คือความพิเศษนะครับผมวันนี้ขอบคุณบางยัดมากๆนะครับ แต่ว่าก่อนไปแปลกแต่จริงของผมโปรเจกต์พิเศษระนองระยองยะลาบางยัดช่วยพูดให้ผมหน่อยได้ไหม
2: แปลกแต่จริงระนองระยองยะลาฮาเลยฮาเลย
1: บางจ้อนพาผมไปหารอเนาะมาแล้ว
3: ครับผม
1: บางยัดพาผมไปหาหอยตาชัยมาแล้วยังมีอะไรอีกครับ
3: ยังมีพืชไม้ปากกลางเขาเรียกว่าต้นเป้งครับ
1: เดี๋ยวเราลองไปหาวัตถุดิบกันดีกว่านะครับยังไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยย
3: ัง
1: ไม่เห็นรูปหน้าค่าตาด้วย
3: ครับ
1: เข้าปากกลางกันเลยดีกว่า
3: ครับผมใช่
1: ตอนนี้คือเรามาถึงที่แล้วปกติมาหาเวลาช่วงค่ำๆแบบนี้ไหม
3: ก็ถ้าอยากกินก็มาหาค่ำก็ได
1: ้แปลกแต่จริงเรามาเนี่ยถ้าเกิดเรามาหากลางวันมันอาจจะดูธรรมดาไปเนาะ
3: ครับ
1: คือเรามาหายอดเป้งกันตอนกลางคืนนี่แหละคือมองมันปุ๊บโหมืดมิดเลยหาไม่เจอเลย
3: ครับผม
1: ลักษณะต้นคือต้นนี้ป่ะครับโอ
3: ้เนี่ยเราจะตัดตรงนี้แล้วก็เอาข
1: ยอดข้างบนตรงไหนผมยังนึกไม่ออก
3: ยอดอยู่ข้างในข้างบนเลยครับ
1: กินสดได้ไหมฮะ
3: กินสดก็ได้ครับ
4: ถ้ายังไม่กินสดได้ก็ต้องตัดให้พิธีกรผมกินแล้วครับตัดที่น้ำมันเยอะ
1: อ๋อน้ำออกก่อน
3: ระวังมือนะครับเฉียงเฉียงไว้ครบ
1: โอเคโหมันดูหายากมากเลยเนี่ย
2: เปลือกข้างนอกไม่ออก
1: แกะเปลือกออกท่านี้คือส่วนที่กินได
2: ้ครับกินได้ครับ
1: กินได้เลยเหรอ
2: กินได้เลย
3: เราตันได้อยู่แค่นี้เองนิดเดียวประมาณ2ก้อนนิ้วเอง
1: กินได้แค่นี้
3: ใช่นิดเดียวยอดอ่อนที่มันอยู่
1: มันลำบากขนาดนี้เลยนะแล้วก็ยังมาหากินกันอีกเนาะ
3: ครับผม
1: แล้ววิธีการกินเอาไปทำเมนูอะไรบ้าง
3: แกงเขียวพริกกับหอยกันนะ
1: ครับผม
3: เพราะว่าเป็นสรรพคุณบำรุงนมแม
1: ่อันมาลองก่อนอันเขาบอกว่าผู้หญิงไม่มัน
3: หวานหวาน
1: ในกองไม่มีผู้หญิงแล้ว
3: มันหวานนะ
1: กินได้เลยจริงๆเหรอ
3: ทานได้เลยครับเอาเลย
1: ป๊อกกี้ป๊อกกี้อ่ะป๊อกกี้อ่ะครับ
3: กรอบดังกรอบเลย
1: เฮ้ยเขาบอกหวาน
3: ไม่ขมหวาน
5: ขม
6: ขม
3: หวาน
1: ล้างได้ไหมนี่นมมันเริ่มมาแล
3: ้
1: วเน
3: ี่
1: ย
3: โอ้ย
1: มาแล้วเนี่ย
3: โอเคใช่ไหมตรงนี้พอแล้วพอแล้วอย่าตันเยอะของมีน้อยแบ่งคนอื่นบ้าง
4: พี่ป๊อปดูที่น้องนี่มันจะเผ็ดเปล่า
7: ไม่ดูไม่ดู
3: ไม่ได้เดี๋ยวนะใช่ใช่
1: ได้แล้ว
3: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
3: ได้แล
1: ้
3: ว
1: ไม่มีตายแล้วโอ้โห
4: เท้าเหรอเท้า
1: เดี๋ยวตายติดปาก
7: เดี๋ยว
4: คนอื่นเขาไม่แอบ
1: เหลือสองอันบังครับบังเราม
3: าเลย
1: มาเลยบังยัดบังจ้อน
8: ชนหน่อยชนหน
3: ่
8: อย
1: ชนทำไมดูกระยันกระยอนอะไรกินเลย
9: ดูสีหน้าสีหน้า
10: โอ้โหกว่าจะได้ยอดเป้งมาแต่ละยอดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บางจ้อนและบางยัดบอกกับเราว่ายอดเป้งมีสรรพคุณเร่งน้ำนมแม่ได้ครับเมื่อนำไปประกอบเมนูเด็ดของชาวคลองลัดโนดคือเมนูแกงเคี่ยวพริกแล้วนะครับอย่างนี้ต้องบอกว่าแซ่บไม่ได้ต้องร่อยอย่างแรงครับเอาเป็นว่าเราจะส่งต่อเมนูนี้นะครับไปให้คุณแม่อย่างมะโสมช่วยปรุงเมนูเด็ดนี้ให้เราทานกันครับ
1: มะโสมครับแล้วที่นี่มีแม่ลูกอ่อนอยู่ไหม
11: ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่อ่อนแล้ว
1: ไม่อ่อนแล้วหรอสวัสดีครับ
11: สักประมาณ
1: หนึ่งขวบ8เดือนทานไหมเมนูนี้เนี่ย
12: ทานค่ะเพราะว่าเอ็นเชียร์ฟิตเนียโอ้ช่วยบำรุงอย่างดีเลยน้ำ
1: ดีเลยใช่ไหม
12: ใช
1: ่อร่อยไหม
12: จากที่ว่าไม่ค่อยไหลจะไหลดีมาก
1: การันตีใช่ไหมว่าได้ผลจริ ง
12: ได้ผลการันตี
1: ร้อยไหมร้อยไหม
12: ร้อย
1: เออนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
11: ลองดู
1: แกงเคี่ยวพริกยอดเป้งอร่อยครับแม่จ๋าแม่รู้มั้ย
4: ถึงขนาดนั้นเลยเหร

0: ซึ้งเลยอ่ะ
1: อย่างนี้ต้องให้บางจ้อนอยู่นี้ต้องให้บางจ้อน
2: บางจ้อนต้องมาลองแล้วบางจ้อนผู้ที่พาผมไปเก็บมาเนี่ยแหละบางจ้อนครับเชิญเลยครับ
3: จ้าแม่อยู่ไหน
0: เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเนี่ย
2: ตายแล้วมันเขาเรียกว่ามันเหมือนมีความร้อนร้อนพริกไทยแหละ
4: ใช่ร้อน
2: รู้สึกได้เลยอ่ะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลังน้ำนมได้ดีใช่ไหมเพราะว่าข้างในมันจะร้อน
4: ใช่
2: เมนูพิเศษหากินไม่ได้ที่ไหนนะครับวันนี้เรามาของรัตโนดฟาร์มสเตย์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากลองกินอ่ะทำยังไงได้บ้าง
3: ก็ต้องมาทานที่ของรัตโนดฟาร์มสเตย
2: ์นี่ไงถ้าเกิดกินแล้วจะร้องเพลงแม่แบบไม่กินไหม
4: ใช่
3: ร้องทุกคน
2: ร้องทุกคนแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบางจ้อนมาก
3: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ
4: ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มิกาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
3: จ้ะ
2: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว้หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
3: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
2: อ
3: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
3: ครับ
2: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
3: ทำธุระ
2: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
3: เทเข้าไปเลย
2: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
3: ปิด
2: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
3: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ

0: ยุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
1: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990 บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
4: ค
3: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นนะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนขาม
4: ันเก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
4: คในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆ มีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้

0: ภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คอมโตรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คราสสีให้และยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1มวลนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับ Shop Mania นะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็วัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโน้ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
2: ับ ได้เลยค่ะ
3: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
2: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน่น
3: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
2: ใช่แล้ว
3: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
2: ่
3: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลองนะ
2: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี่ต้องมีเสียงแบบนี
3: ้
2: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
3: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
2: เป็นไงค่ะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: อร่อยที่แบบว่า
3: คนมาก
2: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
3: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้คือเป็น6ขวดแบบน
3: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ021143330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะ

0: ครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนั้นคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมคะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลยคร
0: ับใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cort ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะ

0: ครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือว่าจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีคุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัว1เนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วครับดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
3: ครับ
4: คราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
4: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
4: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง

0: ็นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะเป็นภาพจำเนาะ
1: ภาพจ
0: ำว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างละแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
2: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
1: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
2: ใช่ครับ
1: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
0: ดีเลยนะ
1: เป็นอย่างดีน
0: ี่คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
1: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
0: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
1: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากในด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
0: นี่ไงคุณชิมค
1: ือ
0: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
1: น
0: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มแบบไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
1: ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะตามแบบนี้กินแบบสดๆเลย
0: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บเด
1: ีย
0: ว
1: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
0: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะ
1: ม
0: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
1: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกมันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
0: ใช่
1: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
0: ไม่เ
1: รา
0: คือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
1: ใช่
0: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
1: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะไม่ได้เค็มจนเกินไป
0: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได
2: ้อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
1: ครับ
0: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
1: เฮ้ยนี่ได้เลย
0: สบายดีเลยสบายดี
1: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
0: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
1: ้ครับ
0: คือส่วนหัว
2: ครับ
0: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
0: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
1: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
0: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
1: เป็นไงบ้าง
0: หอมมาก
1: หอมมาก
0: ช
1: ิ
0: มได้ไหม
1: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
0: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
1: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
0: ไปแล้วนะ
1: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
0: อร่อย
1: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำพริกปลาอินทรีเค็มอีก60กรัมเซตนี้1,099บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวนะ890บาทเน้นย้ำ890บาทส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านเลยที่02 114 3330นะครับ

0: ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับ
2: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
2: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบ

0: ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
1: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
1: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
1: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พราะบางครั้งคำตอบของชีวิตอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดอยู่เย็นเป็นสุขธรรมะที่ไม่ไกลตัวและใกล้ใจกว่าที่คุณคิดในทุกย่างก้าวของชีวิตมีสิ่งหนึ่งที่คอยติดตามเราไปทุกหนแห่งโดยไม่เคยขาดสายไม่ว่าในยามรุ่งโรจน์หรือมืดมิดความตายเปรียบเสมือนเงาที่สลักติดอยู่กับลมหายใจชวนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้

0: ครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: ขอเจริญพรยมอีคิว
0: พระอาจารย์ครับวันนี้ครับเราเห็นข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งคนที่กังวลว่าเอ๊ะฉันจะอยู่ได้นานไหมบางทีก็ถึงขั้นต้องไปดูดวงสะเดาะเคราะห์กันเลยครับพระอาจารย์จริงๆแล้วความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างที่หลายๆท่านกลัวกันหรือเปล่า
1: ที่เขาไปดูนี่เขาไปดูว่ายังไง
0: เขาไปดูเอาวันเดือนปีเกิดไปดูว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ย
1: จะตาย
0: เมื่อไหร่ใช่หรือบางทีถึงขั้นไปต่อชะตาไปนอนในโรงศพอย่างเงี้ยพระอาจารย์
1: แล้วหมอดูทายได้ไหมว่าตายเมื่อไหร่
0: จริงผมว่าส่วนใหญ่ไม่น่าได้
1: ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆเราไปมองว่าความตายมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเผชิญแต่บางครั้งนี่เราอาจจะต้องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องธรรมดาของชีวิตไว้5เรื่องนะฮะเราสวดมนต์เราสวดบทนี้กันบ่อยมากเชื่อว่าหลายคนที่เข้าวัดก็เคยสวดที่บอกว่าชราธรรมโมหิเป็นต้นนะฮะบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาที่แถมอีก2คือเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนะเป็นธรรมดาและสุดท้ายเรามีกรรมเป็นของตนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นด้วยหลักธรรมดา5ประการเนี่ยความตายจัดเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราอาจจะจำได้แค่ว่าเราเกิดมาวันไหนแต่เราไม่ทราบว่าเราจะตายวันไหนแต่จริงๆไม่ต้องหาว่าตายวันไหนเพราะทันทีที่เราอุบัติเราเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยเราได้สิทธิ์ความตายติดตัวมาแล้วตั้งแต่วันที่เราเกิดฮะมันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือเหมือนเหรียญ2ด้านแต่บางครั้งอีกด้านนึงเราอาจจะไม่ค่อยตระหนักรู้แค่นั้นเอง
0: แปลว่าจริงๆแล้วพอเราเกิดมาปุ๊บเรามีความตายติดตามมาเหมือนเงาเลยทีนี้ในมุมของปุถุชนคนหนึ่งก็ได้ครับพระอาจารย์เราจะตระหนักรู้กับความตายอย่างไรหรือจริงๆแล้วจะสามารถใช้ชีวิตอย่างไรครับในการที่เรายังนึกอยู่เสมอว่าเอ๊ะแต่เดี๋ยวฉันก็ตายแล้วอะแต่วันนี้ฉันควรจะทำอะไรดี
1: ในปัจฉิมโอวาทในมหาปรินิพพานนสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ชัดเลยในพระไตรปิฎกบอกว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาเนี่ยคือเรามีความเสื่อมเป็นธรรมดาดังนั้นเนี่ยจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็เป็นการตอกย้ำว่าการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้

0: นี่นะต้องใช้อยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในอายุต่างๆนะครับเรายังเด็กอยู
1: ่
0: ยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงวัยเรายังไม่เกษียณเลยแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยเรื่องของความตายเรากำหนดไม่ได้ในพุทธศาสนานี่เราบอกว่าสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับความตายมีอยู่5เรื่อง1เราไม่รู้ว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่2เราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นนะเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้ามวยอาสันสรุปเช้าสายบ่ายเย็นไม่รู้แต่ว่าตายแน่นะฮะไม่รู้อายุไม่รู้วันเวลาไม่รู้สถานที่ที่ตาย
1: ครับ
0: นะฮะบางคนเกิดที่ยุโรปนะแต่บางครั้งอาจจะมาตายแถวบ้านเราก็ได
1: ้
0: หรือว่าเกิดแถวบ้านเราไปตายที่ไหนก็ไม่ทราบและประการที่4เราไม่ทราบว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรบางครั้งเราเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือคิดว่าอาจจะต้องเสียชีวิตเพราะโรคเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุปัจจุบันทันด่วนมาเบียดเบียนและข้อที่5สุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายแล้วไปไหนเพียงแต่ว่าเวลาเราไปที่เชิงตะกอนเวลาไปวางดอกไม้จันทร์ทุกคนก็บอกไปที่ชอบที่ชอบ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่มีชีวิตชอบไปบาโฮสแล้ว
1: ตาย
0: ไปจะได้ไปบาโฮสนะ แต่ว่าคำว่าไปที่ชอบที่ชอบนี่หมายความว่าท่านทั้งหลายตอนใช้ชีวิตอยู่ท่านใช้ชีวิตด้วยวิถีไหนถ
1: ้
0: าวิถีกุศลท่านก็จะได้ไปในที่ที่เป็นบุญเป็นกุศล แต่ถ้าท่านใช้ชีวิตอยู่บนวิถีบาปวิถีอกุศลจิตใจท่านก็จะระคนด้วยบาปอกุศลจ
1: ิ
0: ตที่สำคัญที่สุดตอนจุติจิตจุติเนี่ยแปลว่าตายนะไม่ได้จุติไม่ได้แปลว่าเกิด ตอนมรณสันนวิถีเนี่ยจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะตายดวงนั้นน่ะสำคัญที่สุดเราหลอกคนทั้งโลกมาได้หลอกศาลหลอกผู้พิพากษาหลอกอะไรต่ออะไรมาแต่สุดท้ายก่อนเราจะสิ้นใจเราหลอกจิตไม่ได
1: ้
0: ว่าธรรมชาติของจิตที่ผ่านมาเราเป็นอะไรอย่างไรสุดท้ายจะแสดงมาตอนที่จิตดวงสุดท้ายมันจะทำงานแล้วตัวเนี้ยจะเป็น GPS นำทางจิตของเราว่าจะต้องไปไหนต่อนั้นใครก็บอกไม่ได้ว่าจะไปไหนยกเว้นตัวของเราเองว่าเราบ่มเพาะเราสั่งสมเราเทรนจิตมาให้เป็นแบบไหน
1: ไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบแบบที่หลายๆคนคิดกันอันนั้นเป็นแค่คำพูดแต่จริงๆแล้วจิตเราต่างหากที่จะเปรียบเสมือนสุดท้ายแล้วเราทำปฏิบัติแบบไหนมาจะมี GPS คอยนำจิตไปที่นั้นทีนี้ครับแสดงว่าหลายๆท่านที่อาจจะกำลังกังวลอยู่ฉันไม่อยากตายฉันต้องต่อดวงชะตาแปลว่าเขามีสิ่งที่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้หรือเปล่าครับถ้าฟังพระอาจารย์พูดแบบนี้แปลว่าเขายังมีสิ่งที่ยึดไว้อยู่บนโลกมนุษย์แล้วเขาเลยยังวางใจกับความตายไม่ได้
0: เราลองนึกดูว่าเนี่ยถ้าเรานั่งออกอากาศเนี่ยถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราออกอากาศเสร็จแล้วเรารู้แน่ว่าอาตมาภาพกับโยมอิคิวเนี่ยเดินออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่หน้านี้แล้ว เราจะไปยึดอะไรอีก
1: ใช่ไหมมันไม่มีอะไรยึดแล้ว
0: แม้แต่ที่บ้านเราก็ยังไม่รู้เราจะเอาอะไรให้ใครเราไม่มีเวลาแล้วสุดท้ายเราต้องไปละก็เคยมีการถามแบบนี้พระเจ้าก็ถามว่าเอ๊ะควรจะรำลึกถึงความตายกี่ครั้งดีพระท่านก็ตอบว่าท่านก็ให้เยอะแล้วนะเกทับพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า7ครั้งต่อวันพระพุทธเจ้าค่ะพระบอกว่าน้อยไปควรจะรำลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกการรำลึกได้แบบนี้เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมที่จะไปได้ตลอดลมหายใจทุกลมหายใจนะเพราะสำคัญไม่สำคัญเราลองไม่หายใจสัก 2-3 นาทีเราก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราทำตัวของเราดีแล้วไม่ประมาทแล้วขับรถขับรานั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินก็ไม่ประมาทละแต่สุดท้ายเนี่ยบางครั้งความประมาทของคนอื่นทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรานั่งรถกลับไปบ้านวันนี้อาจจะมีรถใหญ่รถ10ล้ออาจจะเกิดไม่สมบูรณ์ด้วยเครื่องยนต์กลไกต่างๆก็ทำให้เรามีอันเป็นไปด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ดังนั้นเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามพระเอกคุณพระศาสนาโสพลแจ่มท่านบอกว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หารหายสะดุ้ง ไม่ยุ่งใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารำลึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเว

0: ลาไม่ได้นึกให้เราเศร้าให้เราซ้อยนะแต่นึกให้เราเห็นในความไม่เที่ยงของสังขารรำลึกอยู่ในความไม่ประมาทเราก็จะทำชีวิตณวันนี้ณลมหายใจนี้ณวินาทีนี้ให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้ให้รำลึกถึงความตายเพื่อให้หวาดกลัว
1: แต่ว่าจริงๆแล้วการระลึกถึงความตายที่ทางพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกชั่วขณะลม

0: หรือเราควรจะคิดเป็นในเวไหนดีครับอาจารย
1: ์คิดว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นบุญที่สุดแล้วเป็นบุญที่สุดที่สัตว์เดรัจฉานชนิดอื่นทำไม่ได้ก็คือไม่สามารถสร้างคุณงามความดีได้แต่เราเนี่ยได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็ใช้สิทธินั้นให้เต็มที่ณวันนี้ที่เรายังมีลมมันไม่ใช่การที่คนกลัวตายนะ
0: ครับ
1: คนที่กลัวหวาดกลัวต่อความตายไม่ใช่คนที่น่ากลัวแต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือการใช้ชีวิตอยู่โดยคิดว่าเราจะไม่ตาย อันนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าแสดงว่าเรากำลังตั้งตนอยู่ในความประมาทนั้นผู้ที่ประมาทอยู่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาเป็นผู้ที่ตายไปแล้ว
0: นี่เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้เรานึกถึงความตายได้แต่ไม่ใช่นึกถึงเพื่อเรียกว่ากังวลกับมันหรือว่ากลัวมันแต่นึกถึงเพื่อให้เรามีสติแล้วก็ไม่ประมาทสวัสดีต้องขอบคุณพระอาจารย์มากครับ
1: เชิญพร

0: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
1: อยู่เย็นเป็นสุขเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังทำแต่คือความคาดหวังที่เรากำลังแบกไว้ไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากคนรอบข้างหรือความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นมาตัดสินตัวเองจนกลายเป็นความเครียดที่กัดกินพลังชีวิตเราจะรับมือและปล่อยวางความกดดันเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้กลับมาทำหน้าที่ตรงหน้าได้อย่างสบายใจมากขึ้นมาหาคำตอบพร้อมๆกันใน EP นี้ครับ

0: นมัสการค่ะพระอาจารย์คือหนูมีเรื่องที่จะมาสอบถามพระอาจารย์ค่ะก็คือความคาดหวังในครอบครัวของหนูค่ะคุณแม่และคุณพ่อมีความคาดหวังจากหนูมากค่ะในการเรียนจบค่ะแล้วก็สอบใบประกอบวิชาชีพค่ะหนูมีความเครียดกดดันมากเลยค่ะว่าจะทำได้ไหมตามที่พวกท่านได้คาดหวังจากหนูค่ะ
1: ขอตอบคำถามในมุมพูดกันแล้วกันนะการที่น้องถูกคาดหวังจากพ่อแม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นชุมชนเป็นรัฐเป็นอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องปกติคำถามก็คือว่าแล้วพุทธมองเรื่องนี้ยังไงกับความคาดหวังของพ่อแม่หรือว่าของเพื่อนของอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่รอบตัวเรานะยังไงนะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูชีวิตเจ้าชายนะสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายานะพอพระองค์ประสูติมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระบิดาแล้วก็พระมารดาคาดหวังที่สุดในตัวของเจ้าชายคือต้องการให้เจ้าชายครองราชสมบัติเพื่อที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและทีนี้ตอนที่เจ้าชายประสูติเนี่ยมีพราหมณ์ทำนายว่าถ้าพระองค์อยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าจะเสด็จออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยทำนายว่าพระองค์มีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปคือยังไงก็ต้องออกบวชเป็นผู้เจ้าอย่างเดียวนะทีนี้พอพระบิดามารดาทราบเรื่องนี้นะก็พยายามที่จะบำเรอให้เจ้าชายมีความสุขด้วยกามคุณชาวโลกนะเช่นมีปราสาท3ฤดูนะฤดูร้อนก็ไปอยู่ปราสาทนี้ฤดูหนาวก็ไปอยู่ปราสาทนี้นะมีนางบำเรอเต็มปราสาทจนเจ้าชายก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดระยะเวลา29ปีพออยู่มาวันหนึ่ง

0: เจ้าชายก็เลยตั้งคำถามหมดกับชีวิตทำไมชีวิตเรามันแค่นี้เหรอในภาษาคัมภีร์เขาเรียกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเนี่ยทีนี้ด้วยความที่ว่าเจ้าชายเนี่ยก็คงรู้แหละว่าพระบิดากับพระมารดาคาดหวังจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระองค์กับเลือกในเส้นทางที่ตนเองอยากจะเป็นโดยที่ไม่ได้สนใจความคาดหวังพ่อแม่ในทางคัมภีร์เขาพูดถึงบรรยากาศการหนีออกบวชของพระเจ้าไว้สองบรรยากาศนะบรรยากาศแรกคือผู้เจ้าเสร็จนี้ออกบวชตอนกลางคืนโดยมีนายฉันนาเป็นผู้ติดตามทรงม้าสกนกะไปยามค่ำคืนไม่มีใครรู้นะแต่ที่อีกบรรยากาศหนึ่งคัมภีร์เล่าว่าเจ้าชายอำลาพระมารดาพระบิดานะพร้อมกับญาติญาติแล้วก็ไปซึ่งในขณะที่อำลากันเนี่ยนะฮะพระบิดาพระมารดาหรือว่าญาติญาติเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจนะแต่เจ้าชายแข็งใจเนี่ยถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านคือจะร้องไห้ก็ค่าจะไปเหมือนเดิมอ่ะคือเรามีทางคือเจ้าชายมองว่าชีวิตมันเป็นของเราคือถ้าเรามองชีวิตเจ้าชายเนี่ยคือเจ้าชายเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตตัวเองมากคือบางคนอาจจะบอกว่าเจ้าชายเป็นคนไม่เอาอะไรไม่จริงไม่ใช่นะเจ้าชายมองถึงว่าชีวิตถ้ายังอยู่ในโลกที่เป็นโลกีแบบนี้มันก็คงเป็นอย่างนี้ต่อไปเจ้าชายก็จะเลือกที่จะออกไปสู่ชีวิตที่เป็นแบบนักบวชไปแสวงหาโมกขธรรมสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์มองเห็นคือว่าเจ้าชายเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตให้ความสำคัญกับเส้นทางชีวิตของตัวเองนะในแง่นี้มันอาจจะตอบคำถามได้ว่าเอ๊ะถ้าพ่อแม่คาดหวังให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะจัดการอย่างไรถ้าเราเอาชีวิตเจ้าชายเป็นตัวอย่างในการตอบคำถามเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าก็คงตอบได้ว่าไม่ต้องสนใจเขาหรอก
1: ค่ะ
0: เราก็มีทางของเราอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมก็คือหน้าที่ของความเป็นลูกใช่ไหมเราจะเดินในทางไหนก็ตามแต่เราไม่ทิ้งบุพการีเราดูแลพ่อแม่ตามหน้าที่ของลูกถ้าเราไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าชายบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเจ้าชายคิดถึงบ้านเหมือนกันนะพระเจ้าก็เรียกกลับมาเยี่ยมบ้านมาแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุโธทนะที่เป็นพระบิดาพร้อมกับพระประยุรญาติใจได้ว่าพอเจ้าชายไปทำตามความฝันตัวเองเสร็จแล้วคือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็กลับมาทำหน้าที่อย่างนั้นได้เป็นพระราชโอรสนะเป็นลูกเป็นหลานของตระกูลสากยวงศ์นะฮะเหมือนเช่นเดียวกันนะอย่างวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่ใครมาคาดหวังให้เราเป็นตำรวจเป็นนายอำเภอเป็นปลัดเป็นครูเป็นอะไรก็พ่อแม่คาดหวังก็ช่างเหอะเราอยากเป็นนักดนตรีแล้วก็ไปฮะดังแล้วให้กลับมาหาท่านนะฮะไม่เสียหายนะฮะคือต่อให้วันหนึ่งมันไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาเข้าใจลูกเสมออันนี้ขอตอบมองพระอาจารย์นะคือความหวังที่พ่อแม่เขามีต่อลูกเนี่ยมันเกิดจากมายาคติทางสังคมถ้าเรากลับไปบ้านนอกนะเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่แต่ละบ้านก็จะเอาลูกไปอวดกันนะ
1: ใช่
0: ไหมลูกฉันเป็นครูลูกฉันเป็นตำรวจเป็นทหารมันเป็นมายาคติทางสังคมนะคำถามคือเราเป็นลูกเราต้องตกเป็นเครื่องมือของพ่อแม่ไหมในการที่จะให้พ่อแม่เอาเราไปพูดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเป็นพระอาจารย์คงไม่เป็นใช่ไหมคำนี้ยังคงใช้ได้อยู่เสมอชีวิตของเราแล้วดูเจ้าชายสิทธาเป็นตัวอย่างที่จริงนักบวชในอินเดียโบราณมีหลายคนมากที่หนีออกจากบ้านออกจากเรือนไปออกบวชคือการที่เล่าเรื่องราวเจ้าชายสิทธาหรือว่านักบวชในอินเดียโบราณไม่ได้จะบอกว่าเด็กรุ่นต้องออกบวชไม่ใช่งั้นคือกำลังจะพยายามจะบอกว่าคือคนที่เขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะมองเห็นคุณค่าของชีวิตเขาจะไม่ค่อยใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครไปของเขา
1: ถ้าเรามีความผิดพลาดในชีวิตแบบสอบใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมคะคือสอบครั้งแรกคือเราไม่ผ่านมีความวิตกกังวลมากแล้วหนูก็ใกล้จะได้ไปสอบแล้วค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกแล้วว่าความกังวลหรือว่าการที่จิตใจของเราเป็นพุ่งเป้าไปสู่อนาคตมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนั้นทีนี้มันถามว่ามันทำอะไรได้ไหมกับวิธีการนี้มันก็คือมันเป็นธรรมชาติจิตใจของมนุษย์นะท่านอาจารย์ก็จะก็คงเสนอวิธีการง่ายๆคือว่าในเมื่อเรามีเป้าที่จะสอบให้ผ่านเราก็ต้องมาดีไซน์แอคทิวิตี้ในแต่ละวันว่าถ้าเราต้องการจะเป็นครูมีไปประกอบวิชาชีพเราต้องทำอะไรบ้าง
1: วางแผน
0: ต้องวางแผนนะ1 2 3 4แล้วพยายามสร้างวินัยในชีวิตประจำวันของเราอ่านหนังสือคือพระอาจารย์ไม่รู้ว่าคนที่เป็นครูต้องทำอะไรบ้างน
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะได้เรียนครูเนี่ยน่าจะตอบตัวเองได้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง
1: ค่ะแล้วพระอาจารย์นำหลักธรรมที่จะช่วยในการ

0: ตัดสินใจอะไรได้บ้างไหมคะ
1: หมาย
0: หล
1: ถ
0: ั
1: ึ
0: ก
1: ง
0: ธร
1: ต
0: ร
1: ัด
0: ม
1: สินใจเรื่องอะไร
0: ความเครียดค่ะ
1: วิธีการบําบัดมันมีหลายวิธีความเครียดเป็นปัญหาทางจิตอย่างหนึ่งอันแต่ไม่ถึงกันนะว่าเป็นโรคแต่มันเป็นเรื่อง
0: จิตใจ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ที่ถูกความกดดันทางสังคมอยู่แล้วคือความเครียดเนี่ยถ้าเราลองพยายามทบทวนชีวิตตัวเองเนี่ยความเครียดมันเกิดขึ้นจากความกังวลอนาคตความกลัวที่จะไม่สำเร็จการถูกกดดันจากครอบครัวจากเพื่อนร่วมงานจากคำพูดคนนั้นคนนี้ถ้าจะให้พระอาจารย์ตอบหลักธรรมโดยตรงๆเนี่ยหลักธรรมที่เขาใช้จริงๆก็คือเรื่องการปล่อยวางใช่ไหมการปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันสมมติว่าถ้าเราจะไปสอบครูไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูแล้วเรากังวลว่าไม่ติดถ้ามันไม่ติดขึ้นมาก็มันทำไงได้ก็เขาไม่ผ่านเนาะใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยวางเราก็ต้องอ่านหนังสือสอบใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นครูด้วยกันแล้วเขาพูดอะไรไม่ดีกับเราคำถามคือเราควบคุมเขาได้ไหมใช่ไหมเราบังคับให้เขาพูดดีหรือว่าไม่ดีกับเราได้ไหมเราบังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อย
0: ต้องปล่อยวาง
1: ต้องปล่อยวางนะถ้าปล่อยวางไม่ได้อาจจะต้องไปเดินเล่นสวนสาธารณะนะดูนกด
0: ู
1: ต
0: ้
1: นไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคือวิธีการจัดการความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคือเวลาบางคนอ่านหนังสือเครียดก็อาจจะต้องไปเดินห้างใช่ไหมบางคนอาจจะไปสวดมนต์ที่วัดใช่ไหมบางคนอาจจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะคือพระอาจารย์มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าวิธีการจัดการความเครียดของมนุษย์เนี่ยมันมีวิธีการของใครของมันบางคนก็ใช้วิธีการทางศาสนาบางคนก็ใช้วิธีการทางการแพทย์ซึ่งพระอาจารย์อาจจะตอบสำหรับเราไม่ได้ว่าเราเหมาะกับวิธีไหนเนา
0: ะ
1: ซึ่งเราควรจะเลือกวิธีการของเราแหละเราก็ต้องดูใช่ไหมประมาณนี้เนี่ย
0: ขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่ได้ให้ข้อคิดที่ให้หนูได้มีข้อคิดที่ดีขึ้นว่าการทำตามใจตัวเองเนี่ยเป็นความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ค่ะการที่เราอยากมาเรียนครูแต่เป็นความคาดหวังของพ่อแม่แต่เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนถึงอนาคตเราอาจจะเป็นครูหรือไม่ได้เป็นครูก็เราอาจจะไปทำตามหน้าที่ของเราได้ในอนาคตค่ะถึงเราไม่ได้เป็นครูก็ตามที่ดังที่พ่อกับแม่คาดหวังไว้แต่เราก็ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด
1: ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะก็ถือว่าชีวิตนี้เพื่อแม่ก่อนนะชีวิตต่อมาค่อยคิดเพื่อตัวเองนะ

ค่ะที่นอนยางพารารุ่น Extra Soft มีมาให้คุณเลือกถึง3ขนาดด้วยกันขนาด 3.5 ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก1ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะจากมูลค่าทั้งหมด 9,989 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง 5,590 บาทค่ะขนาด5ฟุตมาพร้อมกับหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 12,488 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียง 6,590 บาทค่ะขนาด6ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบค่ะผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋ารวมราคาทั้งหมด 15,488 บาทแต่พิเศษวันนี้เหลือเพียง 7,590 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์มาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ยู่เย็นเป็นสุข
1: คนเราทุกวันนี้ดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มีและสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรเลยท่านพุทธทาสภิกขุ
2: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลศาลยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็น4คณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขต3วิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์นครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขต101จังหวัด101วิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์
3: และเมื่อเรานำหลักธรรมมาใช้เป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตนะครับเราจะพบว่าความสุขเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวนิดเดียวเองครับหวังว่าสาระในวันนี้นะครับจะเปรียบเสมือนสายน้ำเย็นๆครับคอยชโลมหัวใจให้ชุ่มฉ่ำและให้ทุกคนได้พักผ่อนครับสำหรับวันนี้ครับรายการอยู่เย็นเป็นสุขต้องจากกันไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
3: อันไหน
2: อะอันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
3: เคยเห็นแวบ
2: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
4: เท่าแก่ผมไม่ใช่เท่าแก่นะ
5: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
6: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
7: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
8: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
7: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
9: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
7: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะ

0: ไปอ่ะไป
1: ที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
0: พี
2: ่หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
3: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
2: โอ้เขามีโลกของเขา
3: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มินไปเซี่ยงไฮ้มินมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
4: ฮะ
3: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
2: ัก
3: เดินทางมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
2: เรดทอล์คเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
5: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
6: พี่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
7: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
5: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สวัสดีครับ
2: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับ พวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
2: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับ

0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
1: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเรา
0: ครับ
1: ดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: โอ้ต่างกันมากคร
1: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
1: ม
0: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดูกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี่
0: โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: ปลาทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่ง

0: นะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมุติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื่อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ้านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: หลุดแล้ว
0: หลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไหมเคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเมีย
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ไม่
2: เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหม
1: ัก
0: ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวผู้ชมลองดูภาพตามนะน
1: ้
0: ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช้

0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นคูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
4: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
4: รุดแล้วเห็นไหม
5: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
6: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮียเพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
9: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
9: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
9: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
9: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
9: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
9: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: พอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
6: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค
1: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นคูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
1: ดินเน่าน
3: ะ
10: ครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ผมพามาดูนะครับมา

0: ดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับอยู่ข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทําจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
3: น
1: ปู
3: ขึ้น
4: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
7: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
4: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซ็ตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซ็ตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซ็ตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้าย

0: ได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำท่าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: เลย
0: แบบน
1: ี
0: ้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอมนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ
2: ย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ําราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350เท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop เป็นเนี่ยค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะ
3: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
2: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
3: ่
2: น
3: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
2: ใช่แล้ว
3: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
2: ่
3: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
2: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี่ต้องมีเสียงแบบนี
3: ้
2: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
3: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะฮะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
2: เป็นไง
3: ใช่ไหมฮะ
2: อร่อยที่แบบว
3: ่ามาก
2: เนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอนะ
3: ใช่ครับ
2: คุณโอ๊ตค่ะ
3: ครับอันนี้
2: เจอแต่เนื้อรังนก
3: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
2: ใช่
3: นะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้คือเป็น6ขวดแบบน
3: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ021143330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียค่ะ

0: ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนักคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่าน

0: อันแสบคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีๆอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลยคร
0: ับใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดิรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: นุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
2: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
1: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหงชรินทร์นันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: ทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
4: ต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่านโทรเข้ามาตอนนี้จ้า

0: ยี่ห้อแม่ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ
1: ไอ้เอ้ยบ่มีใจหักเจ้า
2: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
3: ใครอยากฟังเพลงของใจมึงถึงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
4: นี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
5: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
6: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ
0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะ
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี
8: ่แด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่า

0: เรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
1: ้ไม่ขาดย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีกสองซองนะคะและยังไม่แถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

สวัสดีค่ะเจอกันกับสวัสดีชาวโลกกับโอ๊ตเช่นเคยค่ะวันนี้เปิดรายการกันมาด้วยร้านน้ำสตรอเบอรี่สดๆ 100% ค่ะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่บูธสตรอเบอรี่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นบูธร้านน้ำสตรอเบอรี่ที่เรากันอยู่ในงานแก๊สเทคแบงคอก2026ในปีนี้ค่ะกรุงเทพของเราเป็นเจ้าภาพงานนี้นะคะเป็นการประชุมและนิทรรศการเรื่องของพลังงานระดับโลกมีความสำคัญมากของผู้ชมและเปิดด้วยเรื่องของน้ำสตรอเบอรี่ก็แน่นอนเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะคะนี่เลยที่บอกว่าใกล้ตัวเพราะอะไรนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นคุณผู้ชมแน่นอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องสตรอเบอรี่ที่หวานหอมอยู่แล้วต้องปลูกในเมืองหนาวใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมหล่อเย็นค่ะเราสามารถปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายสายพันธุ์ที่เป็นพืชเมืองหนาวนะคะได้แล้วจากเรื่องของพลังงานวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราววันนี้ค่ะว่าพลังงานใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะเดี๋ยววันนี้จะคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าที่นี่ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการที่ไบเทคที่จัดขึ้นเนี่ยเขามีเรื่องของพลังงานตอนนี้โลกกำลังพูดถึงอะไรและอนาคตเรื่องของพลังงานของเราจะไปสู่จุดไหนเดี๋ยววันนี้หาคำตอบกันค่ะ

0: และหนึ่งไฮไลท์นะคะที่รู้สึกว่าเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเมื่อเราเห็นอาหารน่าทานอยู่ตรงหน้าแล้วก็อยู่กับเชฟระดับประเทศระดับโลกเลยนะคะอยู่กับเชฟชุมพลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เชฟคะอย่างวันนี้ในงาน Gas Tech Bangkok 2026วันนี
1: ้
0: เชฟมาในจะมาช่วยปรุงรังสรรค์ยังไงบ้างคะ
1: ซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บูธ

0: ทอเนี่ยเราจะมีไทโพเรลลี่โฟร์ซึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วพลังงานกับอาหารเนี่ยเป็นของคู่กันเพราะว่าจริงๆพลังงานคือต้นกำเนิดของอาหารอยู่แล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของปตท.เองท่าน CEO ดร.กงพันธ์เองก็อยากจะให้มีอาหารไทยเพราะว่าปตท.มันคู่คนไทยอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ได้นำอาหารไม่ว่าจะเป็นแพนเบดเอ่ยนะครับซึ่งจะเป็นการครีเอชั่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไฮไลท์วันนี้ฮะตัวนี้เลย
1: นี่แหละสตรอเบอรี่นี่ต้องบอกว่า
0: ฮารูมิกิ
1: เป็นพันธุ์ที่ปกติถ้าเราทราบกันต้องเป็นปลูกในพื้นที่เย็น
0: ที่ญี่ปุ่นแต่นี่ปลูกระยองฮะ 100% โอ้โหนี่ปลูกระยอง 100%
1: สวยมากเลยอ
0: ันนี้คือต้องแกะให้ดูเลยฮะผมว่าผมจะนำเสนอมาก
1: ก็จะเป็นความรู้อย่างที่ใครทราบกันนะคะไปเที่ยวที่ระยองอะค
0: ่
1: ะปตท.เขาจะมีที่เป็นปลูกทิวลิปที่เป็นพืชเมืองหนาวสุดมีเป็นสตรอเบอรี
0: ่ใช
1: ่ใช้นวัตกรรมหล่อเย็น
0: หล่อเย็นของ LNG
1: ตัวนี้เจ๋งมากแล้วมันปลูกได้สวยแล้วก็คือรสชาตินี่คือเหมือนญี่ปุ่นเลยไหมคะหนูไม่เคยชิม
0: เดี๋ยวไม่เคยชิมใช่ไหมได้เลยอันนี้เปิดอ่ะเลือกเลยอ่ะเลือกชิ้นหนึ่งได้เลย
1: ก่อน
0: ได้เลย
1: เลยเหรอคะ
0: ได้เลยเลือกอันนี
1: ้มีวิธีเลือกไหมคะในมุมเชฟถ้าสตรอเบอรี่หวานหรืออันนี้หวานหมด
0: ถ้าเกิดหวานน่ะจะเข้มอันไหนเข้มที่สุดจะหวานที่สุด
1: ผู้ชมช่วยเลือกนะอ
0: ัน
1: น
0: ี้เห็นไหมหวานสุดได้ฮะ
1: ขอลองช
0: ิมอันนี้ทานได้เลยครับอยู่ใน
1: ที่บ้านเราไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนปล
0: ู
1: กสตรอเบอรี่เมืองหนาวได
0: ้หวานมากหวานมาก
1: เชฟหวานมากคือจะบอกว่าโอ๊ตอ่ะเคยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ชอบคือสตรอเบอรี่แน่นอนค่ะใครไปผู้ประชมมันหวานแบบนี้เลย
0: ครับ
1: เหตุผลที่มันหวานได้ขนาดนี้
0: ซึ่งต้องบอกว่ามันมีการเป็นอินโนเวชันด้วยนะครับในการให้ไบโอเฟอร์ทิไลเซอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้จะมาทำ
1: เมนูอะไรคะ
0: นะฮะรอยัลมีกรอบชาววังซึ่งใช้น้ำสตรอเบอรี่นั้นเนี่ยมาส่วนผสมนี่แบบนี้เดี๋ยวจะชุบคิงให้โชว์เดี๋ยวทานดู
1: ความเป็นไทย
0: ใช่ฮะแต่โดยใช้นวัตกรรมหรือโปรดักต์ของที่เป็นอินโนเวชันหรือบายโปรดักต์หรือว่าเป็นซีโร่เวส
1: ค่ะ
0: BCG ซึ่งทางปตท.ได้ให้ความสำคัญครับ
1: อย่างยกตัวอย่างในมุมเชฟมีอาหารอย่างเงี้ยสะท้อนความเป็นนี่ที่เล่ามาเมื่อกี้รวมนวัตกรรมยังไงบ้างคะมีแพนเบดอย่างเมนูไหนที่จะสะท้อน
0: นวัตกรรมอย่างแพนเบดเมนูนี้อ่ะเสร็จสมมุติเป็นแพนเบดเป็นเมนู
1: อันนี้
0: เรื่องนี้แพนเบดโปรตีนนวัตกรรมแพนเบดโปรตีนอันนี้เมนูนี
1: ้แพนเบดโปรตีนอย่างในมุมของเชฟคือรสชาติบางคนอาจจะไม่เคยทานอย่างแพนเบดจริงๆแล้วมันอร่อยกันไหม
0: โอ้โหไอที่โปรตีนแบบมากกว่าเนื้อไก่มันมีทั้งไข่ผํามีทั้งแจ็คฟรุตมีทั้งขนุนอ่อนมีทั้งไข่ผําเป็นลาบที่แทนเนื้อได้เลยแล้วเนื้อสัตว์แบบธรรมชาติไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยอันนี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตโปรไบโอติกซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างอินโนบิกก็เป็นเครือของปตท.ซึ่งมีโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย
1: โอ้ประเทศไทยเรามีโปรไบโอติกสายพันธุ์เราแล้ว
0: โปรไบโอติกเป็นโปรเลยเป็นโปรไบโอติกที่มีชีวิตฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการใช้นวัตกรรมเพื่อจะให้ไม่ใช่กินแค่อร่อยแต่กินแล้วสุขภาพดีด้วยประมาณนี้ครับ
1: แต่อย่างในมุมของเชฟเทรนด์ของอนาคตละกันค่ะในมุมของอาหารเชฟก็ทำมาตั้งแต่อาหารยุคดั้งเดิมจนตอนนี้อนาคตในมุมของเชฟมองว่าในอนาคตเราจะมีอาหารที่ผสานกับเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมมีความสำคัญไหมคะ
0: จริงๆอาหารในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่คุณภาพซึ่งจะต้องมีสารอาหารมีแบบว่าเบนิฟิตไม่ใช่แค่ความอร่อยอย่างเดียวไม่ใช่แค่อร่อยอิ่มท้องแต่ต้องสามารถเป็นบำรุงร่างกายยืดอายุหรือรักษาโรคไปด้วยอันนี้จะมีบำรุงร่างกายให้ longevity แล้วก็ medicine ไปด้วยเพราะฉะนั้นอนาคตของเราคือกินอาหารไปแล้วไม่ต้องกินยาแล้วถูกไหมประมาณนี้
1: เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันกับเรื่องพลังงานด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็เพิ่งทราบ
0: คืออย่างที่ผมบอกว่าพลังงานคือต้นกำเนิดของอาหารทั้งหมดในโลกนี้เพราะนั้นจะขาดไม่ได้เริ่มก็ใช้พลังงานเวลามาปลูกก็ต้องใช้พลังงานถูกไหมเพราะนั้นมันขาดกันไม่ได้ครับแล้วในเรื่องของไม่ว่าต่างๆมันอยู่กับ
1: มันจะยั่งยืนยังไงคะในมุมของท่านเรื่องอาหารกับพลังงานจะช่วยสร้างความยั่งยืน
0: คือหนึ่งอาหารเนี่ยพลังงานที่มาต้นกำเนิดของอาหารนั้นเนี่ยจะช่วยให้อาหารมีคุณภาพมากขึ้น
1: ยืดอายุ
0: มั่มสม่ำเสมอมีคุณภาพนะฮะใช้พลังงานโดยการที่ใช้พลังงานอันนี้เสร็จแล้วทำให้อาหารคุณภาพ2คือก็ต้องช่วยกันอะว่า วันถ้าเกิด

0: มันไปช่วยได้การใช้พลังงานเนี่ยไปช่วย productivity ช่วยเพิ่มมูลค่าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มผลผลิตถูกไหมฮะแล้วทำให้ผลผลิตมีคุณภาพคนกินก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเริ่มต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเอาอย่างตรงๆจริงๆการก็ลดใช้พลังงานอย่างถ้าเกิดเราจะ import ของสตรอเบอรี่จากญี่ปุ่นเราใช้พลังงานขนมายังไงเท่าไหร่ขนาดไหนถูกไหมวันนี้เป็นการช่วยกันทั้งหมดคือคนละเล็กละน้อยคนละเล็กละน้อยก็สามารถที่จะได้ทิวลิปเราเอาอาจจะนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์แต่วันนี้กว่าจะมาจากเนเธอร์แลนด์ต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ปลูกที่นู่นขนที่มาที่นี่แต่ที่นี่เราใช้บายโปรดักต์อย่างนี้เป็นต้นคือผมคิดว่าวันนี้แหละมันช่วยตระหนักและสุดท้ายเองเนี่ยทำให้ลดคอสเพิ่มคุณภาพแล้วก็สำคัญสุดคือของที่ผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพ
1: จริงในมุมของคนที่ทำอาหารอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนเพราะจะราคาของคนที่จะได้เข้าถึงสตรอเบอรี
0: ่
1: สายพันธุ์จากญี่ปุ่นแบบน
0: ี้
1: แล้วก็มารังสรรค์อาหารหรือวันนี้เชฟก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่รังสรรค์ได้หลายเมนูเอากลับไปทำที่บ้านได้ใช่ไหมคะถ้า
0: เชฟได้เลยครับได้เลยมันเดินง่ายๆนะฮะแต่ทีนี้ตอนนี้เป็นมีกรอบสูตรชาววังที่เรานำมาเสนอ
1: สูตรชาววังก็คือ
0: มีอย่างเงี้ยมีส้มซ่านะครับมีกระเทียมดองมีพริกนะฮะเราเสริมด้วยตัวสตรอเบอรี่แล้วตัวนี้มีที่เราทอดเป็นเส้นหมี่ขาวซึ่งเรามีการแช่น้ำนะฮะมันจะกรอบได้นานนะครับการใช้กระทงทองซึ่งเป็น
1: กินได้ทั้งหมดอ่ะยกเว้นอันนี้ยังกินไม่ได
0: ้
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ยัง
1: กินได้ไหมคะอ
0: นาคตกินได้ครับแต่วันนี้ไม่ได้เอานำมาจริงๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยกระดาษเดี๋ยวนี้กินได้ละ
1: กระดาษ
0: เดี๋ยวนี้
1: กระดาษรอง
0: กระดาษรองกระดาษใสเนี่ยกระดาษห่อเดี๋ยวนี้กระดาษที่ห่อเนี่ยกินได้ละกระดาษที่ห่อเดี๋ยวนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นผลิตจากพืช 100% อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เป็นอนาคตของ Zero Waste ต่อไปเดี๋ยวปล่อยเชฟไปรังสรรค์เมนูให้กับแขกในงานวันนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะวันนี้เราจะได้โชว์อาหารไทยที่รังสรรค์ด้วยฝีมือเชฟจากต่างชาติมีนักธุรกิจต่างชาติมากมายขอบคุณมากนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แต่ต้องแอบไปกินสตรอเบอรี่ต่อได้กินกอดใครนะคุณผู้ชมหวานมากถ้าใครอยากลองไปลองที่ระยองได
0: ้ดูจริงๆที่ระยองแล้วก็ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วที่สำนักงานใหญ่ปตท.ที่วิภาวดีใช่ไหมแล้วอาจจะมีออนไลน์ได้ด้วยนะนะ
1: ขออนุญาต
0: เชิญฮะ
1: มันจะมีแหล่งตรงเรื่องอะไรว่ามาจากไปอ๋อมี QR code
0: มีอย่างโซได้เลยมีอย่างที่มาครับ
1: อังไคพอลองเจอ
0: แล้วได้เลยครับว่าฮารุมิกิ
1: หาซื้อญี่ปุ่นนี่โลเท่าไหร่เนี่ย
0: ก็แล้วแต่ฤดูกาลเนาะผมว่ายังไงก็ถูกกว่าญี่ปุ่นครับและภูมิใจคือผลผลิตของประเทศไทย
1: หวานมากค่ะนี้จริงๆไม่ได้โอเวอร์นะระหว่างเองขอบคุณคอนเทนต์
0: ครับขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ
3: พี่รัก
4: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: อะไรนะที่รัก
4: สายยังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
4: ้อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
5: เฮ้ย
2: ว้าว
6: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
7: เฮ้ยนี่จีนเหรออ
6: ูเขามีโลกของเขา
7: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มินไปเซี่ยงไฮ้มินมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
8: ฮะ
7: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
8: ัก
7: เดินทางมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
6: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
9: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
10: ินครับ
9: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
10: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
9: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
10: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
9: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
10: แล้วมาเจอกันนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬา
8: กับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
11: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะ

0: พาคุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวของของกินแล้วก็เรื่องใกล้ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวโอจะพาคุณผู้ชมไปดูบูธของงานนี้กันในงาน Gas Tech Bangkok 2026ค่ะซึ่งในวันที่เราออนแอร์นะคุณผู้ชมงานจบไปแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นงานนิทรรศการและการประชุมเกี่ยวกับพลังงานระดับโลกนะคะที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้กรุงเทพของเราเป็นเจ้าภาพค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกด้านพลังงานซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีบูธชั้นนำด้านพลังงานของโลกมากกว่า800บูธค่ะรวมทั้งนวัตกรรมด้านพลังงานต่างๆทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG เรื่องของโซลูชันคาร์บอนต่ำพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ AI ในภาคพลังงานด้วยต้องบอกว่ามีการจับคู่ธุรกิจแล้วก็ปิดดีลพลังงานนะคะนับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญครั้งนี้เลยที่ไทยของเราเนี่ยได้มาเป็นเจ้าภาพเพราะว่าจากข้อมูลของคุณผู้ชมจากงานในครั้งที่แล้วที่มีการจัดขึ้นเนี่ยก็ทราบว่าสามารถปิดดีลแล้วก็สร้างการค้าการลงทุนได้จำนวนมหาศาลเลยค่ะอย่างตรงนี้ก็เป็นบูธที่มีนักธุรกิจด้านพลังงานผู้ที่กำหนดนโยบายจากหลายประเทศทั่วโลกที่เขาบินตรงมาแล้วก็มาพูดคุยดูถึงโอกาสพลังงานของอนาคตนะคะนี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญของบ้านเรานะคะที่จะได้เจอกับผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างค่ะปัจจุบัน AI แทบจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของพลังงานในงาน Gas Tech 2026ก็มีบูธที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น AIX กับ Energy ด้วย AI กับพลังงานปัจจุบันมีเป็นสมการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาขอความรู้จากหนึ่งในผู้ที่จะมาให้ความรู้เราเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่คะอย่างที่ทราบกันอย่าง AI เนี่ยแน่นอนหัวใจหลักของ AI คือตัว data ข้อมูล
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามาอยู่ในเรื่องของโลกพลังงานนะคะ AI เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงหรือช่วยทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นยังไงนะคะ
1: หลักการของการใช้ AI ในการบริหารเกี่ยวกับพลังงาน
0: เรื่องพลังงาน
1: เรื่องของพลังงานก็คือว่าผมขออธิบายสั้นๆว่าการใช้ data ไม่ว่าจะเป็นในการบริหารจัดการพลังงานซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า energy management ซึ่งคำว่า energy management เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการจากมันคือเราจะทำยังไงให้พลังงานที่เราใช้ไปเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าในโรงงานหรือว่าในอุตสาหกรรมซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเรารู้ทุกคนอาจจะได้ยินมาว่าพลังงานเป็นต้นทุนส่วนหลักส่วนหน
0: ึ่
1: ง
0: ใน
1: การในการผลิตหรือว่าในชีวิตประจำวันงั้นถ้าสมมติว่าเราบริหารพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมกับกิจการเหล่านั้นนะครับส่วนคำถามนี่ว่า AI มาช่วยทำอะไรผมคงอธิบายได้ว่า AI มันเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ด้วยหลักการที่เราอาจจะคุ้นเคยว่าอย่างของ product บางอย่างเช่น GPT Gemini ซึ่งเหล่านี้เราถือว่ามันเป็นเครื่องมือมันเป็นโมเดล
0: ค่ะ
1: แต่การเอานำ GPT หรือว่า Gemini ไปใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของพลังงานนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็ความชำนาญความเชี่ยวชาญของคนที่นำไปใช้
0: ค่ะ
1: นะครับผมซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสิ่งสำคัญก็คือว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมันมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดมันมีมากพอที่จะทำให้เครื่องมือหรือว่าโมเดลหรือว่า GPT ที่เราพูดถึงเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน
0: ์
1: จากตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเปล่าง
0: ั้นถ้าโอนให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะเหมือน AI ก็คือถ้าเป็นในเรื่องของพลังงานก็อาจจะออกมาเป็นในรูปแบบของช่วยให้มีระบบจัดการเรื่องของพลังงานในแต่ละหน่วยให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: ช่วยเก็บข้อมูล
1: ถูกต้องครับ
0: รู้จุดบกพร่องหรืออย่างนี้ถูกต้อง
1: ถูกต้องครับผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าในงานอุตสาหกรรมเราพูดเรื่องของ optimization ซึ่งคำ

0: ว่า optimization เนี่ยเราจะได้คำแนะนำมาจาก AI ซึ่งสุดท้ายแล้วมนุษย์ที่จะต้องตัดสินใจว่ามัน optimize จริงหรือเปล่าเครื่องมือนี้สามารถที่จะแนะนำเราได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยเราได้มาจาก AI แต่คนที่จะต้องตัดสินใจจริงๆแล้วรู้ว่ามันจะมีเกิดประโยชน์กับหน่วยงานหรือองค์กรเราจริงๆก็คือตัวเราเอง
1: ตัวมนุษย์
0: เอง
1: คร
0: ับผม
1: ก็เหมือนเป็นตัวช่วย
0: ใช่ครับก็คือใช่ครับถูกต้องครับ
1: อันนี้อย่างตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบูธ AIX Energy ก็ได้เห็นเทคโนโลยีจากหลายประเทศเลย
0: ใช่ครับผม
1: ด้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่ง product ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการ
0: ใช่ถูกต้องครับคือเรามี product ของเราม
1: ันคืออะไรคะอย่างเงี้ยมัน
0: อันนี้คือเราเรียกว่า Universal Control System นะครับมาถ้าสังเกตดูจากไอตัวของตัวในธุรกิจเนี่ยเราจะมีระบบเหล่านี้เพื่อที่จะใช้ในการบริหารแล้วก็ควบคุมสายการผลิตต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งของ upstream หรือ downstream ซึ่งงานนี้ Gasic เราบ่งชี้ว่ามันเป็นงานที่อยู่ upstream ในงานธุรกิจนี้นะครับคือ upstream คือ oil and gas การขุดแก๊สขุดพลังงานอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ซึ่งเราใช้ระบบนี้ในการควบคุมแล้วก็ติดตามกระบวนการผลิตนะครับงั้นซึ่งถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับ AI
1: ค่ะ
0: ระบบนี้จะเก็บข้อมูลย้อนหลังถ้าในบริบทของ AI ผมคงโฟกัสไปที่เรื่องของการเก็บข้อมูลของเพราะว่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในนี้มันอาจจะเก็บ1ปี2ปี3ปี10ปี20ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็สามารถทำได้
1: เก็บได้เยอะ
0: ใช่ครับผมยิ่งเก็บเยอะแล้วก็เอาไปใช้ด้วยความเข้าใจมันก็จะส่งผลให้ความแม่นยำความถูกต้องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสาร
1: ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีการใช้ AI ซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีอีกหลายรูปแบบที่นำมาโชว์กันแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องของข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของ AI อย่างปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า data center มากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนคำว่า data center มันต้องใช้ไฟเยอะอยู่แล้วม
0: ัน
1: ก็จะพาย้อนกลับไปถึงเรื่องของพลังงานที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงสร้างเสถียรภาพหรือแหล่งพลังงานใหม่ๆเพื่ออนาคตมันต้องใช้พลังงานมากขึ้นเนาะ
0: ใช่ครับผมในธุรกิจนี้เราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องคีย์เวิร์ดที่ผมอยากให้คือว่าการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือแนวคิดว่าเราจะเอาใช้เป็น AI อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือว่าความคุ้มค่าความคุ้มค่าของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะตอนนี้ว่ามันคืออะไรซึ่งคำว่า optimization เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยๆมาก optimization energy of ในเรื่องของ energy management เราต้องการเรื่องของ optimization ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากเท่าที่สุดมันไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์จากมันแล้วไม่คุ้มค่าใช้ประโยชน์จากมันแล้วให้คุ้มค่าที่สุด
2: ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เข้าและยังกำลัง
5: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงกัมมิโกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึงสุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
6: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่
7: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าๆเด้อค่ะพี่น้อง
8: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
9: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
10: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธารา

คุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: World Nomad Games หรือการแข่งขันกีฬาชนเผ่าเร่ร่อนโลกงานระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดยมีทิวเขาแห่งภูมิภาคอิสซิเกิลในประเทศคีร์กีสถานเป็นฉากหลังนี้เป็นการเฉลิมฉลองประเพณีทางกีฬาของชนเผ่าเร่ร่อนในเอเชียกลางซึ่งงานจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2014และปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วโดยผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกต่างเข้าร่วมในหลากหลายประเภทกีฬาที่ผสมผสานทักษะทางกีฬาเข้ากับขนบธรรมเนียมที่มีมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการยิงธนูบนหลังม้าการฝึกเหยี่ยวและการแข่งชักเกเยอร์อันดุเดือดผู้จัดงานบอกว่าปีนี้มีนักกีฬาจาก104ประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเช่นออสเตรเลียบราซิลสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรเยอรมนีอินเดียอิหร่านจีนตุรกีรัสเซียและยูเครนหนึ่งในประเภทกีฬาที่สร้างความตื่นตาตื่นใจมากที่สุดคือการแข่งขันยิงธนูบนหลังม้าที่เหล่านักยิงธนูทั้งชายและหญิงต่างต้องเล็งยิงไปที่เป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปในขณะที่กำลังควบม้าผ่านสนามแข่งขันกับอีกประเภทกีฬาที่น่าตื่นตาตื่นใจคือโคโบรุซึ่งเป็นกีฬาบนหลังม้าแบบดั้งเดิมที่มักถูกเปรียบเปรยว่าเป็นโปโลเวอร์ชันเอเชียกลางโดยผู้เข้าแข่งขันบนหลังม้าจะต้องแย่งกันนำซากแพะหรือหุ่นจำลองไปโยนลงในอ่างขนาดใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นประตูของฝ่ายตรงข้ามส่วนการแข่งขันที่น่าสนใจอื่นๆก็มีการล่าสัตว์ด้วยนกอินทรีทองการแข่งขันชักเกยอร์รวมถึงการแข่งหักกระดูกสันหลังของวัวสำหรับการแข่งขัน World Nomad Games ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียในปี2028สกุลชาติชัดกุลอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: ตลอดทั้งวันที่มาเดินในงาน Gas Tech Bangkok 2026นี้นะคะแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของพลังงานปัจจุบันเรื่องของก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG ก็เป็นพลังงานที่มีความสำคัญอยู่นะคะแต่ที่สำคัญเราได้เห็นเรื่องของอนาคตของพลังงานอย่างไฮโดรเจนหนึ่งในอนาคตพลังงานที่สำคัญรวมถึงเรื่องของ AI ของผู้ชมที่ไม่ได้มีบทบาทแค่ในโลกดิจิทัลเท่านั้นปัจจุบันยังมีบทบาทในเรื่องของโลกพลังงานด้วยถือว่าในครั้งนี้การที่กรุงเทพเราเป็นเจ้าภาพนะคะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เห็นนวัตกรรมแล้วก็ได้จับคู่ธุรกิจเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่าเรื่องราวของพลังงานนะคะปัจจุบันเส้นทางของพลังงานในอนาคตเนี่ยอาจจะอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ก็ได้นะคะและทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้ค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะจัมพ์ please one more time

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมา
0: วันนี้วันศุกร์นะคะเรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดี

0: นะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่อาจารย์จะตอบคำถามค่ะกว่ามันจะผ่านพ้นไปแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะเราก็จะสรุปว่า move หรือความเคลื่อนไหวของแต่ละสัปดาห์มีอะไรบ้างรวมไปจนถึงค่ะทิศทางของสัปดาห์หน้าอาจารย์ถ้าเราพูดถึงทิศทางของสัปดาห์หน้าในต่างประเทศมีอะไรที่เราต้องจับตาไหมคะ
1: สัปดาห์หน้าเหรอ
0: ค่ะ
1: ต่างประเทศ
0: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอังกาอันนี้น่าจับตาไหมที่นครนิวยอร์กค่ะ
1: ไม่ต้องจับตาก็นายกก็จะไปสปีช
0: นายกรัฐมนตรีของไทยท่านอนุทินเดินทางไปด้วย
1: ช่วงประมาณสัก24-25อะไรประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ผมไม่ได้ดูตารางกำหนดการของท่านโดยละเอียดรู้แต่ว่าไปญี่ปุ่นวันจันทร์แล้วก็ไปอเมริกา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาอังกฤษก่อนจะมาถึงเมืองไทยก็วันที่27เพราะฉะนั้นประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าท่านนายกก็ไม่อยู
0: ่โอ
1: เค
0: แต่ท่านรองนายกที่มีบทบาทสำคัญยังคงอยู่ประชุมนะคะแต่ว่าในต่างประเทศ
1: คนที่น่าจะตามไปด้วยน่าจะเป็นรองอ้วนกับรองสุภจีนะคิดว่านะโดยงานนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารองเอกนิติไม่น่าจะไป
0: คุณเสียศักดิ์ก็ไปคุณสุภจีไป
1: รองพิพัฒน์ไม่น่าจะไป
0: ค่ะ
1: รองยศชนันนี่ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็จะมีแต่งตั้งโยกย้ายยังไม่รู้กระทรวงไหนนะอธิบดีที่ก็รอกันอยู่เนี่ยนะอันที่สองก็น่าจะเรื่องไอ้เนี่ยแหละไอ้ที่ประชุมวันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอะไรนี่แหละ
0: ใครเขาประชุมล่ะคะ
1: เอ้าคณะกรรมการกันกรองเงินกู้ไงที่จะอนุมัติไอ้เรื่องว่าจะทำต่อไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสัญญาณจากคุณอนุทินเนี่ยคือจะทำต่อ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าประเด็นรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่สรุปนะตอนที่เรากำลังทำรายการอยู่เนี่ยอาจจะมีความชัดเจนแล้วแต่ถึงชัดเจนยังไงก็ต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะแต่ว่ามันจะเริ่มจริงๆเนี่ยมันเริ่ม1ตุลาวันนี้มันวันที
0: ่18กันยา
1: 18กันยายังมีเวลาเหลือนะอย่าไปจำเร็วเกินนะบางทีข่าวออกมาเห็นพาดหัวว่าอนุมัติแล้วเนี่ยมันผมไปดูในเนื้อข่าวไม่ใช่เว้ย
0: ใช่ค่ะแค่ในเบื้องต้นนะคะอาจารย์งั้นพอที่จะตอบคำถามเป็นหลักการหรือไอเดียได้ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ถามคำถามเข้ามาเนี่ยจะถามถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อไหมคนที่อยู่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเขาจะได้หรือเปล่ามาตรการที่จะให้ชาวนามีหรือเปล่าค่อยแยกค่ะ
1: ตอบทีละอัน
0: ไทยช่วยไทยพลัสก่อนไหม
1: เอาไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะคือถ้าฟังสรุปแล้วเนี่ยน่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสต่อ
0: ค่ะ
1: ก็นี่เพื่อไม่ให้มันเกิดความสับสนเนี่ยก็คงจะเป็นระบบโคเปเมนต์60-40คำถามคือจะทำกี่เดือนอันนี้มันต้องดูเงินผมคิดง่ายๆอ่ะเรามีคนที่เกี่ยวข้องประมาณ26ล้านคนที่ลงทะเบียน
0: ค่ะ
1: แต่ใช้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงผมใช้ตัวเลขกลมๆมาประมาณสัก 25,000 ล้านนะตัดไป 1,000 ล้านกันแล้วกันถ้าทำ2เดือนก็ 50,000 ล้านถ้า 50,000 ล้านเนี่ยผมเข้าใจว่าวงเงินกู้ 200,000 แรกเนี่ยน่าจะไม่พอ
0: ที่เป็นตัวพรกกู้เงิน
1: 400,000แรกเนี่ยแบ่งเป็น2 400,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น 200,000 กับ 200,000 น่าจะไม่พอ
0: ค่ะถ้าไม่พอล่ะ
1: คือถ้าไม่พอขาดเหลืออาจจะไปใช้งบกลางได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่นี่มันยังมีอีกรายการหนึ่งซึ่งมันกำลังรอผลสรุปว่าใครไอ้เรื่องไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ว่าทบทวนสิทธิ์อะไรเนี่ยตัวเลขสุดท้ายยังไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่ล้านคน11ล้านคน12ล้านคนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็เข้าไอ้ของงบที่งบประมาณที่รัฐบาลตั้งเอาไว้แล้ว 42,000 ล้านเนี่ยแต่นั้นไม่ได้แค่300บาท
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ต้องโคเพย์เมนต์นะไม่ต้องจ่ายสมทบนะฟังมาคล้ายๆกับว่าจะให้เท่ากับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็คนที่หลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ผ่านอาจจะกับขยับมาทางนี้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เขาทำแบบไหนนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเอาเฉพาะ12ล้านคนถ้าจ่ายเพิ่ม700ละ700บาทต่อเดือนเนี่ยก็เดือนละประมาณ 80,000 ไอ้โทษ 8,400 ล้าน2เดือนก็ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 17,000 ล้าน 17,000 ล้านบวกกับ 50,000 ล้านเนี่ยมัน 67,000 ล้านซึ่งอันนี้ไม่พอแน่นอน
0: อ
1: ันเนี้ยไม่พอแน่นอนด้วยเหตุนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันจะออกมาแบบไหน

0: นะอันนี้เราพูดถึงอยากทำแบบนี้แต่เงินไม่พอจะทำยังไงก็ต้องไปหาวิธี
1: อ
0: ่ะนะอันนี้ก็อันนึงละโอเคอ่ะส่วนอีกเรื่องอะไรนะ
1: นุ่นถามถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องชาวนา
0: เรื่องชาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยก็จะมีเงินช่วยเหลือลดอะไรค่าใช้จ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
1: ค่ะ
0: นะสมัยก่อนเนี่ยให้แม็กซิมัมเลยเนี่ยครัวเรือนละ 20,000 บาทนะไร่ละ 2,000 10ไร่บ้าง10ไร่ไร่ละ 1,020 ไร่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะปีนี้เนี่ยแล้วมันมีเรื่องค้างอยู่เรื่องเดิมที่จ่ายไม่ครบประมาณ 1,800 ล้านประมาณ 200,000 ครัวเรือนเนี่ยก็คาอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ของใหม่เนี่ยทางกระทรวงเกษตรอยากให้ทำแต่ว่าการจะใช้เงินตรงนี้มันไม่ได้ใช้เงินงบประมาณมันให้ธกส.เนี่ยออกเงินไปให้ก่อนแล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณใช้คืนทีหลัง
1: ค่ะ
0: ฟังมาจากทางฝากของพรรคภูมิใจไทยของทางกระทรวงการคลังเขาบอกว่าไม่น่าจะใช้วิธีอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยต้องไปคุยกันแต่มันมีประเด็นงอกมาอีกว่าก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าถ้าเกิดจะใช้เงินให้ธกส.ออกไปให้ก่อนอย่างกรณีนี้ทางกระทรวงเกษตรจะต้องมาทำเรื่องให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยให้ความเห็นชอบก่อน
1: ค่ะ
0: ถึงจะเข้าครม.นั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะมีน่าจะยากถ้าถามผมจะทวงกันก็ทวงไปเถอะแต่ว่าเขาจะทำให้หรือเปล่าผมไม่ทราบ
1: แต่กลุ่มกล้อนะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวเลขว่าครัวเรือนของเกษตรกรเนี่ยนะคะนุ่นมีตัวเลขอยู่ค่ะ 233,729 ครัวเรือนค่ะที่เขายังไม่ได้รับสิทธิ์อ่ะแล้วจะให้ไร่ละ 1,000 บาทแล้วก็ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทที่ใช้วงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาทเน
0: ี่
1: ย
0: รออยู่รอ
1: ล่าสุดเนี่ยการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเสร็จแล้วค่ะอาจารย์คะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเตรียมนำเรื่องนี้ค่ะเสนอที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
0: แต่ว่าก็ต้องไปเวียคังอยู่ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดจะใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
1: ค่ะ
0: ของเดิมไม่ต้องของเดิมจากกระทรวงเข้าครม.อนุมัติโชจบเลยของใหม่นี่จะต้องมาเวียที่กระทรวงการคลังก่อนให้เขาดูความเพราะเขาต้องคุมยอดยอดเงินที่รัฐบาลให้ธกส.ออกไปก่อนแต่ไม่ใช่เอาหลายๆอันนะไม่ใช่เฉพาะธกส.อันอื่นด้วยเนี่ยน
1: ะ
0: สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยรวมๆกันแล้วยอดมันประมาณ 1.1 ล้านบาทอ
1: ่ะ
0: ซึ่งก็ยังไม่รู้จะใช้คืนกันเมื่อไหร่
1: ในอาจารย์พูดบอกว่าภูมิใจไทยก็คุยกับเพื่อไทยวันนี้นักข่าวก็ไปถามหลายประเด็นกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะอาจารย์ถามเรื่องว่าจะมีนัดทานข้าวกันไหมดินเนอร์กันไหมเนี่ยคือมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันแต่ท่านนายกก็บอกว่าจริงๆอ่ะโทรศัพท์คุยตลอดกันอยู่แล้วค่ะ
0: เขาคุยอยู่3คน
1: คราวนี้อยากรู้ว่าเวลาที่ท่านคุยอ่ะคือไม่ได้คุยกับทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีคุยเป็นบางคนถูกไหมคะเขาคุยกับใคร
0: อ้าวก็ถ้าเกิดเรื่องของพรรคก็คุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
1: ค่ะ
0: คุณจุลพันธ์ถ้าเป็นเรื่องของผู้มีบทบาทในพรรคก็คุยกับคุณยศชนัน
1: ค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดพูดถึงความช่ำชองรู้เส้นสนกลในภายในพรรคก็ต้องคุยกับขาใหญ
1: ่ใครคะ
0: ขาใหญ่ก็ต้องเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
1: ซึ่งท่านนายก
0: ซึ่งทั้งสามคนเนี่ย
1: และเคารพ
0: ใช่เขาคือจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์คุยกันหรอก นอกจากเจอในครม.ถ้ามันเรื่องแบบเรื่องเร่งด่วนจริงๆเขาก็ไลน์คุยกัน
1: ค่ะท่านนายกยังบอกด้วยก็พอแล้วสำหรับการหารือในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้คือมูฟของการเมือง
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าไอ้เรื่องโกงเลือกสว.เนี่ยมันจะไปต่อไหมในทางการเมือง
1: ค่ะ
0: แต่ฟังดูอ่ะฟังจากคนของพรรคภูมิใจไทยก็ฟังจากนายกพูดเนี่ยก็คงไม่ต่อเพราะว่าไม่มีผลอะไรไปกว่านั้นแล้วเราก็ยังไม่เห็นนะการเคลื่อนไหวนอกสภาของกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเฉพาะกรณีเรื่องสว.เนี่ย
1: ค่ะ
0: ยังไม่เห็นก่อนหน้านี้ก็มีหึ่มแต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นผมก็ยังรอดูอยู่ว่ามันจะมี side effect มันจะมี อะไร after shock หรือแผ่นดินไหวแบบสั่นสะเทือนต่อเนื่องอีกหรือเปล่า
1: สั่นสะเทือนนี่มันก็มีระดับของมันนะเนาะ

0: อ๋ออันนี้ก็เป็นคำถามที่คุณผู้ชมก็ส่งมาเพราะว่าเขาก็สงสัยเช่นเดียวค่ะว่ากกต.เขามีมติในคดีหัวสว.แล้วเรื่องนี้ถือว่าจบจริงหรือยังหรือว่าจริงๆมันยังมีช่องทางทางกฎหมายอื่นที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คะ
1: อันนี้ก็ถกเถียงกันเยอะนะคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จริงมติที่สำคัญและคนให้ความสนใจที่สุดเนี่ยคือข้อกล่าวหาที่หนึ่งและข้อกล่าวหาที่สองข้อกล่าวหาที่หนึ่งเนี่ยก็คือคนของพรรคการเมืองเข้าไปสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนอะไรทำอะไรให้ได้มาซึ่งสว.อันนี้เป็นความผิดแล้วมันก็โยงไปถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคถ้าผิดอย่างนี้ก็อาจจะชงต่อไปถึงเรื่องยุบพรร
0: ค
1: อีกอันนึงคือคนที่ไปลงสมัครสว.มาขอให้พรรคการเมืองช่วยอันเนี้ยที่เขาแถลงเนี่ยมาด้วยมติ5ต่อ2เนี่ยสำหรับ2กรณีนี้เนี่ยซึ่งเขาไม่ใช่สว.นะแต่ว่าเป็นสส.บ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นผู้บริหารพรรคบ้างอะไรบ้างเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ลงมติวินิจฉัยว่าไม่ส่งไปศาลฎีกาทั้ง21คนที่จริงก็20บวก1
0: ค่ะ
1: 1เนี่ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งในพรรคนะอีก20มันมีตำแหน่งในพรรคหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรเงี้ยที่เขาพยายามโยงกันน่ะก็5ต่อ2เขาไม่ส่งอันนี้คืออันหนึ่งละนะถ้าไม่ส่งคำถามก็คือว่าจะมีช่องทางที่จะโอเวอร์รูอันนี้ไห
0: ม
1: ให้ส่งซึ่งผมก็ถามหลายคนก็บอกว่าไม่มีช่องทางเพราะว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการที่จะวินิจฉัยจากที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการได้มาซึ่งสว.ทำเรื่องมาเป็นสำนวนอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนวนตามคณะที่26ซึ่งก็อย่างที่เราคุยกกต.เขาก็ดูเป็นคนๆไปเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็หย่อนบัตรใครผิดใครถูกเป็นช่องๆไปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นน่ะก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมาช่องไหนว่าจะมีการคือถ้าพูดถ้าอธิบายแล้วก็บอกว่าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็มี2ทางทางหนึ่งก็คือเล่นงานกกต.ทั้ง7คนหรือ5คนอ่ะเรื่องนึงแต่มันไม่ได้ไปมีผลทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: ถ้าจะมีการเปลี่ยนเนี่ยนะก็ต้องไปดูที่ศาลคนก็พยายามจะไปมูฟที่ศาลให้เพิกถอนมติคำวินิจฉัยของกกต.แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่จะไปโอเวอร์รูบางคนบอกเอ้ยเนี่ยตอนที่คุณทักษิณไปติดคุกแล้วไม่ติดคุกจริงเนี่ยทำไมได้ล่ะ
0: เอาไปเทียบเคียงกัน
1: ไอ้นั่นศาลมีคำสั่งศาลมีคำสั่งให้จำคุกพาตัวไปเรือนจำแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลมีการไต่สวนศาลก็บอกทำไม่ครบถ้วนตามหมายขังอย่างนี้มันต้องมีศาลตั้งต้นเนี่ยนั่นศาลเขามีคำสั่งไว้แล้วคุณไม่ทำตามนะโอเคไต่สวนแล้วให้ไปทำตามให้ครบถ้วนถูกต้องแต่ตรงนี้ศาลไม่ได้เป็นศาลตั้งต้นศาลตั้งต้นมันคือไอ้พวกสอบสวนเสร็จแล้วก็เป็นกกต.ลงมติมันคือเราดูเราจะไปเหมารวมมันไม่ได้หรอก
0: ค่ะแล้วอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าบทบาทของ DSI อะคะ
1: ก็ DSI ก็อีกเนี่ยถามว่าตอนคดีไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นคดีเลือกตั้งแต่ว่าตอนนั้นก็กระเฮี้ยนก็หือลือจะทำให้มันเป็นคดีพิเศษมันก็เป็นคดีพิเศษ
0: ค่ะ
1: แต่คดีพิเศษของ DSI กับการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขามีการตั้งอนุกรรมการตามระเบียบตามกฎหมายของเขามันจะช่วยกันก็ได้มันจะแยกกันก็ได้มันจะไม่ยุ่งกันก็ได
0: ้
1: ไม่ใช่ไปบังคับเขาได้เมื่อไหร่ล่ะแล้วเวลาจะวินิจฉัยจริงๆอ่ะใครเป็นคนวินิจฉัยก็ต้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: ก็อีก
1: ก็อีกนะก็กลับมาที่เก่าอ
0: ่ะ
1: นะผมก็เห็นพูดกันผมไม่มีความรู้นะแต่ผมดูด้วยใช้คอมมอนเซนส์แล้วกันเดี๋ยวว่าก
0: ูดคอมมอนเซนส์ไม่ใช่คอมมอนเซนส์เฉยๆด้วยนะคะดูเป็นส่วนๆไปแล้วก็ดูสารตั้งต้นด้วยนะคะเอาละค่ะ
1: พอไหม
0: พอได้เป็นไอเดียค่ะอาจารย์และนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์ลูฟท็อปคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สเทคจัดงานไปแล้วได้มักได้ผลอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะ
1: โอเค

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: อาจารย์หางานแก๊สเทค2026ค
1: ่
0: ะจบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรายการฟังหูไว้หูแล้วด้วยแล้วก็เห็นว่าเราพาไปเที่ยวที่งานค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาชอบนะ
1: เดี๋ยวนี้มีคนทำแบบผมเรียนแบบเว้ย
0: ยังไง
1: มีคนพาไปเดินทัวร์อะไรไหม
0: เขาก็พาไปเดินทัวร์แต่อันนี้จะต่างกันนิดนึงค่ะอาจารย์เนี่ยท่านนุ่นมองแล้วนะเขาเหมือนเป็นบทบาทของสื่อสารมวลชนนักวิชาการและเห็นไหมคะเขาดูตรงไหนก็อธิบายไปได้หมดเลยอะถ้าในเชิงของการท่องเที่ยวใครๆกับมาคุเทศคุณผู้ชมชอบและทีเนี้ยค่ะก็เลยส่งคำถามกันเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้อตกลงอะค่ะที่เขาประกาศจากเวทีแก๊สเทคเนี่ยมันมีส่วนใดที่เป็นสัญญาผูกพันแล้วและส่วนใดยังเป็นเพียงความตั้งใจความร่วมมือเราจัดงานเนี้ยเขาสรุปไหมยังคะว่าเราได้อะไรเราได้มักได้ผลที่จะ
1: ไม่ก็ในแง่คนมาประชุมมารัฐมนตรีมาอะไรมาเนี่ยแล้วก็มีการเซ็นสัญญาซึ่งเรารู้ไม่รู้ด้วยทั้งเขาเซ็นกันเองทั้งเนี่ยเขาว่าในแง่ของการทำข้อตกลงทางธุรกิจเนี่ยจำนวนประมาณ 15,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
0: กว่า 15,000 ถึง 16,000 ค่ะ
1: แต่จริงๆถ้ามันมีที่เห็นเป็นรูปธรรมก็จะมีทางรัฐบาลสหรัฐลงนามร่วมกับทางกฟผให้การสนับสนุนที่จะเอาไปวิจัยหรือไปทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก
0: ค่ะอันนี้เป็นการลงนามระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา
1: ก
0: ็รับทุนสนับสนุนนะคะ
1: ไอ้ตัวนี้เอสเอ็มเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันก็อยากขายของแล้วก็ไปช้อปปิ้งหลายที
0: ่
1: แล้วก็ไปจีนไปเกาหลีใต
0: ้
1: นะรัสเซียอะไรพวกนี้ที่มันเป็นประเทศที่เขาทำอยู่
0: อันนี้คือความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมพวกเอ็ม
1: โอยูแล้วก็มีที่เซ็นสัญญานะเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาไอโครงการไทยมาเลเซียนั่นก็มีจำตัวเลขไม่ได้แต่ผมว่าที่อันนึงที่น่าสนใจสำหรับเรานะเราก็ได้แสดงศักยภาพว่าไอที่เราต้องการจะเป็น LNG Hub ในภูมิภาคนี้ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นอีกอันนึงที่น่าสนใจหลายคนไม่ได้พูดถึงก็คือว่า เราจะมีการเปิดสัมปทานการสำรวจขุดเจาะแล้วก็ผลิตแหล่งปิโตรเลียมในทะเลอันดามันอันนี้จะเป็นครั้งที่26แล้วเป็นแปลงเดียวเลยนะ 60,000 ตารางกิโลเมตรนะถ้าเจอแล้วบึ้มเลยนะถ้าเจอเนี่ยมันคือตรงนั้นมันก็มีเจอนะข้างบนน่ะทางอ่าวมอตมะเนี่ยทางพม่ามีแล้วก็ไอแหล่งเยดนายาตะกุลเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่ซึ่งก็มี potential แต่ว่าประเด็นคือมันน้ำลึก มันเป็นน้ำลึกมันลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะลงทุนการจะทำอะไรก็แต่ว่าเราเปิดตัวเขาก็เห็นศักยภาพภายมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว

0: ก็จะมีหลายๆเรื่องอย่างนี้แหละ
1: มีการลงนาม MOU ไทยโอมานด้วยค่ะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยกับทางฝั่งของโอมาน
0: เป็นเร
1: ื่
0: องความร่วมมือเพราะว่าโอมานเนี่ยเราก็มีไปลงทุนนะ
1: ค่ะ
0: ปตท.สผ.ก็เข้าไปลงทุนเหมือนกันนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจผมจำได้เราว่าเรามีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากโอมานด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีซื้อน้ำมันดิบจากโอมานด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแหล่งใหญ่
1: ไม่ใช่เป็น

0: เงินมันก็กระจายเขาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 15,000 ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะใช่ๆเรือลำนี้เลย
1: เรือแบบเรือในอ่าวในพวกเรืออาหรับ
0: Energy from Oman ค่ะไปดูเทปย้อนหลังเราได้นะคะอาจารย์การพึ่งพา LNG นำเข้าทำให้ค่าไฟไทยเราอ่อนไหวต่อราคาตลาดโลกใช่ไหมคะ
1: ก็ราคาตลาดโลกอ่ะมันมี2แบบแบบนึงคือเป็นสัญญาระยะยาวนะเป็น long term contract
0: ค่ะ
1: อันนี้ที่เรามีอีกอันคือต้องซื้อมาเพิ่มสำหรับตลาดจร
0: ค่ะ
1: ก็ถ้ามันแพงขึ้นมันก็เอามาเบรนกับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นแล้วก็ออกมาเป็นราคาพู
0: ค่ะ
1: ถ้าส่วนที่มันนำเข้ามาประมาณ 30% ของที่เราต้องใช้ทั้งหมด 100% เนี่ยนะก็จะต้องบวกราคาขึ้นไปมันก็จะกระทบกับค่าไฟฟ้าทางอ้อมประมาณนั้น
0: เวลาที่พูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมยังตามต่อนะคะนุ่นเห็นส่งคำถามมาทุกอาทิตย์เลยค่ะความคืบหน้าของโซล่ารูฟท็อปอะค่ะเมื่อไหร่มาตรการต่างๆที่มันเป็นรายละเอียดเนี่ยก็จะออกมา
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นภายในเดือนไม่เกินกลางเดือนตุลานะ
0: ค่ะ
1: คือกรรมวิธีมันต้องอย่างนี้ต้นทางเนี่ยมันจะต้องออกจากทางกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเราตั้งเป้าว่า1ล้านครัวเรือนโอเคกันเริ่มตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าต้องเป็นแบบไปสมัครใน1ล้านครัวเรือนเนี่ยเราจะใช้เงินจากเงินกู้4แสนล้านเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านให้ครัวเรือนละ 50,000 บาทเอาไปติดโซล่ารูฟท็อปไม่เกิน5กิโลวัตต์แล้วที่วันนี้ที่มันมีความสำคัญก็คือว่าทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้เพิ่มจำนวนของการรับซื้อไฟในราคา2บาท20สตางค์เนี่ยแล้วใช้เป็นแบบบิลใช้เป็นแบบหักลบในบินนะในบินเห็นว่าจะเพิ่มจาก500หรือ2,000เมกะวัตต์เนี่ยเป็น10,000เมกเป็น 10,000 เมกะวัตต์ใช่ไหมแล้วก็สัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเดิมเนี่ย10ปีจะทำเป็น20ปีแต่อันนี้เป็นเพียงกรอบนะคราวนี้รายละเอียดเนี่ยในการออกแบบในการจะไปขออนุญาตในการจะไปแอพพลายเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นเงินอันนี้ก็ต้องมีระบบว่าเอาเงินไปแล้วทำจริงๆนะไม่ใช่เอาเงินไปแล้วไม่ได้ทำ
0: ครา
1: วนี้ส่วนต่างในเรื่องการคิดค่าไฟทางการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจัดระบบหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งแล้วก็คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์แล้วมันจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย มันมีอินเวอร์เตอร์มันมีอะไรเนี่ยอีลุงตุงนางสายเสริมต้องตรวจสอบคุณสมบัติแม้จะได้เงินไปก็ต้องขั้นตอนไม่ง่ายนะ ถ้าเราติดตั้ง1ล้านครัวเรือนเนี่ยนะมันคงไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวหรอกผมว่าจะต้องทำสองสามปีกว่าจะจบอ่ะ
0: เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะให้ติดตาม
1: เป็นสเต็ปสเต็ปนะ
0: สเต็ปสเต็ปแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พ
1: ู
0: ดช่วงปลายกันยาถึงกลางเดือนตุลาน่าจะมีอะไรออกมา
1: แล้วคือจนถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยมีแน่แหละนะแล้วส่วนจะต้องไปลงทะเบียนใครที่ติดจะติดยังไงจะเอาใช้ของใครตอนนี้ผมก็เห็นเริ่มมีบริษัทเอกชนน
0: ะ
1: มาเสนอละว่าติดยี่ห้อนั้นของเมืองนั้นราคาเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็บอกว่าจะประสานงานกับทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ มันคงมีค่าใช้จ่ายแฝงคือเรื่องอะไรถ้าไปติดต่อราชการเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแฝง
0: ให้ไปตีความกันเราเองนะคะคำถามเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมเขาส่งมาอาจารย์รายการของเราอ่ะคำถามมีสารพัดคำถามเลยแต่คำตอบเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนตอบได้เดี๋ยวจะหามาให้สารพัดโรคภัยไข้เจ็บก็ถามมาเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคไตค่ะอาจารย์คุณผู้ชมเนี่ยเขาถามมาถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง30บาทเนี่ยนะคะสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องบำบัดทดแทนไตสามารถรับบริการล้างไตทางช่องท้องตามสิทธิประโยชน์บัตรทองซึ่งจริงๆอ่ะมันมี2รูปแบบด้วยกันเขาก็เลยสงสัยค่ะว่าอ้าวแล้วเวลาที่เขาจะได้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะคะ30บาทอ่ะได้ทั้ง2รูปแบบหรือเปล่า
1: ไม่รู้เว้ยไม่ได
0: ้อันนี้ทางทีมงาน
1: คุณเป็นคนตอบผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องไตเตยต้องไปล้างอ
0: ่
1: ะ
0: เราไม่อยากมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับ
1: ล้างไตล้างท้องท้องนี่ล้างเองที่บ้าน
0: ทีเนี้ยก็เลยไปทางทีมงานของเราก็ไปสอบถามสปสช.มาให้ก็ได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ ไอ้2วิธีที่ว่าเนี้ยคุณผู้ชมดูนะฝั่งเขียวกับฝั่งสีน้ำเงิน
1: มันจะมีล้างไตช่องท้องด้วยตัวเอง
0: มันจะมีเปลี่ยน

0: น้ำยาล้างไตด้วยตัวเองเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย CAPD กับอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เครื่องอัตโนมัติช่วยเปลี่ยนน้ำยา
1: ต้องไป
0: APD ทีนี้หลักๆแล้วไอ้สองวิธีนี้มันต่างกันที่1ใครเป็นคนเปลี่ยนน้ำยากับ2เปลี่ยนเวลาใดโดยหลักมันเป็นแค่นั้นเองค่ะมันมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบรรทัดสุดท้ายคือสิทธิ์บัตรทอง30บาทเนี่ยคือคุณสามารถที่จะรับสิทธิ์และบริการได้ทั้ง2วิธีค่ะแต่แพทย์แล้วก็ผู้ป่วยเขาจะร่วมกันพิจารณาแล้วก็ประเมินตามภาวะสุขภาพแล้วก็ความเหมาะสมของผู้ป่วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นั่นเลยค่ะตัวใหญ่ๆอ่ะ1330นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ผมก็เป็นคนมีบัตรทองนะ
0: และได้ใช้ไหมล่ะคะ
1: ไม่ได้ใช้ไปครั้งเดียว
0: อ้าวได้ใช้ด้วยนะ
1: ใช้ไปครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: ไปหาคลินิกปฐมภูมิ
0: ค่ะ
1: หมอเขาคุยกับผมประมาณ30วิแล้วให้ยามาถุงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเจ็บคอหรืออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นผมไม่ไปเลย
0: เดี๋ยว เขาคุยกันจะแค่30วิเองเหรออ
1: ่ะปะ
0: และอาจารย์ไม่ชวนเขาคุยอ่ะเห็นเวลาเจอแก๊งสแกมเมอร์หรือคอร์เซ็นเตอร์มาเจ้าชวนเขาคุยแล้วเกิน
1: เราเห็นหน้าหมอเราก็ไม่กล้าคุยแล้วอ่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าโทรไปได้นะ13
1: ไม่แต่นี่มันเป็นเรื่อง15ปีที่แล้วนะ
0: เออนานมาแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเซอร์วิสดีกว่าเมื่อก่อน
0: ถ้าเขาไม่คุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยก็แค่นั้นแหละค่ะถาม1ตอบ3อย่าถาม1ตอบ1นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
3: ถึงแล้วหรอครับ
4: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกรุ๊ปไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมีเฮิร์นโอเคไป
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
6: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
7: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
8: ินครับ
7: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
8: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
7: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
8: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
7: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
8: แล้วมาเจอกันนะครับ
0: จะตอบคำถามเรื่องนี้ก็ช่างลำบากใจเลือกเกิน เป็นบ้านของเราค่ะและอาจารย์เนี่ยอยู่สองบ้านด้วยนะอาจารย์ข่าวที่เขาพูดกันเนี่ยค่ะที่อสมทจะไปควบรวมกับไทย PBS เนี่ยคุณผู้ชมก็สงสัยว่าข่าวนี้มันมาได้ยังไงกับมันมีความเป็นไปได้หรอ
1: โอเคโอเคผมว่าจุดเริ่มต้นทางฝั่งไทย PBS ผมไม่รู้นะแต่ทางฝั่งอสมทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
0: ค่ะ
1: ค
0: นร
1: อคนรอนะ
0: ค่ะชื่อเต็มคือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะสคร
1: สคร ไม่สคร นี่สำนักคคร
0: คคร ชื่อย่อเขา
1: ประชุมเมื่อวานเนี่ยก็ให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งอตก อตโรงงานไผ่อะไรพวกนั้นน่ะนะใน8แห่งเนี่ยมีอสมท
0: ด้วย
1: คราวนี้จะต้องส่งไปให้คณะรัฐมนตรีก่อนว่ามีแนวทางจะทำยังไงทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคุณทิพย์บดีวัฒนกุลบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได
0: ้
1: เ พราะอสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะกระทบกับผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทยพีเอสไทยพีบีเอสเนื่องจากโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีที่คาดว่าจะเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามีการเข้าจะแถลงข่าวเพื่อความทำความเข้าใจกับแนวทางที่จะทำแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทอสมทท
0: ัน
1: ทีอันนี้คือหน้าฉากที่มันเป็น
0: ค่ะ
1: ก็ต้องแยกนะอสมทเนี่ยตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาปี2520นะตามพระราชบัญญัติผมจำไม่ได้ส่วนไทย PBS ก็เป็นองค์การบริหารสื่อสาธารณะชื่อยาวๆอ่ะนะกระจายเสียงสาธารณะเนี่ยเขาก็มีกฎหมายอีกฉบับนึงนะแต่ว่าก็ถามว่าเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐไหมคำตอบก็คือเกี่ยวถ้าพูดถึงถ้าเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยก็จะมี1กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุอันนี้ก็แบบนึง
0: ค่ะ
1: นะก็ทำหน้าที่อย่างนึงแล้วก็มีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอสมทก็มีสำนักข่าวไทยมีกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์อีกอันนึงทางไทย PBS ก็ทำไทย PBS เนี่ยเขาจะได้เงินจากเงินซินแทคนะเงินไปภาษีเกี่ยวกับสุรายาสูบอะไรเนี่ยปีละ 2,000 ล้านนะเขาก็ทำอีกแบบนึงแต่นั้นเขาจะไม่มีโฆษณา
0: ค่ะ
1: แล้วเขามีรายได้ที่แน่นอนก็จะเป็นอีกแบบนึงคำถามก็คือว่าจะแก้ปัญหาอะไรถูกไหมอสมทก็จะมีปัญหาเรื่องรายได้เพราะว่าธุรกิจโฆษณามันย่ำแย่อย่างเดียวธุรกิจสื่ออ่ะแต่ว่าเขามีแอสเซทจะบริหารจัดการแอสเซทที่เป็นที่
0: ด
1: ิน อะไรต่ออะไรยังไงรวมทั้
0: ง
1: อาคารเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ต้องดูนะซึ่งแนวมันต้องชัดเจนก่อนว่าถ้ากรณีบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยก็ต้องถามว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกระทรวงการคลังกับธนาคารออมสินซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ76
0: ค่ะ
1: 76.5 เนี่ยเขาจะต้องการแบบไหนอันต้องเริ่มที่นั่นเริ่มที่ศาลตั้งต้นแต่ยังมีประเด็นต่อไปอีกเพราะแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นใหญ่แต่อสมทเนี่ยเป็นหน่วยงานโทษเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคุยกับคนที่ดูแลสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งฝ่ายประจำแล้วก็ฝ่ายการเมือง
0: ค่ะ
1: ทางกระทรวงการคลังก็ต้องดูทั้งฝ่ายประจำแล้วก็ฝ่ายการเมืองถ้าฝ่ายประจำก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจฝ่ายการเมืองก็คือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งฝั่งนี้ทั้งฝ่ายประจำก็คือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมสำนักงานปลัดสำนักงานสำนักงานนายก
0: สำนักนายกรัฐมนตร
1: ีสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องดูว่าตัวรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลตรงนี้เป็นฝ่ายการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินอะไรกันพวกพระมันก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้าถามผมนะมันต้องว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแรกก็คือต้องแยกกันคนละองค์กรปัญหาไม่เหมือนกันไทยพีบีเอสก็มีปัญหาแบบนึงอสมทก็มีปัญหาแบบนึงแต่ส่วนที่มันเป็นส่วนควบส่วนร่วมมีได้ไหมมีเป็นไปได้อย่างเนี้ยอย่างถ้าเป็นอะไรดิจิตอลทีวีเราทำมัคส์ไทยพีก็ทำมัคส์ถูกไหม
0: ค่ะ
1: คันเนี้ยนะมันคือมันน่าจะเป็นลักษณะที่ยืมของกันใช้มากกว่า
0: แบบไหนอะ
1: อาจจะพวกเครื่องมือไม่พอก็แบ่งกันใช้สตูไม่พอแบ่งกันใช้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอาแบ่งยืมของกันใช้
1: ยืมของกันใช้น่าจะโอเคกว่า
0: แล้วเขาใช้เทคนิคเดียวกันกับเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรนี่ก็ไปอ่านรายการอื่นที่นี่แล้วก็ไปอ่านรายการอื่นที่นู่นได้
0: เนี่ยเขามองกันตาแป๋วเลยอ่ะและแอลกระซิบบอกว่านุ่นถามอาจารย์วีระให้หน่อยสิว่าชะตาเขาจะเป็นยังไง
1: แต่ผมบอกก่อนนะว่า
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะต้องเข้าใจก่อนผมก็ติดตามเพียงแต่ว่าประเด็นมันอาจจะเกิดจากการที่ผมไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณแล้วผมก็ยกตัวอย่างอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะนั้นแหละหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นมันก็ไปกันใหญ่ซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
0: ค่ะไปไหนไม่รู้แหละแต่อาจารย์วีระธีรพัฒน์อย่าห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะนะคะอยู่จัดรายการกับนุ่นในรายการฟังหูไว้หูคู่กับคุณผู้ชมแบบนี้เนาะใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่นาโกย่ากันนะครับเพราะว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของคนในเอเชียคนไทยเราก็มีความสามารถนะครับในการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดดูไปพร้อมกันกับทางช่อง9คุณขอเทศดีช่อง30นะครับรวมทั้ง FM 99ของอสมทก็จะรายงานนะครับทุกช็อตไฮไลท์แมตช์ต่อแมตช์ช็อตต่อช็อตให้พวกเราได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีครับ
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น. ทางช่อง9กด30
3: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30
4: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30
5: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟัง
6: ข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายเป็น
6: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30

0: 7นาฬิกาตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ9ข่าวเช้ามาแล้วนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะ
0: คอ
1: ยู่เรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครเบาใจลงไปได้เพราะว่าเรื่องของฟ้าฝนเบาบางลงไปแล้วนะคะ